0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศเรื่อง The Physics and Mathematics of Slinky Seismometers and Their Use in the Classroom ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมหาวิทยาลัยออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยการสนับสนุนจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันส่งการอบรมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในการอบรมจำนวนทั้งสิ้น5ครั้งโดยเรามีวิทยากรในการอบรมคือดร.ดีนลาฟลีบรูคส์ผู้เชี่ยวชาญจากทางด้านการสอนวิชาฟิสิกส์และคณะของท่านจากมหาวิทยาลัยออริกอนและคณะของท่านจากมหาส่วนทางไทยเรามีท่านดร.ทิติตุลยาธิส่วนทางไทยเรามีจากสาขาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินการอบรมและผู้แปลค่ะ Welcome you all to the distance video conferencing science teacher training program on the physics and mathematics of slinky seismometers and their use in the classroom organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon.With the kind support from the TOT Public Company Limited and the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. Today's session is the last session of the 5-session series conducted by Dr. Dean Lively Brooks, a senior instructor and geophysicist and the director of undergraduate studies, departments of physics,University of Oregon and his team. For Thai side, we have Dr. Thiti Dulayathit from Geoscience Department from Mahidol University, Ranjanaburi Campus as a moderator and translator. Over to you, Dr. Dean and Dr. Thiti.
1: Oh, greetings and thank you, Professor Chelly Verosi. I'm not sure if I pronounced your name correctly. I'm still working on that. Welcome to the fifth session at the broadcast from the University of Oregon, as you can tell behind me. I want to start this session by pointing out that we have secretly been teaching physics and math, and in the context of using a slinky seismometer such as this in a classroom. And so I want to say that the slinky seismometer functions according to some fundamental physics constructs. The first one being that that it uses a slinky, a children's toy, for a spring, and that there's a mass hanging from the spring, and that if I vibrate it, if I push it, move it up and down at just the right frequency, it oscillates up and down, and that we have chosen the spring and the mass so that the frequency of oscillation is the right frequency of oscillation for seismic waves, so that it's optimized to detect seismic waves. Would you please translate, Dr. Dt?
2: Thank you, Dr. Dean. ครับ อาจารย์ดีนก็บอกว่า
3: Thank you, Dr. Dean. ครับ
2: ครับ
3: อาจารย์ดีนก็บอก
2: ครับU of Oregon นะครับทีนี้ก็บอกว่าได้ทำการทดลองสอนฟิสิกส์นะครับโดยการฟิสิกส์ของ Slinky Seismometer ตัวที่เรากำลังเรียนกันอยู่นี้นะครับโดยการท่านก็ได้ทำให้เราดูว่าโดยการยกตัวสปริงของ Seismometer นะครับยกขึ้นแล้วก็มีการขยับในความถี่ที่เหมาะสมนะครับก็จะเห็นว่านะครับของเราก็มีนะครับตรงนี้นะครับเมื่อยกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะ demonstrate ให้นักเรียนได้เห็นว่าการที่เราขยับตัวสปริงนะครับด้วยความถี่ที่เหมาะสมนะครับความหมายของว่าสปริงขยับด้วยความถี่ที่ใกล้เคียงกับค่าของความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับเพื่อที่จะใช้ในการตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวอย่างมีประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้นะครับนี่คือการออกแบบSlinky Seismometer ซึ่งเรากำลังศึกษากันอยู่

0: นะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
1: Thank you Dr. Dean So I'll have to confess that we had a little bit of skepticism here. Nick had done an experiment, and his claim was that the stiffness of the slinky depended upon the number of coils that were released. And so we thought, how could we test this? We were all skeptical, of course, being good scientists. So we did the experiment where we checked the resonant frequency. We shook it. With just about six or seven coils, turns of the slinky showing. And you can see when I do that, it has that kind of resonance, that frequency. Now if I let and I double the number of coils that are loose and serving as a spring in the slinky, you can see that the resonance is much lower. You can see that the so this confirmed Nick's assertion that the stiffness of the slinky depends upon the number of coils that are released and let free. So we have an adjustable spring here in this device. Please translate.
2: ครับอาจารย์ดีนเขาบอกว่าจากที่เขาได้ลองทดลองนะครับโดยให้นิกเป็นคนทำนะครับก็นิกเขาพบว่าการที่เราก็นิกความการที่ของสปริงหรือ stiffness นะครับของสปริงเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนของสปริงรอบของสปริงที่ลงมานะครับถ้าหากว่าเราลดจำนวนรอบของสปริงที่ปล่อยลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าความถี่ที่เราที่เป็นความถี่ที่เป็น resonance นะครับจะมีค่าที่เป็นมากขึ้นเป็น2เท่านะครับในขณะที่ถ้าเราปล่อยลงมาแล้วเนี่ยความถี่ที่เป็นเรซอนานซ์เนี่ยจะต่ำกว่านะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ทางอาจารย์ดีนได้ยกขึ้นนะครับจากการทดลองของนิกนะครับอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าถ้าเราต้องการที่จะความที่เหมาะสมนะครับเราก็สามารถที่จะปรับจำนวนรอบของสปริงที่เราปล่อยลงมานะครับ
1: ปรับจำนวนรอบ Thank you Dr. Dean go ahead please
0: ครับOkay, we also noticed, of course, that these masses hanging here are actually magnets, of course. They stick to things. Now they're stuck and I can't get it unstuck. There we go. And, of course, when we move a magnet up and down, inside a coil, as what would happen during detection of a seismic wave, the magnets moving up and down in the coil would create a signal. So that's another piece of physics that we call electromagnetism. Please translate.
2: จันดินก็ได้ดึงตัวสปริงขึ้นมาให้เราเห็นว่าที่นี่จะมีตุ้มน้ำหนักอยู่นะครับซึ่งตัวตุ้มน้ำหนักเนี้ยเป็นแม่เหล็กนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปในตัวไซส์มอมิเตอร์นะครับจะเห็นว่าตัวแม่เหล็กเนี่ยจะลงไปอยู่ที่ในขดลวดทองแดงนะครับเมื่อมีการเข้ามาของคลื่นแผ่นดินไหวตัวแม่เหล็กก็จะมีการขยับนะครับตรงนี้จะเป็นการที่เราใช้ตรวจวัดสัญญาณเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับว่าแม่เหล็กที่ขยับอยู่ภายในตัวขดลวดทองแดงเนี่ยจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นหลักการในด้านอิเล็กโทรแมกเนติกนะครับที่เราใช้ในการตรวจวัดสัญญาณคลื่นแผ่นดินไหวนะครับ
1: Thank you, Dr. Dean.
0: Thank you. And the last thing that we noticed is that at the bottom of our slinky seismometer, we have a copper tube, and there is actually a single magnet in the copper tube. And we did some demonstrations that showed that when the magnet moved in the copper tube, it induced a current in the tube which made its own magnet, which served to slow everything down. In other words, it dampens it. That's the purpose of this copper tube. And we left last session, the session four, with the fundamental question, why would we dampen the signal? I'm not going to answer that now, but I'm going to say that Nick and Alex show how to pick PNS waves later on. They will discuss that. Please translate. Please translate.
2: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่านอกจากนี้ให้ดูที่ส่วนด้านล่างของไซส์โมมิเตอร์ของเรานะครับจะเห็นว่าจะมีท่อทองแดงอยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแล้วก็มีแม่เหล็กซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ทางด้านเป็นตัว

0: น้ำหนักที่อยู่ทางด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นโทษนะครับอาจารย์น้ำหนักที่ก็คือแม่เหล็กตัวนี้นะครับที่อยู่ทางด้านล่างนะตัวนี้จะอยู่ระหว่างลวดกดลวดทองแดงนะครับอันนี้จะอยู่เข้าไปหย่อนเข้าไปในท่อทองแดงนะครับก็จากคราวที่แล้วที่ได้ทําการทดลองพวกเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเมื่อเราหย่อนแม่เหล็กลงไปในท่อทองแดงนะครับมันจะมีการเหนี่ยวนําทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าซึ่งทําให้เกิดสนามแม่เหล็กที่มีต้านกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อที่จะชะลอนะครับให้แม่เหล็กเคลื่อนน้ําหนักตัวนี้เคลื่อนตัวช้าลงเรียกว่าdamping นะครับนี่คือการ damping ตัวแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ได้รับสัญญาณที่ดีขึ้นซึ่งอันนี้นิกกะเหล็กจะทำการทดลองต่อไปนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นกันว่าเมื่อการทดลองที่จะพลิกตัวสัญญาณคลื่นไซสมิกนะครับนิกกะเหล็กก็จะได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
1: Thank you Dean Thank you. So today, what we'd like to talk about with our Thai colleagues is how to set up the slinky seismometer in your school, how to line it up properly, how to connect it via a USB cable to a computer, and how to set up the software on the computer so that you can observe your seismometer signals, and then how to connect your computer to the internet in a international data repository so that data from your slinky seismometer can go to a data center where everybody can see your data, and in turn you can see other people's data. There's a couple other things we'd like to cover today as well. One of which is we'll look at the mathematical process of correlation and how we can mathematically determine if signals from different seismometers are related to each other.
2: Different size
1: and finally, Nick and Alex will show how to pick PNS waves and how to determine distances to size to earthquakes. Excuse me. Please translate.
2: To earthquakes. Excuse me.
0: อาจารย์ดีนบอกว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวสิ่งที่เราจะได้มาเรียนกันก็คือในเรื่องของการที่เราจะมาติดตั้งนะครับตัว slinky seismometer ของเรานะครับว่าเราจะทําการติดตั้งเราจะวางเครื่องมือยังไงให้มันถูกต้องนะครับในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการที่จะต่อนะครับต่อตัว seismometer เข้ากับระบบกับคอมพิวเตอร์นะครับการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการบันทึกนะครับแล้วก็การที่จะต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะต่อไปยังศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวนะครับเพื่อที่จะให้เราได้ส่งสัญญาณของไซส์มอนิเตอร์ของเราเข้าไปสู่ในศูนย์กลางข้อมูลศูนย์ข้อมูลนะครับและในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะไปใช้ครับไปดูข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวนะครับนอกจากนี้ก็จะยังมีการศึกษาในเรื่องของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะมาดูศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณที่ได้รับนะครับว่ามีลักษณะสัญญาณอะไรเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจให้มากขึ้นนะครับ Thank you Dean Go ahead please
1: Thank you Dr. Didi Finally at the end of the session given time I will talk a little bit about the uses of seismology in understanding our Earth so we'll see how time plays out and how much time we have to go into that can I have the next slide on the So if you would please show the computer projection to our Thai colleagues I just wanted to mention that we have developed a table that tries to summarize some of the connections to slinky seismometers, the geo and the physics content that's associated with it, some connections to math and engineering challenges, and a bit of a summary. So this table is available in the teacher's guide that I believe you have translated in front of you. I won't go through it at this time. I just wanted to point out that it is there. And hopefully it is useful to develop kind of an overall organizational structure for this information.

0: Thank you. Please translate.
1: Thank you. ครับจันดีนก็บอกว่าจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้มีการมาดูนะครับว่าเราจะใช้ประโยชน์ seismology เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเพื่อให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกของเราอย่างไรครับก็คือศึกษาโครงสร้างของโลกของเรานั่นเองจาก seismology นะครับอันนี้ก็คงจะมีทั้งนะครับภาพแล้วก็แอนิเมชันต่างๆอันนี้อาจารย์ดินก็บอกว่าจะพยายามอธิบายเท่าที่ทำได้นะครับเท่าที่เวลาจะมีให้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังได้ชี้ให้เห็นถึงตารางนะครับซึ่งอันนี้อาจารย์ก็จะมีอยู่ในเอกสารอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ทางโอเรกอนเองก็ได้จัดทำตารางสรุปนะครับว่าสรุปความสัมพันธ์ในเนื้อหาที่เราได้เรียนกันไปทั้งหมดที่ผ่านมานะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของSwinky Size Monitor แล้วก็ในเรื่องของเนื้อหาทางฟิสิกส์หรือ Geophysics หรืออังทรอนีฟิสิกส์นะฮะที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมอย่างไรนะครับแล้วในช่องสุดท้ายก็จะเป็นช่องที่สรุปเกี่ยวกับว่าสรุปเนื้อหานะครับว่าเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงบ้างอันนี้อาจารย์ดีนบอกว่าวันนี้คงจะไม่ได้มาพูดกันในรายละเอียดของตารางแต่ให้เอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลเพื่ออาจารย์จะได้ศึกษากันต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นสรุปให้กับอาจารย์นะครับอาจารย์จะได้เห็นภาพรวมว่าที่เราเรียนกันมาทั้งหมด4ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงกับเนื้อหาส่วนไหนบ้างนะครับ
0: เกี่ยวข้องอะไรกันยังไงก
1: ับ Thank you Dean
0: บ้างนะครับ
1: Go ahead, please.
2: Thank you, Didi. And at this point, I'd like to pass it over to Alexa and Max, who are going to show us how to set up a Slinky seismometer in a school, and they will say a few words about how the signals from the coil are conditioned as well. Thank you.
1: ครับต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของ Max กับ Alexa นะครับที่จะมาทำให้เราได้เห็นว่าเขาจะติดตั้งในเรื่องของ Slinky seismometerไซส์โมเมนต์อย่างไรนะครับครับผม
0: ซิงกี้ไซส์โมเมนต์อย่างไรนะครับ
1: ครับผมซิงกี้ไซส์โมเมนต์อย่าง Thank you ครับ Hi
3: Thank you Hi a couple pieces and it probably won't be calibrated either so we're going to lead you through the proper way to put the parts together and to get them calibrated properly so it can work well in detecting our calibrated properly
1: ก็ Alexa ก็บอกว่ากำลังจะทำอะไรนะครับคือกำลังจะบอกว่าอันนี้เนี่ย size monitor ที่เห็นอยู่เนี่ยยังไม่ได้มีการ calibrate ก็คือการปรับค่าให้ถูกต้องนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าเธอจะ Alexa กับ Max ก็จะช่วยกัน calibrate ให้เราดูนะครับ Thank you Alexa and Max you can go ahead Alexa and Max you can go aheadAlexa and Max, you can go ahead. Alexa and Max, you can go ahead. Hi. Hi. Go ahead, please.
3: Can you hear me okay?
1: Oh, now, okay. Yes, okay.
3: Can you hear me okay? All right. So the first step is to attach the USB cable to the seismometer using the port located in the base. And for the next part, you're going to take the cap, and if you look at it, there will be a nut and two metal bars on a bolt. You're going to unscrew the nut and take off one of the metal bars. Dr. Didi, if you would translate.
1: All right. ครับ อันนี้ครับ เริ่มต่อสายตัว Slinky Size Monitor นะครับ เริ่มเสียบที่ข้างล่างนะครับ แล้วก็ที่ฝานะครับ ก็ให้ถอดตัวน็อตออกนะครับ
0: ฝานะครับ ก็ให้ถอด
1: Thank you, Alexa. Go ahead.
3: Thank you, Dr. Didi. The next step, you're going to take your slinky. Make sure it has one end with a little loop on it and the other end is flat. You're going to take the end of the loop and count out about 12 loops. That's the amount of loops we found worked best for the length.
1: ครับ ตอนนี้ก็ Max ก็เตรียมสปริงนะครับ Slinky Spring นะครับที่จะติดตั้งเข้ากับที่ส่วนของฝานะครับเขาบอกว่าใช้ประมาณสัก12
0: เขาบอกว่า
1: 12รอบของสปริงนะครับซึ่งน่าจะให้ผลที่ดีที่สุด
0: รอบของสปริงนะครับซึ่งน่าจะให้ผลที่ดีที่สุด
1: Alexa thank you go ahead please
3: Thank you Dr. Didi Then you're going to

0: extra coils and sandwich them between the two metal bars and tighten it that way by tightening the nut.
1: ครับตอนนี้เขาจะประกอบตัวสปริงกลับขึ้นไปที่ฝานะฮะโดยการนำเอาสปริงส่วนที่เหลือที่ไม่ใช้เนี่ยเอาขังเอาไว้นะครับโดยใช้ตัวแผ่นโลหะนะฮะปิดกั้นนะครับผมว่าดูจากของเขาน่าจะเห็นชัดเจนกว่านะครับเพราะถ้าผมทำตรงนี้อาจารย์อาจจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยฮะทำประกอบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยฮะทำประกอบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยฮะทำประกอบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยฮะทำประกอบง่ายๆนะครับเนี่ยฮะ
0: All right, your slinky is now anchored to the cap of the seismometer with 12 loops free. Next, you're going to take the eye bolt, which has the magnets on it, and attach it to the end of the slinky. Then we'll have the slinky attached to the cap. And the magnet on that, and next we're going to start working on calibration.
1: ครับจากนั้นเมื่อติดตั้งสปริงเสร็จแล้วนะครับก็เอาตัวถ่วงน้ำหนักนะครับซึ่งเป็นตะขอที่มีแม่เหล็กนะครับมีแม่เหล็กอยู่2ส่วนที่เป็น3ก้อนอันนึงแล้วก็มีแม่เหล็กก้อนที่อยู่ข้างท้ายนะครับติดตั้งเข้าไปกับสปริงนะครับ
2: 2ก้อนที่อยู่ข้างท้ายนะครับติดตั้งเข้าไปกับ
1: Thank you Alexa go ahead
0: Thank you Dr. Didi Our first step in calibration is leveling the seismometer so making sure it's not tilted at all So you're going to put a level on top of it while the cap is still off and using the knobs on the feet of the seismometer you can adjust the height on various sides
1: You can adjust the height on various sides. ขั้นต่อไปนะครับเราก็จะต้องมาปรับระดับนะครับปรับระดับของseismometer ของเรานะครับโดยการใช้ลูกน้ำนะครับลูกน้ำช่างไม้อะครับนะครับลูกน้ำช่างเขาใช้กันนะครับเอามาวางอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ทำการปรับระดับโดยปรับที่ขาทั้ง3ขานะครับซึ่งจะเป็นเกลียวอยู่นะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะปรับให้ได้ระดับนะครับตามที่ต้องการปรับให้ได้ระดับนะครับตามที่ต้องการ Thank you Alexa
0: Thank you, Dr. Didi.
1: Thank you, Alex.
0: All right, now that our seismometer is level, we're going to put the cap on and make sure that the magnets go smoothly through the two tubes. And our next step for calibration is making sure the bottom magnet lines up with the top of the copper tube. And to make sure that's correct, you can use the knob on top of the slinky seismometer to adjust how high up or how low down it is.
1: ครับเมื่อทำการปรับระดับแล้วนะครับครับก็นำเอา slinky spring กับตุ้มน้ำหนักนะฮะใส่เข้าไปในตัว seismometer นะครับในการปรับระดับตรงนี้นะฮะใส่ลงไปแล้วเนี่ยให้ระดับของแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กตัวล่างนะครับให้อยู่ปริมกับระดับของขอบบนของท่อทองแดงนะครับอันนี้ก็ต้องปรับตัวบนด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีครับ Thank you Alexa
2: เดี๋ยวลองดูอีกทีครับ
0: Thank you Dr. Didi Our final step for calibration is to use the brass bolts and nuts that are coming out of the sides of the seismometer and what you can do with these is you can adjust the two tubes inside the seismometer such that they're lined up perfectly with each other and the magnets do not touch the sides of either tube
1: All right. ครับจากนั้นสเต็ปถัดไปนะครับเมื่อเราถ่วงน้ำหนักลงไปแล้วนะครับถัดไปก็จะทำการปรับตัวขดลวดท่อขดลวดทองแดงนะครับโดยการใช้น็อตที่อาจารย์เห็นอยู่ด้านข้างของseismometer นี่นะครับปรับทั้งตัวท่อทองขดลวดทองแดงและก็ท่อทองแดงนะครับให้พยายามให้อยู่ในแนวที่กึ่งกลางที่สุดนะครับให้มันวางตัวขนานไปกับตัวตะขอนะครับตะขอแม่เหล็กที่ห้อยอยู่นะครับ
2: ตะขอนะครับตะขอแม่เหล็ก
1: All right thank you Alexa go ahead please
3: All right,
0: thank you, Dr. Didi. So we now have our completely set up and calibrated seismometer. I'd like to finish this off by asking if there are any questions in the audience about setting up seismometers.
1: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จละสำหรับเบื้องต้นในการที่จะปรับ calibrate ติดตั้งตัวของปรับ slinky seismometer อาจารย์มีคำถามอะไรจะถามไหมครับอาจารย์มีคำถามทางหัวหินครับมีคำถามอะไรจะถามไหมครับ
2: ทางหัวหินครับมีคำถามอะไรจะถามไหมครับ
4: ทางหัวหินครับมีคำถามอะไรจะถามไหมครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ทิติ
1: ถ้าไม่มีผมมีคำถาม
5: ผมมีคุณมีครับ
1: ผมกำลังจะถามว่าท่อเนี่ยนะครับ
2: ผมกำลังจะถามว
1: ่
2: า
1: ท่อที่อาจารย์เห็นเนี่ยนะครับบางทีมันไม่ค่อยบางอันมันก็จะแน่นบางอันมันก็จะไม่แน่นนะครับทีนี้
2: บางอันมันก็จะแน่นก็จะไม่แน่น
1: ถ้าเกิดมันไม่แน่นทีนี้เราจะทำยังไงแสดงว่าตรงนี้มันก็จะ
2: ถ้าเกิดมันไม่แน่นทีน
1: ี้ไม่อยู่ในระดับที่ดีใช่ไหมครับเปิร์นตัวนี้ค่อนข้างแน่นระดับที่ดีใช่ไหมครับตัวอาจจะ
2: เปิร์นตัวนี
1: ้ต้องถามเขาดูว่ามันเกิดกรณีอย่างนั้นหรือเปล่า
2: ต้องถามเขาดูว่า
1: อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ถามได้นะครับAlexa
2: อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ถามได
1: ้ I have a quick question
2: Alexa
1: yeah the tube the transparent tube as you see here
2: the transparent
1: some of the as you see here seismometer some of them are fixed I mean you cannot shake it but some of them are very shaky I mean in that case how would you do How would you deal with that?
2: In that case, how would you do?
0: You mean in the base?
1: No,
0: just
1: the tube.
0: You mean in the base?
1: The tube. The tube part. This part.
2: The tube.
1: The base is not very stable.
2: This part.
1: The tube. The base is not very stable.
6: Very good. The nuts on these legs to lock that position. That's probably what they're talking about.
0: Okay.
6: Okay.
0: So there is one screw on the base that you can tighten that should help keep the tube more tight into the base. Also, apparently the three legs are can also be adjusted. Can we get a bottom view of that? Is that a problem? I'm just trying to see what you're seeing. Does that help stabilize the tube? Yeah, so there's screws on the bottom. That also will help stabilize the tube. So if you make sure those are tight, that should help.
6: And then also right. on the legs, there's a nut that you can use to tighten the legs, the actual level of placement that you've established.
1: All right.
7: อาจารย์ทิติครับทางซ้ายหัวหินมีคำถามครับอาจารย์ทิติครับทางซ้ายหัวหินมีคำถามครับ
1: ครับเลยครับอาจารย์
7: ครับอาจารย์
8: สวัสดีครับผมสงสัยว่าถ้าหากว่าเราจะทำเครื่องสมิเตอร์เองครับวงจรที่จะใช้ในการประมวลผลหรือว่าแปลความหมายเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยพอทำได้ไหมครับหรือว่ามีขายไหมตรงนี้ครับ
1: Question from the teacher from Hua Hin the teacher asksabout these electrical circuit that you would detect the signal. The question is that whether is it possible that you develop one yourself? I mean, develop one yourself, or would it be possible to buy?An extra one if he really want to test out whether he want to build another slinky seismometer himself. So probably the circuit is the most difficult part. So he would asking whether would it be possible that he develop one or whether to purchase it from somewhere.
6: Sure, you could definitely develop one yourself, but the chip that we've included in the seismometers is commercially available. It's called the Arduino Uno, and you can program it yourself to do a variety of things, including what we've been using it for in the seismometer.
1: ครับอาจารย์ได้ยินไหมครับ
2: ก็คือเขาก็บอกว่าสามารถที่จะพัฒนาเองได้นะครับแล้วก็ตัวชิ้นส่วนต่างๆก็มีขายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สามารถที่จะจัดทำขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะจัดทำขึ้นมาได้เหมือนกัน
3: I would just add to that Dr. Didi that one of the science librarians here at the University of Oregon

0: of the science built library and two of these himself, and he did build his own boards at the same time. So it's very much possible to do this, you know, at home or that way.
1: ครับ
0: Thank you.
1: ครับอาจารย์ดีนก็เพิ่มเติมให้ฟังนะครับว่าคนที่ยูเออริกอนเองเขาก็สามารถที่จะสร้างตัวบอร์ดขึ้นมาเองได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจารย์ก็สามารถที่จะพัฒนาเองได้ถ้าอาจารย์มีความรู้ทางไฟฟ้าในเรื่องของเซอร์กิตต่างๆนะครับแล้วก็การประกอบชิ้นส่วนต่างๆได้ครับนะครับแล้วก็การประกอบชิ้นส่วนต่างๆได้ครับ Thank you
2: Thank you Dr. Didi All right, we're now going to move on to our next segment, which is actually talking about things that the Arduino board does. So I'm going to head this over to Max.
3: Okay, so we just perfectly timed. We didn't want to talk about what the chip actually does, and it's three things. First, it filters the frequencies to the range that we want to look at. It then amplifies that signal, and then it finally converts it from a continuous analog signal into a digital signal that we can use and do things with on a computer, the kind of calculations that we need to. And to talk about that first, or Didi, if you'd like to translate, and then I want to talk about the first point a little more.
1: Okay. ครับครับก็เป็นเวลาที่ดีเลยที่จะได้พูดถึงเรื่องเจ้าเซอร์กิตหรือกล่องที่ว่านี้นะครับก็กล่องที่ว่านี้ก็จะทำหน้าที่นะอันแรกก็คือในการกรองตัวสัญญาณนะครับ
4: อันแรกคือ
1: สัญญาณที่รับมามันจะมีหลายความถี่นะครับแล้วก็เลือกกรองเฉพาะที่เราต้องการที่จะตรวจวัดนะครับก็คือคลื่นไซสมิกนั่นเองนะครับเมื่อกรองสัญญาณแล้วที่ก็เรียกว่าฟิลเตอร์นะครับกรองสัญญาณให้ได้ความถี่ที่เหมาะสมแล้วนะครับก็จะทำการขยาย
4: แล้ว
1: ขยาย
4: ครับ
1: คลื่นนะครับให้มันแรงขึ้นนะครับก็คือแอมพลิฟายนะครับเมื่อในสเต็ปที่2 amplify แล้วนะครับก็จะทำการเปลี่ยนค่านะครับที่เขาเรียกว่า A to D conversion นะครับก็คือ analog to digital ก็คือเปลี่ยนค่าจากที่เป็น analog ไปเป็นค่าตัวเลขนะครับเพื่อที่จะเอาไปประมวลผลต่อไปนะครับ
4: เพื่อที่จะเอาไป
1: Thank you Max Go ahead please
3: Okay, so as we've discussed, seismic waves happen in a certain range of frequencies. And so we obviously want our seismometer to only really spit out information with those range of frequencies. So we use what's called a bandpass filter. And what that does is it effectively cuts out the frequencies outside of that range. So that we use two filters. We use what's called a high pass filter, which lets higher frequencies through and then cuts off frequencies below a certain point. And we combine that with a low pass filter, which lets low frequencies through and cuts off those higher. So effectively, we get a window of frequencies that the chip can then amplify, convert to a digital signal, and store to be studied. If you could please translate, Dr. D.
1: ในขั้นตอนที่ทำการกรองสัญญาณเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าฟิลเตอร์ที่เขาใช้ก็จะเป็นแบนด์พาสฟิลเตอร์นั่นก็หมายความว่าให้สัญญาณเฉพาะช่วงที่เราสนใจ
4: สัญญาณ
1: สามารถที่จะผ่านเข้าไปได้สามารถครับเหมือนเราใช้กรองครับเราใช้กรองอะไรสักอย่างกรองเฉพาะ
4: ใช้กรอง
1: ตัวสัญญาณที่เราต้องการเท่านั้นนะครับก็หมายความว่าก็อาจจะต้องมีไฮพาสก็หมายถึงว่า low pass นะครับถ้าบอกว่า high pass ก็คือให้เฉพาะ high frequency ที่ตั้งแต่เท่านี้ขึ้นไปสามารถผ่านไปได้นะครับหรือให้ low pass filter ก็จะเป็นให้เฉพาะตัวสัญญาณที่มันต่ำกว่านี้ที่ผ่านเข้าไปได้นะครับอันนี้มันก็เลยออกมาเป็น band pass filter ก็คือเป็นช่วงออกมาเป็นความถี่ที่เราจะให้มันผ่านเข้าไปได้ที่เหลือก็จะถูกตัดทิ้งไปนะครับที่เหลือก็จะเป็นสัญญาณที่เราไม่สนใจนะครับเราจะเอาเฉพาะช่วงความถี่ที่เราสนใจนะครับ
4: เราจะเอาเฉพาะช่วงความถี่ที่เราสนใจ
1: Thank you Max go ahead please Thank you Max go ahead please
2: We're actually going to go back to me we have a quick visual representation of what the board does that I just want to show you real quickly So here's a graph of frequency versus amplitude or detectability And this is the raw data that just the Slinky picks up. As you can see, its resonance frequency is at 1 hertz. It doesn't pick up frequencies farther away from that. So what we do

0: As we first the low pass function, which as you can see, cuts off anything above, well, should be about 2 hertz. Graph wasn't made super well. And what you get from adding those two functions together is a curve that looks something like that. Then we add the high pass, which cuts off any frequencies below around 0.01. And what we end up with is a curve that looks something like this. So from the whole slinky seismometer, the slinky and the board together, we see frequencies from 0.01 to 2 hertz the best. Dr. Didi, if you translate.
1: Alexa ก็ได้แสดงให้เห็นถึงกราฟนะครับที่แสดงค่าที่วัดได้นะครับมีกราฟที่แกนแนวนอนก็จะเป็นความถี่ของคลื่นนะครับแล้วก็ค่าที่วัดได้นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งแรกที่เขาทำเราจะเห็นว่าในช่วงความถี่ที่เราเห็นในกราฟนะครับก็มีตั้งแต่ต่ำกว่า 0.01 ถึงสูงกว่า100เฮิร์ตซ์นะครับทีนี้ในการทำงานเนี่ยเราก็จะมีการในฟิลเตอร์นะฮะอันแรกที่ใส่เข้าไปก็คือโลว์พาสนะครับโลว์พาสก็อาจารย์จะเห็นในชีทที่อาจารย์มีอยู่นะครับในรูปนี้นะครับอาจารย์จะเห็นว่าโลว์พาสก็คืออะไรก็ตามที่ต่ำกว่า2เฮิร์ตซ์ลงมานะครับให้ผ่านนะครับที่สูงกว่า2เฮิร์ตซ์ขึ้นไปตัดทิ้งนะครับเสร็จแล้วเขาก็แสดงเห็นถึงกราฟที่ได้จากการที่ตัดขึ้นที่สูงกว่า2เฮิร์ตซ์ขึ้นไปนะครับคือ high ไม่ผ่าน low ผ่านนะครับเรียกว่า low pass นะครับที่ต่ำผ่านจากนั้นก็ใส่ high pass ขึ้นไปจากนั้นก็คือ high อะไรก็ตามที่สูงกว่า 0.01 เฮิร์ตซ์ขึ้นไปให้ผ่านเข้าไปได้นะครับอันนี้คือ high pass ทั้ง2อันบวกกันมันก็จะเป็น band pass ใช่ไหมครับคือทั้ง2อันที่ในช่วงนี้ถึงช่วงนี้ถึงจะผ่านเข้าไปได้นะครับเสร็จแล้วกราฟที่ออกมาได้ที่เป็น combined response ที่อาจารย์กราฟที่ออกมาได้ที่เป็นผลจอนะครับอันนั้นก็คือผลที่ได้จากการทำการกรองสัญญาณนะครับทำการฟิลเตอร์ข้อมูลออกไปนะครับก็จะเป็นช่วงคลื่นความถี่ที่เราสนใจนะครับก็คือประมาณ 0.01 จนถึง2เฮิร์ตซ์นะครับซึ่งจะเป็นช่วงความถี่ที่ใกล้เคียงหรือตรงกับความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับ Thank you Alexa go ahead please
0: Thank you Alexa go ahead Before we move over to Blake I'd like to mention that there is a plot with curves like this on about page 6 of the teacher's guide. It was made for a different seismometer, so the ranges will be slightly different, but you can take a look at that if you want. Thank you, Dr. Didi.
1: Thank you. Thank you, Dr. Didi.อย่างที่บอกนะครับกราฟที่เห็นนั้นก็สามารถที่จะมองได้ในอาจารย์สามารถที่จะดูได้ในเอกสารที่ได้รับแจกนะครับ
2: อาจารย์สามารถที่จะดูได้ในเอกสารที่ได้
1: Thank you Alex
2: คร
1: ับ
2: อาจารย์สามารถที่จะดูได้ในเอกสารที่ได้
1: Thank you Alex
2: คร
1: ับ อาจารย์สามารถที่จะดู
0: ได้ในเอกสารที่ได้ All right I'd like to welcome Blake to the stage
3: Can you hear me okay?
1: Yes, perfect.
3: Can you hear me okay? Good. Hello, Dr. Didi.
1: Yes, perfect.
3: Right. So I am going to show you how to connect the Slinky Seismometer to the program called JamSize, which lets you actually look at the data that's being recorded and compare it to data from other stations being used through the JamSize program. And at the end, I'll talk a little bit about how to hook up to Iris and actually send the data that you're recording onto their bank so that other people at other stations can also look at your data and compare it to their own. So first, set of instructions that is located inside the Google Drive folder in the same folder that's the section in the section 5 folder section 5A it's called JamSize installation instructions session 5 in this I'll go over how to install JamSize how to install the drivers that you need for the different programs JamSize relies upon and then I am using a Windows operating system for this so this will show you how to use it on Windows we found that using it on a Mac is similar, but can be a little more difficult.

0: I recommend using
1: Somewhere
0: Windows
1: that can
0: if you
1: be a
0: have it.
1: little
0: I'll go ahead and let you
1: more
0: translate,
1: difficult.
0: Dr.
1: So I
0: D.
1: recommend
0: Somewhere
1: using
0: in
1: Windows
0: Windows
1: if
0: if
1: you
0: you
1: have
0: have
1: it.
0: it.
2: All right,
1: Let you
2: thank
1: translate,
2: you.
1: Dr.
2: All
1: D.
2: right.
1: Thank you.
2: All right, thank you. โปรแกรม JAMA Size นะครับซึ่งโปรแกรมจะมาไซส์นะครับหรือเชื่อมต่อเข้ากับตัว Iris Data Management Center นะครับเป็นศูนย์การจัดการข้อมูล Iris นะครับทางด้านแผ่นดินไหวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีอยู่ในเอกสารที่มีอยู่ใน Google Drive ของอาจารย์เองนะครับอาจารย์ดีนนะครับซึ่งอาจารย์สามารถที่จะดาวน์โโหลดมาดูได้นะครับในนั้นก็จะมีวิธีการที่จะเชื่อมต่อติดตั้งต่างๆนะครับของโปรแกรม JAMA Size นะครับตามลำดับขั้นตอนนะครับทีนี้เขาก็มีความเห็นนิดนึงว่า ในที่นี้เขาจะใช้ตัว PC นะครับซึ่งใช้ Windows นะครับเป็น Windows Base นะครับในการติดตั้งเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ทำเนี่ยเห็นว่าถ้าใช้ Macintosh นะครับบางท่านที่ชอบใช้ Macintosh นะครับจะมีปัญหามากอาจจะมีปัญหาในเรื่องการติดตั้งอยู่บ้างนะครับก็เขาก็เลยเลือกที่จะใช้ Windows Base ตั้งครับบ้างนะครับก็เลยเขาก็เลยเลือกที่จะใช้
0: Thank you, Blake. Go ahead, please. Thank you, Dr. D. Okay, so the first thing that we need to do is there's some links in this document to the Iris website that JAMA Size is located on, as well as to the websites where the Arduino Uno drivers, which are the drivers that control the Arduino board inside the seismometer, and also do a program called About Time that the JAMA Size program relies on. So first, we click these links, and they'll take us to the websites that we need. The first link takes us to the JAMA Size website. Which I have here. Can you see the website behind me? Okay. So in this, there's going to be a board that asks for your name and your email and a CAPTCHA to verify that you're human. And then when you go through all of that, there'll be a website that shows you, just has a download link for whether you have 64-bit Windows or 32-bit Windows. And then you can download your appropriate file. Go ahead and let you translate, Dr. D.
2: Appropriate file. Thanks, Blake. ครับก็เมื่อเราเข้าไปในเอกสารตัวนี้นะครับในนั้นก็จะมีลิงก์นะฮะให้เราทำการเข้าไปที่หน้าเว็บของโปรแกรมต่างๆนะครับในเบื้องต้นเขาก็ทำการเข้าไปในหน้าลิงก์ของ JAMA Size นะครับซึ่งในการทำงานตรงนี้อยู่ที่ข้อหนึ่งเลยนะก่อนที่จะทำการอื่นๆก็ต้องติดตั้งตัวโปรแกรมที่ต้องใช้ต้องเกี่ยวข้องนะครับตัวแรกที่จะติดตั้งก็จะเป็น JAMA Size นะครับจากนั้นก็จะเป็น Arduino Uno Drivers นะครับแล้วก็จะไปติดตั้งโปรแกรม About Time ซึ่งในนี้ก็จะมีอยู่ในเอกสารอยู่ไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีหรือเปล่ามีใช่ไหมครับ
1: ไม่แน่ใจว่าอาจารย์มี
2: ครับก็ครับตอนนี้เขาก็เข้าไปที่จอของดาวน์โหลดของ JAMA Size นะครับในนั้นก็จะมีที่ให้อาจารย์ต้องกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลอะไรต่างๆอีเมลนะครับแล้วหลังจากที่เข้าไปแล้วก็กำลังจะดาวน์โหลดนะครับ
1: แล้วหลังจากที
2: ่ Thank you Blake ก็ให้ Chris
0: Okay, so I just went ahead and did what I just described, and now I'm on the JAMA Size download window, and so I have 64-bit Windows, so I would click this link to download the installer. If you have 32-bit Windows, you can just download this link here, and then Mac is down here. So I already have this downloaded, but I'll just click to show you. You click this, and then a window will pop up. You say save the file, and it will download into your downloads folder. All right, and then I'll go to another website, About Time, which is the same thing. You hit the download and you download the About Time drivers, and then there is the Arduino. Once you go to this website, it asks for you to donate money, but you don't have to. You can just click the just download button, and that will just download the Windows.exe command. You can go ahead and translate now, Dr. Didi.
2: พอเข้าไปตัวหน้าโปรแกรมนะฮะก็ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม JAMA Size นะครับและอีกการหนึ่งที่ดาวน์โหลดก็คือในตัวของ About Time นะครับตรงนี้ก็เขาบอกว่าเขาจะถามเรื่อง donation อะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรก็คลิกไปที่ just download นะครับก็เพื่อที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมครับอันนี้ที่จริงเขาก็คงติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราคลิกเข้าไปว่าดาวน์โหลดก็เซฟแล้วก็ Thank you, Blake. Go ahead, please.
0: Thank you, Dashti. So I've just opened up on my computer where I have these folders that I just downloaded, and also that I just showed you. And so I already have About Time and Arduino Driver installed on my computer because they take a little bit of time to install, about 5 minutes or so each. But all you have to do to install them is just double click. Your computer will ask if you're sure you want to download it. You say yes, and you say okay, and then it will install all the Arduino drivers.

0: because GEM size relies on their Duino drivers and the about time drivers. If you want to go ahead and translate Dr. D, thank you.
1: ครับ Blake ก็แสดงเห็นถึงการติดตั้งต่างๆพอเราเซฟตัวดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วเนี่ยแล้วก็คลิกติดตั้งนะครับครั้งนี้ทั้งนั้นให้ติดตั้งตัว Arduino Uno drivers กับ about time ก่อนนะครับก่อนที่จะติดตั้ง Java size นะครับ Java size จะต้องเรียกหาทั้ง2ตัวแล้วนะครับ thank you Blake go ahead please
0: thank you Dusty right so now I'm going to go ahead and walk you throughActually installing the JAMA size program, which is the program that actually reads the signal from the seismometer. And so I'm double clicking this, and it's acting just like the other ones if I want to verify. I say yes. This box pops up, so this is the install wizard. It's loading everything that needs to be loaded for me to actually install JAMA size, which takes a little bit of time. So while this is installing, I'm going to go ahead and follow some of the other instructions that are good to lead up to before.We actually use JAMA size. So if you want to go ahead and translate, while you're translating, I'm going to just plug in a USB cord that belongs to the seismometer. Thank you, Dr.
1: ครับก็เล็กก็ทำการติดตั้งนะฮะจาก JAMA size นะครับซึ่ง JAMA size ก็ใช้เวลาติดตั้งสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้นะครับเขาก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับตัว seismometer กับคอมพิวเตอร์นะครับตัว JAMA size มันจะเรียกหาโปรแกรมเซตอัพตัวอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ตัวไดรเวอร์ของโปรแกรมเซตอัพ Arduino Uno แล้วก็ตัว About Time ต่างๆก็ตอนนี้น่าจะใกล้พร้อมแล้วนะครับตอนนี้น่าจะ Thank you Blake go ahead please
0: Thank you, Dr. D. Thank you, so one thing now that I want to do, now that it's loaded, before I actually run the installer, is that I would like to verify that I have the proper version of Java installed on my computer, because JAMA size is a program that relies on Java. So you want to double check that you have Java that is a version 1.7 or higher. If you don't, you won't be able to install JAMA size correctly. So I'll go ahead and let you translate, and I'll get to the right place in my computer, double check that I have the right version.Thank you, Dr. D.
1: ครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะครับที่จะรันโปรแกรม JAMA size เนี่ยเราต้องทำการ verify ซะก่อนนะครับว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เนี่ยมี Java นะครับมี Java ที่เวอร์ชันที่ 1.7 หรือสูงกว่านะครับหรือหลังกว่า 1.7 นะครับถึงจะสามารถที่จะรันโปรแกรมได้ถ้าคอมพิวเตอร์เราเก่าหรือมีซอฟต์แวร์ที่เก่านะครับเก่าแล้วก็มี Java ที่เวอร์ชันต่ำกว่านี้ก็จะไม่สามารถรันได้นะครับก็จะมีปัญหาในการติดตั้งนะครับไม่สามารถรันได้ Thank you Blake go ahead please
0: Thank you, Dr. D. Right, so now I opened up my command prompt. I went ahead and did it on my own because I imagine the command is going to be different on a Thai edition of Windows than an English edition of Windows. But once you have your command line prompt open, all you have to do is type in Java version. I imagine in the Thai it'll be something, command something similar to this. And it'll just tell you the version.That you have. If you want to translate, Dr. D. And it'll just tell you the
1: version. ครับในการที่จะตรวจสอบว่าของเรามันเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามี Java version ไหนอยู่นะครับก็ให้เข้าไปที่ command อยู่นะ command หน้าต่าง command นะครับแล้วอาจารย์ก็พิมพ์คำว่า Java version แล้วครับซึ่งอันนี้จะอยู่ใน instruction area นะครับแล้วก็มันก็จะบอกคอมพิวเตอร์จะบอกเราว่า Java ที่เรามีเป็น version ไหนครับBlake, go ahead, please. Thank you.
0: Thank you, Dr. Right, so I'm just looking at my window, and I see that I have version 1.8, which is higher than 1.7, so I'm good to go. So I will just close my command prompt. And then I'm going to go back to where I was before. And actually install JAMA size.And so a lot of the things that you have to do with this is there'll just be a series of next arrows where you keep pressing next while it downloads certain files and gets things in the proper order. So I'm going to just go through that process. If you want to go ahead and translate, Dr. D.
1: ครับหลังจากที่ตรวจสอบแล้วว่าอ๋อครับJava ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็นเวอร์ชันที่โอเคใช้การได้นะครับคือตั้งแต่ 1.7 ขึ้นไปนะจากนั้นก็จะทำการติดตั้งตัว JAMA size นะครับจากนั้นก็จะทำการติดตั้งก็ให้คลิกเข้าไปนะครับที่ตัวติดตั้งโปรแกรม
2: ให้คลิกเข้าไป
1: ให้คลิก next เข้าไปเรื่อยๆนะครับ thank you Blake go ahead please
0: thank you And now it's just asking me where I want to put it. I'm just

0: putting in my program files. You
1: And
0: can
1: now
0: choose
1: it's
0: to put
1: just
0: in a different
1: asking where I
0: folder
1: want
0: if
1: to
0: you
1: put
0: want.
1: it. I'm just putting in my program files.
0: Pressing next, again selecting that I want to start menu and
1: Pressing
0: where I want
1: next,
0: it to be located.
1: again selecting
0: And
1: that
0: I
1: I want
0: press
1: to start
0: next,
1: menu
0: and
1: and
0: then
1: where
0: it's
1: I want
0: asking if
1: to
0: I want a
1: locate it.
0: desktop icon, which I'm going to go ahead and do
1: And
0: that,
1: it's
0: so I say
1: asking if I want a
0: next.
1: desktop icon, which
0: And
1: I'm
0: then
1: going to
0: we'll
1: go ahead
0: go
1: and
0: ahead
1: do
0: and
1: that, so I
0: install
1: say
0: if you want
1: next.
0: to translate while it's doing that. And then
1: Thank you,
0: we'll
1: Dr.
0: go ahead
1: Dean.
0: and install if you want to translate while
1: ได้
0: it's
1: ก็แสดง
0: อ
1: ให้เรา
0: อ
1: เ
0: ั
1: ห
0: น
1: ็
0: น
1: น
0: ั้น
1: ถ
0: ด
1: ึ
0: ร
1: ง
0: เดน
1: การ
0: ครับ
1: เข้าไปใน
0: ได้ก็แสดงให้เราเห็น
1: installing เมนูต่างๆนะครับซ
0: เข
1: ึ่
0: ้
1: ง
0: า
1: เ
0: ไ
1: ข
0: ป
1: า
0: ใ
1: ก
0: น
1: ็
0: ได้ก็
1: ส่
0: แ
1: ว
0: ส
1: น
0: ด
1: ใหญ
0: ง
1: ่
0: ใน installing เม
1: ให
0: น
1: ู้
0: ต่
1: ดู
0: า
1: ว
0: ง
1: ่า
0: ๆนะครับ
1: จะ
0: ซึ่ง
1: ติ
0: เ
1: ด
0: ขา
1: ต
0: ก
1: ั้งตัวโ
0: ็
1: ปรแกรมไว้ในโฟลเดอร์ตัวไหนตัวไหน
0: อ
1: เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่พวกเราก็
0: ส่วนใ
1: by
0: หญ่พวกเราก
1: default
0: ็
1: อยู่
0: อย
1: แ
0: ู
1: ล
0: ่
1: ้
0: แ
1: ว
0: ล้ว
1: น
0: น
1: ะ
0: ะ
1: ค
0: ครร
1: ั
0: ับบ
1: จ
0: จ
1: ่า
0: ่
1: ย
0: าย
1: อะ
0: ใ
1: ไ
0: น
1: ร
0: โฟ
1: พ
0: ล
1: วก
0: เด
1: น
0: อ
1: ี
0: ร
1: ้
0: ์
1: ซึ่ง
0: จ่าย
1: เยส
0: ส่
1: ก
0: ว
1: ็
0: นใ
1: ไ
0: ห
1: ป
0: ญ่พวกเร
1: เ
0: าร
1: ื่
0: ก
1: อ
0: ็
1: ยๆนะ
0: จ่าย
1: next
0: default
1: ไป
0: อยู่แล้
1: เร
0: ว
1: ื่อ
0: น
1: ย
0: ะครับ
1: ๆนะครับคือสิ่งที่เขาทำตอนนี้ก็กำลังติดตั้งอยู่นะครับคือสิ่งที่เขาทำตอนนี้ก็
0: Thank you, Blake.
1: go ahead please
0: Thank you, Dr. Dean. So now while you translate it, went ahead and finished
1: Thank you, Dr.
0: installing.
1: Dean.
0: So now all I have
1: So
0: to
1: now
0: do
1: while
0: is
1: you
0: hit the
1: translate it, went
0: finish
1: ahead
0: button
1: and finished
0: and it's
1: installing.
0: all ready
1: So
0: to go.
1: now all I have to do is hit the finish button
0: Right,
1: and
0: so now I
1: it's
0: have
1: ready to go.
0: JamaSize on my computer.
1: So
0: The next thing
1: now
0: that
1: I
0: I'm going to
1: have
0: do is
1: JamaSize
0: now
1: on
0: that
1: my
0: I have
1: computer.
0: my seismometer
1: So the next thing that I'm
0: connected
1: going to do
0: to my
1: is now that I have
0: computer,
1: my
0: I'm
1: seismometer
0: going to
1: connected to my
0: do this
1: computer,
0: step that I'm about
1: I'm
0: to
1: going
0: do is an
1: to
0: optional step.
1: connected
0: This is
1: do
0: only
1: this step
0: necessary
1: that I'm
0: if your
1: about to do
0: computer
1: is
0: is
1: an
0: going to
1: optional
0: have
1: step. This is
0: problems
1: only
0: connecting to
1: necessary
0: your
1: if your
0: Arduino board.
1: computer is
0: So
1: going
0: it's
1: to
0: kind of
1: have
0: a
1: problems. It's
0: backup
1: only
0: step
1: necessary
0: to
1: if your
0: just to make
1: computer
0: sure
1: is
0: that
1: going to
0: nothing
1: have
0: goes
1: problems.
0: wrong.
1: So it's kind of a backup step
0: So I'll
1: to
0: go
1: make
0: ahead and
1: sure
0: let
1: that
0: you
1: nothing goes
0: translate, then I'll
1: wrong.
0: get to that. I'm
1: So
0: going to
1: I'll go
0: open
1: ahead
0: up
1: and
0: a
1: let you translate,
0: something
1: then I'll
0: called
1: get
0: a
1: to that.
0: device
1: I'm going to
0: manager,
1: open up a
0: and I'm going to
1: something
0: check
1: called
0: what
1: a
0: port
1: device
0: something
1: manager.
0: the
1: So I'm going to open
0: seismometer
1: up
0: is
1: a
0: installed to,
1: something called
0: if
1: a
0: you want
1: device
0: to
1: manager,
0: translate
1: and
0: that.
1: I'm
0: Thank
1: going
0: you,
1: to
0: Dr.
1: check
0: Dean.
1: what port
0: Okay.
1: something called a device manager is installed to.
0: If
1: คร
0: you
1: ับ
0: want
1: จ
0: to
1: ะเห็นว่าเมื่อ
0: เข
1: เข
0: า
1: าติดตั้ง
0: กับ
1: ตั
0: เจ
1: ว
0: ม
1: จามา
0: เม
1: ไ
0: ื
1: ซ
0: ่อเขา
1: ส์นะครับว่าฟินิชติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วคราวน
0: ต
1: ี้
0: ั้ง
1: เนี่ย
0: ติ
1: ส
0: ด
1: เต็
0: ตั้
1: ป
0: ง
1: ที
0: เส
1: ่
0: ร็
1: เ
0: จ
1: ขา
0: แล
1: กํ
0: ้
1: า
0: ว
1: ลังจะทําต่อไปอันนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็เพื่อที่จะให้มั่นใจนะครับว่าคอมพิวเตอร์ทุกอย่างทํางาน
0: ให
1: ถ
0: ู้
1: กต้อง
0: ม
1: น
0: ั่
1: ะ
0: น
1: ครั
0: ใ
1: บ
0: จ
1: เหมือน
0: ก็
1: ประมาณ
0: เหม
1: ว
0: ื
1: ่
0: อ
1: าน
0: คอมพิวเตอร์ทุ
1: เ
0: ก
1: ขา
0: อ
1: บ
0: ย
1: อ
0: ่
1: ก
0: า
1: ว
0: ง
1: ่าเป็น
0: เ
1: แบ็กอัพ
0: ต้องมั่นใจ
1: อีก
0: เหมือนประมาณว
1: ท
0: ่า
1: ีหนึ่งเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าทุกอย่าง
0: อีกที
1: ท
0: หน
1: ำ
0: ึ
1: ง
0: ่ง
1: าน
0: เพื
1: ถ
0: ่อ
1: ูก
0: ที่
1: ต
0: จ
1: ้
0: ะ
1: อง
0: ให้
1: โอ
0: แน
1: เค
0: ่ใจว่าน
1: ะ
0: ทุ
1: ค
0: ก
1: รั
0: อ
1: บ
0: ย่าง
1: ก็
0: ท
1: จะ
0: ี
1: ท
0: ่
1: ํา
0: จ
1: ก
0: ะ
1: าร
0: ให
1: เ
0: ้
1: ข้าไป
0: แ
1: เ
0: น
1: ช
0: ่
1: ็ค
0: ใจว่า
1: ว่า
0: ทุกอย่าง
1: ตัว
0: โอเค
1: ไดรเวอร์ตัว
0: ก็
1: ต่
0: จะท
1: า
0: ําง การ
1: ๆถ
0: ถ
1: ูู ก
0: ก
1: ต
0: ต
1: ้
0: ้
1: อ
0: อง ง
1: หร
0: ห
1: ื
0: ร
1: อ
0: ื
1: เปล่
0: อ
1: า
0: เปล่าน
1: ะครับเขาก็จ
0: ต
1: ะ
0: ัว
1: เปิด
0: ไดรเวอร์
1: เข้าไป
0: ก็
1: ที่
0: จะ
1: ตั
0: ท
1: ว
0: ํา
1: ข
0: การ
1: อง
0: ถูกต้องหรือ
1: device
0: เปล่าเขาก็
1: manager
0: จะเป
1: ข
0: ิ
1: อง
0: ด
1: วินโด
0: ไดร
1: ว
0: เ
1: ์
0: วอร์
1: นะ
0: ก
1: ค
0: ็
1: รับ
0: เข้
1: ซ
0: า
1: ึ่
0: ไ
1: ง
0: ป
1: อันน
0: ท
1: ี
0: ี
1: ้
0: ่
1: เ
0: ต
1: จ
0: ั
1: อ
0: ว
1: น่
0: ข
1: า
0: อง
1: จะรู
0: ด
1: ้
0: ี
1: จ
0: ไว
1: ัก
0: ซ์แม
1: น
0: เ
1: ะ
0: น
1: ครับ
0: เจอร์ของวินโดวส์นะครับ
1: เ
0: ข
1: ข
0: ้
1: ้
0: า
1: า
0: ไ
1: ไ
0: ป
1: ป
0: ท
1: ที่
0: ี่
1: ตัว
0: เจอ
1: thank you Blake go ahead please
0: Thank you, Dr. Dean.
1: thank you
0: So
1: Blake
0: I went ahead and just searched in my start menu for Device Manager, and then I opened it up, and that's what this program is right here. And so what I'm doing in it is I'm going to go and look, and so what should be something that says ports, and this will tell me where the Arduino board is connected to my computer. And so I will find, it's called Arduino here, and I'll double click it, and then I can record the port number in case I need it in the future if my computer has a hard time finding the device later on. Go ahead and translate, Dr. DB, thank you.
1: ครับเมื่อเข้าไปในเมนูของ Device Manager แล้วนะครับอาจารย์ก็เข้าไปดูพอร์ตนะครับตรงนี้ก็เพื่อที่จะหาว่าไอ้ตัว Arduino Uno
0: ครับตรงนี้ก็เพื่อที่จะ
1: คอมพอร์ตมันเป็นคอมพอร์ตที่เท่าไหร่นะครับลองดับเบิลคลิกเข้าไปดูนะครับว่าพอร์ตนัมเบอร์ของตัว Arduino Uno
0: พอร์ตนัมเบอร์
1: มันอยู่เป็นตัวคอมพอร์ตที่เท่าไหร่นะครับ
0: มันอยู่เป็น
1: Thank you Blake
0: คอมพอร์ต
1: เท่าไหร
0: ่
1: นะครับ
0: Thank you, Dr. D.
1: Thank you, Blake.
0: So I just double clicked the thing that said Arduino Uno. And here it's telling me that is located on port number 001.hub001. And so if it had trouble, if JamaSize had trouble finding it, I'd be able to tell it to look in that port. So I'm going to go ahead and say OK. Then I'm going to go back to JamaSize. If you want to translate that, Dr. D.
1: ครับเมื่อเข้าไปคลิกดูแล้วนะก็จะเห็นว่ามันแสดง
0: เมื่อเข้าไปคลิกดูแล้ว
1: ว่าม
0: ันแสดง
1: ไดรเวอร์ของเราตรงนั้นมันไปอยู่ที่พอร
0: ์
1: ตพอร์ตเล็กที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ในกรณีของเขาก็
0: พอร์ตเล็กที่เท่าไหร
1: ่พอร์ต
0: อันนี้ใน
1: 001
0: เขาก็
1: นะครับก็จำตัวเลขนี้ไว้นะครับเผื่อว่าเวลาไปรันโปรแกรมจริงๆแล้วมีปัญหาขึ้นมาจะได้
0: เวลาไปรันโปรแกรมจริงๆแล้ว
1: ว่าพอร์ตที่เราจะใช้งานมันเป็นพอร์ตเท่าไหร่นะครับ
0: พอร์ตที
1: ่ก็จะเป็นการรันตัวโปรแกรมนะครับ
0: ก็จะเป็นการรันตัว
1: Thank you Blake go ahead please
0: Thank you Dr. D
1: Thank you Blake
0: so I'm going to close this now Thank you, Dr. D.
1: Thank you,
0: all right, and now I'm going to go to my desktop and open up. All right, and now JamaSize, which is now JamaSize located on my desktop now. And I'm gonna search for it because it's kind of a mess, but I have it right here. So now I'm loading JamaSize right now. So now I'm loading JamaSize right now. So you can just double click where it's on your desktop.
1: คร
0: ับ ซึ่งจะต้อง
1: ใช้เวลานิดนึงมาแล้วครับ
0: ใช้เวลานิดนึง

0: มาแล้วครับ
1: โอเค so now that JAMA size is up so a couple different things can happen. Usually the first time you install, what I'm about to show you will pop up automatically. But for me, because I've installed it so many times and uninstalled it so many times, it doesn't pop up automatically. So all I do is I go to files and then go run the source configuration wizard. And so if that happens to you where it doesn't pop up, you can do this as well. But usually this will pop up automatically, this window that I'm showing right now. I'm going to go ahead and translate that, Dr. D.
2: ครับก็บอกว่าการติดตั้งโปรแกรมของเขาเนี่ยว่าเวลาติดตั้งเขาเนี่ยแล้วรันโปรแกรมเวลาติดตั้งมันจะมีพอปรับขึ้นมาทันทีอัตโนมัตินะครับแต่ของเขาเนื่องจากว่าเขาทำการติดตั้งคงทดสอบไว้หลายครั้งนะครับเพื่อเตรียมการ demonstration ตรงนี้มันไม่เป็นไปอย่างนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็คลิกเปิดโปรแกรมเข้าไปแล้วก็ไปดู source configuration อะไรต่างๆก็คือไปกำหนดว่าตัวของแหล่งข้อมูลที่จะบันทึกที่จะเรียกเข้ามาเนี่ยจะใช้ตัวไหนนะครับThank you, Blake. Go ahead.
1: Thank you, Dr. D. Okay, so now what I'm going to do is I'm going to go ahead and configure JAMA size so that I can look at the data that's being displayed from this seismometer, and so we can show some data that's being displayed from two other seismometers located all across the world. So I am going to push next. And then it's going to ask me for the type of seismometer. The type of seismometer is going to be the TC1. I'm going to go ahead and let you translate, Dr. D.
2: จากนั้นเมื่อเข้าไปที่ตัวโปรแกรมแล้วนะครับทีนี้ในการที่ตัวโปรแกรมนี้นะครับเราก็จะทำการดูนะครับเราจะไปดูแล้วล่ะว่าข้อมูลที่เราบันทึกได้จากตัว Slinky Seismometer ของเรามันจะเป็นยังไงในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะไปขอดูนะครับการบันทึกจากseismometer จากที่การบันทึกทั่วโลกแล้วแต่เราสนใจนะครับซึ่งเขาก็เริ่มที่จะเข้าไปทำการดูข้อมูลของเราซึ่งในนั้นโมเดลที่ใส่เข้าไปก็จะเป็น TC1 นะครับ TC1 ก็คือโมเดลของ Slinky Seismometer ของเรานะครับ Thank you, Blake. Go ahead.
1: Thank you, Dr. D. Yeah, and let's just look at, there's three options here. One is to have the machine auto-detect this seismometer, which I recommend. That's going to be easier. If you click these other two, you have to use the port number that I told you recorded before. So I'm just going to have it auto-detect TC1 seismometer. So I click this and I choose that. Okay. And then I press next. And it's going to automatically detect the device. And then I press next. And it's going to show TC1 and COM6 is my seismometer. And it's going to show I'm going to go ahead and translate that. TC1 is my seismometer.
2: ครับเมื่อเข้าไปคลิกตรงตัวที่เป็นตัวรับสัญญาณคือ TC1 แล้วนะครับเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นเมนูมานะครับในนั้นก็จะแจ้งว่า TC1 ขึ้นเมนูon COM6 นะครับก็คือ SOC COM numberของ6นะครับที่เขาตรวจวัดได้นะครับ Thank you Blake Go ahead please

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอนดีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่อตู
1: ่ตะวันมาสู้กันดีกว่า
2: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
3: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
2: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
3: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
4: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
2: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
4: ฮึ
5: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: นี่มันอะไรเนี่ย
6: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
2: งานอะไรหรอครับพี
6: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
2: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจอะค่ะ
6: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
2: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
6: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
2: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
4: ฮะ
2: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
6: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
2: สนธิสัญญาบาวริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
2: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
4: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่ทะเลาะให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: ห้องเปลี่ยนไปครับแต่ว่าห้องพักครูนะครับอยู่ที่เดิมตลอดแต่เดี๋ยวนี้ไฮโซติดแอร์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์วรรณาครับสวัสดีอาจารย์วรรณานี่ครับเป็นอาจารย์พิเศษอีกหนึ่งคนครับที่ประจำชั้นก็ไม่ได้ประจำครับสอนก็ไม่ได้สอนครับแต่ก็ผูกพันครับ
1: ตอนเด็กๆก็เป็นยังไงก็เป็นคนน่ารักความประพฤติดีเนื้อเรียบร้อย
0: ครับ
1: เขาก็มีน้ำใจเพื่อนเขาเนี่ยจะอยู่ที่ห้องประจำชั้นครูเพราะฉะนั้นก็เลยแบบก็จะสนิทกันไปด้วย
0: แต่ก็แปลกนะไม่ได้สอนด้วยไม่ได้ประจำชั้นด้วยนะครับแต่ว่ารู้สึกผูกพัน
2: เห็นบอกว่าอาจารย์เนี่ยดูเป็นคนปากร้ายแต่ใจดี
0: ดูดุนะครับจริงๆดูเหมือนดุแต่จริงใจดี
1: ถ้าคนไม่ได้มาสัมผัสด้วยก็จะรู้สึกว่าดุก็อาจจะเป็นคนหน้าดุแต่ว่าพอสัมผัสแล้วก็จะเป็นอีกแบบ
2: เห็นอย่างนี้แต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยรัก
1: ก็ไม่รู้รักจริงคร
0: ับรักไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์วรรณาถ้าเป็นเด็กถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนก็ตามก็ดูดิครับเป็นอาจารย์ที่เปิดบ้านให้เด็กเข้าไปถล่มได้ถึงบ้านเนี่ยครับไปทำกับข้าวกินกันที่บ้านอาจารย์ไปครับอาจารย์ก็จะทำไว้บางส่วนทำเลี้ยงด้วยมาเดี๋ยวฉันให้นั้นอะไรเงี้ยบอกไม่ต้องมาเดี๋ยวฉันจัดการนี้ให้แล้วแต่ทุกคนก็จะเกรงใจก็จะหิ้วกันไปแล้วก็วิ่งเล่นกันในบ้านได้แบบอาจารย์ก็เต็มที่อ่ะใจดีครับแล้วก็อยู่กับอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเยอะหลายเรื่องครับเพราะว่าอาจารย์ตอนอยู่ม.6 นี่คือนอกจากเรื่องเรียนกำลังจะ entrance แล้วเนี่ยครับก็มีเรื่องของกิจกรรมทำหนังสืออนุสรณ์กิจกรรมที่ต้องช่วยโรงเรียนช่วยอาจารย์ขายหนังสือ
1: เพราะพอดีตอนนั้นรับหน้าที่ขายหนังสือของเรียน
0: คืออาจารย์นอกจากอาจารย์วรรณาเนี่ยครับนอกจากรับผิดชอบเรื่องของการสอนตัวเองแล้วอาจารย์จะเหมือนดูแลในเรื่องของงานบริหารด้วยครับมีภาระรับผิดชอบเรื่องอื่นด้วยครับค
1: ือ
0: ถ้าเป็นไปได้ก็จะช่วยอาจารย
1: ์สาระ
0: อะไรเงี้ยครับนอกจากงานสอนก็จะต้องดูแลงานอื่นๆของโรงเรียนเวลาเขามีกิจกรรมเวลาเขาจะต้องเปิดเทอมจะต้องมาลงทะเบียนจะต้องผู้ปกครองต้องพาเด็กมาซื้อหนังสือพวกน้องใหม่ๆม.1เขาก็จะเอารุ่นพี่ๆไปช่วย
2: ก็เลยแบบว่ายิ่งสนิทกันมาก
1: ก็จะสนิทค่ะเพราะเวลาเขาพวกนี้เขาก็จะแบบมีอะไรเขาก็มาคุยอะเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะมาคุยจุกจิกจุกจิกไอเดี๋ยวฟ้องคนนั้นทีฟ้องคนนี้ทีนึงก็เหมือนจะเป็นคนแก้ปัญหาให้เขาอยู่เรื่อยๆอ
2: ่
1: ะ
2: ปรึกษาได้ทุกเรื่องป่ะครับ
1: ได้ทุกเรื่องไหมก็ค่อนข้างเนาะ
0: ทุกเรื่องครับทุกเรื่องจริง
2: ๆให้เอิร์ธพูดถึงความประทับใจกับครูนิดนึงครับ
0: คือจริงๆเหมือนเป็นแม่หนึ่งคนนะครับด้วยความที่อาจารย์ให้ก่อนให้ตั้งแต่เรื่องของการเรียนการสอนให้เนี่ยตอนสมัยเรียนตอนสมัยเรียนจริงๆเนี่ยคนอาจจะแบบดูว่าแบบดุอย่างที่อาจารย์บอกแต่พอจบไปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงคิดถึงอาจารย์ตลอดเวลาว่า
1: ส่วนมากคนที่ถ้าเรียนด้วยจะรู้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้เรียนด้วยก็จะว่าดุแต่ถ้าที่เรียนด้วยก็จะไม่กลัวนะไม่ค่อยกลัว
2: ประทับใจอะไรในตัวเอิร์ธบ้างครับ
1: ก็ประทับใจก็คืออย่างน้อยเวลาเขาเป็นดาราดังแล้วเขาก็ยังไม่ลืมครูคือแบบถึงแม้จะไม่ได้สอนน่ะแต่ก็เขาก็ให้ความเคารพเรา
0: วันนี้มาเยี่ยมอาจารย์ทั้งทีครับนอกจากมีความคิดถึงมาฝากแล้วนะครับก็เลยมีของติดไม้ติดมือมาฝากด้วย
1: ขอบคุณค่ะ
0: พร้อมกับการ์ดด้วยครับอาจารย์
1: การ์ดใช่ไหม
0: การ์ดมากราบขอบพระคุณครับอาจารย์จะได้สุขภาพแข็งแรง
1: ก็ขอให้หน้าที่การงานแล้วก็ร้านเจริญรุ่งเรือง
0: ขอบคุณครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกหนึ่งอย่างครับอันนี้ผมว่าผมจำไม่ผิดแน่นอน
1: ว
0: ่าตอนที่ผมเดินเข้ามาทั้งตึกประจำอาจารย์จะต้องอยู่กับอาจารย์ประพันธ์ห้องมุมขวามือก่อนขึ้นบันได
1: นั่งกินกาแฟ
0: นั่งกินกาแฟแต่ที่สำคัญคือกินกาแฟพร้อมกับมะเขือเทศถูกไหมครับ
1: ใช่
0: วันนี้ก็เลยนึกถึงใจครับเลยมาเยี่ยมก็เลยมีกระเช้ามะเขือเทศมาฝากอาจารย์
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: เรียนอาจารย์วรรณาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะครับ
0: ขอบคุณสำหรับ
1: คำสั่งสอนทุกคำครับ

0: และครูท่านสุดท้ายครูสุสนีชาวลิตครูผู้ซึ่งจุดประกายให้เขาอยากเรียนภาษาอังกฤษและทำให้เขารู้สึกว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยสมัยเด็กๆก็ไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษมากอะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่เห็นจำเป็นจะต้องเป็นวิชาที่จะต้องขวนขวายเยอะมันต้องมานั่งท่องตลอดเวลาแต่ว่าอาจารย์สุสนีทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันสนุกแล้วมันก็คือมุมมองกับภาษาอังกฤษของเราเปลี่ยนแปลงไปนี่มาอยู่ฝั่งตึกยาวครับเพราะว่าอาจารย์สุสนีอยู่ฝั่งนี้อาจารย์อยู่ชั้น5เดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาด้านบนกันครับซึ่งเจ้าจะสารภาพว่าไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนอะดิเขาบอกห้องทางนู้นน่าจะอยู่ในห้องพักครูอยู่แล้วน่าจะอยู่ในห้องพักครูมากกว่าครับถูกต้องครับเจอแล้วครับแต่ว่าอาจารย์สอนอยู่ครับขัดจังหวะนี่ชอบคนสวัสดีครับ
2: สวัสดีลูก
1: ขออนุญาตน้องๆนักเรียนครับแม่หมอตอนนี้มาฝากอาจารย์ก่อนครับหนึ่งรอบ
2: อ๋อขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ที่มีกับข้าวมา
2: ใช่ทุกทีต้องมีผัดพริกขิง
1: นี่ครับ
2: อ๋อเหรอลูกยังจำได้สันเป็นนักเรียนชอบเอาผัดพริกขิงมาฝากขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณ
2: น้องๆลูกน้องๆเขาก็อยากเจอพี่สันอยากเจอพี่เอิร์ธ
1: รู้สึกเป็นครับคนไหนเป็นหัวหน้าห้องครับ
2: ก็เป็นนักเรียนโครงการ
1: IEP พี่เคยเป็นมาก่อน
2: พี่เคยพี่สันเป็นค่ะเขาเป็นหัวหน้าห้องมาก่อนค่ะ
1: IEP คืออะไรครับ งั้นแสดงว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษมากเลยใช่ไหมครับ
3: ทำไมต้องเอาข้าวผัดพริกขิงฝากครู
1: สมัยเด็กๆอู๋แต่ถ้าถามจริงๆเลยคือไม่แน่ใจนะครับอาจจะลืมไปแล้วบ้างครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านทำหรือคุณแม่ชอบทานก็เลยเอามาฝากประมาณนี้ครับและคือที่เท่าที่จำได้อาจารย์สุสนีจะเป็นคนที่ไม่ชอบไปทานตามโรงอาหารจะทานข้าวที่ห้องพักครูตัวเอง
2: ใช่ค่ะใช
1: ่ก็เลยเอามาฝาก
3: ทีนี้ให้เอิร์ธพูดถึงความประทับใจที่มีต่ออาจารย์สุสนีนิดนึงครับ
1: อาจารย์เป็นคุณครูประจำชั้นตอนม.5ครับแล้วก็สอนด้วยสอนวิชาภาษาอังกฤษครับเป็นคนใจดีอยู่แล้วครับแล้วก็น่ารักอะครับก็คือเราจะใกล้ชิดกับอาจารย์ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยที่ประทับใจเลยคืออาจารย์เป็นคนทำให้มุมมองของภาษาอังกฤษสำหรับผมมาเปลี่ยนไปสมัยเด็กๆเราจะไม่ชอบเพราะผมเกลียดวิชาท่องมากแกรมมาต้องมานั่งท่องแบบต้องเรียนเทนส์ทั้ง12เทนส์ต้องท่องต้องโอ้มันรู้สึกว่ามันเป็นวิชาแบบไม่เห็นจะสนุกเลยนะครับแต่พอมาเจออาจารย์ตอนม.5เนี่ยครับหลายๆอย่างอย่างที่เวลาอาจารย์เขาได้มีโอกาสไปต่างประเทศอาจารย์อ่านหนังสือพิมพ์หรืออะไรเงี้ยครับเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆภาษาอังกฤษมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันก็จะมีหลายๆคำคืออาจารย์เขาจะมีการพูดคำสอนอะไรเงี้ยครับเลยทำให้รู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้อาจารย์เป็นคนแรกๆเลยมั้งที่สอนกับผมว่าแบบภาษาที่สองมันเป็นส่วนสำคัญ

0: สำหรับชีวิตในการโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีหลายๆคำที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กว่าไปร้านอาหารจานจำได้บอกไม่รู้
1: จำได้
0: เราก็บอกว่าต้องขอเมนูหน่อยบ้านเรารู้จักแน่นอนแต่ถ้าไปเมืองนอกขอเมนูเป็นร้อยครั้งก็จะไม่รู้จักจานต้องบอกว่าเมนูเพื่อต่างๆอะไรเงี้ยต้องเมนูนะอะไรเงี้ย
1: ค่ะครูก็จะเอาเรื่องราวในชีวิตประจำวันเนี่ยมาแทรกเข้าไปในการสอนให้เรียนจำได้เช่นบางทีนักเรียนทำเวรเนี่ยนะคะอยากจะขอยืมไม้กวาดขอยืมอะไรจากเพื่อนเนี่ยเด็กสมัยก่อนยังไม่รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยไม้กวาดนี่เรียกว่าบรูมนะอะไรเงี้ยก็สอนก็บอกนักเรียนส่วนใหญ่วิธีสอนก็เอาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาสอนในห้องเรียนด้วย
0: มันไม่ต้องมานั่งท่องไงครับคือถ้าท่องแล้วมันจะนึกไม่ออกแต่ว่าพอใช้แล้วมันจะจำได้อะมันเหมือนกับแบบเราไม่ได้นั่งคือไม่ได้นึกเป็นภาษาไทยแล้วต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับนั่งบนแชร์ก็คือนั่งบนเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นประมาณนี้คืออันนี้คือแบบเปรียบเทียบง่ายๆนะ
2: เห็นบอกว่าครูเนี่ยไม่ชอบเห็นอะไรที่ปิดระเบียบ
0: เออว่าจริงๆก็โดยส่วนมากก็เป็นเขาเรียกว่าไงครับอยู่ในจิตวิญญาณของความเป็นครูแต่ด้วยความเข้มงวดเนี่ยนะครับจริงๆก็คือทำทั้งหมดด้วยความหวังดีว่าอยากให้ลูกศิษย์แบบโตขึ้นไปเป็นคนดีไม่ใช่เฉพาะในแง่ของวิชาการนะครับ
1: ยังครูยังจำได้เรื่องนึงอะค่ะสันเนี่ยสมัยนั้นคงจะเริ่มเป็นวัยรุ่นรุ่นสันเนี่ยก็จะมีการใส่เจลที่ผมเนี่ยเยอะมากเลยนะคะบางคนก็ทำแหลมๆอะไรออกมาเนี่ยรอบๆผมเนี่ยก็เยอะมากเลยยังจำได้แต่จำไม่ได้ว่ามีสันด้วยหรือเปล่าในกลุ่มนั้นแต่รุ่นสันจำได้5ทับ8เนี่ยก็มีหลายคนเลยอ่ะ
0: ผมก็เคยโดน1ครั้ง
1: อ้าวเหรอ
0: แต่ว่ายังไม่ไปถึงอาจารย์ครับอาจารย์คนอื่นเห็นก่อนโดนล้างตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเข้าแถวแล้วหลังจากนั้นก็เข็ดเลย
2: ครั้งหนึ่งที่เคยมีหนูวิ่งเข้าในห้องอะครับเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจไม่รู้
1: หนูใช่ไหมคะ ครูก็กำลังยืนสอนอยู่หน้าห้องค่ะครูก็สอนเนี่ยทุกคนก็กำลังมองครูมาแต่สักพักเดียว2นาทีต่อมาตาทุกคนก็มองไปที่บนโต๊ะชั่วโมงต่อจากครูเนี่ยจะเป็นชั่วโมงวิทยาศาสตร์ครูรู้สึกว่าเขาคงจะเอาหนูเนี่ยมาเตรียมทดลองหรืออะไรก็ไม่ทราบมันก็วิ่งขึ้นมาบนโต๊ะเอ๊ะเมื่อทุกคนหันไปมองบนโต๊ะครูก็เลยหันไปมองตามน่ะก็พอเห็นเป็นหนูครูก็ตกใจมากก็กลัวมากครูก็บอกสันเป็นหัวหน้าห้องครูสันเอาไปใกล้ๆเอาไปไกลสันก็ตอบครูว่าอย่ากลัวข้าพเจ้าเดี๋ยวคนนี่มันหนูถีบจักหนูถีบจักอะไรครูก็ไม่เอาทั้งนั้นครูกลัวครูก็บอกอย่างเงี้ย
0: แต่เท่าที่จำได้คือมันเป็นภาพที่ฮามากนอกจากอาจารย์แล้วก็เพื่อนผมด้วยหลายๆคนนะครับก็กลัวคือจำได้ว่าคือแบบถ้าอาจารย์ก็จะแบบอย่างนี้คือกลัวจะวิ่งมาเพื่อนก็กระโดดขึ้นเก้าอี้อะไรเงี้ยครับก็คือแบบเราก็ต้องตั้งสติด้วยการขอหัวล้อก่อนแป๊บนึงแล้วก็ระดมกันมาจับใส่กล่องไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอาจารย์ก็สอนต่อได้แต่อาจารย์เขาก็หัวล้อต่อนะคือหลังจากนั้นนี่คือหัวล้อเหมือนอย่างเงี้ยครับว่าแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นในวิชาภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับ
2: สิ่งที่ได้รับจากอาจารย์ได้รับอะไรจากอาจารย์บ้างครับ
0: ก็ถ้าได้รับอะครับในแง่ของความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษได้แน่นอนอยู่แล้วครับอาจารย์สอนหลายเรื่องครับและทำให้ปัจจุบันคือมุมมองของภาษาอังกฤษเปลี่ยนไปจริงๆครับกลายเป็นคนชอบแล้วก็ทุกครั้งที่แบบได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศมันทำให้เราคุยกับคนอื่นรู้เรื่องและนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องแบบตอนที่รับปริญญาตอนจบปริญญาตรีไม่คิดว่าอาจารย์จะไปทั้งที่ความจริงคือแบบรับที่ธรรมศาสตร์นะครับที่จอดรถก็หายากคนก็เยอะพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะมากครับแล้วในสนามฟุตบอลน่ะคนเยอะมากครับเกรงใจมากอ่ะก็ยังอุตส่าห์ไปนะครับร้อนก็ร้อน
1: ครูก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้ลูกถือว่าประสบความสำเร็จมาตั้งครึ่งค้อนครึ่งค้อนจะเต็มร้อยอยู่แล้วมั้งด้วยซ้ำเนี่ยนะคะแต่ก็ทำงานเยอะก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยต่อไปเยอะๆเป็นที่รักของเทศในฐานะเป็นพิธีกรเป็นดาราลูก
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: ทำธุรกิจขนมด้วยครับก็เลยเอาขนมมาฝากอาจารย์ครับขนมของที่ร้าน
1: อ๋อขนมของที่ร้านชั้นขนมหวานใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับ
1: นะคะก็ทราบอยู่ตลอดเวลาแหละติดตามอยู่ตลอดเวลา
0: แล้วก็มีการ์ดครับอันนี้เป็นขนมพอคำมีของว่างแล้วก็มีขนมชั้น
1: อ๋อมีขนมชั้นขอบคุณมากเลยค่ะ
0: แล้วก็พวงมาลัยมากราบอาจารย์ครับขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับอาจารย์จะได้สอนลูกศิษย์ให้แบบเติบโตเหมือนผมต่อไปอีกหลายรุ่น
1: ค่ะวันนี้ครูก็มีของเตรียมไว้ให้สันเหมือนกันค่ะเนี่ยนะลูกนี่ก็เป็นสันจะได้จำได้นะคะสันเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนะคะเป็นผ้าพันคอลูกผ้าพันคอเขียวเหลือง
0: นะค
1: ะเผื่อสันจัดรายการหรืออะไรอากาศเย็นๆหรือไปต่างประเทศสันจะได้ใช้นะลูก
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ครูมาสอนให้โครงการ IEP เนี่ยก็มีสิ่งพิเศษที่น้องๆอยากจะมอบให้พี่เอิร์ธน้องบอกว่าวันนี้น้องเนี่ยจะบูมรับพี่เอิร์ธ ภูมิเทพศิรินเนี่ยเขาทำให้สำหรับคนพิเศษเท่านั้นนะลูกก
0: ็จำได้หรือเปล่าขอบคุณครับ
1: นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะเขาจะบูม
0: ก็วันนี้ประทับใจสุดๆนะครับได้แวะเวียนกลับมาโรงเรียนเทพศิรินอีกหนึ่งครั้งครับบรรยากาศก็โดยรอบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับแต่ว่าความผูกพันครับแล้วก็ความรักที่อาจารย์ยังมีต่อลูกศิษย์นี่ยังมีตลอดครับแล้วก็ประทับใจสุดๆเลยนะครับลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ
3: ภูมิเทพ

0: พิธีกรสาวมั่นมีความรู้และความสามารถคับแก้วนีน่ากุลนัดดาปัจฉิมสวัสดิ์หลายคนมักจะเรียกเธอว่าสาวไฮโซแต่เธอบอกว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นและพยายามทำในสิ่งที่ตนเองรักซึ่งก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอทำได้จนประสบผลสำเร็จแต่เบื้องหลังความสำเร็จในวันนี้ส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากการอบรมสั่งสอนทั้งด้านวิชาการและกิริยามารยาทที่ดีจากครูทุกท่านจากรั้วโรงเรียนมาแต่เดอีดังนั้นในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เธอจะได้กลับไปพบครูที่เธอคิดถึงและย้อนรำลึกวัยเรียนของเธอในช่วง14ปีในรั้วมาแต่เดอีซึ่งในวันนี้เราก็ได้นัดกับเธอไว้ที่สตูดิโอรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงที่เธอเป็นพิธีกรอยู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้นะขอตัวไปเปลี่ยนชุดสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนมาแต่การไปพบครูของนีน่าค่ะสักครู่นะคะนีน่าประทับใจอะไรบ้างเกี่ยวกับโรงเรียนมาแต่เดอีใช่ไหมคะแทบจะทุกอย่างเลยน่าขอบอกเลยนะคะว่าโรงเรียนมาแต่เนี่ยเป็นบ้านหลังที่2ของนีน่าเนี่ยยาวนานถึง14ปีเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นมัธยม6เลยนีน่าเป็นเด็กเงียบๆเฉยๆตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้หน้าที่นะคะก็เลยเวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็จะพยายามตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่เพื่อที่เวลาสอบเราจะได้ไม่ต้องท่องหนังสือมากพูดถึงคุณครูของเรียนมาแต่นะคะก็น่ารักแล้วก็มีเมตตากับนีน่าทุกท่านเลยแต่ว่าวันนี้นะคะนีน่าจะพาทุกท่านกลับไปพบคุณครูสีท่านที่โรงเรียนมาแต่ท่านแรกนะคะก็คือคุณครูเพ็ญงามคุณครูเพ็ญงามเนี่ยเป็นครูที่สอนนีน่าเป็นคุณครูประจำชั้นนะคะตอนป.4 เป็นคุณครูประจำชั้นสอนทั้งพี่สาวคนโตแล้วก็พี่สาวคนที่2ด้วยแล้วก็มีความสนิทสนมกับคุณแม่เป็นพิเศษด้วยสำหรับคุณครูเพ็ญงามที่นีน่าจำได้นะคะใจดีมากๆเลยยิ้มตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นคุณครูที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ฟังเด็กคุณครูยุพดีเนี่ยค่ะสอนสังคมด้วยนะคะเป็นอาจารย์ที่เก่งมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณครูก็ยังมีชื่อเสียงในด้านของการเป็นคุณครูฝ่ายปกครองซึ่งมีชื่อว่าค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะแต่พอนีน่าเรียนจบแล้วเนี่ยพอกลับไปโรงเรียนมาแต่อีกทีเนี่ยนีน่าเห็นเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วคุณครูเนี่ยเป็นคุณครูที่ใจดีมากๆเลยงั้นตอนนี้ตามนีน่าไปที่โรงเรียนมาแต่เดอีกันเลยค่ะไปเลยค่ะ
0: หลังจากที่ทุกอย่างพร้อมล้อก็เริ่มหมุนและเมื่อเราได้ถามถึงความรู้สึกของเธอในวันนี้เธอก็บอกกับเราว่า
1: ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็เป็นความตื่นเต้นที่ปนดีใจด้วยทุกครั้งที่นีน่าจะได้กลับ

ไปที่โรงเรียนก็จะรู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เหมือนว่าอบอุ่นใจยังบอกไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะเวลาโรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมพิเศษก็จะเรียกนีน่าให้ไปร่วมกิจกรรมอะค่ะอย่างเช่นบางทีก็มีประชุมศิษย์เก่าบ้างหรือว่าเรียกให้เราไปบรรยายให้น้องๆฟังบ้างเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์การทำงานของเราหรือว่าบางทีก็ต้องกลับไปซ้อมคอนเสิร์ตนะคะเพื่อที่จะเตรียมแสดงในคอนเสิร์ตของโรงเรียนหรือว่าบางทีก็กลับไปเป็นพิธีกรให้กับงานโรงเรียนอย่างเนี้ยค่ะ

0: ็นมาแต่แล้วนะคะมาถึงก็ฝนตกเลยตอนนี้ดีน่าก็มาอยู่ที่ลานเล่นของชั้นประถมอะค่ะพอกลับมาโรงเรียนมาแต่ก็รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ท่านแรกที่ดีน่าจะมีโอกาสได้พบนะคะก็คืออาจารย์เพ็ญงามนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณครูที่ใต้ถุนวัดทีนี้ฝนตกดีน่าก็เลยต้องพามาทางลัดแบบที่เราจะไม่เปียกนะคะก็คือจะพาเดินข้ามสะพานแดงนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะคือสะพานแดงเป็นสะพานที่มีหลังคาแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นสะพานสีเขียวไปแล้วแล้วทางซ้ายเนี้ยค่ะที่เรามีเราไม่เหมือนใครก็คือตึกนะคะจริงๆเป็นห้องน้ำนะคะของนักเรียนของเรามี2ชั้นนะคะพูดถึงเรื่องห้องน้ำนะคะนีน่าก็เกิดจำขึ้นมาได้เรื่องนึงก็คือตอนที่นีน่าเป็นเด็กนักเรียนนะคะซึ่งธรรมเนียมนี้ตอนนี้ก็ยังคงอยู่นะคะเวลาที่นีน่าหรือว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะขออนุญาตคุณครูไปเข้าห้องน้ำนะคะเราก็ต้องบอกกับคุณครูว่าคุณครูคะหนูขอลาไปสำราญนั่นก็คือมีความหมายว่าขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำนั่นเองค่ะก็เป็นภาษาของชาวมาแต่นะคะ
1: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เธอจะได้ไปพบครูท่านแรกนั่นก็คือครูเพ็ญงามเสนีวงศ์ณอยุธยาซึ่งจริงๆในปัจจุบันนี้ครูได้เกษียณไปแล้วแต่ครูก็ยังคงมาช่วยงานของโรงเรียนอยู่ตลอด
0: ครูขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหดีใจจังเลยได้เจอคุณครูวันนี้คุณครูเลยต้องลำบากนะคะ
2: ฝนตก
3: ดีน่านี่ผูกพันกับอาจารย์เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่เลยมีความประทับใจอะไรท่านบ้าง
0: สำหรับนีน่าเนี่ยคุณครูเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในครอบครัวเลยเพราะว่านอกจากตัวนีน่าแล้วเนี่ยค่ะคุณครูก็ยังสอนทั้งพี่สาวคนโตแล้วก็สอนพี่สาวคนรองด้วยค่ะแล้วตอนหลังก็ยังมาเป็นคุณครูประจำชั้นให้กับนีน่าตอนป.4ใช่ไหมคะครูขาแล้วก็สอนหลายๆวิชาด้วยค่ะสำหรับคุณครูเพ็ญงามเนี่ยนะคะก็เป็นคุณครูที่ใจดีเสมอแล้วก็เข้าใจลูกศิษย์อะค่ะอย่างที่นีน่าบอกไปแล้วคือผู้ใหญ่ที่ยอมเปิดใจรับฟังเด็กๆว่าเด็กๆ เขามีความรู้สึกเขามีความคิดว่าอย่างไรบ้างแล้วคุณครูก็จะให้คำแนะนำเรา
2: ก็เหมือนกับเป็นแม่เลยก็เป็นแม่คนหนึ่งคือเราให้ความรักนะคะเวลาเราสอนเราให้ความรักกับเขามีอะไรก็สอนผิดถูกก็เตือนกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้สอนส่วนตัวด้วยนะกับครอบครัวนี้ค่ะ
0: ก็อย่างที่ดีน่าบอกค่ะเวลามีอะไรสงสัยนะก็จะถามครูอย่างเช่นเรื่องของเรื่องของวิชาการก็ดีเรื่องของการบ้านถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็ต้องวิ่งเข้าหาคุณครูเพ็ญงามก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเพราะคุณครูเนี่ยสนิทสนมกับครอบครัวของเราเป็นพิเศษแล้วก็อย่างครั้งหนึ่งค่ะไม่ทราบว่าหนูไม่แน่ใจว่าคุณครูจำได้หรือเปล่าหนูงอนกับคุณแม่มากเลยค่ะโอ้ยงอนจนนั่งทำการบ้านไม่รู้เรื่องเลยนะคะคุณครูก็บอกว่าแหมคุณแม่ก็ เป็นคุณแม่ของเรานะมีคนเดียวอย่าลมเสียใส่คุณแม่เลยเดี๋ยวพอรออารมณ์เย็นๆก็ให้ไปขอโทษคุณแม่ตอนนั้นสิ่งที่คุณครูพูดก็ทำให้เราแบบว่าใจเย็นลงก็นั่งทำการบ้านไปอย่างรู้อย่างนี้แล้วก็พอวันนั้นนะคะทำการบ้านเสร็จก็เข้าไปคุยกับคุณแม่ก็ไปขอโทษคุณแม
2: ่ก็คือสอนไว้ว่าถ้าโมโหให้นับ1-10ไว้ค่ะแล้วเราก็จะค่อยๆไปถ้า10ไม่หายก็ต่อไปเรื่อยๆถึง100
3: เห็นบอกว่าทุกครั้งที่เห็นครูเนี่ยจะวิ่งเข้ามากอดทุกครั้งเลยใช่ไหม
2: ก็ทุกครั้งแบบเจอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนี่หน้าก็จะวิ่งเข้ามากอดครูอย่างมีงานโรงเรียนเนี่ยครูยังไม่ทันเห็นเขาวิ่งมาแต่ไกลเลยนะคะมาถึงก็มากอดเลยครูคะสวัสดีค่ะ
0: บางทีก็แบบว่าโพร่งตะโกนเสียงแบบดังมากก็ต้องแบบรีบปิดปากกลัวเสียงอะไร

0: ญาต
1: แล้ววันนี้เนี่ยที่เราประสบความสำเร็จสิ่งที่นีน่าได้รับจากครูเนี่ยคำสอนคืออะไรบ้างครับ
0: ก็นอกจากวิชาการนะคะครูก็ปูให้หนูหลายวิชาทั้งมีเลขด้วยใช่ไหมคะ
2: เลขไทย
0: ภาษาไทยด้วย
2: ส
0: ังคมก็หลายวิชานะคะก็ได้รับวิทยายุทธจากคุณครูเพ็ญงามมานอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของมารยาทนะคะวิธีปฏิบัติตนเรื่องของคุณธรรมอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าได้รับมาจากโรงเรียนมาแต่พูดง่ายทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของคุณธรรมวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมอดออมแบ่งปันทำอะไรก็ทำให้ดีที่สุดเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่น่าได้มาจากคุณครูทั้งสิ้นเลย
2: ก็ให้นีน่าทำงานก้าวหน้าเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับภูมิใจในไม่ว่าทุกด้านที่นีน่าเป็นอยู่ก็เห็นความก้าวหน้าของหนูภูมิใจมาก
0: ก็วันนี้นะคะหนูก็ทราบว่าคุณครูไม่อยากได้อะไรจากหนูเลยไม่เคยอยากได้อะไรแต่ว่าวันนี้ก็มีพวงมาลัยนะคะขออนุญาตมอบให้คุณครูนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็มีตะกร้าผลไม้ด้วยค่ะ
2: ไว้บำรุง
0: ฝากให้คุณครูแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: และสำหรับครูท่านต่อไปที่เธอกำลังจะไปพบนั่นก็คือครูยุพดีถังทองครูฝ่ายปกครองสมัยที่เธอเรียนชั้นประถมซึ่งในปัจจุบันนี้ท่านก็ได้เกษียณแล้วเช่นกัน
1: ค่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในมุมโปรดของนีน่านะคะนั่นก็คือสะพานปูนหน้าวัดนั่นเองตอนเด็กๆนะคะนีน่าชอบถือถุงขนมมาเกาะเนี่ยค่ะขอบสะพานยืนดูปลายืนดูน้ำแต่ก็ไม่ได้รับประทานขนมนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยสอนอย่างจริงจังมากเลยว่าไม่ให้ยืนรับประทานก่อนที่เราจะรับประทานเนี่ยเราต้องนั่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วช่วงนี้นะคะเดี๋ยวนีน่าจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับคุณครูยุพดีถังทองก็นัดให้นีน่ามาเจอที่ตึกหน้านี่ละค่ะตามมาเลยค่ะตึกนี้ละค่ะคุณครูคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่แม
1: ่หนูกำลังจะขึ้นไปพบคุณครูอยู่พอดีเลยค่ะ
2: ดีใจจังเลย
1: ดีใจที่ได้พบกัน
2: ด
1: ี
2: ใจดีใจ
3: สมัยก่อนเนี่ยครูยุพดีเป็นยังไงบ้างครับดุไหม
1: คุณครูยุพดีใช่ไหมคะสมัยที่หนูเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยค่ะจะมีความรู้สึกว่าคุณครูเข้มงวดค่ะแล้วก็เป็นคุณครูสอนสังคมที่เก่งรอบรู้ไปหมดนะคะแต่ว่าพอเรียนจบกลับมาแล้วนะคะถึงรู้เลยว่าคุณครูจริงๆเนี่ยเป็นคุณครูที่ใจดีมากๆแล้วก็เมตตากับนักเรียนสุดๆเลยค่ะพอกลับมาโรงเรียนเนี่ยค่ะหน้าก็เห็นหน้าคุณครูยุพดีก็ดีใจมากก็วิ่งเข้าไปทักทายคุณครูก็บอกว่าวิคุณนดาเธอมาทำอะไรนะก็อธิบายว่ามาทำธุระอย่างนู้นอย่างนี้เสร็จคุณครูบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวหนูทำธุระเสร็จเมื่อไหร่นะหนูไปพบครูข้างหลังนะแล้วเดี๋ยวคุณหนูครูเนี่ยจะพาหนูทัวร์รอบโรงเรียนเลยแล้วคุณครูก็ทำตามสัญญาจริงๆซึ่งวันนั้นก็เป็นวันที่หนูประทับใจมากนะคะแล้วก็คุณครูก็ยังพาไปเยี่ยมคุณครูท่านอื่นๆแล้วก็พาไปเยี่ยมรุ่นน้องด้วยก็เป็นวันที่กลับไปที่บ้านก็เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยความปลื้มใจอะค่ะ
3: แล้วคุณครูอะครับตอนเด็กๆนีน่าเป็นยังไงบ้างครับ
2: นีน่าเป็นนักเรียนที่เรียนดีนะคะแล้วก็เป็นนักเรียนที่ทำกิจกรรมเก่งแล้วก็รู้จักแบ่งเวลารู้กาลเทศะเป็นมีวินัยในตัวเองแล้วก็รู้จักที่จะทำกิจกรรมนั้นดีได้ตรงไหนที่เขาสามารถจะทำได้ดีเนี่ยเขาเป็นประธานเชียร์โรงเรียนนะฮะเป็นประธานเชียร์โรงเรียนก็สามารถจะทำได้ดีด้วยแล้วก็เรียนหนังสือก็เรียนดีด้วยนะคะเวลาเรียนหนังสือเนี่ยเขาตาเขาเนี่ยค่ะตาเขาจะจ้องดูเราสอนอยู่ตลอดเวลานั่นคือสมาธิเขาดีแล้วก็ผลที่เขาได้ออกมาในการเรียนเขาก็ดีด้วยนะคะเขาไม่วอกแวกคือถึงเวลาเรียนเขาเรียนจริงๆถึงเวลาทำกิจกรรมเขาก็ทำดังนั้นหัวหน้าห้องก็มีภาระหน้าที่ที่แบ่งเบาภาระของครูประจำชั้นก็ช่วยดูแลห้องเรียนได้ดีด้วย
1: นีน่าก็ได้เรียนสิ่งดีๆได้รับจากคุณครูมาเยอะนะคะนอกจากความรู้วิชาสังคมนะคะเรื่องของความเป็นกุลสตรีการปฏิบัติ

นที่เหมาะสมอะค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้นีน่าบอกว่านีน่าชอบไปยืนอยู่ที่สะพานปูนหน้าวัดใช่ไหมคะบอกว่าบางทีจะถือมาด้วยแต่ไม่เคยยืนรับประทานเพราะว่าคุณครูสอนโดยเฉพาะคุณครูยุพดีเนี่ยแหละค่ะบอกว่าเนี่ยก่อนจะรับประทานอะไรเนี่ยให้เรานั่งให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะแล้วก็เราก็ต้องเป็นคนที่สะอาดเรียบร้อยมารยาทดีๆการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเนี่ยนีน่าได้เรียนจากคุณครูมาเยอะเลยค่ะ

0: บอกว่านีน่าเนี่ยเรียบร้อยมากขนาดที่ว่าเวลาเข้ามาคุยกับครูเนี่ยจะต้องแบบว่าถอดรองเท้าแล้วก็คุกเข่า
1: คือนักเรียนมาแต่เนี่ยเวลาจะเข้าห้องพักครูก็จะถอดรองเท้าไว้หน้าห้องแล้วก็ครูนั่งเก้าอี้ก็จะนั่งกับพื้นนีน่าก็ยังเป็นแบบนั้นน่ะเข้าห้องพักครูก็ยังรองเท้าถอดรองเท้าแล้วก็ลงไปนั่งกับพื้นอะไรเงี้ยมาพบครูพักครูนั่งเก้าอี้ก็จะลงไปนั่งต้องบอกว่าไม่ต้องขึ้นมานั่งข้างบนรองเท้าไม่ต้องถอดเลยก็ยังเหมือนเดิมยังทำเหมือนกับเป็นนักเรียนเลยนะเพราะนั้นที่ฝึกเขาไว้เนี่ยเราก็ดีใจว่าเขาได้ไปใช้นะแล้วก็มากลับเข้ามาแล้วถึงแม้ว่าโตแล้วเขาก็ยังปฏิบัติได้อย่างนั้นเข้ามาในเรียนก็ยังคิดถึงภาพเดิมๆอยู
2: ่ใช่ค่ะเป็นแบบอัตโนมัติเลยค่ะ
1: เป็นอัตโนมัติเข้ามาปุ๊บจะถอดรองเท้าลงปูนั่งเก้าอี้เขาจะลงไปนั่งกับพื้นพับเพียบคุยกันครู
2: วันนี้เป็นวันพิเศษนะคะได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้ร่วมกับคุณครูเลยอะค่ะ
0: ทราบมาว่าตอนที่นีน่ามาแจกการ์ดเนี่ยอาจารย์ยังรู้สึกห่วงนีน่ามากห่วงเรื่องอะไร
1: คือตอนนี้ถ้าเป็นอิสระตอนแรกถ้าเป็นอิสระอยู่นะคะพอจะเริ่มมีครอบครัวก็ห่วงนะคะว่าที่เป็นเจ้าบ่าวเนี่ยเรายังไม่รู้จักนะคะยังไม่รู้จักดีพอก็คุยกับพอได้คุยกับเขาแล้วก็รู้สึกว่ามีความหมดห่วงไปเลย มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เขารักนีน่าจริงๆก็หมดห่วงและดีใจมาก
2: พอเล่าให้ฟังว่าจะแต่งงานปุ๊บเนี่ยครูก็จะถามกันใหญ่เลยว่าจะแต่งงานกับใครอะไรยังไงก็คือว่าคุณครูเป็นห่วงอะค่ะแล้วก็พอถึงวันงานจริงๆพอทราบว่าคุณครูให้เกียรติไปร่วมงานของหน้าจริงๆก็ดีใจมากๆรวมทั้งคุณครูไปอีกหลายท่านใช่ไหมคุณครูสมารีแล้วก็นกก็ไปด้วยใช่ไหมคะเพื่อนของหน้านะคะเป็นหลานของคุณครูก็พอเจอหน้าคุณครูก็ดีใจมากอะค่ะคุณแม่บอกว่าดูสิใครมาก็รีบวิ่งออกไปดูเลยก็ดีใจรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงอะค่ะ
0: ทีนี้ให้นีน่าพูดถึงครูนิดนึงครับความประทับใจในตัวครู
2: ประทับใจหลายอย่างมากนอกจากเรื่องของวิชาการแล้วก็เรื่องของความเหมาะสมในการปฏิบัติตนความเป็นกุลสตรีว่าเราจะต้องทำยังไงเนี่ยค่ะอีกอย่างนึงที่นีน่ารู้สึกจากคุณครูมากๆเลยก็คือความน่ารักความเมตตาที่มีต่อลูกศิษย์อะค่ะยิ่งพอหนูเรียนจบออกไปแล้วพอกลับมาเยี่ยมโรงเรียนก็ยิ่งรู้สึกถึงสิ่งนี้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้หนูก็มีเล็กๆน้อยๆคุณครูนะคะก็ทราบว่าคุณครูไม่เคยหวังอะไรเลยแต่วันนี้ขออนุญาตมีพวงมาลัยมามอบให้ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะค่ะ
1: ขอให้ทำงานเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อนาคตไปได้ไกลกว่านี้ไปไกลอีกขึ้นไปอีกนะคะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย
2: ๆขอบคุณนะคะ
1: ครอบครัวอบอุ่นนะลูก
2: ค่ะ

0: คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเขาเรียกว่าลานเล่นประถมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมโปรดของนีน่าตอนเด็กๆอะค่ะช่วงพักนะคะไม่ว่าจะเป็นพักช่วงสายช่วงบ่ายหรือว่าช่วงกลางวันนะคะนีน่ากับเพื่อนๆก็จะมานั่งเล่นนั่งรับประทานขนมกันที่นี่ค่ะก็เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆเยอะเลยค่ะสำหรับอาจารย์สุชาดาก็เป็นคุณครูสอนสังคมนี่น่าจำได้ว่าเป็นอาจารย์สอนสังคมที่ป๊อปปูล่ามากๆเพราะว่าคุณครูเนี่ยมีลีลาในการสอนที่มีสีสันแล้วก็สนุกสนานเรียกว่ามีพลังในการสอนเยอะมากแล้วก็พูดคุยได้ตลกดีด้วยค่ะคุณครูไรวันนะคะก็เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษสอนนี่ตั้งแต่ประถมต้นนะคะป.2แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคุณครูที่เก่งแล้วก็เข้มงวดตอนเด็กๆเนี่ยนะคะพอคุณครูไรวันเดินมาปุ๊บเด็กๆที่แบบว่าคุยกันเสียงดังมากนะคะจะแบบอย่างนี้เลยกลายเป็นเงียบนะคะเสียงลมพัดยังได้ยินเลยตอนเด็กๆเนี่ยเราค่อนข้างที่จะกลัวเพราะเห็นว่าคุณครูค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะแต่เราก็รักคุณครูนะ
1: ครูอีกท่านที่เธอประทับใจไม่รู้ลืมนั่นก็คือครูสุชาดาเลาหะสุระโยธินซึ่งเป็นครูสอนสังคมที่ทำให้เธอได้รู้จักกับโลกกว้างและมีการสอนที่สนุกสนานทำให้นักเรียนชอบที่จะเรียนกับครู
0: เดี๋ยวเราจะไปพบคุณครูสุชาดากันนะคะเห็นคุณครูบอกว่าอยู่ห้องนี้ค่ะตามนั่นมาเลยค่ะ
2: หนูมาทำอะไรที่นี่อ่ะ
0: ก็วันนี้มาพบคุณครูโดยเฉพาะนะคะ
2: มีธุระอะไร
0: มาสัมภาษณ์คุณครู
2: ค่ะคุ
0: ณครูในดวงใจของลูกศิษย์นะคะคุณครูเป็นหนึ่งในนั้นค่ะ
2: ตายภูมิใจจังเลย
0: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันทางนี้ดีกว่าค่ะ
2: ได้ค่ะคุณค่ะนี่หน้าเหมือนเล็กๆเหมือนลูกเป็ดขี้เหร่นะคะตัวดำๆผมหยิกๆแล้วก็วิ่งไปวิ่งมากว่าจะได้มาสอนนีน่าเนี่ยก็ในชั้นม.6 ค่ะนะคะก็เป็นตามคำเล่าลือจริงๆเพราะว่าเป็นเด็กดีมากถ้าจะหาข้อตินีน่าก็มันหายากนะคะเพราะว่าเด็กเป็นเด็กที่เรียบร้อยกริยามารยาทเรียบร้อยน่ารักรับผิดชอบ
0: เผอิญ
2: เขาโตแล้วนะคะที่ฉันมาเจอตอนโตแล้วได้สัมผัส1ปี
3: เห็นนีน่าบอกว่าครูเนี่ยเป็นครูสอนสังคมที่แบบว่ามีวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก
0: ก็ในบรรดาหมู่เพื่อนๆหรือว่ารุ่นพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เคยเล่ากันมาว่าโอ้โหเนี่ยถ้าเรียนสังคมกับคุณครูสุชาดาได้แบบสนุกมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ยินชื่อเสียงมาแบบนี้หลายปีค่ะแล้วก็พอได้มีโอกาสมาเรียนกับครูจริงๆเนี่ยก็จะรู้สึกสนุกเหมือนว่าจะเป็นวิชาสังคมที่จะไม่ทำให้เราง่วงเลยค่ะตอนที่เรียนก็จะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณครูพูดนี่จะแบบว่าเสียงของคุณครูนี่จะทรงพลังมากๆทำให้เราเนี่ยตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะแทรกไปด้วยมุกตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณครูก็จะแบบว่าแบบพูดให้เข้าถึงนักเรียนเนี่ยได้ดีอันนี้เป็นข้อพิเศษของครูว่าเธออย่างงู้นเธออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้นักเรียนนี่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าสื่อกับคุณครูได้แล้วก็รู้สึกสนใจในสิ่งที่คุณครูสอนนะคะ
2: ดิฉันจะสอนนักเรียนด้วยความสนุกสนานนะคะเพราะว่าสังคมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีมุกไม่มีอะไรเขาจะหลับเราก็จะแซวคนนั้นบ้างคนนี้บ้างไปตามภาษาแล้วเด็กเขาก็จะค่อนข้างที่จะสนุกกับเราด้วยมันก็จะเรียนด้วยความสนุกก็จะถึงเวลาก็อยากเรียนแล้วเด็กก็จะถึงชั่วโมงว่างก็จะวิ่งมาตามว่าครูขามาเข้าห้องหนูหน่อยทั้งนั้นที่ไม่ใช่แทนที่เขาจะว่างแต่เขายังอยากเรียนวิชาของเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
3: เห็นบอกว่าครูนี้ทันสมัยมากในตอนนั้นคือพูดถึงเรื่องโลกร้อนมาตั้งนานแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะหนูไม่แน่ใจว่าครูจะจำได้หรือเปล่าค่ะตอนที่ไปเข้าค่ายที่หัวหินนะคะที่นักเรียนจะต้องกระจมอกแล้วก็อาบน้ำพร้อมๆกันในห้องน้ำที่แบบเป็นรางยาวมากแล้ววันนั้นก็หนาวหนูก็เลยแบบว่าเอาขันน้ำอะค่ะรีบจ้วงในถังน้ำแล้วก็สู้ๆมากเลยแล้วอยู่ดีๆหนูก็ได้ยินเสียงกุณัฐดาทำไมเธอราดน้ำไม่คิดแบบนี้เธอไม่รู้จักประหยัดน้ำมั้งเหรอหนูรู้สึกจ่อยมากก็หยุดแล้วค่อยๆลดเพื่อนข้างๆก็ค่อยๆลดตามไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลย บอกกับทีมงานเขาว่าเห็นไหมคุณครูสุชาดาเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีการรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนเลยคุณครูเนี่ยล่วงหน้าคนอื่นไปตั้ง20ปีนะคะจำได้ไหมคะ
2: จำได้ค่ะเผอิญช่วงนั้นหัวหินน้ำขาดแคลนนะคะเด็กที่จะไปค่ายหัวหินทุกคนจะต้องนุ่งกระจมอกและอาบน้ำร่วมเราจะบอกว่าการใช้น้ำต้องนึกถึงคนอื่นให้เขารู้ถึงสิ่งที่จะตามมาแบ่งกันใช้นะคะ
3: ตอนนี้คือนีน่าได้มาเป็นพิธีกรคุณรู้สึกไงบ้าง

0: ่แปลกใจนะคะเพราะว่าทราบถึงความสามารถของเขามานานแล้วแต่สิ่งที่เด่นที่สุดของนีน่าก็คือกริยามารยาทกาละเทศะยังน่ารักอย่างเงี้ยตลอดเสมอมาสม่ำเสมอ
1: ค่ะวันนี้หนูก็มีพวงมาลัยเล็กๆน้อยๆนะคะนำมามอบให้คุณครูค่ะ
0: โอ้ยขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ไม่ทราบว่าอยู่หรือเปล่าคะคุณค่ะ
0: คุณครูทางทิพย์ลาไปลอกต้อกระจกนะคะเพราะว่าคุณครูลา1เดือนค่ะ
1: ค่ะพอนึกถึงครูทันทิพย์อะค่ะหนูจำได้เลยรู้สึกช่วงนั้นก็จะเหมือนว่าทำตัวเป็นวัยรุ่นเกเรไปเล็กน้อยแล้วต้องรับหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ดูแลหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่จะต้องดูแลหน้าที่ให้เพื่อนจัดให้ทำเวรให้เรียบร้อยก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่มัวแต่เล่นคุณครูก็เลยจัดการเลือกหัวหน้าห้องใหม่ซะเลยค่ะให้ชนาพร
0: ให้ชนาพร
1: ตอนนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าโหแล้วน่าจะทำให้ดีกว่านี้นะคุณครูเป็นครูที่น่ารักมากแล้วก็เราก็ได้รับมอบหมายหน้าที่แล้วก็ไม่ทำให้ดีโดนปลดเสลย
0: ครั้งแรกหรือเปล่าที่โดนแบบนี
1: ้ก็ครั้งแรกค่ะ
0: จำได้ด
1: านครั้งแรกแล้วก็เลยบอกกับตัวเองว่าถ้าเราได้รับหน้าที่หรือว่าได้รับความรับผิดชอบใดๆเนี่ยก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องหันกลับไปมองแล้วก็เสียใจวันนั้นขอบอกว่าจ่อยค่ะจ่อยมากถึงมากที่สุด

0: เสียดายนะคะที่คุณครูไรวันไม่ค่อยสบายคุณครูก็เลยขอตัวกลับบ้านไปก่อนก็เลยเสียดายพี่ดีน่าไม่ได้มีโอกาสได้พบคุณครูในวันนี้ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะความน่ารักแล้วก็ความเมตตาของคุณครูไรวันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีน่าจำไว้ตลอดชีวิตเลยนะคะก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังสักนิดนึงเมื่อประมาณ8ปีแล้วอะค่ะตอนที่ดีน่าเข้าไปเป็นผู้ประกาศภาคภาษาอังกฤษที่ Nation TV ใหม่ๆคุณครูอุไรวันนะคะก็ให้ผู้ช่วยโทรไปเรียกให้พี่ดีน่าเนี่ยมาพบที่โรงเรียนปรากฏว่าพอน่ามาพบกับคุณครูที่ร้านเล่นชั้นประถมเนี่ยแหละค่ะคุณครูก็บอกว่าเนี่ยคุณณัฐดาครูได้ยินนะว่าเธอเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ประกาศภาคภาษาอังกฤษอยู่ที่ Nation TV ครูก็เลยอยากจะช่วยสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเรื่องของการออกเสียงให้พี่หน้าหลายๆเทคนิคเลยครูบอกว่าเนี่ยรู้ไว้นะไม่เสียหลายเผื่ เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเธอจะได้เอาทักษะตัวนี้ไปช่วยเหลือตัวเองให้เอาตัวรอดได้ก็รู้สึกประทับใจมากๆค่ะว่ามีคุณครูที่นึกถึงเราตลอดแม้ว่าเราจะเรียนจบไปแล้วก็ยังเห็นเราเป็นลูกศิษย์แล้วก็อยากจะช่วยเหลือแล้วก็อยากจะให้ความรู้เราเสมอค่ะ
1: สิ่งหนึ่งที่เธอบอกกับเราว่าเวลาได้กลับมาโรงเรียนได้พบกับครูทุกๆท่านรู้สึกว่าครูไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามอายุเลยครูยังคงเหมือนเดิมเหมือนกับภาพที่ได้เห็นครูทุกๆวันในสมัยเรียนซึ่งเราก็เชื่อว่าในทางกลับกันครูก็ยังคงเห็นเธอเป็นนักเรียนที่เรียบร้อยน่ารักอย่างในวันหวานเช่นกัน
0: วันนี้ความรู้สึกนี้น่าเป็นยังไงบ้างเหรอคะก็รู้สึกเหมือนว่าได้รับการเติมพลังเพราะว่าทุกครั้งที่กลับเข้ามาที่โรงเรียนมาแต่นะคะนี่น่าก็จะได้รับแต่ความรักนะคะความห่วงใยจากคุณครูแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องค่ะวันนี้ก็กลับบ้านนะคะพกเอาพลังดีๆไปเต็มเปี่ยมเลยค่ะวันนี้นะก็ขออนุญาตลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: เป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องสัตว์ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะ

0: ไม่สนุก
1: เสื้อจริงๆเราอาจจะตายดีจริงๆว่าแบบมันเลเซอร์แล้วมันยาวอ่ะถ้ามันไปแบบนี้เนาะอยู่ตรงนี้อ่ะใช่คนมันแรงกว่าเขาอาจจะทำแล้วทุกคนขอได
0: ้ถ้าจริงๆแล้วไม่สนุกแต่ถ้าเป็นหนังก็โอเคเนาะคือคุยกันมากขึ้นแล้วก็คุยเป็นลักษณะคำถามที่แบบเหมือนกับให้เราได้เข้าใจความคิดของเขามากขึ้นอ่ะซึ่งคุณหมอเดียวแนะนำตรงนี้พี่ป้อมเอามาใช้แล้วก็รู้สึกว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยเวลาคุยกับแอนเจโลแล้วเนี่ยทำให้เรารู้จักลูกมากขึ้นอ่ะรู้ว่าลูกตอนนี้เป็นยังไงควรห่วงไหมหรือไม่ควรห่วงอะไรเงี้ยซึ่งดีมาก
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังมีปัจจัยหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะสำหรับวัยรุ่นนะเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงแม้ว่าพยายามดูแลมาอย่างเต็มที่ใส่ภูมิคุ้มกันไปเต็มที่สิ่งแวดล้อมของวัยรุ่นเองก็มีความหมายนะโดยเฉพาะคนที่มีเพรสเชอร์หมายถึงมีผลกระทบกับเขาสูงนะเช่นเพื่อนเขาเลยและกลุ่มเพื่อนของเขาทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าสมมติกลุ่มเพื่อนของเขาทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งนั้นเลยเนี่ย มันก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็แน่นอนว่าถ้าเราทำทุนหมายถึงว่าปลูกฝังทุนชีวิตที่ดีมาตลอดเนี่ยเวลาที่จะดึงเขากลับเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าคนซึ่งไม่ได้ดูแลตั้งแต่ต้นเลยความรักก็ไม่มีหาก็ไม่เจออย่างนั้นอาจจะยาก
3: เริ่มคิดในสิ่งที่คุณหมอพูดว่าเราควรที่จะต้องทำอย่างไรกับตัวเราให้กับเขาให้อ่อนโยนมากที่สุดก็คือรับฟังเขาให้มากที่อันดับแรกเลยที่คุยเลยคือเป็นห่วงมากเรื่องติดเพื่อนเราก็รับฟังเขาแล้วเราก็พูดกับเขาครอบครัวจีเนี่ยพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยคุยด้วยความเป็นจริงทุกอย่างเลยแต่ด้วยวัยของเขาเนี่ยก็เริ่มมีการปิดบังเราแต่จากที่คุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยเราก็เริ่มโอเครับฟังเขาว่าเป็นยังไงเขาก็ไม่ค่อยจะได้พูดเท่าไหร่แต่จากการที่เราคุยกับเขาบ่อยๆแล้วก็ฟังมากขึ้นอะไรเงี้ยคุยมากขึ้นก็ได้คำตอบมากขึ้นก็น่าพอใจอยู่ได้คำตอบในสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้เงี้ยค่ะแล้ววันนี้นะชนะไหม
4: ไม
3: ่อ๋อถอยหมดเลยไม่ชนะจริงเหรอไอ้วันนี้แข่งกี่อัน
4: ทัวร์นาเมนต์
3: แพ้อันแรกเลยหรือแพ้อันที่สอง
4: แพ้อันที่สอง
3: อ๋อแพ้อันที่สองแต่ที่สามก็ดีแล้วฮะตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องทำอะไร
4: เล่นเกม
2: เราเสนอความคิดเห็นของเราในขณะเดียวกันเราก็ลองฟังความคิดเห็นของเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์ตัวย่อยๆเลยนะ
3: คะ
2: เหมือนตั้งคำถามขึ้นมาตั้งสมมติฐานขึ้นมาเสร็จตั้งสมมติฐานลองดูไหมทำแล้วมันดีขึ้นไหมถ้าสมมติถ้าคุณแม่ประเมินแล้วว่าวิธีการที่เขาเสนอมานั้นปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาอะไรลองเลย
5: อันนี้เหมือนที่เขาเรียกว่าเทคนิคการสร้างข้อตกลงร่วมกันหรือเปล่าคะ
2: ก็จะเรียกว่าเป็นต้นๆของการสร้างข้อตกลงร่วมกัน
3: อย่างเป้าหมายข้างหน้าของเขาเนี่ยเป้าหมายข้างหน้าของเขานี่เรียกว่าข้อตกลงหรือเปล่าอย่างอนาคตข้างหน้าอยู่จะต้องเป็นแบบเนี้ย
2: คือเวลาที่เราตั้งเป้าหมายอะไรในระยะยาวเนี่ยคือถ้ามองให้ยาวๆเลยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าพ่อแม่นี่มันก็เกี่ยวเนื่องกับทัศนะที่เมื่อกี้หมอพูดแล้วแหละว่าทัศนะจะใช้เรื่องวัตถุเป็นตัวตั้งวัตถุนิยมนะหรือว่าจะกลายเป็นเรื่องของการเรียนเป็นตัวตั้งแล้วมาวางเป้ากำลังจะวางเป้าโดยใช้ทัศนะนี้หรือจะรุกพ่วงทั้งทุนชีวิตเข้าไปด้วยสมมติว่าถ้าวางเป้าโดยใช้ทุนทางด้านวัตถุนิยมภาพที่จะออกมาอย่างหนึ่งก็คือว่าฉันต้องการให้ลูกรวยเป้าหมายระยะยาวก็คือลูกมั่งคั่งถูกฮะเพราะมันจะได้ตอบความเป็นมั่งคั่งตรงนั้นทำนองเดียวกันถ้าสมมติว่าเราใช้ทัศนคติในการเลี้ยงลูกเรื่องเร่งรัดเรียนเป้าหมายของเราก็คือเก่งดีและสุขไม่สนหรอกกระบวนการในการเลี้ยงลูกในบางทีลืมความดีและลืมสุขไปเลยฮะ
3: คนละครึ่งทางเลยบอกว่าน้องฟองฟองคุยกับแม่นี้สิลูกว่ายูจะเรียนต่อไห
2: ม
3: เพราะว่าถ้ายูเรียนต่อเนี่ยถึงเวลาที่ยูจะต้องเปลี่ยนครูแล้วนะตอนนี้อะไรเงี้ยเขาบอกเขาเรียนต่อเขาก็เป็นคนเลือกค่ะเขาบอกยูต้องพูดด้วยใจยูจริงๆนะ
2: สร้างข้อตกลงร่วมเลยฮะเช่นถ้าสมมติว่าเอาละถ้าลูกยังคงต้องการเรียนต่อต
3: ้
2: องการให้แม่ส่งเสียต่อแม่เปลืองตังค์แม่เปลืองสตังค์แน่นอนเมื่อแม่เปลืองสตังค์เราขอข้อตกลงร่วมกันหน่อยดีไหมแล้วว่ากันมาเลยว่าจะไปเวลาไหนจะเอากี่ชั่วโมงแล้วจะไปที่เวลาไหนตรงนี้ต้องรักษาพันธสัญญาเช่นถ้าสมมติรักษาไม่รักษาพันธสัญญาก็จะมีกระบวนการเขาเรียกเขาไม่ได้เรียกว่าลงโทษหรอกฮะแต่เป็นกระบวนการในการที่จัดการอย่างสร้างสรรค์เช่นว่าจะงดของชอบงดของอะไรต่างๆเหล่านี้1 2 3

0: 4วินัยเชิงบวกที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นการตามใจลูกแล้วก็อย่าโปรดอย่าเข้าใจคำว่าวินัยคือการลงโทษแต่วินัยคือกระบวนการจัดการอย่างสร้างสรรค์ที่มีความลงตัวเพราะเราก็จะว่าไปตามกติกานั้นแล้วก็ไม่ใช่กลายเป็นว่าตามใจนะไม่ใช่
1: ไม่ใช่ตามใจแต่ตามกติกาที่ตกลงที่ต
0: กลงกันถ้าสมมติว่าคุณผิดสัญญาอย่างนี้ได้ไอ้สิ่งที่คุณกำลังจะขอจะมาขอรถยนต์จะมาขอมอเตอร์ไซค์ฝันไปเถอะที่แม่
2: เพราะว่า
0: เพราะคุณยังผิดสัญญาเล็กๆอย่างนี้เลยไม่ก่อน
3: จริงๆแล้วทำมาแล้วก็ผิดสัญญามาแล้ว
4: เรื่องที่เรากังวลสำหรับกรณีแองเจโลในอีก 2-3 ปีเนี่ยเขาจะเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งตอนนี้เขาเหมือนกับวัยพรีทีนเงี้ยแล้วคุณหมอก็แนะนำว่ามันยังเป็นวัยที่พ่อแม่เนี่ยยังต้องแนะนำหรือว่าชักจูงอยู่เราก็มี2อย่างก็คือว่าใช้ในลักษณะที่บังคับกึ่งๆบังคับเป็นเช่นกฎระเบียบอย่างเช่นจะดูหนังดูอะไรเนี่ยคือเรายังคุมอยู่ยังพยายามแบบว่าให้มันเป็นเวลาอยู่อะไรเงี้ยคุณแม่ว่านานแล้วนะช่วงเกือบชั่วโมงแล้วนะเนี่ยอีกนานไหมล่ะกว่าจะจบอะ
5: นิดนึง
4: นะงั้นดูอีกนิดนึงแล้วก็ไปทำอย่างอื่นดีไหม
6: แล้วนี่เป็นยานอวกาศของใครครับ
5: ตัวร้าย
6: ทำไมตัวร้ายเยอะจังเลยลูก
4: สำหรับแองเจโลเนี่ยก็เราพยายามให้เขาเนี่ยออกมามีแอคทิวิตี้ข้างนอกเยอะหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนนี่ก็จะพยายามแบบไม่ให้แบบไปนั่งเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามให้เล่นอะ

จากที่คุณหมอแนะนำมานะคะเรื่องที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เขาทำในสิ่งที่เราต้องการมีข้อตกลงซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยเราก็กลับมาเราก็บอกว่าโอเคปิ๊งไอเดียคุณหมอมากเลยเช่นให้เขียนว่าหลังจากที่โอเคยูมาขออะไรให้ไอทำเนี่ยยูทำให้ไอหรือยังเขาก็กลับไปแล้วก็กลับมาทำให้เราโดยที่ไม่พูดอะไรแต่เราก็โอเคเราเข้าใจ

0: แกล้งเพื่อนหรือโกหกไม่ใช่โกหกปฏิเสธที่จะไม่พูดอะไรอย่างเงี้ย
1: เทคนิคการดูแลเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใส่กระบวนการจัดการนะคือเวลาที่เราบอกว่าปล่อยลูกวางลูกเพื่อที่จะเผชิญกับสังคมเนี่ยถ้าเราไม่ใส่กระบวนการจัดการที่สร้างสรรค์เข้าไปเนี่ยเท่ากับเขาไม่มีเครื่องมือนะเขากำลังเผชิญข้างหน้าด้วยการตัดสินใจของเขาเองแล้วเขาอาจจะหยิบยกเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากในบ้านแล้วก็ไปประกอบในการจัดการตรงเหตุการณ์ที่เขากำลังเผชิญแต่ถ้าเรามีโอกาสได้คุยกันสนทนากันมีการซักซ้อมกันหรือเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเช่นการแกล้งเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าสมมติใดๆก็ตามวินัยเชิงบวกในบวกการจัดการอย่างสร้างสรรค์บอกไว้อีกอันหนึ่งก็คือว่ายอมไม่ได้หรอกถ้าเกิดเป็นการลุกล้ำสิทธิของคนอื่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าอยากจะเรียนรู้กับตรงนั้นว่าเขาแกล้งกันแล้วลูกจะไปแกล้งเพื่อนบ้างเนี่ยการเปิดประเด็นคำถามและหาวิธีการจัดการที่ดีโดยใช้เขานั่นแหละเป็นตัวเสนอความคิดเห็นเองเลยเวลาที่ลูกเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นผู้ฟังที่ดีบางเรื่องเนี่ยเราไม่มีคำตอบหรอกไม่ใช่เราเป็นไม่ใช่ว่าเก่งทุกเรื่อง
2: จะฟังไว้ก่อนเลย
1: แต่ฟังก่อนแบบฟังอย่างตั้งใจนะสองก็คือเมื่อฟังอย่างตั้งใจเสร็จแล้วบางเรื่องเราคิดว่าไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดีเนี่ยก็อาจจะคุยกับลูกตรงๆก็ได้ลูกคิดว่าแม่ก

0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีวิธีการจัดการยังไงไหนลูกลองเสนอความคิดเห็นของลูกมาดูซิว่ามันน่าจะจัดการยังไงเราไม่ใช่ผู้สำเร็จรูปที่จะเสนอ choice ให้เขาแล้วเราคิดว่านี่คือ the best ไม่ใช่ฮะอย่าเข้าใจผิดแบบนั้นถ้าพ่อแม่เข้าใจแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะใส่แรงกดดันตัวเองแสดงว่าคำพูดของเรามันจะต้องถูกต้องเสมอถูกไหม
1: ใช่จำเป็นอันนี้ใช่เลย
2: ต้องให้เขาเป็นคนเลือกเราคิดให้ได้
0: แต่เขาอยู่บนฐานการเลือกที่เราเองใช้กระบวนการพุทธิปัญญาของเราเองเนี่ยในการดูแลด้วยว่าสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยไม่ไปรุกรามสิทธิของคนอื่นนะไม่ไปทำร้ายตัวเองนะไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ถ้าเป็นสังคมไทยเนี่ยส่วนมากลูกจะไม่ค่อยอยากเล่าอะไรมันจะเลือกที่จะเงียบกลัวพ่อแม่เป็นส่วนมากในขณะที่ความรู้สึกของเราเนี่ยเราอยากจะให้ลูกเนี่ยถ
0: ้
1: าคุยกับเราทุกเรื่องซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณหมอจะแนะนำยังไงเพราะว่าลูกเรานี่ประมาณ7ขวบ8ขวบใช่ไหมอยากจะเราจะเทรนลูกเรายังไงหรือเทรนตัวเรายังไงให้เราทำในแนวทางที่พอลูกเราเป็นวัยรุ่นปุ๊บเนี่ยเขามีอะไรแล้วเขาจะเล่าให้เราฟังทุกเรื่อง
0: หมอพูดไปตามพัฒนาการตามวัยในวัยช่วงหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ถูกต้องเพราะว่าเขายังไม่มีความคิดซึ่งเป็นความชอบธรรมของพ่อและแม่ในการดูแลปกป้องเขาและให้ได้รับการพัฒนาซึ่งอำนาจในการตัดสินใจอยู่ที่พ่อแม่หมดถูกไหมเด็กเป็นผู้ถูกกระทำชัดเจนแต่พอเขาเริ่มเติบโตขึ้นมาเนี่ยอำนาจของพ่อแม่ต้องลดถอนลง
1: หมายถึงว่าให้เขามีโอกาสเลือกถามมากขึ้นคุยมากขึ้นอย่างนี้นะคะ
0: พูดคุยมากขึ้นเปิดโอกาสในทางความคิดมากขึ้นแต่พ่อแม่จะทำหน้าที่ในการกล่อมความคิดนั้นให้มันเข้าที่เข้าร่องเข้ารอยไม่ใช่หมายถึงว่าความคิดนั้นกำลังจะไปในลักษณะลุกล้ำคนอื่นเขาความคิดนั้นไปในทักษะผิดกฎหมายอย่างเงี้ย
1: คือคุณหมอหมายถึงว่าถ้าเรามีทุนชีวิตที่ดีให้กับลูกเนี่ยคือปัญหาหรือสิ่งที่เรากังวลต่างๆเนี่ยมันน่าจะคลี่คลายหรือว่ามันน่าจะไม่ได้เป็นอะไรที่จะมีผลร้ายแรงกับครอบครัวและลูกมาดีอย่างนั้นใช่ไหมคือว่า
0: การพูดคุยร่วมกันวางแผนร่วมกันเห็นเส้นทางเดินของเขาเห็นเส้นทางความคิดของเขาใช่ไหม
2: ร
0: ับ
2: ฟัง
1: คือหมายถึงว่าเราก็จะรู้เติบโตไปกับรู้ว่าลูกเราเติบโตไปอย่างไรคิดอย่างไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: หมอใช้คำง่ายๆก็คือคลุกวงในกับลูกแบบจับถูก
1: ยังไงฮะ
0: ไม่ใช่คลุกวงในกับลูกแบบจับผิดคุณพ่อคุณแม่หลายคนในโดยส่วนใหญ่คลุกวงในกับลูกเหมือนกันนะกันบ้านสองอย่างทำไมทำกันบ้านทำไมไม่ทำสั่งให้ทำแล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการจับผิดแต่ถ้าสมมติเอาปัญหานั้นมากองไหนลองมาช่วยกันดูหน่อยซิว่าเนี่ยมันกำลังเกิดปัญหาแบบนี้ในบ้านเนี่ยพ่อไหนลองดูซิว่าจะช่วยกันยังไงไหนน้องลองเสนอความคิดเห็นพี่เสนอความคิดเห็นปัญหาแบบนั้นมันจะเกิดความเป็นเจ้าของร่วมกัน
2: แล้วเขาก็จะ
0: เขาแฮปปี
2: ้ใช่
0: เพราะไม่ได้มีคนมาจับผิดเขา
3: วันนั้นที่คุณหมอเดลพูดเรื่องคลุกวงในกับลูกนะซึ่งตรงนี้ตอนที่คุณหมอบอกเนี่ยแล้วก็อธิบายเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราคือเราเนี่ยบางครั้งเราอยู่กับลูกก็จริงให้เวลาลูกก็จริงแต่เราไม่ได้ใช้คำว่าก็ไม่ได้คลุกวงในเช่นเราทำกับข้าวอยู่ลูกก็ดูทีวีไปซึ่งถามว่าอยู่กับลูกไหมคือมันก็อยู่อะแต่ว่ามันไม่ได้มีโอกาสแบบว่าลูกมาทำกับข้าวด้วยกันไหมมีโอกาสพูดคุยกันแล้วก็สอบถามในสิ่งที่เขาไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำแต่เราคิดว่าเรามีเวลาให้ลูก
2: จริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาก็อยู่กับเราทำกิจกรรมกับเราเพิ่งจะเป็นระยะนี้นะคะเพิ่งจะได้สองอาทิตย์นี้ก็เริ่มมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นละคุณแม่ก็เพิ่งจะแบบรู้จักคำว่า privacy อะไรเงี้ยคุณแม่ก็เพิ่งจะแบบอ๋อโอเคอยู่ต้องมีโลกส่วนตัวโอเคไอก็เข้าใจว่าอยู่ขอแต่ก็ไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็ให้เขาแล้วเราก็กลับมาคิดดูอย่างเงี้ยตั้งสติคิดอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งการจับถูกไม่ได้เป็นการตามใจ
1: อ
0: ย่าเข้าใจผิดว่า15นาที30นาทีต่อจากนี้ไปเป็นการตามใจลูกทุกอย่างแล้วลูกถึงจะมาพูดคุยกับเราถ้าเราไม่ตามใจแล้วเดี๋ยวเขาจะเลิกคุยกับเราไม่ใช่ฮะแต่เป็นการคุยกันจริงๆก็คือเป็นการฟังอย่างตั้งใจเอาละลูกมีอยากมีเรื่องอะไรปรึกษาหารือแม่พร้อมรับฟังลูกมีปัญหาเอาปัญหามากองบนโต๊ะแล้วเรามาช่วยกันแก้นึกออกไห
1: ม
0: เมื่อเขารู้เงื่อนไขในลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขากล้าที่จะเปิดประเด็นปัญหาขึ้นมาเพื่อมากองบนโต๊ะและทุกคนช่วยกันแก้
1: ในกรณีเราลูกเนี่ยยังไม่ถึงตรงจุดนั้นแต่ถ้า

0: เราในช่วงวัยนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้มันเกิดกระบวนการอย่างที่คุณหมอพูดว่าในครอบครัวน่าจะมีการพูดคุยเกิดสิ่งแวดล้อมเกิดความรักอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราทำมาดีเนี่ยพอถึงเข้าวัยรุ่นเนี่ยมันก็ยังปกติไหมคะด้วยฮอร์โมนด้วยอะไรที่เขาก็จะต้องมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
1: ค
0: ือ
1: ถ้าเราทำเป็นปกตินี่ส่วนใหญ่เด็กก็จะคุยกับเรา
0: คือควรจะ
2: ความรัก
0: ประมาณว่าเริ่ม
1: คือถ้าเราทำกันจนเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะเด็กก็แฟงๆอ่ะมานั่งคุยมานั่งเล่าแล้วเราเองก็มีจุดยืนอยู่แล้วเราก็อาจจะกันไว้ก่อนเลยคือในอันบางเรื่องเนี่ยเราจะไม่ได้ปล่อยให้ง่ายนะในการที่จะทำซึ่งเรารู้อยู่ถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยถึงเวลาดึงกลับเนี่ยมันยากกว่า
0: จากตรงนี้คือมองว่าการพูดคุยกับลูกเนี่ยถ้าเราคุยเยอะๆคุยกับเขาบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเคยชินที่จะคุยกับเราซึ่งตอนนี้เทียบจากที่ได้คุยกับคุณหมอเดลแล้วเนี่ยก็คุยกับลูกมากขึ้นแต่ก่อนนี่คือคุยคิดว่าคุยมากขึ้นแต่เป็นคุยลักษณะแบบสั่งสอนน่ะมันไม่ได้คุยเพื่อให้เกิดแบบว่าความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่เหมือนเป็นสบายๆที่คุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าถ้าเขาบอกเราทุกเรื่องเนี่ยยังไงวัยรุ่นก็ต้องมีปัญหาเราจะได้ช่วยเขาได้ไงแต่ถ้าเกิดเขาไม่บอกเราไม่รู้เนี่ยเวลาเขามีปัญหาเราไม่จะช่วยเขายังไงมันก็อาจจะช่วยไม่ทันการอะไรเงี้ยก็คิดว่าตอนนี้ก็พยายามจะไปในแนวที่ว่าให้ลูกไว้ใจเราก็ให้บอกเราได้ทุกเรื่องคิดว่าอย่างนั้นนะ
3: เด็กว่าเด็กเนี่ยอยู่ในภาวะกดดันหรืออยู่ในภาวะที่กดดันพอรับได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราฟังจากข่าวในบางทีแบบว่าพ่อแม่จะไม่ทราบเพราะลูกก็ไปผูกคอตายไปกระโดดตึกใช่ไหมคะคือเนื่องจากว่าพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกอยู่ในสภาวะที่หมายถึงว่าเป็นกดดันเยอะๆอะไรเงี้ยอย่างเราในฐานะพ่อแม่อย่างเงี้ยเราจะดูยังไงว่าในสภาวะที่ลูกอยู่มีอาการคือหมายถึงว่าเพรสเชอร์ที่เด็กแต่ละคนก็จะรับได้ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเราจะมีจุดสังเกตยังไงว่าโอเคอันนี้มันอาจจะอยู่ในช่วงที่เขามีเพรสเชอร์มากเกินไปอะไรเงี้ย
1: การพูดคุยกับลูกเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราจับสัญญาณได้นะว่าเวลานี้เนี่ยมากมายขนาดไหนถ้าสมมติลูกไม่พูดคุยเลยไม่พูดคุยด้วยกับคนที่เขาสนิทก็ไม่พูดคุยด้วยอันนี้ก็จับสัญญาณได้ว่าอันนี้เก็บมากไปแต่ถ้าเขายังมีการพูดคุยกันเหมือนธรรมดาเพียงแต่เขาไม่คุยกับเราอันนี้เราก็อาจจะต้องมาดูว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราถูกไหมอันนี้มันยังอาจจะไม่ถึงกดดันแต่ถ้าสมมติเขาบอกว่าแยกตัวเองเลยแม้กับคนซึ่งสนิทด้วยอะไรทั้งหลายก็ไม่พูดคุยหรือลักษณะการพูดคุยคนที่เขาสนิทด้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนเช่นมันเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยกระบวนการท้อแท้อะไรต่างๆนี้เนี่ยมันจะจับสัญญาณได้ละว่าเฮ้ยมีปัญหาบางอย่างที่จะต้องเข้าไปช่วยแก้ไขละปล่อยไม่ได้
0: แล้วจากประสบการณ์ของคุณหมอหมายถึงว่าถ้าเด็กอยู่ในสภาวะที่กดดันมากๆงั้นมักจะปัจจุบันนี้เด็กจะไปได้ที่สุดแค่ไหนฮะไม่ถูก
1: ความจริงก็มีหลากหลายเนี่ยมีทั้งถ้าเป็นวัยรุ่นก็มีทั้งเรื่องของแฟนก็
0: ม
1: ีแล้วก็เรื่องของในบ้านก็
0: ม
1: ีส่วนใหญ่หลักๆมักจะเป็นแบบนี้นี่ไม่ค่อยพ้น 2-3 เรื่องเนี่ย
0: แต่เรื่องเรียนแล้วจะเครียดเรื่องเรียนให้เรียนมากๆแล้วเครียดนี่มีบ้างแต่ว่า
1: โดยส่วนใหญ่พวกนั้นนี่มันจะมากออกในรูปของเลิกเรียนอ่ะ
2: ไม่เรียน
0: คือไม่ยอมเรียน
1: ออกจากระบบไปเลยคือถ้าเรียนจากในระบบไม่ได้ก็ออกนอกระบบแรงกดดันจากถึงขนาดนั้นจนถึงขนาดเป็นเหตุให้ฆ่าตัวตายนี่ถามว่ามีไหมมันก็คงมีความผิดปกติทางจิตบางเรื่องพ่วงอยู่ด้วยแต่เจอไม่บ่อยนะฮะคือหมายถึงว่าถ้าถึงขนาดที่ว่าเกรดหล่นแล้วคิดอะไรไม่ออกแล้วจัดการหมายถึงกับชีวิตตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่พบบ่อยแล้วมักจะมียีนโน้มนำในลักษณะที่มีความผิดปกติทางจิตบางเรื่องอยู่ด้วยแล้วบวกกับทุนชีวิตบางเรื่องก็อ่อนแอด้วยเช่นทักษะชีวิตยกตัวอย่างเช่นการผิดหวังให้เป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่ไม่ได้สอนเลยพ่อแม่ปนเปื้อนทุกเรื่องเลยคืออยากได้อะไรได้หมดตลอดชีวิตไม่เคยเจอกับความผิดหวังอย่างเงี้ยมันอาจจะเบรกแตกขึ้นมาบวกกับยีนโน้มนำในแง่ของความผิดปกติทางจิตนะกระบวนการจัดการความเครียดตัวเองไม่มี
0: แล้วอย่างนี้เราจะประมาณว่าถ้าในวัยที่เด็กจะคิดทำอะไรอย่างนั้นได้เนี่ยมันควรจะระมัดระวัง
1: เส้นทางระหว่างนั้นเนี่ยได้ฮะคือหมายถึงว่าเส้นทางระหว่างนั้นเราสังเกตพวกนี้ได้ไงฮะว่าไอ้จริงๆลูกมีปัญหาไหมมีปัญหาเก็บกดไหมหรือมีปัญหาก้าวร้าวมากเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าแยกตัวเองตามลำพังไหม

0: หรือแม้กระทั่งถึงขนาดที่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับวงจรชีวิตประจำวันเสียอย่างเงี้ยแยกตัวเองอยู่ในห้องอย่างเดียวโรงเรียนก็ไม่ไปคือเส้นทางแบบนี้มันมองได้อะฮะ
1: ซึ่งเด็กจะมีความรู้สึกอะไร
0: ไม่มีชีวิตชีวาหน้าตาดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะแววตามองแล้วมันไม่ใช่อะไรเงี้ย
2: ก็หวังว่าวันนี้คุณแม่ป้อมแล้วก็คุณแม่เจนนิเฟอร์คง
1: ได้
2: แบบฝึกหัดอะไรกลับไปพูด
1: ได้โชคดีมากที่ได้มาฟังคุณหมอเลย
3: ครับได้กันบ้านกลับไปทำ
2: ได้กันบ้านกลับไปทำงั้นเราขอบคุณคุณหมอกันนะคะ
0: ขอบคุณ
2: ค
0: ุ
2: ณหมอ
0: คร
2: ับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับ สิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือการโอเพนไมด์ตัวเองเลยไม่ยึดติดกับคำว่าแม่เพราะถ้าเรายึดติดกับคำว่าแม่มันจะกลายเป็นสั่งทุกอย่างแล้วมันเหมือนคำสั่งออกคำสั่งทำให้เขาถอยหนีเรากับวัยรุ่นซึ่งต้องการเป็นความเป็นอิสระคำพูดน่าจะสำคัญกับเด็กในช่วงวัยรุ่นด้วยนะคะถ้าคำพูดเราที่ไม่ไปดูไม่ไปกดขี่เขาเนี่ยเขาอาจจะเรารู้สึกว่าอยู่ไม่ใช่ไปออกคำสั่งอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะบอกช่วยอันนี้ได้ไหมโอเคถ้าเขายินดีจะช่วยให้ความร่วมมือกับเราก็โอเค
4: การพูดคุยที่ลงลึกรายละเอียดแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเขาเนี่ยตอบเราเนี่ยมันจะเป็นความรู้เป็นความคิดเห็นซึ่งทำให้เราเข้าใจเขามากขึ้นอย่างตอนนี้เราก็คิดว่าโอเคเราอยากให้เขาไว้ใจเรามากที่สุดก็หวังว่ามันจะได้ผลตอนที่เขาเป็นวัยรุ่น
2: เอาละค่ะวันนี้รายการโรงเรียนพ่อแม่เวลาหมดลงแล้วนะคะดูเหมือนว่าคำตอบนะคะจะง่ายมากๆค่ะว่าคนที่รู้เรื่องราวที่สุดก็คือลูกของเราเองนะคะดังนั้นให้คุณพ่อคุณแม่ได้กลับไปทำแบบฝึกหัดในการพูดคุยกับตัวเองเป็นผู้ฟังลูกแล้วก็ได้รับคำตอบจากลูกของเราได้ในที่สุดค่ะและกลับมาพบกันใหม่นะคะในรายการโรงเรียนพ่อแม่ทางสถานีโทรทัศน์ครูค่ะสวัสดีค่ะ

สมัยแรกๆที่เข้ามาอยู่โรงเรียนแห่งนี้นะครับก็มีนักเรียนอยู่418คนตอนนั้นมีครูอยู่18คนเข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าตกใจในสภาพแวดล้อมที่มันมีอยู่อันแรกก็คือเรื่องกายภาพที่เรามองเห็นด้วยตาไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนที่มันชำรุดทรุดโทรมก็เลยตกใจอีกปัญหาหนึ่งที่โรงเรียนเจอก็คือปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งผมคิดว่าน่าจะบกพร่องเพราะว่าเห็นจากสภาพเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม่ว่าจะเป็นเด็กลักขโมยเด็กก้าวร้าวเด็กหนีเรียนอะไรต่างๆมันจะมีเยอะเมื่อเราเข้าไปดูลึกๆแล้วก็จะเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามาเรียนกับเราคือเข้าไปเรียนในเมืองไม่ได้พ่อแม่ยากจนขาดแคลนขาดแคลนไปทั้งหมดทุกอย่างทั้งขาดแคลนแล้วก็ทั้งขาดโอกาสด้วย

0: ือชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีชุมชนที่มีชื่อว่าบ้านคูเมืองและที่นี่มีโรงเรียนที่เมื่อ10ปีที่แล้วมีสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าเรียนอีกทั้งในโรงเรียนยังมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายแต่ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคูเมืองแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโรงเรียนที่น่าเรียนน่าอยู่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของทุกคนที่นี่
1: จะมาทำความเข้าใจกับเพื่อนครูบาอาจารย์กว่าจะมาจัดการในระบบสิ่งแวดล้อมบริหารจัดการอะไรต่างๆก็ใช้เวลาพอสมควรปัญหาทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องนักเรียนกับการเรียนเราต้องแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันวิธีการอันดับแรกก็คือก็ทำจากตัวเองก่อนทำเป็นตัวอย่างก่อนอันที่สองก็คือสร้างทีมงานในโรงเรียนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนงานในโรงเรียนไปได้โดยที่ไม่มีทีมนำเพราะฉะนั้นก็มองหาเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนว่ามีใครบ้างที่มีจิตอาสาที่อยากจะทำงานพวกนี้เพราะเมื่อมองเห็นบุคลากรได้บุคลากรมาก็เริ่มมาคุยกันมาวางแผนกันเรื่องเด็กนักเรียนเรื่องระบบดูแลเราทำอย่างนี้ดีไหมต่อปีนี้เราจะก่อนที่เราจะดุก่อนที่เราจะว่าเด็กเราลองเข้าไปดูที่ครอบครัวเขาดีไหมครอบครัวเขาเป็นยังไงลองเข้าไปดูที่ตัวเขาจริงๆว่าเขาเรียนไม่ได้วิชาอะไรแล้วเราก็จะช่วยเขาแล้วก็เรียกเขามาคุยนะครับอันนี้ก็คืออันดับแรกก็คือสร้างทีมตอนนั้นมีครู10กว่าคน14 15คนเราก็เริ่มมาสร้างกันมาคุยกันให้บ่อยแล้วคุยกันแต่ละปัญหาแต่ละเรื่องคือเราจะทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องเพื่อสร้างทีมแล้วค่อยดึงมาทีละคน2คนในเรื่องที่อยากจะแจ้งให้ทราบเรื่องแรกก็คือเรื่องจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนปีนี้เรามีเด็กเข้าเรียนอยู่663คนเพราะในเรื่องเดียวกันนี้ก็อยากมอบให้ทางหัวหน้าบริหารทั่วไปและก็ทีมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ช่วยคัดกรองนักเรียนที่อาจจะเกิดจากภาวะต่างๆนะครับเพื่อเราจะได้ข้อมูลตรงนั้นมาวินิจฉัยแล้วก็ตัดสินทั้งเรื่องการให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องระบบการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านรีบดำเนินการในเรื่องนี้โดยด่วนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากกติกาการคุยกันในภาพรวมในห้องประชุมเราจะต้องถือปฏิบัติร่วมกันทุกคนจะต้องยึดมั่นในกติกาแล้วก็เดินไปด้วยกันแล้วก็ดึงเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเรื่องงานประชาสัมพันธ์เรื่องมัคคุเทศก์ผมอยากจะให้พี่ต้องฝึกนักเรียนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อรับแขกเพราะว่าตอนนี้จะวันที่11นี้ก็จะมีครูมาจากมหาสารคามมาเยี่ยมโรงเรียนเราแล้วก็ให้พวกหนูมาหาคุณครูพรทิพย์แล้วก็ฝึกเรื่องมัคคุเทศก์น้อยที่เราเคยทำ
2: คือเป้าหมายของท่านนี่จะอยู่ที่นักเรียนนะคะเป็นส่วนใหญ่ในเป้าหมายคือพยายามจะสร้างโอกาสให้เด็กในชนบทเนี่ยเขาได้รับโอกาสเท่าเทียมกับเด็กในเมืองนะคะเพราะว่าระยะทางห่างจากตัวเมืองที่เขาจะไปศึกษาต่อเนี่ยโอกาสเขามันมีไม่มากนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงท่านก็เลยอยากจะให้จัดทำตรงนี้เนี่ยให้เป็นที่ที่เขาจะแสวงหาอะไรได้หลายๆอย่างที่เขาควรจะได้เหมือนกับเด็กในเมือง
3: หัวใจอยู่ด้านไหนลูกมาชี้ดูสิคะ
4: ตรงนี้ค่ะ
3: โอ้เก่งมากปรบมือเพื่อนเลยค่ะ
5: เรื่องการแก้ปัญหาเรื่องเด็กไม่อยากมาโรงเรียนเราซื้อรถมาโรงเรียนมาก็ให้ไปบริการฟรีตอนเช้าเราไปรับตอนเย็นเราก็ไปส่งตามเวลารับตามเวลาส่งตามเวลาเด็กเขาก็มีความสุขในการมาก็ทำให้เด็กอยากมาโรงเรียนหนึ่งหน้าฝนก็หน้าฝนหน้าร้อนแดดร้อนเด็กก็ไม่มีโอกาสจะเปียกฝนเด็กเขาก็มีความสุขในการมา

สมมติว่าในห้องหนึ่งมันจะมีทั้งเด็กเก่งเด็กเรียนช้าเด็กเรียนไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าโดยปกติคุณครูก็จะสอนเนื้อหาเดียวกันอย่างเดียวกันวิธีการเดียวกันทีนี้เมื่อเรามาดูว่าเด็กที่มันไม่มาเรียนเด็กที่มันหนีเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เรียนในระบบห้องเรียนไม่ได้ก็คือเรียนตามเพื่อนไม่ทันเขาก็ออกมาอยู่นอกห้องนะครับเราแก้ปัญหาก็คือว่าให้ความสำคัญในเนื้อหาสาระแตกต่างกันเด็กที่เรียนตัวหนังสือเนาะตัวหนังสือไม่ได้ไม่ได้หมายความเขาไม่เก่งแต่เขาอาจจะไม่ได้ผ่านกระบวนการรับรู้ของเขาตรงนั้นเขาอาจจะบกพร่องแต่เขาสามารถปฏิบัติงานแทนได้เราก็ให้ปฏิบัติงานแทน

0: ความจริงเราแบ่งนักเรียนเป็น3กลุ่มเมื่อแบ่งนักเรียนเป็น3กลุ่มเราก็ไม่อยากว่าห้องทับ1ทับ2ทับ3ทับ1มักจะมองว่าเป็นเด็กเก่งทับ2มักจะว่าเป็นเด็กปานกลางทับ3มักจะว่าเป็นเด็กที่เรียนไม่ทันเพื่อนอะไรพวกนี้เราไม่อยากให้เกิดความรู้สึกตรงนี้เราก็ให้ห้องจิตอาสาห้องจิตเอื้อเฟื้อห้องจิตสาธารณะเราเปลี่ยนชื่ออย่างนี้เลย
1: How are you?
2: I'm fine,
1: thank you. Today I have many cards for you. The first you don't know what is it, but I want you to see and try to read.

0: take one. Okay, now you will read it. Hair. One or two or three syllable.
1: One.
0: Yes, excellent.
2: ห้องทับหนึ่งเราจะให้เรียนแล้วก็มีการเสริมให้หนักขึ้นคุณครูจะต้องไขว่คว้าหาความรู้มาให้มากขึ้นห้องสองก็เป็นห้องเด็กกลางๆห้องนี้เราก็จะเอาเขาก็จะสนใจการเรียนไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่เราก็จะเสริมตามศักยภาพเขาก็เรียนตามปกติค่ะ
3: ซึ่งอันนี้นักเรียนก็ทราบแล้วว่าวิตามินซีนั้นจัดเป็นสารอาหารประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานหรือไม่ให้พลังงานคะ
1: ไม่ให้ค่ะ
3: วิตามินนั้นจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่ร่างกายเราต้องการหรือเปล่าร่างกายเราต้องการนะคะประโยชน์สารละลายไอโอดีนนะคะลงไปหลอดละ1หยดนะคะ
2: สำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มจิตสาธารณะเนี่ยในเราก็จะให้เรียนสามัญเหมือนกับกลุ่มอื่นนะคะแต่จะมีกลุ่มในภาคบ่ายที่เราจะให้เขาฝึกตามความสนใจของเขาเช่นว่าเขาชอบงานปูนงานไม้หรืองานก่อสร้างเราก็จะให้เขาจะแบ่งกลุ่มของเขาแล้วเราก็จะมีวิทยากรภายนอก
4: การที่เราแบ่งเด็กเป็น3กลุ่มนะครับสิ่งที่เรามองเห็นอันดับแรกก็คือว่าเด็กไม่หนีเรียนนะครับเด็กไม่หนีเรียนเพราะว่ากลุ่มที่3เขาก็ได้รับการยอมรับเขาก็มาโรงเรียนเขาก็ทำงานได้เขาก็ได้คะแนนเหมือนกันคะแนนเป็นแค่ตัวเลขที่เราตีค่าแค่นั้นเองคือมนุษย์เราเนี่ยผมมีความเชื่ออย่างเงี้ยว่ามันมีความละเอียดอ่อนในตัวในกระบวนการเรียนรู้เพราะเราไม่สามารถที่จะตัดสินคนบนกระดาษคำตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เพราะฉะนั้นการวัดมนุษย์เนี่ยต้องวัดหลายเรื่องนะครับวัดทั้งพฤติกรรมวัดทั้งการทำงานวัดทั้งเรื่องการอยู่ร่วมกันวัดทั้งความรู้อะไรพวกนี้แล้ววัดทั้งทักษะเพราะการที่เด็กเขาทำคะแนนได้เต็มไม่ได้หมายว่าเขาเป็นเก่งเขาดีเขาอะไรไม่ได้เด็กก็อันทำงานเด็กเขาช่วยเหลือเพื่อนเด็กเรานั้นน่าจะอยู่ในสังคมได
5: ้ในการแบ่งห้องเรียนตัวนี้เราไม่มีความรู้สึกว่าคนที่อยู่ห้องจิตเอื้อเฟื้อจะเก่งห้องจิตอาสาจะเก่งห้องที่อยู่จิตสาธารณะจะไม่เก่งเราไม่มีความคิดแบบนี้แล้วครับทุกคนมีความรู้ความสามารถที่เท่ากันแต่ความสามารถนั้นในแต่ละคนจะแตกต่างกันไปครับคนหนึ่งอาจจะเก่งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อังกฤษคนเราเก่งไม่เหมือนกันดังนั้นการที่เรามีห้องแบบนี้ก็ดีครับทำให้เราเรียนรู้ในความสามารถของตนเองครับ

0: การดึงชุมชนเข้ามีส่วนร่วมกับโรงเรียนวิธีง่ายที่สุดวิธีหนึ่งก็คือขอให้เราได้เข้าไปหาเขาได้ไปเล่าให้เขาฟังชาวบ้านเขามีอะไรเขาให้เราหมดอย่างเช่นผมกำลังสร้างบ้านให้นักเรียนอยู่เดี๋ยวนี้นะครับก็จะมีชาวบ้านนี่เข้ามาช่วยอย่างเช่นอาคารเรียนที่มันสุดโทรมนะครับชาวบ้านเขาก็จะมาช่วยทาสีมาช่วยเปลี่ยนหลังคาเราซื้อวัสดุมานะครับแรงงานก็ฟรีก็เข้ามาทำวัน2วันก็เสร็จเขาจะเกณฑ์กันมานะสมมติว่าหลังคาวันนี้เขาจะมา20 คนเขามาช่วยกันทำถนนอย่างนี้เหมือนกันเราก็ซื้อปูนซื้ออะไรมาซื้อปูนซื้อทรายมาชาวบ้านเขาจะมาช่วยที่เขามาทำช่วยเราก็น่าจะเป็นผลที่เขาให้ความสำคัญนะครับที่โรงเรียนก็ไม่ได้หยุดนิ่งก็พยายามทำอยู่ตลอดเขาก็อาจจะเห็นความสำคัญตรงนั้นตอนนี้ผมก็อยากจะถามลุงถามคุณน้าเนี่ยนะครับว่าเรามันใกล้จะเสร็จหรือยังก็นอกจากมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะทำการเกษตรด้วยแล้วก็เราก็จะตอนเช้ามาก็ให้ไปโรงเรียนตอนเย็นมาก็มานอนทำกิจกรรมตรงนี้ทีนี้สิ่งหนึ่งที่พวกเรามองก็คือเราไม่มองที่ตัวเงินเรามองที่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนอย่างเช่นปราชญ์ชาวบ้านอย่างเช่นผู้นำชุมชนที่เขามีความรู้ในเรื่องชุมชนที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เขามีอยู่ในตัวเขาที่เขาจะมาสอนให้นะครับพวกฟ้อนพวกรำอะไรต่างๆเราไปขอเขาก็มาเลยนะครับอย่างเช่นป.1 ป.2 ป.3 นี่ปีที่แล้วนี่เขาจะมาช่วยเราเนี่ยทุกวันวันละ1คนป.1 ถึง ป.3 มีเด็ก123 คนปรากฏว่าผู้ปกครองมาคนละ1วันมันก็ครบเกือบปีการศึกษาพอดีเขาจะมาช่วยสอนนิทานมาสอนเรื่องกิริยามารยาทมาสอนเรื่องอะไรต่างๆที่เขามีอยู่เขาคนละประมาณ 20-30 นาทีแล้วเขากลับบ้าน
1: วันนี้คุณยายก็มาช่วยสอนเล่านิทานให้พวกเด็กๆประมาณปฐมปีที่1ที่2พวกนี้น่ะเป็นนิทานในพื้นบ้านเรื่องเทวดากับอะไรนะใช่ตัดฟืนนะคุณยายเล่าจบไปแล้วนิทานเรื่องนี้นะไอนิทานเรื่องนี้นี่ชายที่ตัดฟืนเขาเป็นคนยังไง

0: เป็นดียังไงเขาเป็นคนดียังไงเทวดาเขาซื่อสัตย์ซื่อสัตย์แล้วทำไมเรารู้ว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์เทวดางมอะไรขวัญมาไม่ใช่ของเขาเอาไหม
1: ไม
0: ่เอาเด็กๆเขาก็ชอบเขาอยากให้เล่าให้ฟังตลอดเราเองก็มีความสุขที่มาเล่าให้เขาฟัง
2: ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งที่เราได้จากชุมชนนะครับก็คือการสอดส่องดูแลลูกหลานเราที่อยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นลูกของเขาเองหรือลูกหลานคนอื่นนะเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรเขาก็จะมาช่วยในการอบรมสั่งสอนให้ก็คิดว่าได้แนวทางแก้ปัญหาได้รับรู้ร่วมกันว่าในสังคมเราเนี่ยเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันแก้ปัญหา

0: ก็อยากจะทำโรงเรียนให้มันสะอาดสะอ้านและมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อยากจะให้สร้างบรรยากาศให้เหมือนบ้านหลังที่2ของนักเรียนนะครับส่วนพื้นที่ทั้งหมดเราก็ให้นักเรียนแบ่งพื้นที่ให้นักเรียนทุกตารางนิ้วให้นักเรียนกับครูเป็นคนดูแลรักษาไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้มาทำความสะอาดไม่ว่าจะดูแลเรื่องห้องน้ำห้องส้วมเด็กเขาจะทำตลอดเขาจะทำตอนเช้ามาถึงเรียนปุ๊บเขาจะทำเลยเสร็จแล้วเขาก็จะเรียนหนังสือตอนเรียนหนังสือตอนพักเที่ยงเสร็จเขาทานข้าวเสร็จเขาจะมาทำอีกครั้งหนึ่งก่อนกลับบ้านเขาก็จะดูแลอีกครั้งหนึ่งเขาจะดูอยู่3ครั้งถ้าเป็นบ้านของเขาก็ต้องช่วยกันมาจากแนวคิดตรงนั้นนะครับเพราะตรงนี้มันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นของทุกคนร่วมกันเพราะฉะนั้นบ้านของเราจะต้องทำเอง
1: พอเขารักโรงเรียนเราเหมือนกับที่เป็นบ้านของเขาเองเพราะนั้นเขาก็จะดูแลในส่วนต่างๆที่เขาได้รับมอบหมายนะคะถ้าเขาอยากจะให้สวยเขาก็จะทำยังไงเขาก็บางทีเขาก็ปรึกษากันเขาเลยรักโรงเรียนเลยทำให้เกิดว่าพอในจุดที่เขาทำแล้วก็สวยเขาก็เลยอยากมาโรงเรียนบ่อยๆอยากมาดูในความสำเร็จของเขา
0: เป้าหมายในการสร้างโรงเรียนแห่งนี้ให้เหมือนบ้านนะครับเราต้องการปลูกฝังเรื่องจิตวิญญาณของนักเรียนให้เป็นคนรักท้องถิ่นตัวเองนะครับรักบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็ถ้าเขาสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับเมื่อเขามีโอกาสผมก็อยากจะเห็นตรงนั้นเพราะวันนี้เด็กที่มาเรียนกับเราส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเมื่อโรงเรียนให้โอกาสเขาเต็มที่ผมคิดว่าสักวันหนึ่งเขาคงคิดถึงคนที่ได้โอกาสกว่าเขาเพราะโรงเรียนเคยให้เขาผมคิดว่าวันหน้าเขาคงจะให้กับเรา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้า

ในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยก็สายไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับสมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด V0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งก็จะเข้าใกล้0มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างสักแล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างสักคล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าสมมติว่า

ตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ก็เหมือนที่อาจารย์พูดไปค่ะก็คือมาดูหลักสูตรแล้วก็ดูเนื้อหาทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็อาจจะผู้สอนที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าวิชาเดียวกันก็อาจจะต้องมานั่งคุยกันก่อนร่วมกันออกแบบหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
1: สิ่งที่น่าสนใจของการชมรายการในวันนี้ก็คือว่าเขาพูดถึงประวัติศาสตร์ซึ่งเมืองวันนี้เราไปดูอาจจะไม่เห็นร่องรอยเท่าไหร่นักนะฮะการที่เราจะพาเด็กไปเชื่อมโยงกับอดีตหรือว่าเชิญไปท้องถิ่นอาจจะเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดมาสอนด้วยมาคุยด้วยเนี่ยวิธีนี้จะได้ประโยชน์ยังไงและจะเป็นไปได้ไหมฮะ
2: ผมเคยพาเด็กไปที่คือไปนอกสถานที่ครับแล้วก็ไปดูเขาทำนาเกลือ นาเกลือเขาจะมีเขาเรียกภูมิปัญญาท้องถิ่นคือปราชญ์ชาวบ้าน
1: ครับ
2: เขาก็จะมา อธิบายพาเด็กเข้าไปดูนาเกลือจริงๆเลยว่าดินหนังหมาคืออะไรเกล็ดเกลือเกสรเกลือคืออะไรพาไปดูเด็กเขาก็ได้ชิมเลยว่าไอ้เกสรเกลือนี่มันเค็มกว่าเกลือธรรมดายังไง
1: หรือว่าชิมดินหนังหมาด้วยไหมแบบฟังแล้วผมยังอยากรู้เลยว่าเป็นยังไงอยาก
2: แล้วเด็กเขาก็ตื่นเต้นนะพี่เด็กเขาตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยชื่อมันดินหนังหมาแล้วมันคืออะไรมันยังไงอะไรเงี้ยคือมันสามารถเชื่อมโยงกับวิชาเคมีได้ด้วยว
1: ิ
2: ชาวิทยาศาสตร์ได้ด้วยว่าวิธีการระเหยของสารการตกตะกอนของเกลือเป็นยังไง
1: ได้หยิบได้จับได้ความรู้จากชาวบ้านจริงๆนะฮะเด็กในกรุงอยู่กลางเมืองเลยมีโอกาสอะไรแบบนี้ไหมฮะ
0: จริงๆก็มีโอกาสนะคะก็คืออย่างก็จะเป็นสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึ่งฉะนั้นอย่างสมมติเราอาจจะไม่ต้องใช้ป่าชาวบ้านอย่างผู้ปกครองนักเรียนที่อาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็อาจจะได้ใกล้ชิดหรือว่าสัมผัสซึ่งอย่างในโรงเรียนสาธิตแบบเนี้ยลักษณะของผู้ปกครองก็อาจจะเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกหรือเป็นอะไรแบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเชิญมาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อาจจะมีการพาเด็กออกไป เรียนรู้นอกห้องได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือผู้ปกครองเขาก็ยินดีเพราะว่า เพื่อให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งศิษย์เก่าแบบเนี้ยค่ะที ่จบไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบมีอะไรให้ช่วยไหมหรืออะไรแบบเนี้ย
1: เยอะเลยใช่ไหม
0: เยอะค่ะแบบเนี้ยค่ะเด็กก็จะแบบได้เรียนรู้กับรุ่นพี่ด้วยผู้ปกครองเด็กด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเชี่ยวชาญแล้วเขาก็จะได้รู้ลึกเด็กก็จะแบบรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอันไหนถนัดอันไหน
1: เด็กตื่นเต้นไหมฮะเวลาที่ได้เจออะไรแบบนี้แปลกๆไป
2: คือเขาเจอครูคนเดิมๆทุกวันกับคนน่าเบื่อครับเบื่อเขาเจอคนอื่นๆบ้างเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกสนใจมากขึ้น
1: ครูเป็นน้ำพริกถ้วยเก่าครับก็นี่ครับเป็นการสร้างบรรยากาศหรือสิ่งใหม่ๆให้กับเด็กในการเรียนรู้ลองไปชมกันครับว่าเมื่อเด็กมาถึงสถานที่ตรงนั้นแล้วรู้ว่าโจทย์คืออะไรปฏิกิริยาของเด็กจะเป็นยังไงกันบ้างเชิญครับ
3: โอเค can we start by getting ourselves in a circle around the bucket in the middle please basically we're here next to the Baltic okay which is a contemporary art museum and we're sitting just on the edge of the Tyne okay looking around you what I want you initially to think about is what sort of math can you see around you okay with a particular reference on the bridges okay so thinking maybe about shape things like that maybe looking a bit with history as well okay just quickly jot down your whiteboards talk among yourselves quickly jot down anything you can think of that you can see that's linking to maths around you
4: The bridge, it's like with the tension.
3: Oh, the tension! Good work.
4: It's gotta be strong enough to hold like so much weight.
3: Okay, what we're gonna do now, guys, is I want you to look at what we've got in the center here. We've got a bucket of coal, okay? Which might seem a little bit random. My challenge to you is how does that link to our surroundings? Okay, so thinking about how the coal links.
5: When they're taking us along the rivers, you've got the bridges, and we need to think of ways we can get the coal underneath the bridges.
3: Yeah, like so not... starting to think about the bridges and looking at the bridges around us and the height of the ships and things, yeah? That's a really nice thought, and that's a thought I want us to take on when we go upstairs now, okay? So, let's move upstairs.
6: เราอยู่ในพื้นที่ที่น่าอัศจรรย์หอศิลป์บอลติกแล้วเราก็กำลังจะทำกิจกรรมที่มีความท้าทายนะก็คือการออกแบบแล้วก็การสร้างสะพานในแบบที่จัดให้แต่ละกลุ่มยังไงล่ะโดยใช้แรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วก็สะพานที่เธอสร้างนั้นก็สามารถใช้ข้ามแม่น้ำทายได้ซึ่งพวกเธอก็จะต้องเริ่มจากการถามคำถามซะก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อที่ว่ามันจะได้ช่วยในการแก้ปัญหาของพวกเธอได้ด้วยในตอนท้าย
7: How wide the river is, because there's no point having the bridge too short. Yeah.
8: Like the swing bridge and the green one, they don't have supports, but them are the ones that have the semicircle over the top, so maybe that supports them a bit.
9: What do you think? See how the bridges, I mean, they all look different, don't they? What do you think? What things affect how a bridge looks?
10: You need to construct a bridge which will allow a boat, this is our boat, which is carrying our coal up and down the river, and this has got to be able to fit underneath your bridge. A nominee from your group must also present for 2 minutes at the end of the building session to tell us exactly why you've chosen the design you've chosen, what the maths is behind it, and why you would persuade an investor to invest in your bridge design. So I'd like to introduce James Johnson Perkins, who is a freelance artist who works as a consultant at the Baltic and who is here able to give you consultancy advice on your bridge design.
11: So any questions about

0: 1.2 there. Yeah.
1: So what do you think you need to make it a little bit stronger when you look at all these other bridges?
0: Like maybe...
2: you need to look at yours and say what you think is going to make it stronger.
3: No one said we can't take the cardboard boxes to pieces.
4: Okay, how can we use that on a box to create something that's going like that?
5: มันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์มากกว่าที่เราคิดเอาไว้อีกนะคะเราไม่ได้คิดเรื่องมุมของสะพานที่เจมส์เตรียมไว้เขาคำนวณมันกับจำนวนกล่องที่จะใช้ทำส่วนโค้งซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดในขั้นสูงเลยล่ะค่ะดีมากเลย
0: Well, we're supposed to be building an arch, so we're using the tubes to prop up the boxes to make it lean over so it makes an arch shape. And it'll be quite high as well, so I think it's going to go through.
6: Well, if you put triangles, like a line across the top, and maybe down the middle, that gives it a lot of strength.
4: I'm really loving this, the shapes that you've made and the triangles, and it's pretty similar to the bridge down there as well. It's pretty similar. I describe this one as brilliant, and I describe this one as awesome.
2: Excellent. All right, thank you. Should we have a look at the final bridge at the bottom then?
7: Yeah, it looks interesting. Is it wide enough?
4: It looks like it's just about right.
7: Oh, it's just going to go under. Super.
8: So what we've done is, first of all, we've taken the fact that the boat needs to get under. And if you were really going to build this, we've decided that each box would represent a height of 5 meters and 2 meters across. So in total, you'd have the bridge about 35 meters high and about 32 meters wide. Then down here, just for an extra bit, we've just added legs sticking out the side for a bit more interest and further stability.
5: สิ่งสุดท้ายที่จะให้พวกเธอทำก็คือการประเมินแต่ละสะพานที่ทำออกมาแล้ว
9: สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับที่เขาพูดถึงก็คือการเชื่อมโยงบทเรียนสู่ชีวิตจริงอย่างที่อาจารย์พูดไว้เมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ว่าเราชีวิตจริงมันเราไม่ได้เจอวิชาใดวิชาหนึ่งเข้ามาเราใช้ทุกวิชารวมกันสำคัญไงบ้างฮะการเชื่อมโยงบทเรียนสู่ชีวิตจริงแล้วจะมีหลักขั้นตอนในการไปเชื่อมโยงให้เด็กเห็นได้ยังไงบ้าง
10: จริงๆในทุกๆเรื่องนะคะถ้า ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงบทเรียนเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกสนุกสนานแล้วก็ได้เห็นคุณค่าว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะมันสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้อย่างในวิดีโอแบบนี้เขาก็จะมีการเชื่อมโยงสะพานแล้วก็ฐานหินหรืออะไรแบบนี
9: ้
10: ในชีวิตจริงเนี่ยใช้ในการขนส่งทำโน่นทำนี่อะไรแบบนี้ฉะนั้นทุกบทเรียนเลยถ้าเรามีการเชื่อมโยงแล้วเนี่ยเด็กก็จะแบบได้รู้ว่าแบบมันสามารถที่จะเอามาใช้จริงๆเด็กก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะคะจำแบบถาวรคือไม่ใช่สักแต่จำไปสอบอะไรแบบนี้ค่ะ
11: เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนะครับ
9: ค
11: ือเวลาเราจะสอนองค์ความรู้ใหม่หรือเนื้อหาใหม่ๆให้เขาเนี่ยเราต้องพยายามเชื่อมโยงกับองค์ความรู้เดิมของเขาก็คือชีวิตจริงของเขาก่อนให้เขาสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วก่อนได้แล้วก็พอเขาได้รับสิ่งใหม่เข้ามาเขาจะไปเชื่อมต่อกับความรู้เดิมของเขาม ันก็จะต่อยอดเป็นเหมือนเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆก็จะเป็นความรู้ของเขาที่ยั่งยืน
9: ครับสองท่านมีอะไรจะแนะนำได้ไหมครับว่าการปฏิบัติจริงพาไปนอกเกี่ยวกับวิชาที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยฮะมันต้องเป็นการคิดนอกกล่อง
11: ผมว่าบางทีครูไทยเราเนี่ยเราไปยึดติดกับตัวเนื้อหามากเกินไปคือฉันต้องสอนวิชาเนื้อหาถึงตรงนี้ให้เสร็จ
9: ครับ
11: ถ้าอยากดูอย่างในวิดีโอเนี่ยคุณครูที่เขามาทัดกิจกรรมท้าทายตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้สอนอะไรเยอะเลยเนื้อหาคณิตศาสตร์นี่ไม่ได้เยอะเลยไม่ได้เป็นสมการไม่ได้ถอดรูทอะไรเลย
9: สมการง่ายมาก
11: ง่ายมากเลยคือมันเป็นเนื้อหาจริงๆถ้าพูดถึงถ้าสอนจริงๆคือ5นาทีจบ
9: ครับ
11: แต่เขาได้จัดกิจกรรมที่ใช้เวลาถึงครึ่งวัน
9: ครับคุณนิณาคิดยังไงฮะ
10: ก็จริงๆการพานักเรียนออกไปข้างนอกหรืออะไรมีการจัดกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ถ้านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาก็จะพบปัญหาเพราะเขาพบปัญหาเนี่ยเขาก็จะมันก็จะท้าทายความสามารถของเขาเขาก็จะพยายามหาคำตอบนะคะโอเคซึ่งบางทีมันอาจจะใช้เวลาในงานแบบเวลาเราจะสอนคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์แบบนี้ค่ะมันอาจจะใช้เวลานานแต่เมื่อเขาได้รับการฝึกกระบวนการหาความรู้แบบนี้บ่อยๆฝึกการแก้ปัญหาฉะนั้นพวกเนื้อหาอื่นๆที่เขาเจอเนี่ยพอเขาได้รับการฝึกแบบนี้มันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติคือต่อให้เนื้อหาเยอะโอเคเขาก็มีการฝึกการคิด

0: อย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นแบบเนื้อหาส่วนหนึ่งนักเรียนสามารถไปอ่านได้หรือค้นหาจากอินเทอร์เน็ต
1: เราอาจจะไม่ต้องสอนทั้งหมดใช
0: ่ใช่ค่ะเราอาจจะไม่ต้องสอนทั้งหมดแต่เมื่อเขาได้กระบวนการแล้วค่ะแล้วเขาได้รับการฝึกฝนบ่อยๆทักษะในการหาความรู้ทักษะการแก้ปัญหาแบบเนี้ยเด็กเขาก็จะแบบเกิดความชินหรือความชำนาญในการที่จะทำแบบเนี้ยฉะนั้นเนื้อหาเยอะก็จะไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเขาอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะเพียงแต่เราจะต้องฝึกบ่อยๆอะไรแบบเนี้ย
1: น่าคิดนะฮะเราจะสอนเนื้อหาเยอะๆจนบางครั้งต้องเหมือนต้องสอนให้จบเนื้อหาทั้งหมดนั้นหรือจะถอดเนื้อหาออกบ้างแต่จัดกิจกรรมให้เด็กจำสิ่งนั้นและนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตของเขาแบบนี้นะฮะแม่น่าสนใจทีเดียวครับนี่สุดท้ายก็คือการประเมินผลพอให้เด็กประเมินงานการทำงานของเขานี
0: ่
1: คิดว่าดีหรือไม่ดีหรือควรจะเป็นยังไง
2: ผมว่าการที่ให้เด็กเขาประเมินตัวเองเนี่ย
1: ค
2: ือเขาจะยอมรับมากกว่าที่เราไปประเมินเขา
1: คือ
2: การให้เขาประเมินกับหรือการที่ให้เพื่อนเขาประเมินเนี่ย
1: เพื่อนประเมินเพื่อนนะฮะ
2: เพื่อนประเมินเพื่อนอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าจริงใจจริ งใจกว่ากันแล้วก็ใกล้ชิดกันแล้วก
1: ็
2: รู้สึกว่าเขาจะต้องพัฒนาขึ้นด้วยตัวเอง
0: ก็คือจริงๆอ่ะการให้เด็กประเมินเนี่ยก็คือดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเน้นการประเมินตามสภาพจริง
1: คือ
0: เด็กเรียนรู้อะไรหรือทำอะไรเนี่ยเราก็ควรที่จะประเมินตามนั้นฉะนั้นการที่ให้เด็กนอกจากครูเป็นคนประเมินเด็กและเด็กก็ประเมินตัวเองบ้างแล้วก็ประเมินเพื่อนแบบนี้ค่ะเขาจะได้รู้ว่าเขามีปัญหาหรือติดขัดตรงขั้นตอนตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะเพราะบางครั้งครูเวลาครูประเมินครูก็จะมักจะประเมินผลสุดท้ายที่เวลาได้เป็น
1: เมื่อเห็นผลงานออกมาแล้วใช่ไหม
0: อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเด็กเนี่ยเขาจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแบบเขาเนี่ยมีติดขัดอะไรหรือว่าประเมินตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน
1: ครับทั้งหมดนี้คงจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการคิดนอกกล่องหรือคิดนอกกรอบในการเรียนการสอนบ้านเราครับบางอย่างเราทำกันมานานนานเกินไปก็จะเป็นความเคยชินถ้าลองมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างแล้วก็เกิดผลดีทั้งคุณครูและตัวเด็กเองก็น่าสนใจนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครูไทยหลายๆท่านนะครับขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านครับที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการของเราครับคุณครูปัญญาคุณครูนัยนานะครับขอบคุณมากครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่นะครับหรือถ้าอยากชมรายการย้อนหลังหาตอนเก่าๆมาชมตอนนี้ก็ตามนะครับเชิญได้ที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36เคยอยู่แบงค์ครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ลาพร้อมกับครูทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: แบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรือขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโทซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโทซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีดิเอเต็ดเอนโดไซโทซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่

มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะครับเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะครับเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นในน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะคะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการอัพเทคนะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มี

เข้มข้นมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ล
5: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
5: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
5: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
5: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
5: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
5: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
6: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
5: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
7: พายุงวงช้าง
8: คน
1: ข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
5: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
7: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
8: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
9: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
7: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
7: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางนู้นแน่เลย
8: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
10: ดีมากเลย
11: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจาก

0: พายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
1: เยอะเลยน
2: ักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
3: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
5: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
6: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
5: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
7: เฮ้ยน่ากลัว
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตา

0: าพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมปลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คือ

คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f แลมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมปลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมปลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมปลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอด
การแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวน

0: คะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างแสงจะมีค่าเท่ากับ N แลมด้าดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ N ลบ1ส่วน2แลมด้าดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: ตอนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
2: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
3: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
4: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
3: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
1: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
3: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
4: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
3: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
2: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
3: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
2: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
2: คุณพ่อ
5: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆ ทดรถคดรู้จักแม่กฎหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กฎนะเป็นมาตราไทยแม่กฎนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กฎกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะ
5: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
2: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
4: โกรธครับ
2: โอกาสค่ะ
3: เกษตรครับ
2: อาวุธ
4: สมบัติครับ
2: ทิศค่ะ
3: ปรากฏครับ
5: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
4: ธงชาติกับกระดาษครับ
2: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
3: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
7: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
5: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กฎในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะพ่อ
1: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กฎแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กฎอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: ครูแต่ละท่านลองทำหุ่นถุงกระดาษโดยตกแต่งตามจินตนาการได้หลากหลายซึ่งคุณครูแต่ละท่านก็ได้ตกแต่งหุ่นถุงกระดาษของตนเองด้วยสีสันที่สวยงามและมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปซึ่งสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาทำได้
1: ตอนนี้เราก็มีสวนสัตว์ย่อมๆอยู่ตรงนี้นะคะมีตัวสิงสารสัตว์มากมายไหนลองให้ดูสิคะว่ามีตัวอะไรบ้างมีโอ้อันนี้ไม่ใช่สัตว์นะคะเป็นคนชนเผ่าคนป่าหน้าตาแปลกมากเลยแล้วน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีส่วนที่มันนูนขึ้นมาด้วยนะคะมีกระต่ายนะคะน่าเอ็นดูคุณปูนะคะคุณแกะนะคะแล้วก็คุณกบกับคุณไก่ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตั้งเวลาทำหุ่นแล้วเนี่ยเราต้องตั้งชื่อด้วยเพราะว่าเขาจะได้เป็นมีชีวิตจริงขึ้นมาได้นะคนนี้ชื่อนี้ชื่อนั้นเราจินตนาการแล้วให้เด็กรับรู้ด้วยแล้วเด็กเองเนี่ยเวลาเขาทำหุ่นขึ้นมาเขาต้องทะนุถนอมมันเพราะมีชื่อมีตัวจริงแล้วนะคะก็เป็นความหลากหลายที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของเราแล้วก็ไม่ต่างกันกับเด็กท่านจะทำเนี่ยเขาจะหลากหลายกว่าเราอีกเราได้หุ่นอย่างนี้มาแล้วเราก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนำเป็นอย่างง่ายอันนี้สอนเด็กได้ดีแต่ว่ามันพูดไม่ได้แต่ว่ามันทำอะไรได้ตลกดีนะคะอย่างเช่นตัวนี้สามารถเป็นช้างนะคะไปลองดูนะคะตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นอะไรอ๋อเป็นลิงแล้วก็สามารถจะมีแขนได้แต่ว่ามัน

0: ย่างเงี้ยทำไมนิ้วลงสั้นเลยมือแยกเล็กมากเลยนะคะอันเนี้ยมีแขนก็เจาะรูออกแบบต่างๆนานาเอาลักษณะเด่นของตัวละครเนี่ยมาใช้ถ้าเผื่อว่าเราจะพูดถึงวัวนี่เด่นตรงขาวใช่ไหมคะก็มีขาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งทำง่ายแต่ว่าได้ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะอย่างนะคะ
1: ใครอยากมีผมไปไว้ที่บ้านบ้างยกมือขึ้นโอ้โหวันนี้ผมต้องขอร้องให้คุณครูนุชช่วยสอนน้องๆหน่อยได้ไหมครับได้ครูนุชจะสอนให้เลยนะคะใครอยากทำยกมือสูงๆอีกทีรอแป๊บนึงนะคะถ้างั้นเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆรู้จักกับอุปกรณ์ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างมีกระดาษสีแล้วก็มีสีแล้วก็มี
2: ก
1: าวนะคะมีกาวมีสีด้วยและที่สำคัญที่สุดและอันตรายก็คือ
2: กันไก
1: สีขาวเป็นรูปทรงวงรีนะคะแล้วก็มีกระดาษสีอีกสีหนึ่งสีเข้มขึ้นมาหน่อยเป็นวงรีสีเป็นวงรีขนาดเล็กทำสองข้างเลยนะคะทำสองข้างเลยทำเหมือนกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวแต่งตัวเสื้อก่อนก็ได้ลูกแล้วค่อยทำแขนมันก็ได้แต่งตัวเสื้อก่อนตัวเสื้อมันก่อน
2: เสื้อแบบไหน
1: หือนี่ไงกระดาษหนูใส่ไปเลยลวดลายหนูจะใส่แบบไหนหนูใส่ได้เลยทำลายเสื้อมันด้วยกระดาษสีเลยค่ะอยากได้ลายแบบไหนตัดเองเลยสีไม้เรามีทำไปเลยค่ะลุยได้เลยเราจะมีตัวอย่างให้เด็กๆเด็กๆจะประดิษฐ์เหมือนก็ได้หรืออาจจะตกแต่งอีกแบบนึงตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆก็ได้ค่ะเป็นการปลูกฝังในการดูแลรักษาของด้วยเหมือนตัวเองทำเองก็รู้สึกรักรู้สึกผูกพันรู้สึกหวงน้อง Rabbit จะมาสอนเกี่ยวกับฤดูกาลเดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดสนทนากับเจ้า Rabbit ด้วยเราออกมาคุยกันดีไหมเกี่ยวกับฤดู
3: Good afternoon. How are you? I'm fine, thank you. And how are you? I'm fine, thank you. What do you do in summer? In summer, I go to

0: ให้เด็กๆในแต่ละกลุ่มเนี่ยคิดพับหุ่นมือค่ะแล้วก็ให้เด็กลองพูดสนทนากันแล้วก็ให้มาออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนค่ะแล้วก็สังเกตแล้วเด็กๆ เขาก็ให้ความร่วมมือแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้รับความรู้มากขึ้นค่ะสื่อที่คุณครูเคยใช้อาจจะเป็นจากเสียงเพลงอาจจะเป็นสื่อจากคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆ เขาก็จะมีพัฒนาการทางด้านการฟังในด้านเดียวแต่ถ้าเรานำหุ่นมือมาใช้เนี่ยเด็กๆ เขาจะฝึกทุกอย่างทั้งกล้ามเนื้อมือทั้งความคิดทักษะการพูดการทำงานร่วมกับเพื่อนเนี่ยเขาได้ทุกอย่างเลยค่ะ
1: ทีนี้ก็มาถึงหุ่นอีกแบบหนึ่งซึ่งทำกันมากนะคะแล้วก็ง่ายนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันต้องทำแล้วเชิดได้ดีด้วยคือหุ่นถุงเท้าเนี่ยมันมีคุณสมบัติคือว่ามันเอื้อให้เป็นหน้าตาสัตว์อยู่แล้วเราต้องเอามือเราลองใส่ไปทุกครั้งเพราะว่าหุ่นเนี่ยเราต้องลองใส่ลองเชิดแล้วก็ทำไปด้วยที่เคยทำเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็ตึงตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วขยับปากได้แล้วแต่จะให้มันเห็นชัดขึ้นแล้วตกแต่งเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ติดกาวแต่ตอนติดเนี่ยต้องมีมือเราอยู่นะเพราะถ้าไม่มีมือหมายถึงว่าตอนติดกาวเนี่ยมันไม่ยืดใช่ไหมพอติดกาวไปแล้วเอามือใส่มันก็ยืดกาวก็หลุดก็ใช้ไม่ได้นะคะเป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นอย่างง่ายมีอีกแบบนึงอันนี้กระดาษอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะแล้วติดกาวตรงเนี้ยเข้าไปแล้วก็แงบๆนะอีกอย่างนึงคือกระดาษนี้อยู่ข้างในนี้เลยคือต้องทากาวบริเวณนี้ก่อนรอบๆ

0: นะคะทารอบๆนะคะแล้วค่อยๆสวมเข้าไปอย่าให้กาวติดกันกาวที่ใช้ต้องเป็นกาวประเภทติดทนนานนะคะ
1: คุณครูแต่ละท่านใช้จินตนาการในการประดิษฐ์หุ่นถุงเท้าให้ออกมาเป็นรูปร่างของสัตว์ชนิดต่างๆเพราะรูปร่างของถุงเท้ามีลักษณะยาว

0: นมาคัดเลือก
1: นัก
0: กีฬาสี
1: วันนี้ใครจะสมัครยกมือขึ้น
0: ใครจะสมัครยกมือขึ้น
1: จะเป็นนักกีฬาใช่ไหม
2: นักกีฬาหนูจะมาสมัครเป็นนักกีฬา
1: วิ่งมาเร็ววิ่งไปไหนคนไหนเอาเพื่อนๆชูเพื่อนๆที่อยู่นอกสนาม
0: เพื่อนๆที่อยู่นอกสนาม
1: ช่วยกันนับนักกีฬาหน่อยนะ
0: ช่วยกันนับนักกีฬาหน่อยนะ
1: พร้อมไหมครับ
0: พร้อมไหมครับ
3: พร้อมแล้ว
1: อ้าวอันนี้เป็นฝ่ายสีเหลืองนะเพื่อนๆนับใหม่นะนับ
3: 1 2 3 4 5
1: มีกี่คนคะตกลงทีนี้ถ้าคุณครูเพิ่มอีก1ฝ่ายเอ้าใครจะมาจับให้คุณครูดีนะใครจะมาจับเมื่อกี้นี่อ่ะมือลงก่อนเมื่อกี้นี้เรามีเลขอะไรแล้วเลขอะไรคะเลข10เลข10ไหนที่ดาทิพย์มาเขียนเลข10ให้คุณครูดูสิสีดาทิพย์เขียนลงไปที่กระดานตัวใหญ่ๆเลยนะโอ้เยี่ยมมากถูกไหมคะแสดงว่าเลข10มีเลขอะไรอยู่ด้วยกันเลข1กับเลข
3: 0
1: ถ้าคุณครูจะเพิ่มอีก1สีอ่ะเอาสีนี้เป็นสีอะไรดีนะเมื่อกี้สีขาวสีเหลืองอันนี้เป็นสี
3: เขียว
1: เรามานับดูว่าสีเขียวจะมีกี่ตัวพร้อมไหมคะเด็กๆเอาเพื่อนๆช่วยกันเริ่ม1แสดงว่ามีสีเขียวอีกกี่คนคะ5คนแล้วใครจะตอบคุณครูได้ว่าเมื่อกี้เรามีอยู่แล้ว10เราจะเพิ่มอีก5เป็นเท่าไหร
3: ่
1: วันนี้ที่ได้ใช้หุ่นมือเข้ามาเด็กๆรู้สึกจะชอบแล้วก็สนใจกับการเรียนมากขึ้นนะคะพอคุณครูได้เอาหุ่นมือมาใช้เขาจะให้ความสนใจแล้วก็สนุกสนานแล้วก็คิดว่าเขาก็คงจะเข้าใจมันรวบรวมกับในเนื้อหาได้ดีอะค่ะก็พอให้เด็กๆได้ทำแบบฝึกหัดเขาก็ทำได้ถูกเลยอะค่ะเขาทำได้ถูกต้องแล้วก็นับจำนวนได้ถูกต้องรู้ว่าค่าของตัวเลขเนี่ยมีอยู่ในหลักอะไร
4: คุณครูคงสงสัยว่าเรามีหุ่นแล้วอย่างง่ายๆเนี่ยนะคะแล้วเราจะไปเล่นยังไงแล้วจะมีเล่นที่ไหนที่โรงเรียนเนี่ยมีฉากอะไรไหมสำหรับเอาคิดว่าฉากเนี่ยมันไม่ค่อยวุ่นวายนะคะตราบใดที่เราไม่เล่นเป็นแบบเป็นโชว์แบบการแสดงแบบเป็นละครเราไม่ต้องมีฉากก็ได้เราสามารถใช้บอร์ดที่โรงเรียนแล้วติดผ้ากระดาษนะคะโต๊ะมาตะแคงมาคว่ำแล้วก็มีผ้ากระดาษตกแต่งบ้างนิดหน่อยเข้าใจว่าของอุปกรณ์เหล่านี้ที่โรงเรียนคงมีอยู่แล้วนะคะ
5: ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้มาแสดงเป็นหุ่นเชิดในเรื่องสำนวนนะคะตามแต่ว่ากลุ่มใครจะได้สำนวนอะไรเพราะฉะนั้นเพื่อนในวันนี้เขาได้สำนวนอะไรนั้นให้พวกเราได้ติดตามชมนะคะ
6: เฮ้ยเสียงอะไรแผ่นดินถล่มนะสิแผ่นดินถล่มฮะแผ่นดินถล่มเหรอ
7: ไปดูกันก่อนเถอะ
8: ฉันเราไปกันเลย
7: เนี่ยเห็นไหมเสียงมะพร้าวหล่นตั้งหากเธอมั่วแล้วใช่เหรอเดี๋ยวลองจับก่อนใช่ด้วยหน้าแตกไปเราเห็นไหมที่หลังอ่ะเธออย่าตื่นตกใจเกินกว่าเหตุนะ
5: จากเรื่องวันนี้คิดว่าได้ข้อคิดไหมคะ
9: ได
5: ้ไหมนะอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรเกินกว่าเหตุ
10: การแสดงหุ่นเชิดในสำนวนไทยให้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการกับนักเรียนค่ะแล้วก็ทำให้สำนวนไทยจำได้ง่ายค่ะมันเชิดยากค่ะแต่ว่าตอนมาดูเพื่อนเล่นหนูทำให้หนูคิดว่ามันง่ายขึ้นค่ะ
5: กิจกรรมเมื่อกี้ก็คือโยงเข้าสู่ในบทเรียนเรื่องสำนวนไทยนะคะซึ่งจะมีสุภาษิตคำพังเพยนะคะในกลุ่มของภาษาไทยนะคะในกลุ่มของสำนวนเนี่ยแล้วเราก็ให้เด็กเนี่ยลงความเห็นเราก็ใช้หุ่นเนี่ยมาแสดงเป็นหุ่นโดยให้

0: เด็กเขาสร้างบทขึ้นมานะคะสร้างบทเป็นสำนวนที่เขาเลือกขึ้นมา1สำนวนเด็กก็สนใจที่จะทำหุ่นนะคะแล้วก็ออกมาเป็นผลงานที่ดี
1: คือหุ่นเนี่ยเป็นเรื่องของการลองและอารมณ์ใจจิตใจที่รักในการทำงานนี้นะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ใหญ่และเด็กว่างั้นเถอะทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยหุ่นมันมีอีกมากมายหลายอย่างแล้วก็ทำจากสิ่งวัสดุได้หลายอย่างนะคะก็ขอฝากไว้ว่าคุณครูคงจะนำสิ่งเหล่านี้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กๆแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะ
2: เป็นสื่อการสอนที่ดีแล้วก็น่ารักและก็ไม่ยากสำหรับเด็กๆวัยนี้คือเขาสามารถทำได้มันช่วยเสริมให้เด็กๆอยากเรียนรู้เพิ่มสนุกกับการเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นเหมือนของเล่นแต่สามารถให้ความรู้ได้
0: จากสื่อหุ่นมือหุ่นถุงกระดาษอะไรพวกนี้นะคะมันจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากขึ้นแล้วหนึ่งเด็กได้สร้างสื่อเองนะคะได้รู้จักว่าทำยังไงได้ไปต่อยอดแล้วก็จะได้แสดงออกนะคะ

0: เมื่อพูดถึงการเรียนการสอนย่อมมีการจดบันทึกเนื้อหาที่เรียนลงในสมุดบันทึกซึ่งบางครั้งหากเป็นเนื้อหาที่ยาวอาจยากแก่การจดจำของนักเรียนและในปัจจุบันนี้ก็มีการคิดค้นรูปแบบการจดบันทึกอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจดจำของสมองคนเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือการเขียนแผนผังความคิดหรือที่เรียกกันว่า Mind Mappingรายการครูพบกูรูสัปดาห์นี้จึงได้เชิญท่านอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Mind Mapping อีกท่านหนึ่งของเมืองไทยมาให้คำแนะนำแก่คุณครูเพื่อให้นำความรู้เรื่องการเขียน Mind Map ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง
1: Mind Map จริงๆแล้วมันก็คือเครื่องมือในการจดบันทึกความคิดโดยใช้สมองสองซีกนะครับแต่ว่าเป็นเทคนิคใหม่ซึ่งมันเกิดขึ้นในโลกนี้มาตั้ง40ปีมันเกิดขึ้นมาจากนักจิตวิทยาชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อคุณโทนี่บูซานนะฮะคุณโทนี่เนี่ยเขาก็เรียนเก่งมาพอสมควรสมัยเป็นนักเรียนมัธยมแต่พอขึ้นมหาวิทยาลัยเขาพบว่ายิ่งจดเลคเชอร์จากอาจารย์มากๆเนี่ยคะแนนเขายิ่งน้อยลงเขาก็เริ่มตั้งข้อสงสัยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยไปสำรวจคนเก่งๆของโลกอย่างเช่นไอน์สไตน์เคนเนดีปิกัสโซเซอร์ไอแซคนิวตันเอ๊ะพวกนี้จดยังไงเขาพบว่าพวกนี้เขาจดมีเทคนิคหลายๆอย่างที่เอามารวมกันเป็น mind map เช่นใช้สีนะฮะใช้เส้นใช้ภาพหรือพวกนี้นะฮะแล้วเขาก็เลยมารู้อีกอย่างว่าไอการใช้พวกนี้มันคือการใช้สมองสองซีกเพราะนั้นก็คือว่าเป็นการเอาสมองสองซีกเนี่ยมาใช้ร่วมกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับอายุเพศและวัยของแต่ละคนนะถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยแน่นอนคงใช้ในการเรียนเช่นไปสรุปบทเรียนที่เขาเรียนมาไปทำงานเป็นกลุ่มกับงานเพื่อนๆร่วมทีมอะไรเงี้ยนะฮะเมืองไทยเนี่ยคนรู้จักแมปเนี่ยเป็นล้านๆคนนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ารู้จักไม่ค่อยถูกวิธีนักมีการเขียนแมปผิดๆกันอีกเยอะนะฮะก็อันนี้ก็เป็นภารกิจที่ใหญ่เหมือนกันต้องแก้ให้กับทั้งครูอาจารย์นักเรียนทั้งประเทศนะเพราะว่าการเขียนแมปที่ผิดกับที่ถูกเนี่ยมันผิดกันอย่างฟ้ากับดินนะฮะ
2: อยากเรียนรู้กับอาจารย์ธัญญานะคะเพราะว่าอาจารย์ธัญญาเนี่ยมีความถนัดแล้วก็ในเรื่องของไมแมปนะแล้วก็เวลาเราถามอะไรเงี้ยท่านก็สามารถเจาะลึกได้
3: อยากจะให้คุณครูธัญญานั้นช่วยอธิบายวิธีการเขียนไมแมปปิ้งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็หลักการใจความสำคัญนั้นทำอย่างไรนะครับเพื่อจ้อจะได้ต่อยอดให้กับเด็กนักเรียนในการสอนคณิตศาสตร์ซึ่งตัวเองก็ยังคิดว่ายังทำไม่ถูกต้องเท่าไหร่อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าความชัดเจนที่มากกว่านี้เพื่อนำมาปรับปรุงในงานของตัวเองเพิ่มมากขึ้นครับ
4: ก็มีความเข้าใจในระดับนึงอะค่ะแต่คิดว่าคงไม่ถึงว่ามากเพียงแค่เอามาใช้ได้ในชั้นเรียนคาดหวังว่าจะรู้การเขียนเกี่ยวกับ mind mapping ที่มันถูกต้องนะคะจะได้เอามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนแล้วก็จะได้นำไปใช้กับวิชาอื่นด้วย
5: คิดว่าการทำ mind mapping เนี่ยเหมือนกับเป็นการทำแผนผังการทำโครงสร้างที่มันจะต้องมีกรอบให้อยู่ในกรอบในเงื่อนไขก็อยากจะได้วิธีการได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind mapping ที่ถูกต้องตามหลักสากลจากอาจารย์ธัญญาค่ะ
0: อาจารย์ธัญญาเปรียบเทียบความสามารถในการจดจำของสมองคนเราระหว่างข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือกับข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
1: เริ่มเลยครับให้อ่านทุกคำนะฮะพยายามจำทุกคำให้ได้โดยไม่ต้องจดนะครับผมไม่จดนะครับเดี๋ยวบางคำหายไปไม่จดนะครับเอาละครับหยิบปากกาครับจดทุกคำที่จำได้นะครับลองนับสิครับว่าจดกี่คำครับ
6: ได้8คำค่ะ
1: ครับอาจารย์จำลองครับ
7: 6คำครับ
1: ชุดที่มา
6: คร
1: ับ
6: ได้4คำค่ะได้8ค่ะ
1: 15สูงสุดคือ8คำนะฮะเรามาต่อกันนิดนึงนะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้เราใช้เวลา16วินาทีเท่าเดิมนะฮะแต่ที่เป็นคำเนี่ยผมจะขึ้นภาพให้เราดูแล้วลองจำภาพทั้ง16ภาพโดยไม่ต้องจดเหมือนเดิมนะครับจะมี16ภาพในเวลา16วินาทีนะให้พยายามจำไม่ได้เริ่มเลยครับจำอย่างเดียวไม่ต้องจดนะครับเบอร์หนึ่งครับเป็นรูปอะไรครับ
6: แม่ลูก
1: แม่ลูก
6: พระจันทร์
1: พระจันทร์เต็มดวง
6: ครับ
1: พระ
6: จันทร์ครึ
1: ่
6: งเส
1: ี้
6: ยวข้างแรม
1: โอเคข้างแรม
6: สิบไหมคะ
1: เบอร์สิบกุหลาบนะฮะอันนี้กุหลาบดอกนี้สีอะไรครับ
6: สีแดง
1: เลยครับเราจำได้เกินครึ่งไหมฮะเกินครึ่งนะฮะ
7: คำเดียวกันเลยครับเมื่อตอนต้นเนี่ยนะจำไม่ได้เลยนะถ้าเทียบตัวหนังสือกับภาพเนี่ยนะสมองเราเนี่ยจะจำภาพได้มากกว่าช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องแมปที่ถูกต้องกับแมปที่ไม่ค่อยถูกนักนะครับคราวนี้จะเริ่มไปนี้เด็กเลยครับสิ่งที่ไม่ใช่แมปเนี่ยคืออะไรครับคือการเอาความคิดเอาข้อมูลเนี่ยไปขังไว้ในวงกลมเหมือนเราเนี่ยไม่อยากติดคุกนะฮะความคิดเราข้อมูลเราก็ไม่อยากติดคุกพอไปล้อมปั๊บหนึ่งไปขังไว้เลยก็ออกไม่ได้เราก็มาคิดต่อยอดเดี๋ยวจบแล้วแค่นี้นะฮะอันที่หนึ่งที่ผิดเยอะอันที่สองเนี่ยใช้คำยาวเกินไปหนึ่งกิ่งหนึ่งข้อความไอการที่มันยาวเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีอะไรที่จะต้องย่อยเนี่ยนะสมองมันคอมพิวเตอร์คือมันย่อยแต่0101เราไปใส่เยอะเนี่ยสมองก็ไม่ย่อยนั้นเด็กอ่านปั๊บยาวๆไม่เอาแล้วเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรนะนั้นเราย่อยเป็นคำคำเนี่ยยิ่งคำสั้นยิ่งดีนั้นการเขียนแมปเนี่ย1กิ่ง1คำเสมอเราเริ่มจากอุปกรณ์นะเวลาเขียนแมปเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้กระดาษที่ไม่มีเส้นนะฮะแล้วกระดาษเนี่ยต้องวางตามแนวนอนเสมอถามว่าทำไมแนวนอนนะฮะต้องหยิบกระดาษมาหนึ่งใบเลยครับผมหยิบกระดาษไปอาจารย์ครับเห็นไหมฮะเราคิดว่าถ้าเราวางตามแนวตั้งเนี่ยนะฮะบางครั้งต้องมองสองครั้งเห็นทั้งหน้าแนวนอนปั๊บเนี่ยสายตามันกวาดทั้งหมดไปเลยแล้วปากกาดินสอให้มีอย่างน้อย6สีเพราะว่ากิ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมัน5หรือ6กิ่งนะฮะ12สียิ่งดีครับนะฮะแล้วก็ควรจะมีปากกาเน้นสีด้วยเผื่อเราเตือนถ้าสนใจเนี่ยปากกาเน้นสีป้ายนั้นอันนี้คือเรื่องของอุปกรณ์นะฮะแกนเนี่ยคือหัวใจของสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรียนสิ่งที่อยากจำนะฮะแกนนั่นคือถ้าเป็นหนังสือเคมีเนี่ยคำว่าเคมีคือแกนนะฮะถ้าเรียนวิชาประวัติศาสตร์เราเรียนเรื่องของพระเนศวรเป็นแกนนั้นหัวใจของเรื่องคือว่าตรงกลางเรียกว่าแกนนะแกนนี้เนี่ยต้องอยู่ตรงกลางหน้าเสมอไปถึงกลางหน้าเพราะว่าสายตาเราเนี่ยเรามองเนี่ยมันจะพุ่งมาที่กลางหน้ามากกว่าที่มุมซ้ายมือที่เราเคยเขียนนะฮะนั้นกลางหน้าจุดสนใจแล้วเอาไว้ตรงกลางเลยเพราะอยากให้สมองสนใจเอาไว้ตรงกลางหน้านะและแกนเนี่ย

0: เป็นภาพได้ยิ่งดีเพราะภาพจะช่วยในการจำถ้าไม่ได้จริงสัญลักษณ์ก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงมันยากจริงหาภาพได้คำก็ได้แต่คำเนี่ยก็มีสีสันนิดหนึ่งนะฮะตัวหนังสืออาจจะตัวหนึ่งสีหนึ่งอีกตัวหนึ่งสีหนึ่งเพื่อให้มันเกิดความหลากหลายนะฮะแล้วก็แกนเนี่ยคุณมีน้อย3สีเพราะสีเดียวน่าเบื่อ2สีดีขึ้น3 4 5สีใช้สีเยอะยิ่งดีคราวนี้แกนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระดาษถ้ากระดาษขนาด A4 เนี่ยก็สักเหรียญ10บาทกระดาษใหญ่ขึ้นมาให้เหมาะสมกับขนาดกระดาษนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคืออย่าไปล้อมแก่นแกนการล้อมปั๊บเท่ากับเราขังแก่นแกนไว้แล้วคุณล้อมปั๊บเลยครับเส้นที่มาเชื่อมเนี่ยไม่เชื่อมกับแกนละเชื่อมกับวงล้อมแล้วมันก็ไม่ออกสิ่งเราคิดนะอันนี้คือเรื่องของแก่นแกนนะครับคราวนี้พอได้แก่นแกนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มคิดกว้างก่อนนะคือว่าเราดูว่าเรื่องที่เราเขียนเนี่ยเรื่องเราดูเรื่องที่ท่องเนี่ยมันมีสำคัญบ้างก็คิดมาแรกผมเรียกว่ากิ่งแก้วกิ่งแก้วคืออะไรครับคือเรื่องสำคัญหัวเรื่องสำคัญนะฮะเช่นเป็นหนังสือกิ่งแก้วคือบทต่างๆเพิ่มบทความกิ่งแก้วคือหัวข้อบทความนั้นนะฮะนี่กิ่งแก้วเนี่ยต้องให้ติดกับแก่นแกนเสมอให้เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับกิ่งไม้เนี่ยมันออกมาจากลำต้นมันก็ออกมาจากลำต้นเลยไม่ใช่ว่าห่างๆกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องกระจายรอบแก่นแกนเหมือนกับต้นไม้อ่ะกิ่งไม้มันก็กระจายรอบๆมันไม่ออกมาข้างใดข้างหนึ่งนะฮะงั้นระหว่างที่ระบายสีเนี่ยไม่ใช่ว่าระบายสีเฉยแต่ว่ามันช่วยสมองซีขวาเนี่ยทำงานนะครับและหนึ่งกิ่งเนี่ยนะคุณจะเป็นหนึ่งสีถ้าไม่ใช่หนึ่งสีคือว่ากิ่งเดียวกันก็สีเดียวกันไปแล้วหนึ่งกิ่งเหมือนกันคือว่าหนึ่งคำหนึ่งภาพหรือหนึ่งสัญลักษณ์นะครับคือให้เป็นกิ่งละคำกิ่งละภาพอยู่เสมอนะครับแล้วเส้นในกิ่งเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งกิ่งแก้วและกิ่งอินดิวเนี่ยคุณจะเป็นเส้นโค้งเรียวจะดูสวยงามเพราะว่าธรรมชาติจริงไม่มีเส้นตรงนะทำไมกิ่งแก้วมันต้องหนาเนี่ยเขาบอกมันต้องหนาเพราะว่าเหมือนกับต้นไม้เนี่ยกิ่งแรกมันต้องหนาเพื่ออะไรครับเดี๋ยวมันแตกกิ่งไปเนี่ยมันรับน้ำหนักได้เราง่ายๆว่ารากแก้วเนี่ยมันต้องหนาเพื่ออะไรครับเดี๋ยวมันแตกรากฝอยได้คล้ายกันความหนาเนี่ยสำคัญนะต่อมาก็เป็นกิ่งก้อยนะกิ่งก้อยคืออะไรกิ่งก้อยคือประเด็นรองรองของกิ่งแก้วนะอย่างเช่นถ้าเป็นหนังสือเนี่ยกิ่งแก้วคือบทและกิ่งก้อยคือหัวข้อย่อยของบทนั้นนะกิ่งก้อยเนี่ยก็ควรจะเป็นสีเดียวกับกิ่งแก้วเพื่ออะไรครับเพื่อเห็นวงชุดเดียวกันนะอย่างเช่นกิ่งก้อยเรื่องของพระเนศวรเนี่ยก็พระเนศวรทั้งกิ่งไปเลยอีกกิ่งหนึ่งในกิ่งพระนารายณ์พระนารายณ์ก็สีเดียวกันเด็กอ๋อนี่เป็นพระเนศวรพระนารายณ์หรือว่ากิ่งก้อยเรื่องอะตอมก็อะตอมทั้งกิ่งเลยถัดมาครับเส้นในกิ่งก้อยเนี่ยต้องต่อจากกิ่งแก้วเสมอนะเหมือนกับว่าให้มันโยงเชื่อมกันแล้วก็เวลาเราเขียนเนี่ยนะให้เส้นเนี่ยอยู่ใต้คำเสมอนะฮะเพราะอะไรครับเพราะสมองเราเนี่ยสนใจถึงอยู่เหนือเราขีดเส้นแล้วเอาคำข้างใต้เนี่ยสมองไม่มองข้างบนอีกนะฮะไม่ว่าเราต้องขีดเส้นใต้นะฮะต่อมาก็บอกว่าเราเขียนแมปเนี่ยนะฮะเราสื่อด้วยคำอยู่ส่วนหนึ่งนั้นคำก็เป็นส่วนสำคัญมันต้องมาว่ารูปไม่ได้นะฮะสัญลักษณ์ไม่ค่อยเป็นก็ยังเขียนแต่คำเนี่ยขอให้เป็นคำสั้นๆคำหมุนหนึ่งจริงหนึ่งคำเสมอนะอย่าพยายามเขียนเป็นวลีประโยคเพราะสมองเนี่ยไม่ได้process ข้อมูลหรือว่าจัดระบบข้อมูลเป็นคำๆยาวๆยิ่งคำสั้นยิ่งจัดง่ายเรียงลำดับง่ายคิดง่ายนะแล้วก็คำเนี่ยก็คือว่าถ้าภาษาไทยคือว่าเอาคำประเภทประเด็นหรือว่าข้อใหญ่ใจความนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เขียนตัวใหญ่ตัวนำจะดีกว่าตัวเล็กเพราะตัวเล็กมันจะคล้ายกัน A B C D เหมือนกันหมดแต่ว่าตัวใหญ่ A มันจะเห็นชัดกว่านะฮะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเด็กจดเล็กเชื่อไม่ค่อยทันจดยาวไม่ทันเพราะว่าเขาจดทั้งประโยคเลยว่าถ้าจดเป็นคำเดียวเนี่ยเขาจดน้อยลงเขาก็บรรจงเขียนได้นะฮะ
1: คุณครูทั้ง4ท่านเริ่มต้นเขียน Mind Map แผ่นแรกที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองโดยมีอาจารย์ธัญญาคอยให้คำแนะนำในเรื่องการเขียนที่ถูกต้อง
0: เริ่มคิดพยายามคิดกว้างก่อนเสมอนะมีกิ่งใหญ่ๆก่อนเสมอนะฮะแต่ถ้าเรามีคำคีย์เวิร์ดอยู่บนกิ่งนะครอบครัวมีใครบ้างมีพ่อมีแม่มีน้องมีแฟนหรือว่าไปนะเอาละครับเราได้เขียนแมปกันประมาณ10กว่านาทีแล้วนะครับลองดูแมปของตัวเองดิครับเป็นไงบ้างครับมีสีสันนะฮะน่าสนใจกว่าเขียนแบบเป็นเรียงความเยอะแยะนะครับคราวนี้ผมอยากให้จับคู่กันเลยครับลองเล่าสู่กันฟังนะใครเล่าก่อนกันเลยครับว่าเราคือใครเมื่อเราไม่รู้จักกันมาก่อน
2: ก็มีพี่น้องอยู่ทั้งหมด4คนนะครับก็คือคนแรก พี่สาวคนโตนะครับอายุ35ปีตอนนี้ทำงานเป็นซูเปอร์ไวเซอร์นะครับ
3: 5หัวข้อนะคะหัวข้อที่1เป็นชื่อหัวข้อที่2เป็นประวัติการทำงานหัวข้อที่3เป็นครอบครัว หัวข้อที่4คำว่างานแล้วก็หัวข้อที่5เป็นความ

0: อบนะคะ
1: แบ่งหัวข้อเป็นประวัติครอบครัวงานอิเล็กแล้วก็งานนะคะประวัตินี้ตอนประถมพี่เรียนอยู่พัชรินนะคะตรงบางเขน
2: อาจารย์ศรีวัฒน์เนี่ยจะเริ่มจากการอธิบายว่ามีอะไรก่อนเช่นการศึกษาครอบครัวงานเหล็กการทำงานเนี่ยนะให้เด็กเห็นภาพรวมเลยแล้วก็จะต่อได้ง่ายนะ
3: วันนี้สอนเรื่องเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะเด็กได้เรียนรู้ตอนแรกเลยก็คือเรียนรู้จากของจริงการนำวัสดุมาให้เด็กสัมผัสนักเรียนรู้สึกยังไงแล้วก็มีลักษณะยังไงแล้วเสร็จแล้วก็เอามาทำ mind map โดยให้ความรู้ของเด็กไปก่อนแล้วก็ใส่กฎของ mind map เข้าไปแล้วให้เด็กฝึกทำค่ะลักษณะการเขียนนะคะเขาจะให้นักเรียนเขียนโดยใช้ในกระดาษ A4 นะคะลักษณะการเขียนโดยใช้กระดาษ A4 นะคะแล้วก็วางนะคะหัวข้อเรื่องเราทำเรื่องอะไรคะนักเรียนวันนี้เราทำเรื่องอะไรเรียนรู้โดยเขียนหัวข้อเรื่องไว้ตรงกลางนะคะสมบัติของวัสดุอยู่ตรงกลางนะคะแล้วนักเรียนรู้ว่าวัสดุมีอะไรบ้างมีคำมีไม้มีอะไรอีกคะผ้ามีอะไรคะโลหะแก้วแต่นี้มันมีข้อแม้ในการเขียนแขนงหรือลากแก่นแก้วตรงนี้ให้นักเรียนใช้สีเดียวกันนะคะอย่างเช่นนักเรียนอยากได้ไม้สีเขียวนักเรียนก็ว่าเขียนสีเขียวหมดทั้งแผ่นนะหมดทั้งแผ่นถ้านักเรียนนะคะทำเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะผ้านักเรียนก็จะใช้กระดินสอสีแดงในการเขียนผ้าลงไปทั้งหมดรวมทั้งตัวอักษรนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนเขียนโลหะนักเรียนก็ใช้อีกสีหนึ่งนะคะครูขอแนะนำให้ใช้สีสด

0: มมุติว่าผ้านักเรียนใช้ตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนใช้ผ้าตรงนี้ผ้าสมบัติของผ้าเป็นอย่างไรนักเรียนก็บอกว่าผ้ามีลักษณะเป็นอย่างไรคะปิงเป็นยังไงคะมีคำว่านุ่มนะเขียนง่ายๆเป็นคำว่านุ่มแล้วมีอะไรอีกยืดหยุ่นได้บางคนก็บอกว่ายืดได้ก็ใช้คำว่ายืดสิ่งสำคัญของนักเรียนในการทำ mind mapping นักเรียนเขียนอะไรลงไปควรเขียนบนเส้นนะคะบนเส้นบางคนบอกครูครับผมวาดภาพได้ไหมได้ถ้ามันในกรณีถ้ามันสัญลักษณ์นั้นมันแทนด้วยผ้าได้ทำว่าผ้าเธอก็วาดภาพผ้าไป
1: นักเรียนชั้นประถมปีที่3ในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ของคุณครูอุดมลักษณ์เขียน mind map ของตัวเองอย่างตั้งใจเพื่อสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุแทนการจดบันทึกลงในสมุดพบว่าบรรยากาศในการทำงานของเด็กๆเป็นไปอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

0: อธิบายเรื่องสมบัติของวัสดุครับผมเริ่มแรกไม้นะครับแข็งและมีความทนทานคงมีความคงรูปติดไฟแล้วจะไหม้ครับผมโดนน้ำนานๆจะผุครับไม่เป็นสนิมนะครับ
1: แก้วโปร่งใสแตกง่ายผิวเรียบแข็ง
2: โลหะทนทานแข็งค่ะ
3: ผ้าค่ะอ่อนนุ่มดูดน้ำไม่ทนความร้อน
4: ก็พึงพอใจในเรื่องของการผลิตชิ้นงานของเด็กอ่ะเขาสามารถเล่าเรื่องราวได้ทุกคอนเซ็ปต์ที่ตั้งเอาไว้มีความรู้ความจำได้ดีกว่าการเขียนเป็นข้อความยาว
5: ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ Mind Mapping นอกเหนือจากการใช้สรุปเนื้อหาแล้วคือการนำมาใช้เพื่อแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาโดยอาจารย์ธัญญาได้ตั้งโจทย์ให้คุณครูทั้ง4ท่านทดลองร่วมกันแก้ปัญหาโดยการใช้ Mind Map
6: ผมอยากจะบอกว่า Map ไม่ได้ใช้แค่อธิบายเรื่องที่เราเขียนนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเช่นว่าเราสอนม.3 เนี่ยเด็กก็จะบอกว่าเอ๊ะขึ้นม.4 เนี่ยจะเรียนสายวิทย์สายศิลป์ดีมั้ยเด็กจบม.6 แล้วจะเรียนต่อวิชาอะไรอย่างเงี้ยเออเจอแน่ๆใช่ไหมฮะแมปก็ช่วยเด็กแก้ปัญหาได้นะครับ
5: อาจารย์ธัญญามอบหมายให้คุณครูช่วยกันระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนักเรียนมาโรงเรียนสายโดยการใช้ Mind Mapping
4: สำหรับหัวข้อที่อาจารย์ก็ให้มานะคะก็คือการหาสาเหตุว่าทำไมเด็กนักเรียนมาสายนะคะเราก็จะช่วยกันระดมความคิด4คนนะคะก็คือวิธีแก้กับสาเหตุนะคะสำหรับทางด้านสาเหตุนะคะเราก็จะช่วยกันระดมความคิด2คนก็คือในเรื่องของเด็กอาจจะติดภาระงานการลอกเลียนแบบการสร้างนิสัยนะคะลักษณะนิสัยแล้วก็ระยะทาง
7: วิธีแก้นะคะเรามีวิธีแก้ทั้งหมด4วิธีอันแรกเราคือสอบถามตักเตือนพบผู้ปกครองแล้วก็พบฝ่ายปกครองนะคะสอบถามนี่เราจะสอบถามถึงสาเหตุซึ่งเมื่อกี้คือฝั่งนี้นะคะส่วนปัญหาหลักๆที่เราเจอส่วนมากก็คือเด็กนอนตื่นสายนะคะนอนดึก
6: ก็เห็นว่าเวลาเราเขียนแมปเนี่ยนะฮะเขียนเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ไม่มีเวลาหลังมาดูเนี่ยเราต่อกิ่งได้หรือว่าเราโยงเชื่อมได้อย่างสาเหตุตัวนี้อาจจะโยงเส้นเลยไปโยงกับทางนู้นก็ได้ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงนะฮะแล้วก็ถ้ายังนึกไม่ออกเนี่ยหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าระยะไกลเนี่ยสำรวจที่ว่าเด็กที่มาสายเนี่ยไกลจริงไหมก็แตกกิ่งได้อีกอันนี้ทำให้เราสามารถจะไปแตกประเด็นหรือว่ามีเป็นแผนในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นได้จากสิ่งที่เราเขียนมานะ
7: เมื่อคาบที่แล้วนะคะเรามาเรียนกันเรื่องทวีปยุโรปเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะเดี๋ยวลองทำ mind mapping เกี่ยวกับเนื้อหาทวีปยุโรปกันเนื้อเรื่องเกี่ยวกับทวีปยุโรปต้องอยู่ตรงกลางขนาดที่จะทำให้น่าสนใจไม่ควรจะมีขนาดเล็กกว่าเหรียญ10บาทนะคะมีหัวข้อเรื่องเป็นกิ่งแยกออกมาให้ติดกับแกนใช้สีบอกความแตกต่างอันนี้สรุปให้ฟังนะคะส่วนคำที่ใช้ไม่ควรจะเป็นคำที่มีความยาวเกินความจำเป็นคำทุกคำต้องอยู่บนเส้นคำมันจะได้ไม่ตะแคงอ่านยากน่าจะมีสัญลักษณ์ใช้ร่วมกับตัวหนังสือที่เขียนด้วย
5: คุณครูศรีวรรณมอบหมายให้นักเรียนสรุปเนื้อหาในวิชาภูมิศาสตร์จากที่ได้เรียนในคาบที่แล้วให้ออกมาในรูปแบบของ Mind Map พบว่าเด็กๆมีความเข้าใจในหลักการของ Mind Mapping เป็นอย่างดี
4: ก็ให้นักเรียนสรุปทวีปยุโรปนะคะว่าที่เรียนมาเนี่ยแต่ละหัวข้อเนี่ยเฉพาะทวีปนี้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสรุปแล้วของยุโรปเกี่ยวกับเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างส่วนใหญ่นักเรียนก็เข้าใจว่าจะต้องแบ่งยุโรปออกเป็นที่ตั้งนะเพื่อเวลาอ่านศึกษาจะได้ศึกษาหัวข้อนี้ก็จะได้รู้เรื่องที่ตั้งไปเลยไม่ต้องมาอ่านหนังสือกวาดทั้งเล่มเพื่อจะหายุโรปแล้วก็มาสรุปว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหนแต่เมื่อเวลาทำ mind map ที่อาจารย์ธัญญาสอนเนี่ยก็คือใช้สีในการแบ่งหัวข้อแล้วก็มีการแตกรายละเอียดเป็นกิ่งก้อยเล็กๆเข้าใจง่ายกว่าลองเอาแบบ mind map ที่อาจารย์ธัญญาสอนเนี่ยมาลองใช้กับวิชาของตัวเองไม่ต้องถึงกับสรุปตอนจบของแต่ละบทเรียนขณะที่เรียนไปก็ทำไปด้วยก็ได้เพื่อนักเรียนจะได้ค่อยๆเก็บ mind map ของตัวเองมาจนอ่านสรุปในตอนหลังซึ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้เด็กสนใจในคาบเรียนทุกคาบแล้วก็เป็นการทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นค่ะ
8: ก็พอมันได้แตกความคิดแบบอิสระนะครับมันมีก้านไปทำให้เราแตกได้เยอะไปนู่นไปนี่ไม่ใช่เอาแต่นั่งจดนั่งจดอย่างนี้ครับ
9: สมุดก็มันอาจจะได้ หลายอย่างแล้วก็มีความจุมากกว่าแต่ Mind Map นะครับออกมาแผ่นเดียวแต่อธิบายความหมายได้หลายอย่างความคิดในแมปตรงกลางหรือว่าส่วนที่เป็นการออกแบบอันนี้ก็คือความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะ
6: อาจารย์มีคำถามอะไรค้างคาใจไหมครับ
10: เนื่องจากว่าตัวผมเองนี่สอนคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์ทีนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเวลาจะใช้งานตรงนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเริ่มยังไงทำยังไงดี
6: ครับ
10: สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของผม
6: สำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะมันก็มีอยู่สองภาคภาคทฤษฎีและทฤษฎีเนี่ยอาจจะใช้ว่าอาจารย์สอนเรื่องแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ mind map ในการสรุปให้นักเรียนแล้วไปเติมสีชุดที่สองของคณิตศาสตร์ก็ต้องแก้โจทย์นะการแก้โจทย์เนี่ยนะแมปช่วยให้เด็กเนี่ยวิเคราะห์อย่างเช่นได้หัวข้อมาโจทย์เนี้ยให้เด็กถามกิ่งแรกคือว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างเพื่อให้รู้ว่าโจทย์ให้อะไรมานะฮะอันที่สองว่าโจทย์ถามอะไรและอันที่สามเนี่ยคือกิ่งว่าเรามีเครื่องมือในการแก้กี่เครื่องมือ
11: คุณครูจะลองให้นักเรียนเนี่ยใช้ mind mapping นะครับในการแก้โจทย์ปัญหาของเรานะครับในการแก้โจทย์ปัญหานั้นเดี๋ยวครูจะมีแผ่นกระดาษให้นักเรียนช่วยกันทำ
5: หลังจากที่ได้สอนหลักการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องจนนักเรียนเข้าใจไปแล้วคุณครูจำลองก็ได้สอนให้นักเรียนรู้จักการนำ Mind Map มาใช้เพื่อการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ซึ่งได้แก่สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ให้มาประโยคสัญลักษณ์และวิธีการหาคำตอบของโจทย์นั้นๆโดยมอบหมายการทำงานของนักเรียนเป็นงานกลุ่ม
11: การแก้โจทย์ปัญหาที่สอนไปนั้นก็ยังมีวิธีการที่บอกเด็กอาจจะยังไม่ได้รูปแบบที่ดีสักเท่าไหร่พอได้ mind mapping เข้ามาปุ๊บนี่ก็คิดว่าเด็กจะมีประเด็นสำคัญหลักแล้วก็ประเด็นสำคัญรองแล้วก็ประเด็นสำคัญย่อยออกไปได้อีกซึ่งตรงนั้นจะเป็นการต่อยอดพัฒนาความคิดของเด็กด้วย
3: โจทย์ข้าวหอมมะลิ 67,500 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงละ15กิโลกรัมจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร 1. โจทย์ปัญหาจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร 2. โจทย์ให้หาอะไรข้าวหอมมะลิ 67,500 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงละ15กิโลกรัมขายราคาถุงละ85บาท3. หาคำตอบโดยวิธีใดวิธีหารและวิธีคูณโจทย์ถามอะไรโรงเรียนแต่ละแห่งจะได้รับกี่เล่มโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างโรงพิมพ์จัดทำทักษะคณิตศาสตร์ 48,000 เล่มประโยคสัญลักษณ์55คูณ 28,920 หาร30เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม
11: เด็กก็รู้สึกว่ามีความสนุกสนานในการเรียนจากที่เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็มีความเครียดไปกับการเรียนคณิตศาสตร์เพราะว่า1เด็กได้คิดอย่างเดียวได้เขียนอย่างเดียวขีดเขียนอย่างเดียวไม่มีศิลปะเข้ามาช่วยในการช่วยเหลือเพื่อทำให้นักเรียนผ่อนคลายจากในขณะที่คิดไปแล้วอาจจะคิดไม่ได้อาจจะผ่อนคลายไปโดยการใช้การวาดรูปแล้วก็การระบายสีเข้าไปเสริมมือที่ก็ทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมากขึ้น
12: มันให้เข้าใจมากขึ้นนะคะว่าวิธีทำแบบนี้นะแล้วก็เขียนอย่างนี้เขียนให้มันดีๆแล้วก็จะได้ไม่สับสนนะคะ
13: เขียนได้หลากหลายวิธีเป็นหยักก็ได้เป็นตัวอักษรก็ได้เป็นภาพก็ได้ค่ะ
14: มันสดใสดีฮะมันทำให้เราได้มีจินตนาการนะมีประโยชน์หลายด้านครับเช่นการวางแผนครับความคิดสร้างสรรค์ศิลปะครับจะช่วยให้เราพัฒนาความคิดได้มากขึ้นครับ
5: คุณครูชุติมาสอนเนื้อหาเรื่องน้ำในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จากนั้นก็ให้นักเรียนทุกคนสรุปเนื้อหาบทเรียนเรื่องน้ำให้ออกมาเป็น mind map ของตัวเอง
15: ครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับในเนื้อหาของเรื่องอะไรคะเราจะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำนะคะว่าน้ำเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงต่อสิ่งมีชีวิตบ้างนะคะได้เรียนได้ทราบแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของความสำคัญ สมบัติของน้ำหรือในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำนั่นเองสำหรับวิชาจากในเนื้อหาที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของน้ำนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนลองสรุปลงไปในให้นักเรียนทำ mind map ของตัวเองนะคะหลังจากที่ได้ไปพบอาจารย์ธัญญาผลอนันต์นะคะทำให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind map ที่ถูกต้องซึ่งมันสามารถนำกลับมาพัฒนาในการเรียนการสอนแล้วก็ให้สามารถให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind map ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นค่ะ

0: ำหรับเรื่องน้ำของผมครับก็มีอย่างสมบัติของน้ำเราก็จะเกี่ยวกับตัวทำละลายครับสถานะบอกจุดเดือดประโยชน์ก็จะมีด้านอุตสาหกรรมครับด้านเกษตรด้านการประมง
1: หัวข้อก็คือจะเป็นน้ำนะคะแล้วก็แยกออกไปเป็น3สาขาใหญ่ๆก็คือมีทั้งแหล่งน้ำความสำคัญของน้ำผลกระทบที่มาจากน้ำแล้วก็ประโยชน์ของน้ำนะคะ
2: เป็นเรื่องน้ำค่ะแกนกลางคือน้ำพุแล้วก็จะมีกิ่งแก้วแล้วก็แยกเป็นกิ่งก้อยอันแรกนะคะคือประโยชน์แล้วก็จะตามด้วยการอนุรักษ์แล้วก็ภัยทางน้ำ
3: ในเรื่องของการทำไมแมปเนี่ยส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยเราจะให้เขาอ่านแล้วก็จะให้เขาจดโน้ตย่อหรือการขีดเส้นเน้นคำนะคะพอหลังจากการที่ให้เขาทำเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น
2: เราสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่เราเขียนนะคะลงไปในนี้แล้วเราก็จะได้ใช้จินตนาการลงไปกับ Mind Map ของเราด้วย
1: ทำให้เราได้จดจำได้ง่ายขึ้นในการเรียนหนังสือแล้วก็ทำให้เราสามารถวางแผนอาชีพของตัวเองในอนาคตหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องการวางแผนได้ค่ะ
4: ถ้าอย่างบางเรื่องจะเป็นเนื้อหาที่เยอะเกินไปเราก็กลับไปอ่านใหม่แล้วเรานำมาเขียนใหม่ด้วยความเข้าใจของเราเองอะค่ะ
5: ใช้ในการอ่านหนังสือค่ะการสอบเอ็นทรานซ์สอบโอเน็ตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการจดเลคเชอร์ในห้องเรียนได้ด้วยค่ะ
0: การจดบันทึกมันจะเป็นหลายหน้ามากกว่าแต่มันอันนี้มันเป็นการที่เรารวมหลายๆหน้าไว้ในหน้าเดียวมันทำให้หน้าอ่านแล้วมันทำให้เข้าใจมากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์

0: ร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนนะเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือ d เนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ r เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะ

ครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลูกออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a 1 a 2 a 3ไปจนถึง a n เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ s n นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ a n จะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a 2บวก a 4เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a 3ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a 2 a 4 a 3นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a 1คูณ r บวก a 1คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a 3เนี่ยก็จะกลายเป็นa 1คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a 1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r 2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a 1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a 1คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a 1ตัดกับ a 1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ 5r และพี่นะครับก็จะย้าย 5r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลังแปดมันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลังสองนั่นเองครับผลต่างกำลังสองนะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลังสองนะครับลบหลังกำลังสองนะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่

ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลังสองได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลังสองคูณอยู่กับ1บวก r กำลังสองครับส่วนด้วย1ลบ r กำลังสองนะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลังสี่บวก1บวก r กำลังสองนะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลังสี่เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลังสองเป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

สวัสดีครับเรื่องของภาษาต่างประเทศนะครับในปัจจุบันเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากครับในการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นในเชิงของสังคมหรือว่าเชิงเศรษฐกิจก็ตามในบ้านเรานะฮะก็มีการเรียนการสอนในเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือบางโรงเรียนนะฮะก็มีการสอนทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนหรือว่าภาษาฝรั่งเศสครับความสำคัญของภาษาต่างๆนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงตระหนักกันดีอยู่แล้วแต่เนื่องจากภาษาต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ภาษาราชการหรือว่าภาษาหลักของเราเพราะฉะนั้นการจะเข้าใจหรือว่าใช้งานได้อย่างเป็นประจำเนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกฝนครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสดีเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ฝึกภาษาทั้งแบบที่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปที่หน้าเว็บแล้วเจอกับเมนูภาษาอังกฤษต่างๆมากมายซึ่งเราต้องเข้าใจถึงจะคลิกให้ถูกหรือว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราต้องแชทกับคนไทยบ้างหรือว่าคนต่างชาติบ้างตรงนั้นก็จะเป็นการฝึกภาษาไปในตัวเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่เชนเทคของเราก็อยากจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับภาษานี่แหละครับโดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษครับทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเปิดไปหน้าเว็บไซต์ของคนไทยแห่งไหนอย่างน้อยๆเราก็ต้องเห็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้กันเป็นสามัญทั่วไปโดยเฉพาะในส่วนเมนูควบคุมต่างๆเรียกว่ากลายเป็นมาตรฐานไปแล้วก็ว่าได้ครับตอนนี้ผมขออนุญาตพาไปรู้จักกับบริการที่ชื่อว่า Google Translate กันก่อนเลยครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บ translate.google.co.th เรียบร้อยแล้วจะเห็นส่วนใช้งานทางด้านซ้ายมือที่ให้เราเลือกแปลภาษาจากภาษา1ไปเป็นอีกภาษา1ได้ลองคลิกดูตรงเมนู

ความต้นฉบับเอาไว้ในช่องด้านล่างเมนูที่เตรียมเอาไว้ให้คำแปลก็จะปรากฏขึ้นทางด้านขวามือครับถ้าไม่เห็นก็สามารถกดปุ่มแปลเพื่อสั่งงานได้เช่นกันหรือบางครั้งถ้าเราไปเจอหน้าเว็บต่างประเทศแต่ไม่ทราบว่าภาษาดังกล่าวเป็นภาษาอะไรก็เลยตั้งค่าไม่ถูกอันนี้ไม่เป็นไรครับแค่ copy มาวางในช่องนี้ให้ได้แล้วตรงเมนูจากภาษาให้เลือกเป็นตรวจหาภาษาเท่านี้นะครับ Google ก็จะตรวจสอบให้โดยอัตโนมัติว่าภาษาต้นฉบับนั้นเป็นภาษาอะไรมาถึงตรงนี้นะฮะผมอยากให้ลองใช้งานกันดูหลายๆรูปแบบครับแล้วจะเห็นความน่ามหัศจรรย์ของเทคโนโลยีในยุคนี้ที่เราสามารถแปลภาษาได้มากกว่า50ภาษาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทครับขณะเดียวกันผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ทุกประโยคที่ Google สามารถแปลภาษาได้อย่างถูกต้องอย่างเช่นผมลองพิมพ์ประโยคภาษาอังกฤษว่า Would you like to see my stamp collection คำแปลที่ออกมาก็คือคุณต้องการที่จะเห็นการเก็บสแตมป์อย่างไรหรือถ้าผมตัดเครื่องหมายคำถามออกไปจากประโยคก็จะได้คำแปลว่าคุณต้องการที่จะเห็นสแตมป์คอลเลกชันของฉันซึ่งทั้งสองประโยคต้องบอกว่าความหมายภาษาไทยที่ได้ผิดเพี้ยนไปพอสมควรทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับถ้าเป็นการแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งการที่เราเว้นวรรคในข้อความภาษาไทยก็จะทำให้ Google เข้าใจไปว่าเป็นการขึ้นประโยคใหม่เวลาแปลข้อความออกมาเป็นภาษาอังกฤษก็จะทำให้ได้ข้อความที่ผิดเพี้ยนไปเหมือนกันครับความผิดเพี้ยนตรงนี้เนี่ยฮะที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ครับการเรียนรู้จากความผิดพลาดผมคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆหลายคนให้ความสนใจครับลองให้พวกเขาหาจุดที่ผิดพลาดดูตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์รวมไปถึงนะฮะยังเป็นการบอกให้เด็กๆเหล่านั้นได้ทราบไปในตัวด้วยว่าบริการเครื่องมือออนไลน์ในการแปลภาษาเหล่านี้เนี่ยมีความบกพร่องและก็ไม่ควรที่จะนำไปใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการครับจริงๆก็เหมือนกับกรณีของสารานุกรมออนไลน์วิกิพีเดียนั่นแหละครับที่เดี๋ยวนี้มีคนอ้างอิงข้อมูลจากวิกิพีเดียมากมายเหลือเกินทั้งที่จริงๆแล้วข้อมูลหลายอย่างในนั้นไม่ได้มีความน่าเชื่อถือทั้งหมดครับเพราะเป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ใครๆก็เข้าไปเขียนหรือแก้ไขได้นั่นเองครับส่วนกรณีของ Google Translate เนื่องมาจากความซับซ้อนของภาษาและการแปลกลับไปกลับมาโดยอิงภาษาอังกฤษเป็นหลักของ Googleทำให้เกิดความผิดเพี้ยนขึ้นได้เสมอก็อย่างที่ผมว่าไว้ครับพอมีจุดบกพร่องก็น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้คุณครูได้ช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้อย่างเช่นถ้าแปลประโยคว่า I have to go now จะได้คำแปลว่าผมต้องไปตอนนี้ซึ่งแม้จะเข้าใจแต่ก็ฟังดูขัดๆครับถ้าเราเอาเมาส์ไปวางไว้ที่คำแปลจะเห็นไฮไลท์สีเหลืองปรากฏขึ้นลองวางไว้ที่คำว่าตอนนี้จะมีตัวเลือกใหม่แสดงขึ้นมาครับอย่างเช่นขณะนี้เดี๋ยวนี้แล้วหรือในขณะนี้ซึ่งเราสามารถเลือกคำแปลที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้นั่นเองอย่างกรณีนี้นะครับผมเลือกคำว่าแล้วก็จะได้ประโยคว่าผมต้องไปแล้วซึ่งฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าครับหรือถ้าไม่มีคำที่เหมาะสมเราสามารถพิมพ์คำที่ต้องการลงไปในช่องที่เตรียมเอาไว้ให้แล้วกดปุ่มใช้เพื่อใช้คำดังกล่าวในประโยคได้ครับการเลือกคำที่เหมาะสมตรงนี้นอกจากจะช่วยให้ได้ประโยคที่มีความหมายถูกต้องที่สุดแล้วยังเป็นการช่วย Google พัฒนาระบบแปลภาษาไปในตัวด้วยครับเพราะการแปลของ Google นั้นอิงตามสถิติในการใช้งานดังนั้นถ้ามีผู้ใช้เลือกความหมายใดความหมายหนึ่งในปริมาณที่มีในน่าสนใจครั้งต่อๆไป Google ก็จะดึงคำแปลดังกล่าวขึ้นมาแสดงโดยอัตโนมัตินั่นเองครับเช่นเดียวกับการแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษครับเราก็มีโอกาสในการเลือกคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำที่มีความหมายคล้ายกันเข้ามาแทนที่คำต่างๆที่อยู่ในประโยคได้ครับลักษณะการทำงานก็เหมือนกันครับโดยวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้คำศัพท์อื่นๆไปในตัวแบบมีคุณครูคอยแนะนำว่า

ว่าคำใดมีความเหมาะสมมากกว่ากันและแต่ละคำนั้นควรใช้ในโอกาสใดบ้างอีกหนึ่งตัวอย่างที่แนะนำก็คือสมมุติว่าเราแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วเพื่อให้เด็กนักเรียนเห็นข้อแตกต่างลองเอาคำแปลภาษาไทยที่ว่าไปแปลย้อนกลับเป็นภาษาอังกฤษอีกทีครับซึ่งหลายครั้งจะเห็นว่าพอแปลย้อนกลับไปเป็นภาษาอังกฤษกลับกลายเป็นว่าเราได้ประโยคต้นทางที่ไม่เหมือนเดิมก็เป็นความผิดพลาดอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถนำมาอธิบายให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจครับต้องยอมรับครับว่าการทำงานโดยรวมของ Google Translate นั้นเป็นไปอย่างน่าประทับใจครับถ้าเป็นการแปลเพื่อความเข้าใจหรือว่าต้องการได้ไอเดียบางอย่างอันนี้เนี่ยถือว่ามีประโยชน์ครับแต่ว่าถ้าเป็นการแปลที่ต้องการความถูกต้องทางหลักไวยากรณ์หรือว่าตามหลักภาษาต้องยอมรับนะครับว่า Google Translate ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับอีกคุณสมบัติหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบนะครับก็คือเวลาเราใช้งาน Google นั้นเมื่อพิมพ์คำค้นหาเป็นต่างประเทศเข้าไปเราสามารถสั่งให้ Google แปลหน้าผลลัพธ์ต่างๆทั้งหมดได้ด้วยครับลองเข้าไปที่ google.com แล้วพิมพ์คำสืบค้นตัวอย่างเข้าไปว่า Japan Earthquake เราจะเห็นผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ต่างชาติที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราอยากให้ Google ช่วยแปลเนื้อหาดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆทั้งหมดก็แค่คลิกที่เมนูหน้าภาษาต่างประเทศที่ผ่านการแปลซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือในหัวข้อเว็บเพียงแค่นี้หน้าแสดงผลลัพธ์ก็จะถูกแปลเป็นภาษาไทยให้ทั้งหมดครับและเมื่อคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาเชื่อไหมครับว่าหน้าเว็บนั้นๆก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ด้วยโดยอัตโนมัติเลยครับหรือจากหน้า Google Translate แทนที่เราจะใส่ประโยคข้อความเข้าไปให้ลองพิมพ์เป็นที่อยู่ของเว็บเข้าไปแทนครับก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันคือเป็นการแปลหน้าเว็บเป็นภาษาปลายทางที่เรากำหนดบางคนอาจเคยสังเกตเห็นว่าเวลาค้นหาข้อความผ่าน Google นั้นในหน้าแสดงผลลัพธ์ก็จะมีคำสั่งแปลหน้านี้ปรากฏให้เราเลือกด้วยครับซึ่งเมื่อเราคลิกเลือกก็จะเป็นการนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าGoogle Translate ในรูปแบบแปลหน้าเอกสารบนเว็บเช่นกันครับก็เรียกว่ามีทางเลือกให้ใช้ได้ในการแปลหลายแนวทางครับแต่อย่าลืมนะครับว่าความผิดพลาดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็มีบางอย่างนั้นไม่สามารถแปลออกมาได้อย่างเช่นข้อความที่เป็นลักษณะของรูปภาพครับในหน้าเว็บนั้นตัวหนังสือที่เราเห็นบางครั้งอาจเป็นไฟล์รูปภาพคือเป็นการพิมพ์ตัวหนังสือบนไฟล์รูปภาพไม่ใช่เป็นข้อความในลักษณะตัวหนังสือจริงๆทำให้ Google ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อความดังกล่าวได้เช่นเดียวกันกับตัวหนังสือหรือข้อความบางส่วนที่ถูกแสดงด้วยเทคนิคเฉพาะทางด้านโปรแกรมมิ่งก็ไม่สามารถแปลออกมาได้เช่นกันครับส่วนเมื่อมีการแปลหน้าเว็บออกมาแล้วและอยากจะกลับไปดูต้นฉบับก็ไม่อยากครับสังเกตมุมบนทางด้านขวามือจะเห็นปุ่มให้เราเลือกว่าอยากจะดูหน้าเว็บต้นฉบับหรือคำแปลก็เลือกใช้งานได้ตามต้องการครับสำหรับการหาความหมายของคำศัพท์แบบรวดเร็วผ่าน Google นั้นยังมีอีกวิธีหนึ่งที่น่าใช้ครับคือให้พิมพ์ Translate แล้วตามด้วยคำหรือข้อความที่เราต้องการจะแปลใส่เอาไว้ในเครื่องหมายคำพูดจากนั้นตามด้วยคำว่า in แล้วก็ตามด้วยชื่อภาษาที่เราต้องการครับอย่างเช่น translate การศึกษา in English ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคำว่า education ซึ่งแปลว่าการศึกษานั่นเองครับเรียกว่าเป็นวิธีการใช้พจนานุกรมออนไลน์ผ่าน Google Translate แบบรวดเร็วจาก google.com ครับและถ้าใครนะฮะที่มีเอกสารภาษาต่างประเทศที่อยู่ในรูปของไฟล์คอมพิวเตอร์อันนี้สามารถแปลได้ง่ายมากครับโดยใช้บริการที่มีชื่อว่า Google Docs ครับก่อนอื่นเลยก็ให้ไปที่ docs.google.com ครับแล้วเข้าใช้งานระบบด้วยบัญชีของ Google ซึ่งถ้าใครยังไม่มีก็สามารถสมัครสมาชิกได้ทันทีครับจากนั้น
เมื่อเข้ามาสู่บริการ Google Docs ให้เราเลือกเมนู Upload แล้วตามด้วย Files เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการครับเอกสารที่ถูกอัปโหลดขึ้นมาถูกแสดงรายการเอาไว้ในส่วนของ Documents ซึ่งเราสามารถคลิกเลือกเอกสารที่ต้องการแปลได้เลยครับเมื่อเห็นหน้าเอกสารแล้วให้ไปที่เมนู Tools แล้วคลิกที่ Translate จากนั้นก็เลือกภาษาที่ต้องการในช่อง Translate Into แล้วก็คลิกปุ่ม OK Google ก็จะจัดการแปลเอกสารให้ทั้งฉบับแบบที่เห็นนี่แหละครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดนั้นจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งใส่ประโยคทีละประโยคด้วยตัวเองครับเมื่อต้องการนำไปใช้งานก็ให้ไปที่เมนู File แล้วเลือก Download As จะเห็นว่ามีชนิดของไฟล์เอกสารให้เลือกหลายแบบครับทั้งแบบ PDF Word HTML หรือ Text อันนี้ก็เลือกกันตามความสะดวกในการใช้งานเอกสารที่ถูกแปลดังกล่าวก็จะถูกดาวน์โหลดมาที่คอมพิวเตอร์ของเราในทันทีครับเอาล่ะท้ายสุดสำหรับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคเคล็ดลับในการตรวจสอบไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆมาฝากกันครับซึ่งก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลฮะอยู่ในโปรแกรมที่มีชื่อว่า Microsoft Word ที่หลายๆคนใช้งานกันทุกวันนั่นเองครับผมเชื่อว่าคุณครูหลายท่านในปัจจุบันใช้ Microsoft Word ในการพิมพ์เอกสารต่างๆโดยเฉพาะข้อสอบครับ Microsoft Word สามารถช่วยตรวจสอบคำสะกดและไวยากรณ์ให้โดยอัตโนมัติซึ่งหากมีการสะกดคำไม่ถูกต้องเราจะเห็นขีดหยักๆสีแดงปรากฏขึ้นใต้คำศัพท์ซึ่งเราสามารถคลิกขวาที่คำดังกล่าวเพื่อเลือกคำที่ถูกต้องได้หรือถ้าเป็นคำที่มักพิมพ์ผิดอยู่แล้ว Microsoft Word อาจแก้ไขให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเช่นเดียวกับเรื่องไวยากรณ์ที่หากมีการใช้อย่างไม่เหมาะสมก็จะมีขีดหยักๆสีเขียวปรากฏขึ้นในประโยคนั้นๆตรงนี้เนี่ยให้เราคลิกขวาที่ข้อความดังกล่าวแล้วก็เลือกเปลี่ยนให้ถูกต้องได้เช่นกัน

ผมเชื่อนะครับว่าคุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นปกติแล้วเนี่ยก็มีการใช้คำศัพท์แล้วก็หลักไวยากรณ์กันอย่างถูกต้องอยู่แล้วครับแต่ก็อาจจะมีบางครั้งนะฮะที่พิมพ์ผิดโดยที่ไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นการใช้งาน Microsoft Word เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเรื่องคำศัพท์แล้วก็หลักไวยากรณ์ถือว่ามีประโยชน์มากครับและถ้าใครใช้ Microsoft Word 2010ถ้าเลือกไปที่แถบหัวข้อ Reviewในเมนูด้านบนก็จะเห็นตัวเลือกที่เขียนว่า Translate ให้ลองคลิกดูครับแล้วเราจะเห็นเมนูย่อย Mini Translator ซึ่งจะเป็นการเปิดใช้พจนานุกรมฉบับย่อโดยเราสามารถตั้งค่าภาษาได้ด้วยการเลือก Choose Translation Language กำหนดภาษาที่ต้องการคำแปลได้ในส่วน Translate to ให้ลองตั้งเป็นภาษาไทยดูครับจากนั้นนะครับทุกครั้งที่เราเปิดใช้งาน Mini Translator เวลาเราเอาเมาส์วางไว้บนคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็จะเห็นกรอบข้อความจางปรากฏขึ้นเหนือคำดังกล่าวให้เราเลื่อนเมาส์วางเอาไว้บนกรอบเพื่อแสดงให้ชัดเจนเราก็จะเห็นคำแปลทันทีแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าบริการตัวนี้จำเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดครับเพราะคำแปลจะถูกดึงจากระบบออนไลน์ของ Microsoft ระหว่างการใช้งานนั่นเองครับเอาละครับมาถึงเรื่องของการสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ Google Translate การเข้าไปใช้บริการ Google Translate นั้นเราสามารถเข้าไปได้ที่ translate.google.co.th ซึ่งตรงนี้เนี่ยGoogle รองรับการแปลภาษามากกว่า50ภาษาเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีนะครับการแปลภาษาของ Google นั้นอาจจะไม่สมบูรณ์แบบสักทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเรียงคำหรือจัดวางประโยคต่างๆทำให้บางครั้งคำแปลที่ได้อาจจะอ่านไม่รู้เรื่องเข้าใจได้ยากหรือผิดหลักไวยากรณ์เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคุณครูสามารถช่วยแนะนำเด็กนักเรียนให้ค้นหาคำผิดค้นหาหลักไวยากรณ์ที่ผิดแล้วให้ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ผมชอบมากใน Google Translate ก็คือการอ่านหรือว่าการฟังครับตรงนี้จะทำให้เราได้ยินคำอ่านจากเจ้าของภาษาก็ถือว่าเป็นการฝึกการอ่านออกเสียงไปในตัวได้พร้อมๆกันขณะเดียวกันในช่องคำแปลนั้นคำหรือว่าข้อความต่างๆเราสามารถใช้เมาส์วางเอาไว้ซึ่งจะแสดงขึ้นมาเป็นไฮไลท์สีเหลืองเพื่อให้เราเลือกคำหรือข้อความที่ใช้ในการทดแทนคำที่ถูกใช้ในการแปลตัวนั้นได้ครับส่วนใครที่อยากจะได้พจนานุกรมฉบับที่สามารถค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเปิดโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมเราสามารถจัดการได้ผ่าน google.com ครับโดยให้เราพิมพ์ translate แล้วตามด้วยข้อความคำศัพท์ที่เราต้องการค้นหาใส่เอาไว้ในเครื่องหมายคำพูดจากนั้นตามด้วยคำว่า in และตามด้วยชื่อภาษาครับอย่างเช่น translateการศึกษา in English เราก็จะได้คำแปลออกมาเป็นคำว่า education เป็นต้นครับหากใครมีเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศอย่างเช่นอยู่ในไฟล์ PDF หรือในไฟล์ Microsoft Word เราสามารถส่งเอกสารดังกล่าวขึ้นไปให้ Google จัดการแปลให้โดยอัตโนมัติได้ครับโดยผ่านทางบริการ docs.google.com อย่างที่เราได้อธิบายเอาไว้ครับและทิ้งท้ายไว้อีกนิดครับสำหรับใครที่ใช้ Microsoft Word 2010มีเครื่องมือ Mini Translator ซึ่งเป็นพจนานุกรมฉบับย่อที่ช่วยให้เราสามารถแปลภาษาได้โดยอัตโนมัติโดยการวางเมาส์เอาไว้บนข้อความครับตรงนี้เนี่ยใช้งานไม่ยากครับเราสามารถกำหนดภาษาที่ต้องการคำแปลได้ในส่วน Translate To ซึ่งอยู่ภายใต้เมนู Review นั่นเองครับขอฝากเอาไว้นะครับสำหรับการประยุกต์ใช้ทั้ง Google Translate แล้วก็ Microsoft Word ให้เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็การเตรียมเอกสารของคุณครูครับ
ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือเรื่องของการแปลภาษาแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายครับซึ่งที่จริงต้องบอกนะครับอุบานเนี่ยมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการแปลภาษาหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือว่าของต่างประเทศก็ตามเอาไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมมาแล้วมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้ไปชมคุณครูท่านหนึ่งครับที่ได้นำเอา Google Translate ไปใช้งานได้อย่างน่าสนใจไปพบกับคุณครูท่านนี้กันเลยครับ

0: ผมชื่อธัญเทพนราประสิทธิ์นะครับเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับอยู่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะครับโรงเรียนมัธยมประชานิเวศครับผมที่ผ่านมาเนี่ยมีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเตรียมการสอนอย่างเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เราต้องทราบความหมายหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประโยคเป็นคำศัพท์ต่างๆเนี่ย Google Translate ก็สามารถที่จะนำมาช่วยในการค้นคว้าหรือหาความหมายของคำต่างๆไม่ว่าจะเป็นประโยคหรือข้อความหรือคำนั้นๆนะครับได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น
1: Hi Mike I heard all about you John says you love to play guitar แปลว่าอะไร stand up Jen
2: ไงไหมฉันได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคุณมาจอห์นบอกว่าคุณชอบเล่นกีตาร
1: ์ Thank you very goodเอาไม้ตอบว่าไง Yes I do Billy Nice to meet you แปลว่าอะไร
3: ผมก็เช่นการยินดีที่รู้จัก

0: ผมมาเช่นกันบิลลี่ยินดีที
1: ่ได้รู้จัก
0: ยินดีที่ได้รู้จักโอเค thank you คำว่า nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเป็นสำนวนใช่ไหมครับแต่บางคนถ้าหากไม่รู้ meet แปลว่าอะไรแปลว่าพบใช่ไหมแปลว่ารู้จักป่ะแปลได้หลายอย่างรู้ได้ไงแปลได้หลายอย่างลองใช้นะครับเทคนิคเราหาคำศัพท์เราไม่รู้คำศัพท์เราเปิดเลยครับเห็นไหมเมื่อกี้แปลว่าที่เราว่ายินดีที่ได้รู้จัก nice to meet you ยินดีที่ได้พบก็ได้ไหมได้นะครับดูตัวนี้นะคำว่า meet มีความหมายว่าอะไรบ้างแปลว่ารู้จักไหมไม่ใช่เห็นไหมมันแปลว่าพบใช่ไหมครับเมื่อกี้เราแปลกันว่าแปลว่ารู้จักแปลว่ารู้จักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันในสำนวนอ่ะมันใช้ได้ทั้งสองอย่างมันอยู่ที่หลักหรือบริบทของเนื้อความอย่างเมื่อกี้เนี่ยและถ้ากรณีที่เรารู้จักกันมาก่อนแล้วนะครับเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ยินดีที่ได้พบกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักกันนะครับบางครั้งเนี่ยเราได้เนื้อหาหรือเตรียมข้อมูลเตรียมงานมาเนี่ยมาใช้ Google Translate เนี่ยเป็นการเช็คความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะไปสอนนักเรียนแล้วก็นำตัวนี้เนี่ยนะครับมาฝึกออกเสียงให้ชัดเจนพอออกเสียงชัดเนี่ยเราไปพูดกับนักเรียนได้อย่างถูกต้องนักเรียนก็จะได้เข้าใจแล้วก็สามารถพูดอย่างถูกต้องแล้วก็นักเรียนเองก็สามารถที่จะนำโปรแกรมนี้นะครับไปใช้ในการฝึกออกเสียงได้ด้วยGoogle Translate มีข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับตัวนี้นะเรียนอ่านไม่ออกใช่ไหม ใช่ไหมตัวนี้ไหมใช่ไหมครับออกเสียงยังไงตัวนี้นะครับมันมีปุ่มที่ให้เราฟังเสียง
2: Glad
0: All together
2: Glad
0: เห็นไหมเอามาใช้เลยครับตรงนี้เราได้ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาโดยผ่านโปรแกรมตัวนี้ได้เป็นประโยชน์นะครับเราทราบความหมายด้วยเห็นไหมครับอ้าวลองดูซิถ้าเราใช้ถ้ากรณีที่เราใช้ Google Translate แปลเขาจะแปลว่ายังไงเป็นไงเรายินดีที่ในที่สุดจะสามารถตอบสนองคุณ เป็นไงครับก็วางเป็นไงแปลปุ๊บได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้ตรงความหมายเราต้องการไหมอาหารเย็นจะพร้อมประมาณ20นาทีทีนี้ทำไงตัวไหนที่น่าจะแก้ไขตอบสนองคำว่า meet แปลว่าตอบสนองเมื่อกี้ meet แปลว่าอะไรนะพบอันนี้มันตอบสนองแล้วทำไงดีเราดูถ้ามีแท็บสีเหลืองๆแสดงว่ามันมีความหมายอื่นนอกจากนี้ลองดูนะมีอะไรบ้างเอาไหนดีพบนะครับเรายินดีที่ในที่สุดจะสามารถพบคุณอาหารเย็นจะพร้อมในประมาณ20นาทีโอเคไหมโอเคป่ะโอเคที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนนำงานหรือข้อมูลหรือพารากราฟต่างๆที่ครูให้นักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยไปค้นคว้าไปแปลมาอย่างเช่นให้ข่าวหนึ่งเรื่องให้นักเรียนไปแปลความหมายแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยนักเรียนเนี่ยใช้ Google Translate เลยถึงป้อนเข้าไปปุ๊บแล้วก็แปลออกมาส่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอามาดูเนี่ยความหมายมันไม่ได้ตรงกับความหมายที่เราต้องการที่จะให้เด็กได้ค้นคว้าเลยความหมายไม่ตรงกับคอนเซปต์หรือเจตนาในเรื่องในข่าวนั้น
4: ๆ Google Translate มีคำอ่านด้วยมีเสียงด้วยถ้ากดไปก็จะได้ยินเสียงเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่า Google Translate ก็มีข้อเสียค่ะบางครั้งเรายกประโยคไปก๊อปไปทั้งประโยคเลยเพื่อจะแปลบางครั้งก็แปลออกมาแบบได้ใจความที่ไม่ดีนักค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกค่ะเลือกว่าคำนี้ควรใช้ยังไงอะไรอย่างนี
5: ้ก็ใช้มาตั้งแต่แรกๆแล้วค่ะเพราะว่ามันจะแปลได้50ภาษาก็เจนก็ฟังเพลงเกาหลีบ้างเพลงต่างประเทศบ้างก็จะใช้ Google Translate นี้เพื่อในการแปลค่ะ
6: ชอบตรงที่เปลี่ยนแปลงความหมายครับแล้วพิมพ์ใส่เข้าไปแทนความหมายเดิมเพื่อจะให้คนอื่นที่มาใช้ต่อได้รู้ความหมายที่ถูกครับผม
7: Google Translate นะเป็นวิธีที่สะดวกมากวิธีหนึ่งเพราะว่าเด็กวัยรุ่นทุกคนก็ต้องเล่นอินเทอร์เน็ตทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพวกหนูเนี่ยการบ้านก็เยอะ Google Translate เนี่ยเป็นวิธีง่ายอย่างเช่นหนูชอบร้องเพลงหนูก็จะก๊อปบางประโยคในเพลงเนี่ยใส่ Google Translate เพื่อที่จะได้รู้ความหมายของเพลงนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นง่าย

0: มันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าบางประโยคมันยังแปลไม่ค่อยดีอะค่ะแปลไม่สละสลวยอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเอาบางคำมากล่าวเองค่ะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราในการค้นคว้าในการหาข้อมูลช่วยอะไรหลายๆอย่างแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเลือกวิธีที่จะต้องไม่ใช้เพราะ Google Translate ก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของเรา
2: สำหรับใครนะฮะที่มีคำแนะนำติชมหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดอย่าลืมติดต่อเข้ามาได้ที่รายการ Teach and Tech ของเราครับแล้วก็เช่นเคยฝากเอาไว้ด้วยถ้าไปพบเจอคุณครูท่านไหนที่มีเทคนิคการสอนมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจฝากแนะนำเข้ามาครับที่เว็บไซต์ thaiteachers.tv แล้วเราจะตามไปถ่ายทอดเรื่องราวของคุณครูท่านนั้นให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันต่อไปวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับเนื้อหาของรายการวันนี้อาจทำให้เพื่อนครูหลายท่านแปลกใจก็ได้ครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8แต่จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ทักษะต่างๆมากมายครับนั่นก็คือการทำละครเวทีและในโอกาสดีครับวันที่2ถึง19มิถุนายนมีการจัดละครซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของละครเวทีเรื่อง Macbeth ครับที่เป็นการเฉลิมฉลอง40ปีของภาควิชาการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นการเปิดศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันทุมโกมลเปิดโรงละครแห่งนี้ล่ะครับ Macbeth นั้นเป็นละครที่มีชื่อเสียงของเชกสเปียร์ครับเป็นโศกนาฏกรรมและการแสดงครั้งนี้ก็รวบรวมเอาครูหรือนักแสดงผู้มีประสบการณ์บุคลากรในวงการละครเวทีมากมายมารวมตัวกันครับวันนี้เราถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้การทำละครในโรงเรียนผ่าน Macbeth ครับโดยวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญและครู2ท่านครับที่จะคุยกันเรื่องนี้ครับท่านแรกครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ประวิตรมหาสารินันท์ครับท่านที่2ครับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยครับคุณครูมยุรีวงทองคำครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ประวิตรสอนวิชาการละครนี่สอนวิชาอะไรบ้างครับ
1: ผมสอนการจัดแสดงละครเวทีนะครับการวิจารณ์ละครเวทีวรรณกรรมการละครแล้วก็ระเบียบวิธีวิจัยศิลปะการละครครับ
0: ส่วนครูมยุรีสอนอยู่ที่สามเสนสอนมัธยมนะฮะ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วิชาภาษาเพื่อการละครค่ะ
0: อ๋อเหรอฮะครูเอาละครมาให้เด็กทำอย่างจริงจังนี่สักกี่ปีแล้วครับ
2: ประมาณ10ปีแล้วค่ะ
0: 10ปีนะฮะ
2: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็มาเรียนปริญญาโท
2: ค่ะคณะอักษรศาสตร์ศิลปะการละคร
0: ครับคือตั้งใจจะเอาวิชาไปสอนให้จริงจังมากขึ้นอย่างนั้น
2: ใช่เนื่องจากว่าเราอยู่ในวงการละคร
0: ที
2: ่วงละครมัธยมก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะไปพัฒนาเด็กไปจัดให้เป็นระบบให้ได้อะไรแปลกๆใหม่ๆไปใช้กับเด็กค่ะ
0: แสดงว่ามีประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กมากมาย
2: มีมากค่ะ
0: ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้จะพาไปที่ประเทศอังกฤษครับไปดูคณะละคร RSC ครับ Royal Shakespeare Company ที่ทำละครของ Shakespeare น่าจะมากที่สุดในโลกใช่ไหมฮะอาจารย์ประวิตร
1: ครับผม
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นครับลองดูครับว่ากว่าจะละครเวที1เรื่องเขาต้องทำอย่างไรมีฝ่ายไหนอะไรบ้างแล้วทำไมละครเชกสเปียร์ซึ่งถือว่าเป็นละครที่อมตะแต่ยังคงได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ลองไปชมกันครับ

0: กปีคณะ Royal Shakespeare Company มีผู้มาชมละครกว่า1ล้านคนผู้ชมจะได้เปิดประสบการณ์สู่โลกใหม่โลกแห่งละครเวทีแต่โลกนั้นสร้างขึ้นมาอย่างไรเรามาดูเบื้องหลังละคร3เรื่อง Much Ado About Nothing The Tempest และ Measure for Measure เพื่อดูว่าทีมงานทำอะไรกันบ้างจึงทำให้ภาพที่ออกแบบมีชีวิตทอมไพเปอร์เป็นผู้ออกแบบเรื่อง Measure for Measure เขาได้แรงบันดาลใจมาจากไหน
1: เราต้องทำตัวเป็นนักสะสมครับเก็บภาพและแนวคิดมาได้จากทุกที่ผมมักจะวาดภาพร่างเล็กๆเก็บเอาไว้ให้เห็นว่าภาพหน้าจอมาเป็นยังไงบ้างถ้าเปิดประตูจะได้แสงแบบไหนแล้วจึงสร้างแบบจำลองอัตราส่วนคือ1ต่อ25ขึ้นมาครับ
2: แบบจำลองนั้นสำคัญมากจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะแสดงให้เห็นภาพทุกอย่างที่อยู่ในใจของผู้ออกแบบมันไม่ได้แสดงว่าต้องทำยังไงต้องผลิตยังไงต้องใช้เทคนิคอะไรภาพจึงจะเกิดขึ้นได้จริงแต่มันทำให้เห็นภาพชัดเจนมากนั่นเป็นสิ่งที่ถือว่าสำคัญ
0: หลังจากทำงานมาหลายเดือนทอมและผู้กำกับก็พอใจกับแบบจำลองฉากเรื่อง Measure for Measure ขั้นตอนต่อไปทอมต้องนำเสนอแบบนี้ให้กับฝ่ายผลิตซึ่งมีหน้าที่สร้างมันขึ้นมา
1: จุดเริ่มต้นของละครเรื่องนี้ก็คือจินตนาการย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับอาจจะเป็นสักแห่งบนคาบสมุทรบอลคาน
0: การนำเสนอแบบจำลองเป็นโอกาสแรกให้ทีมงานฝ่ายผลิตทั้งฝ่ายสีอุปกรณ์ประกอบฉากและผู้สร้างฉากได้ถามทอมเรื่องการนำมาสร้างจริง
1: เขาจะถามคำถามเช่นคุณอยากจะใช้วัสดุแบบไหนใช้สีเคลือบแบบไหนไม่ใช่ว่าเราออกแบบเสร็จแล้วส่งต่อไปให้คุณทำในทันทีนะครับอาจจะใช้เชือกยาวเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับคุณครับคุณจะต้องบอกเราว่าคนไปยืนบนบันไดได้กี่คนจึงปลอดภัยมันรับน้ำหนักได้เท่าไหร่กันครับผมคิดว่าส่วนของด้านล่างน่าจะรับได้หลายคนทีเดียวครับเพราะว่าคนจะอยู่ตรงนั้นกันมากส่วนบนน่าจะรองรับได้5ถึง6คนเท่านั้นครับแบบจำลองจะเป็นแนวทางแรกเริ่มให้กับคนทำครับเขาจะดูแล้วก็บอกว่าสีน่าจะออกมาเป็นแบบนี้แต่แบบจำลองคือ1ต่อ25และจากขนาดจริงนั้นก็มันจะแตกต่างกันมากครับเมื่อทราบเป็นขนาดเท่าของจริงขึ้นมาเราอาจจะเห็นว่าอย่างนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนหรือว่าแก้กันตรงนี้กระบวนการการออกแบบจึงดำเนินต่อไป
0: คณะนี้เป็นคณะละครที่มีนักแสดงประจำผลัดกันแสดงละครเรื่องต่างๆในแต่ละฤดูกาลฉากจะต้องเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วหลายครั้งต่อสัปดาห์ฉากจึงต้องแข็งแรงเช่นต้นแอปเปิลที่ทำออกแบบให้เป็นส่วนประกอบหลักในเรื่อง Much Ado About Nothing
2: พอเขาได้ยินเพื่อนที่อยู่นอกเวทีเริ่มเข้ามาใกล้เขาคงต้องหาที่ซ่อนต้นไม้เหมาะ
1: ๆต้นไม้ในเรื่องนี้เป็นต้นแอปเปิลขนาดเท่าของจริงนะครับสร้างที่โรงผลิตอุปกรณ์ประกอบฉากที่ซอลลอนดอนมันจะสูง6เมตรครับภาพที่ต้องการก็คือมันต้องแทรกขึ้นมาจากพื้นไม้และกำลังแผ่กิ่งก้านสาขาจนชนเพดานจนดูราวกับว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่อันจำกัดผมออกแบบโดยคำนึงว่าต้นไม้จะต้องขนาดใหญ่เท่าไหร่ฮะและต้องใช้ทำอะไรแล้วมันจะสร้างได้ยังไงด้วยนะครับ
2: เราทำแม่พิมพ์ซิลิโคนจากต้นไม้จริงที่อยู่ในสวนของเราครับเราลอไฟเบอร์กลาสจากแม่พิมพ์นั้นทำเป็นเปลือกนอกแล้วก็นำมาติดที่ลำต้นเพื่อจะสร้างพื้นผิวให้เหมือนเปลือกไม้จริงใช้กาวสร้างลายนูนและเติมตามช่องว่างและทาสี
1: เมื่อเราให้ใครสร้างอะไรก็ตามครับเราต้องให้เขามีส่วนร่วมด้วยครับให้เขารู้สึกว่าเขากำลังทำให้มันเกิดขึ้นและภูมิใจในงานของตน
3: Well something to extend that and then push some more flexible rods into the ends of those
1: ตอนที่อเล็กซ์เจนนิ่งมาดูนี่เขาบอกว่าจะใช้ส่วนไหนของต้นไม้บ้างนะครับเราออกแบบร่องและรอยบากซ่อนไว้ที่ลำต้นเพื่อจะเขาสามารถที่จะปีนขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับในละครที่เขาเล่น
0: อ
2: ก่อนที่เขาจะเริ่มสร้างผมต้องส่งแบบจำลองไปให้นักแสดงดูที่คลับแฮมในแบบจำลองเราได้รื้อต้นไม้ออกให้เหลือแต่ตอเพื่อกันไม่ให้ต้นไม้พังนั่นเองนะครับแล้วก็จะใส่ส่วนบนของต้นไม้ไว้ในกล่องหนึ่งเมื่อแบบจำลองไปถึงแคลปแฮมกล่องที่ใส่ส่วนบนของต้นไม้หายไปแต่พอผู้กำกับภาพเห็นก็พูดว่าพอมีตอไม้แล้วมันดูดีมากๆเราอยากจะได้ตอไม้ในองค์สองแล้วก็ใช้ทั้งต้นในองค์แรกนั่นคือที่มาของมันนะครับจากนี้มีเพดานครับและกำแพง2ด้านที่ไม่มีประตูขนาดใหญ่การเอาต้นไม้ออกไปหลังจบองค์แรกจึงเป็นปัญหาอย่างมาก
1: เราต้องเปิดฉากออกครับแล้วก็ย้ายส่วนบนของต้นไม้ผ่านช่องแคบๆและเอาไปเก็บในพื้นที่ที่เก็บของครับ
2: ต้นไม้ดูปลอดภัยดีนะครับผมต้องแกว่งไปมานิดหน่อยแต่ก็ดูเหมือนต้นไม้มากเลยนะ
0: คนพูดถึงเรื่อง Measure for Measure นี้กันอย่างล้นหลามจะเปิดแสดงนาน2ปีทั้งในสแตรทฟอร์ดนิวคาสเซิลพรีมัธและลอนดอนและมีผู้ชมกว่า 150,000 คน
4: ดูแบบนี้แล้วอยากให้อาจารย์ประวิตรพูดถึงเชกสเปียร์หน่อยฮะแล้วก็ Royal Shakespeare Company ว่าสำคัญยังไง
5: ครับผมคือสาเหตุที่ละครของเชกสเปียร์เป็นละครที่มีผู้นำมาแปลเป็นภาษาต่างๆมากที่สุดในโลกแล้วก็เขาบอกว่าในทุกๆวันจะมีละครของเชกสเปียร์เล่นอยู่สักที่หนึ่งในโลก
4: โอ้แล้ว
5: ครับตลอดเวลา300-400ปีที่ผ่านมานะครับซึ่ง อย่างหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นเพราะว่าความงดงามของภาษานะครับแล้วก็เนื้อหาสาระของเรื่องตัวละครที่มีความเป็นสากลจะสังเกตว่าในช่วงหลังๆเนี่ยแม้แต่ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเองนะครับก็มีการนำละครเชกสเปียร์มาดัดแปลงเป็นเรื่องราวสมัยใหม่เป็นเรื่องราวของวัยรุ่น
4: คือ
5: ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าละครเชกสเปียร์ยากนี่คือเรื่องภาษาแต่ถ้าเราก้าวข้ามกำแพงเรื่องภาษาไปได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องมันสนุกแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้มีความยากหรือว่าสลับซับซ้อนมากนะครับเท่ากับละครยุคต่าง
4: ๆครับเมื่อกี้เราดูตัวอย่างนะคร
5: ับ
4: มันเยอะมากเลยองค์ประกอบเยอะหลายฝ่ายแล้วก็คนก็ต้องใช้จำนวนมากทำละครเวทีเรื่องนึงนี่ถ้าถามอาจารย์ประวิตรอะไรสำคัญที่สุดต้องมีฝ่ายไหนยังไงอันนี้บอกได
5: ้คืออย่างน้อยที่สุดนะครับคือละครเวทีเนี่ยต้องมีบทละครนะต้องมีเรื่องนะต้องมีการแสดงนะการแสดงด้วยนักแสดงนะแล้วก็ต้องมีผู้ชมนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าละครเวทีจะต้องจัดแสดงขึ้นในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่จำเป็นต้องในโรงละครนะฮะอาจจะเป็นลานกลางแจ้งก็ได้นะเป็นสนามหญ้าก็ได้นะฮะเป็นสวนสาธารณะก็ได้นอกจากนักแสดงแล้วนะฮะก็คงต้องมีผู้กำกับ ใช่ไหมครับเมื่อมีผู้กำกับก็มีผู้กำกับเวทีนะฮะแล้วก็ถ้ามีการออกแบบฉากนะก็ต้องมีผู้ออกแบบฉากนะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของละครประเภทต่างๆ
4: หรือตัวอย่างที่เราดูที่อังกฤษก็จะเป็นคล้ายๆกับที่อาจารย์ประวิตรบอกแต่ถ้าในโรงเรียนนะครับทำไมครูถึงเอาละครเวทีไปอยู่ในโรงเรียนแล้วโอ้โหการทำละครเวทีมันใช้เยอะมากเด็กก็ยังต้องเรียนหนังสือยังไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยมันดูเป็นความยุ่งยากในตอนต้นหรือเปล
6: ่
4: า
6: ค่ะตอนต้นยุ่งยากว่าในการที่เราจะวางแผนก่อนว่าจะทำอย่างไรและละครเวทีที่โรงเรียนก็เหมือนกับยกกระบวนการของครูประวิตรมาทำก็คือแบบเหมือนย่อส่วนแต่หมายความว่ามีทุกฝ่าย
4: เหมือนกันเลย
6: เป็นกระบวนการทำละครจะมีเป็นโปรดักชันใหญ
4: ่
6: อย่างหนึ่งครั้งอย่างน้อยมีเด็กที่เข้ามาร่วมทีมงานอย่างต่ำร้อยคนก็คือแบบเด็กสนใจมาก
4: เป็นตามความสมัครใจ
6: ตามสมัครใจมีชุมนุมรองรับอยู่แล้วก็เด็กจะสนใจในชุมนุมเด็กอาจจะมีแค่50คนเขาจะชวนเพื่อนมาแต่สิ่งที่เพิ่มก็เหมือนทุกอย่างแต่ว่าเราจะมีฝ่ายอาร์ตไดออกแบบออกแบบโปสเตอร์หาระดมทุน
4: บ
6: างระดมทุนด้วยแล้วก็มีฝ่ายอาหารสวัสดิการคือทุกอย่างเป็นกระบวนการการทำงานที่ให้เด็กๆได้ทำงานอย่างมีความสุข
4: ในตอนเริ่มต้นในครูตั้งใจที่จะให้เด็กเรียนรู้อะไรหรือว่าเป็นความสนใจความอยากที่ครูอยากจะทำด้วยเป็นความถนัดของคุณครูมยุรีด้วยหรือเปล่าหรือว่าเห็นว่าละครเวทีทำให้เด็กได้เรียนรู้อะไรถึงได้ทำขึ้นมา
6: สิ่งที่สำคัญก็คือว่าละครเวทีมันสร้างเด็กฮะเหมือนที่เด็กจะใช้คำพูดว่า ละครสร้างคนคนสร้างละครก็คือการละครนี้เป็นการสร้างเด็กให้เป็นผู้ใหญ่
4: ค
6: ือเด็กส่วนมากแม้แต่บางคนเนี่ยไม่เคยล้างจานอยู่บ้านไม่เคยทำอะไรไปถึงพอคุณพ่อคุณแม่เห็นล้างจานคุมไฟมีไฟอะไร
4: ตกใจไหม
6: ต้องเดินมาขอบคุณขอบคุณอาจารย์มากค่ะเพราะที่บ้านลูกไม่เคยล้างจานเลย
4: โอ้โหเป็นคุณหนูที่บ้านเลย
6: ใช่ค่ะ
4: พอมาละครเวทีทำละครเวที
6: ทุกอย่างถูพื้นกวาดพื้นระบบการจัดการอะไรทุกอย่างเขาทำกันเองเป็นการสอนเด็กโดยที่ไม่ต้องมานั่งเรียนในห้องใช่ไหมฮะเด็กเรียนรู้ด้วยจริงปฏิบัติจริงแล้วเขาก็ภูมิใจ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน

0: ลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูมทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
2: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
1: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
2: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลอย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้าไก่ตกใจมาก
3: ช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
2: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
3: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
1: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
2: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
1: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
2: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
4: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
1: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
2: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
1: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
2: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
1: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
2: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
1: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
2: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
1: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5

แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในปัจจุบันเด็กหลายๆคนมองว่าการแต่งกาพย์กลอนเป็นเรื่องที่โบราณน่าเบื่อจนทำให้ขาดความสนใจในการเรียนในสัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูจะพาคุณครูทุกท่านมาพบกับเทคนิคการแต่งกาพย์กลอนอย่างสร้างสรรค์และสนุกสนานโดยปราชญ์กวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย
1: ์สนใจกาพย์กลอนมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อสอนให้ท่องกลอนท่องโครงต้องกลอนมาตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนนะก็ท่องได้จำได้พ่อเขียนไว้บนฝาผนังชี้เราก็ท่องได้เลยโดยที่อ่านไม่ออกพอท่องได้แล้วทีนี้พ่อก็สอนให้เขียนฉะนั้นพ่อเป็นครูคนแรกท่านพูนรักหนังสือแต่ที่บ้านก็มีหนังสือเยอะพออ่านออกเขียนได้เนี่ยถึงได้เข้าโรงเรียนพอเข้าเรียนมันแต่ก่อนเขามีท่องบทอักขยานแมวเอ๋ยแมวเหมียวเด็กเอ๋ยเด็กน้อยอะไรเนี่ยเราก็ท่องสบายเลยเพราะเราชอบอยู่แล้วไอ้นิสัยรักกาพย์กลอนเนี่ยมันเริ่มมาแต่ครอบครัวเริ่มมาแต่ครอบครัวพอโรงเรียนเสริมเขาอีกมันก็เลยชอบรักพอเราโตขึ้นเขาสู่วัยรุ่นชั้นมัธยมเนี่ยก็เริ่มที่จะอะไรมีความรักประสบการณ์ของผมเมื่อผมเริ่มจากกาพย์ไหมกาพย์ยันนี่ง่ายสุด5คำ6คำจากกาพย์เนี่ยขยับเป็นโครงเพิ่มเข้าไปมันก็เป็นโครงหรือใส่น้ำหนักเบาลงไปมันก็เป็นฉันเขียนฉันเขียนกาบเขียนโครงได้เนี่ยมันกลอนมันสบายแล้วเขามีคำกล่าวว่ากาบกลอนหรือกวีเนี่ยมันเป็นมงกุฎของวรรณกรรมมันเป็นขั้นกะทิของความคิดของปัญญาออกมา
2: ก็อยากจะได้เทคนิคที่ช่วยให้เด็กเขามีความรู้สึกว่าการแต่งกลอนไม่ใช่เรื่องยากอะค่ะเพราะว่าเด็กเขาจะไปยึดอยู่กับแผนผังซะส่วนใหญ่อะค่ะแล้วคือมันจะยากเกินไปสำหรับเขาอะค่ะ
3: อยากได้วิธีการแต่งกลอนให้ไพเราะขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กๆที่โรงเรียนตอนนี้แต่งกลอนได้แต่ว่าความไพเราะยังขาด
4: ตอนนี้ที่สอนอยู่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกว่ากลอนสุภาพค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ทำให้เด็กนักเรียนบอกว่าไม่น่าสนใจน่าเบื่อ
5: เราเป็นครูเราจะสอนเด็กเยาวชนในวัยเรียนนะครับจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ากลอนมันง่ายให้เขาคลุกคลีกับกลอนมากขึ้นแล้วก็ให้สามารถนำกลอนเนี่ยไปใช้ได้จริง
6: ๆครูคิดว่าปัญหาของการเรียนการสอนอันนี้อะไรที่มันคิดว่ามันเป็นปัญหา
3: เวลาให้เด็กแต่งกลอนเนี่ยค่ะเราควรจะกำหนดหัวข้อให้เด็กเองหรือว่าให้เด็กเขากำหนดหัวข้อเองจะดีกว่ากันค่ะ
6: ที่จริงได้ทั้งสองอย่างแล้วก็ดีทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าดูความสนใจของเขาก่อนขั้นต้นอาจจะกำหนดหัวข้อเพราะเป็นการเขามีจุดเริ่มต้นไงพอเขาปฏิบัติไปได้ต่อไปลองไม่กำหนดหัว

0: ก็ให้เขากำหนดเองเขาจะเริ่มมีพื้นฐานหนึ่งสองถ้าไปเริ่มแล้วอ้าวต่างคนต่างแต่งขึ้นมาเนี่ยบางทีความคิดเขาไม่รวมนอกจากว่าเขียนความรู้สึกคือไม่ต้องเอาเป็นกราบกรอนความรู้สึกล้วนๆอันนี้ไม่ต้องไปกำหนดเลยเขารู้สึกเดี๋ยวนี้เป็นไงเบื่อเขียนออกมาอะไรเงี้ยนั่นคือเขียนความรู้สึก
1: เวลาเราจะสอนเขาเนี่ยครับเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ากรอนมันสนุกกรอนมันน่าเขียนกรอนมันน่าลงเอาตัวเข้าไปอยู่ในกรอนนะครับทำยังไงให้เขารู้สึกรักในการเขียนกรอนนะครับ
0: มันก็ต้องมีการเล่นที่เขาเรียกว่าเล่นกรอน
1: ครับ
0: เล่นสนุกกับการกรอนเอาคำจากคำเนี้ยแต่งยังไงจากคำนี้ให้ได้อะไรเง
2: ี้
0: ย
2: ก็อยู่ที่พื้นฐานทั้งหลายอย่างที่ผมคิดว่าเนี้ยต้องมีคลังของคำที่ต้องมาเริ่มด้วยการอ่านให้เยอะแล้วสองก็การมาฝึกเขียนความรู้สึกสามก็คือใช้แผนผังแบบแผนของกราบกรอนของฉันนะมาหัดเขียนจากความเป็นจริง
0: ผมเคยไปทดลองกับเด็กทั่วไปแล้วผมบอกมีใครเขียนไม่เป็นมั่งขออาสาสมัครเลยเอาที่เขียนไม่เป็นกันเลยนะผมจะไม่บอกว่าให้เขียนอะไรแต่ผมจะบอกว่าหนึ่งในสี่คนนี่นะอย่าปรึกษาอย่าคุยกันนะต่างคนต่างคิดนะผมว่าอ้าวฉันชอบอะไรห้าคำนี่ฉันชอบอะไรหกคำนึกต่อได้เลยหกคำหรือหกพยางเหลืองสดอ้าวทีนี้ห้าคำทีนี้ต้องยากหน่อยต้องให้สัมผัสกับเขาลงสดนะฮะห้าคำ
3: ลงสด
0: ให้ลงให้รับกับสดนี่หกคำอะไรก็ได้เลย
4: อาจารย์นวรัตน์ได้ให้คุณครูทั้ง4ท่านลองแต่งกาบยานี11จำนวน2บทโดยกำหนดให้คุณครูแต่ละท่านแต่งกันคนละวรรคซึ่งคุณครูจะไม่ทราบเนื้อหาของวรรคอื่นๆจะทราบเพียงคำที่ต้องมาสัมผัสในวรรคของตนเองเท่านั้น
0: นี่ครับกาบยานี2บทที่มีสัมผัสเชื่อมบทต่อบทด้วยซึ่งเท่าจับเคล็ดวิธีของมันไม่ยากเลยใช่ไหมฮะคืนนี้ไปเป็นกิจกรรมให้เด็กทำกันได้เลยถึงเด็กจะแต่งไม่เป็นแต่ว่าให้เขาคิดเองต่างคนต่างคิดเลยไม่ต้องเกี่ยวกันเลยแต่พอมารู้ดูแล้วมันเกี่ยวกันอยู่เหมือนกันนะเห็นไหมเมื่อกี้เราก็ไม่ได้นึกกันเลยว่าจะแต่งเป็นเรื่องอะไรแต่ว่ามันก็ไปเรื่องเดียวกันได้ฉันชอบกล้วยน้ำว้าฉันชอบมะม่วงสีเหลืองสดฉันชอบดูฝูงมดฉันชอบผลไม้ไทยฉันชอบทานก๋วยเตี๋ยวฉันชอบทานข้าวมันไก่ฉันชอบเปลือกบางใสฉันชอบวันธรรมดาก็เป็นกราบเบาๆสบายๆซึ่งแต่งง่ายที่สุดเห็นไหมครับผมว่าเป็นกิจกรรมให้เด็กเล่นสนุกได้โดยไม่ต้องบอกเขาคิดเรื่องอะไรเดี๋ยวซ้ำไปเพียงแต่เราบอกหลักว่าฉันชอบหรือฉันรักหรือฉันเกลียดหรือฉันหรืออะไรก็ได้ให้เขามีหลักไว้นิดหนึ่ง
3: เห็นไหมหนังสือปัจจุบันมันจะมีรับวัดตรงนี้กับตำแหน่งนี้ใช่
0: นี่คือกราบของเจ้าฟ้ากุ้งนี่เป็นสำหรับฝึกเด็ก
3: อันเริ่มต้น
0: อย่างนี้ดีสะดวกที่สุดเลยจากกราบยานีเนี่ยต่อไปก็คือถ้าเราใช้คำให้มันถูกหน่อยมันก็จะเป็นฉันเรื่องฉันนี่สำคัญเรื่องคำหนักเบาคือครุระหุวิธีจำง่ายที่สุดคำรู้คือคำที่สะกดที่สระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกดสระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกดเป็นระหุทั้งหมด
4: ครูสุภาพรได้ประยุกต์เอาเทคนิคการแต่งกาบยานี11โดยกำหนดคำหรือหัวข้อเพื่อเป็นหลักในการช่วยนักเรียนคิดเนื้อหาได้ง่ายขึ้นโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันแต่งกาบยานี11กลุ่มละ1วรรคตามหัวข้อที่กำหนดซึ่งเป็นหัวข้อที่นักเรียนสนใจ
5: ใครได้ยกมือเลยนะคะกลุ่มไหนได
6: ้หมีแพนด้าตัวน้อย
7: ลงท้ายด้วยคำว่า
8: น้อย
7: น้อยสระอ้อ

0: ต้องมีคะ
1: ถูกค่ะ
2: มีก็แต่แม่คนนี
3: ้ยากไหมคะกับยานี11
1: ไม่ยาก
3: เด็กก็จะมีความ

0: ห่วงในเรื่องของแผนผังเขาจะไม่สามารถที่จะแต่งกรได้สำเร็จอะค่ะแต่วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยค่ะ
1: หัวใจของกับยานี11ข้างหน้ามี5ข้างหลังมี6มันเลยทำให้แต่งง่ายขึ้นครับ
2: ทำให้เราฝึกสมองให้คิดไวแล้วก็ฝึกให้มันเป็นคำของจองกันมีเสียงสระเดียวกัน
3: ต่อไปอีกจากพื้นฐานของกาบยานีเนี่ยนอกจากเป็นฉันได้เป็นโครงได้ด้วยโดยเฉพาะโครง4สุภาพนึกออกไหมโครง4สุภาพก็คือวรรคแรกของกาบยานี5คำเนี่ยมันก็คือวรรคแรกของโครง4สุภาพใช่ไหมครับแล้วเพิ่มคำต่อไปอีก2คำมันก็จะเป็นวรรคของโครงได้เลยตรงนี้มันมีรายละเอียดที่พิสดารมากกว่ากาบยานีและฉันตรงที่ว่าเอกโทมันจะย้ายที่อยู่เรื่อยซึ่งมันก็สนุกอะเอกอยู่ตรงไหนโทอยู่ตรงไหนเนี่ยนะคำโทในโครงเนี่ยก็คือคำที่มีรูปวรรณยุกต์โทใช่ไหมครับมีรูปวรรณยุกต์โทต้องมีรูปวรรณยุกต์โทไม่เอาเสียงเอารูปวรรณยุกต์เลยแต่คำเอกนั้นนอกจากรูปวรรณยุกต์แล้วยังอนุญาตหรืออนุโลมให้ใช้คำตายแทนได้ตรงนี้โครงจะพิเศษตรงที่ว่าเด็กจะต้องรู้ว่าคำตายคืออะไรผมมีหลักจำง่ายๆว่าคำที่เติมไม่เอกแล้วอ่านไม่ได้ยกเว้นอักษรต่ำเสียงสั้นเช่นคำว่าคะเติมไม่เอกอ่านได้ใช่ไหมคำว่าละไม่เอกอ่านได้ใช่ไหมนอกนั้นแล้วเติมไม่เอกอ่านไม่ได้ทั้งหมดแล้วไม่ว่าเสียงสั้นเสียงยาวทีนี้จากกาบฉันโครงซึ่งยากสุดแล้วนี่แหละต่อไปเป็นกลอนกลอนนี่ก็ความจริงแล้วถ้าเราเรียนกาบโครงฉันแล้วกลอนก็ไม่น่าจะยากแต่มันก็มีหัวใจของมันอยู่กาบหัวใจของมันคืออะไร
0: พยาง
3: ค์คำในวรรคจำนวนคำกับสัมผัสสัมผัสน้อยมากฉันคือ
4: ระบบการละหะ
3: โครง
4: เอกโท
3: ทีนี้กลอนครูว่าอะไรสำคัญ
5: เสียง
4: คำ
3: เสียงถูกแล้วตรงนี้จะต้องสอนให้เด็กรู้เรื่องเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาทั่วไปจะสอนเขียนกลอนแล้วไม่ให้เด็กรู้เรื่องเสียงจะทำให้งงแล้วก็สับสนแต่ถ้ารู้เรื่องเสียงแล้วก็มันมีสูตรของมันอยู่คือผมใช้อักษรกลางเข้าไปจับเช่นคำว่าแท็กซี่เนี่ยผมเอากอไก่เข้าไปจับแก๊กกี้แล้วแก๊กเขียนไง
5: แก๊ก
3: ไม่ตรีใช่ไหมกี
4: ้
3: ไม่โทรแท็กซี่ก็คือเสียง
5: ตรี
3: ตรีกับเสียงโทรทีนี้กลอนเนี่ยมันก็มี4วรรคอีกนะโครงฉันท์กับกลอนส่วนใหญ่ก็จะมี4วรรคทั้งนั้นที่มีเคล็ดสำคัญของมันก็คือคำสุดท้ายของวรรคทั้ง4วรรคแรกใช้ได้ทุกเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาใช้ได้ทุกเสียงวรรคที่2ห้ามเสียงสามัญกับตรีวรรคที่2นะห้ามเสียงสามัญกับตรีส่วนวรรคที่3ที่4ต้องเลยต้องสามัญกับตรีทีนี้อาจารย์ก็จะเอาหลักวิธีการกุญแจเสียงไปจับอย่างกลอนสุนทรภู่พระหวยหวนครวญเพลงวังเวงจิตให้คนคิดถึงถิ่นทวินหวังว่าจากเรือนเหมือนนกที่จากรังอยู่ข้างหลังก็จะแลชะแงคอยโอยามค่ำย่ำคล้องจะร้องไห้ร่ำพิไรรันจวนหวนละห้อยโอยามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คล้อยน้ำค้างย้อยเย็นฉ่ำชื่นอำพรหนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉยเฉยชื่นระรวยรื่นรินรินกลิ่นเกสรแสนสงสารบ้านเรือนเพื่อนที่นอนจะอาวรอ้างว้างอยู่วังเวงไปดูกลอนทุนถอนผู้จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดหรือกลอนทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดถ้าไม่เป็นอย่างนี้ผิดถือว่าผิดสัมผัสหรือผิดเสียงผิดเสียงก็คือผิดฉันทลักษณ
6: ์หลังจากที่ทราบเคล็ดลับการแต่งกลอนสุภาพให้มีเสียงไพเราะตามฉันทลักษณ์แล้วอาจารย์นวรัตน์จึงได้ให้คุณครูทั้ง4ท่านลองแต่งกลอนสุภาพกันคนละวรรคโดยใช้เทคนิคการผันเสียงวรรณยุกต์ซึ่งคุณครูแต่ละท่านจะต้องคำ

0: หนึ่งถึงเสียงท้ายวรรคและสัมผัสระหว่างวรรคที่ตนเองแต่ง
1: เป็นกลอนนะครับหนึ่งบทโดยกวีไม่ใช่กวีน้อย

0: กระรอกน้อยไต่ไปใต้ต้นไม้แสนสุขใจเพลินจริงยิ่งนักหนามองทีไรทําให้สุขพวกเรามาร้องเพลงบรรเลงกันเนื้อความใช้ได้นะจะให้เห็นหน้าที่ของแต่ละวรรคอย่างที่เราบอกแต่ต้นว่าคำสุดท้ายของแต่ละวรรคนั้นกำหนดเสียงแน่นอนผิดไปจากนี้แล้วก็จะทำให้กลอนไม่เพราะคือคำสุดท้ายของวรรคแรกทุกเสียงเลยในที่นี้เสียงอะไรครับใต้ต้นไม้เสียงไม้นี้เสียงอะไรฮะ
1: เสียงตรี
0: เสียงตรีใช่ไหมแม้จะสะกดด้วยไม่โทหรือวรรณยุกต์โทแต่ก็เป็นเสียงตรีเพราะอะไรถ้าเอาตัวกอไปจับแล้วเป็นอะไรไม้เป็นอะไร
1: ไก
0: เป็นไกไกนี่ต้องใช้ไม้ตรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม้นี่คือเสียงตรีนี่วิธีง่าย
2: เราเรียนรู้ในเรื่องของแผนผังไปแล้วนะคะแต่เรื่องของเทคนิคนะคะในการจำที่เราจะนำไปแต่งกลอนนั้นนะคะเราจะใช้อักษรกลางเข้ามาผันในการผันเสียงนะคะอักษรกลางมีตัวอะไรบ้างบางคนอาจจะท่องที่เป็นเทคนิคของไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งชราประตักถูกไหมคะแต่ทีนี้คำที่ง่ายสุดเลยตัวที่ง่ายสุดเลยคือการใช้กอไก่ถ้าเป็นเสียงสามัญเราใช้อะไรคะเดี๋ยวจันจะแบ่งจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแบ่งออกเป็น4กลุ่มเราจะมาช่วยกันแต่งกลอนสุภาพที่พูดถึงโรงเรียนของเรานะคะว่าโรงเรียนของเรามีลักษณะอย่างไร
3: คุณครูรดาสาได้ให้นักเรียนลองแบ่งกลุ่มช่วยกันแต่งกลอนสุภาพโดยใช้เทคนิคการใช้อักษรกลางมาผันเสียงท้ายวรรคทั้ง4
2: เรามาดูค่ะตรวจสอบว่าที่เพื่อนเราแต่งมาหรือที่เราแต่งมานั้นถูกหรือเปล่านะคะดูซิวรรคแรกเรียนเป็นเสียงอะไรคะเรียนใช้อะไรเข้าไปจับ
4: กอไก่
2: เกียนเป็นเสียงอะไรคะ
4: สาม
2: ั
4: ญ
2: เสียงสามัญเขาบอกว่าเสียงอะไรก็ได้ถูกไหมคะและภาคเพียรไม่ว่าโง่หรือฉลาดใช้ตัวไหนเข้าไปจับผันเสียงค่ะใช้กอไก่ลองดูซิเสียงอะไรตกลงจากที่เราได้เคยให้เขาแต่งกลอนโดยที่เรายังไม่ได้อาศัยเทคนิคนี้เข้ามาช่วยทำให้นักเรียนเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันยากเกินไปนะคะหลังจากที่เราได้ใช้เทคนิคนี้เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนในวันนี้แล้วทำให้นักเรียนหลายๆคนอาจารย์เริ่มมองแล้วว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
5: ก็วันนี้ก็ได้รู้ว่าต้องใช้สามัญตรงไหนใช้เสียงตีตรงไหนครับแล้วก็การผัน
6: ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเรื่องการแต่งกลอนว่าสัมผัสยังไงบ้างค่ะ
7: บางครั้งก็คิดว่ายากนะแต่ก็พยายามคิดแล้วพอคิดไปแล้วมันก็ได้ค่ะ
8: วันนี้เราจะมาทำให้พวกคุณดูว่ากลอนไม่ยากเขียนกันง่ายๆด้วยวิธีการต่อไปนี้ครับนักเรียนขอตัวแทนห้อง4คนใครก็ได้สิ่งที่4คนนี้ต้องทำก็คือคิดคำ8พยางค์คิดคำ8พยางค์นะครับไว้ในใจคนนี้คือวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4สิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือไม่ต้องดูความหมายไม่ต้องดูว่าอีกคนนึงแต่งอะไรไม่ต้องดูว่าอีกคนนึงเขาพูดถึงเรื่องอะไรสิ่งที่คุณต้องทำคือรับผิดชอบวรรคของตัวเองเอาวรรคของตัวเองให้รอดคนที่1นึกไว้ในใจครับ8พยางค์อะไรก็ได้โอเคไหมได้ยัง
9: ได
8: ้คำสุดท้ายลงด้วยคำว่าอะไรบอกคำเดียว
9: หวัง
8: ฮะ
9: หวัง
8: หวังเขาลงว่าหวังคุณต้องเอาคำที่3ลงเป็น

0: ่คนนี้4คนนี้ต่างคนต่างมาต่างคนต่างมาผมยังไม่ได้อ่านเลยวรรคที่1เปิดประตูออกจากบ้านด้วยความหวังความคิดยั้งเหล่านี้ไม่มีหายเอาแค่2วรรครวมกันเปิดประตูออกจากบ้านด้วยความหวังเฮ้ยความหวังเนี่ยไม่มีหายยังไปได้กันได้นะอันที่3การเรียนวันนี้ช่างดูวุ่นวายเอาละเปิดมาเจอความหวังด้วยความหวังพอเปิดมาเฮ้ยยังหวังอยู่ยังหวังอยู่ทั้งวันพอมาเลิกเข้าเวลาเรียนปุ๊บโอ้วุ่นวายเฟลความรู้สึกเฟลเกิดสุดท้ายมิเสื่อมคลายรักเธอนิรันดรอะไรอย่างนี้มันมาด้วยกันได้เข้าใจไหมครับ
1: คุณครูลิขิตได้สร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุกสนานมากขึ้นในเด็กมัธยมปลายโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4คนแต่ละคนจะแต่งเฉพาะวรรคที่ตนเองรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสัมผัสและเสียงท้ายวรรคเท่านั้นซึ่งเพื่อนในกลุ่มจะไม่ทราบเนื้อหาในวรรคอื่น
2: ๆมาโรงเรียนวันนี้รู้สึกดี
3: ความรักนี้ทำให้มีความสุขได้แต่วันนี้เงียบเหงาสุดหัวใจ
2: ไม่มีใครจะทำได้เหมือนเธอ
4: เ
2: ซ็งคนสวยสวยอยู่ได้เบื่อแล้วนะ
3: เสียสละความรักและศักดิ์ศรีเย็นนี้ไปเมเจอร์ก็คงดีคงเป็นที่สุขสันต์นิรันดร
0: ผมเชื่อว่านักเรียนหลายคนแต่งกลอนกันมาบ้างแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้คลุกคลีอยู่กับมันไม่ค่อยได้ใส่ใจมันพอเราเข้ามาเหมือนกับเรามารื้อฟื้นความรู้เก่าๆของเขาใส่เทคนิคเข้าไปใส่ความรู้ใหม่ๆให้เขาเข้าใจมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่ามันง่ายแล้วก็วิธีการที่ผมนำของอาจารย์นวรัตน์มาใช้ก็คือว่าให้แต่ละคนแต่งกลอนโดยที่รับผิดชอบวรรคของตัวเองเพียงหนึ่งวรรคไม่ต้องรู้ว่าคนอื่นแต่งอะไรและสุดท้ายพอเอามารวมกันเนี่ยมันจะได้บรรยากาศใหม่ๆได้กลอนใหม่ๆที่ยิ่งถ้าหากว่าเอามารวมกันแล้วไม่เป็นเรื่องเดียวกันหรือรวมกันแล้วสนุกตลกนักเรียนจะสนใจมากขึ้นนักเรียนจะสนุกแล้วก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อกลอนมากขึ้นนะครับจากภาพที่เห็นนะครับเขาเริ่มมีร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ใส่ใจกับกันมากขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นว่ากลอนมันสนุก
5: สนุกนะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าไอ้ที่ให้แต่ละคนแต่งแบบต่างคนต่างไม่รู้แล้วก็มารวมกันมันก็ฮาดีพี
6: ่ทำให้เรารู้จักแบบเข้าใจที่จะแต่งกลอนมากขึ้นนะคะคือจากการที่เราอาจจะแบบรู้สึกว่ากลอนเนี่ยการแต่งเนี่ยมันยากครูพี่ก็จะสอนให้รู้จักเทคนิคว่าสัมผัสนี้มันต้องสัมผัสอย่างนี้นะอย่างเงี้ยก็จะง่ายขึ้นทำให้อยากแต่งมากขึ้นนะคะ
7: การที่จะจับคำมาผูกกันให้มันมีความหมายที่ไพเราะนั้นมันเป็นเรื่องยากผมก็ถ้าเกิดเราตั้งใจจริงก็ทำได้คือมันจะฝึกความตั้งใจความอดทนแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานด้วยครับ
8: ต่อไปก็คือเนื้อหาที่จะนำมาเขียนเป็นกลอนน่ะอันนี้จะเป็นปัญหาแต่ถ้าเราฝึกพื้นฐานนี้ได้แล้วก็ต่อไปก็พัฒนาตรงนี้แหละเป้าหมายของกับกลอนที่จะพัฒนาเป็นขั้นตอนไปนะผมเคยคิดว่ามันมีอยู่3เป้าหมาย1ก็สบายใจประโลมใจมันก็ดีรื่นเริงเรืองใจรมรื่นรมใจมันปลอบใจมันเรายามเราทุกข์3คือปลุกใจให้เรากล้าสู้ผมว่าครูน่าจะไปหาตัวอย่างกลอนที่ครูคิดว่ามันจะเข้าทำนองนี้แล้วมาสอนเด็กได้หรือให้เด็กไปหาเองที่เขาชอบไม่ต้องไปจำกัดเขาเลยแล้วเราก็แค่ได้รู้ว่าอ๋อนี่มันเนื้อหาที่สร้างสรรค์ยังไงเวลาเขาจะแต่งเขาจะรู้ว่าเขาจะแต่งกลอนนี้เพื่ออะไร
9: เด็กประถมควรจะแต่งกี่บทเด็กมัธยมควรจะแต่งกี่บทค่ะ
8: ผมว่าง่ายๆฮะเพราะเด็กประถมอาจจะสมาธิสั้นสักบทเดียวก็พอจะเมื่อกาบยานีเนี่ยเล่นกัน5คํา6คํา5คํา6คําเนี่ยในสุดมันเขียนคนเดียวสิบทนึงอย่างเนี้ยส่วนเนื้อหาเค้าก็ให้เค้าคิดเค้าเองมองเห็นนกบนยอดช่อฟ้าด้วยมั้ยเนี่ยไหนคุณหน้าเขียนถึงอะไรเงี้ยมองได้ยินเสียงนกกาอะไรเงี้ยนั่นสำหรับวัยเด็กประถมให้เขาสนุก นุกกับการที่จะมาลองหัดหาคำบรรยายภาพหรือบรรยายความรู้สึก
9: มัธยมต้น13ถึง15ปีเหรอคะอาจารย
8: ์นี่เริ่มวัยรุ่นละเริ่มจะมองเห็นอะไรที่มันลึกซึ้งไปกว่านี้ละประณีตไปกว่านี้หน่อยละอารมณ์ความรู้สึกที่มันหวิวหวานเริ่มเข้ามาแล้วฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของเช่นความรักความหลงความชอบอย่างเมื่อกี้ที่เราฝึกเรื่องฉันชอบฉันชอบต่อไปก็เป็นฉันรักอะไรเขาก็จะเริ่มลึกเข้าไปในใจอีกนิดเพราะอย่าลืมว่ากาพย์กลอนเป็นภาษาของอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกฉะนั้นเขาจะต้องรู้จักความรู้สึกของเขาซะก่อนถ้าส่วนใหญ่เราไปให้ความคิดเขาเนี่ยเขาไม่รู้สึกด้วยการเขียนกลอนยาวๆหรือหลายๆบทเนี่ยไม่ได้หมายความถึงเป็นคนมีความสามารถสักเท่าไหร่นะการเขียนกลอนสั้นๆแต่มันได้ใจความคนนี้ยิ่งสั้นยิ่งเก่ง
4: เอาละค่ะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนนะคะไปแต่งกลอนนอกสถานที่นะคะจากที่แต่ก่อนครูให้นักเรียนแต่งกลอนแต่ในห้องนะคะก็ถูกจำกัดด้วยกล่องสี่เหลี่ยมนะคะจินตนาการนักเรียนก็ยังไม่กว้างไกลออกไปนอกห้องวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะไปแต่งกลอนที่ห้องเรียนธรรมชาติที่ดาดฟ้าชั้น5ให้นักเรียนแต่งตามความรู้สึกที่เกิดในขณะนั้นความรู้สึกที่เกิดเมื่อนักเรียนขึ้นไปถึงชั้น5เรียนรู้สึกสดชื่นนักเรียนรู้สึกขุ่นมัวเรียนรู้สึกลมเย็นสบายใบไม้สีเขียวมองไปเห็นรถเห็นคนเดินความรู้สึกในขณะนั้นนักเรียนเอามาแต่งกลอนแล้วนักเรียนก็จะแต่งกลอนได้จากความรู้สึกนักเรียนจริงๆกลอนของเรียนก็จะไพเราะมากขึ้นนักเรียนพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดาดฟ้าชั้น5กัน
10: ฉันจะให้คนชมชื่น
4: ต้องฟังไม่ได
11: ้ถ้าหากฉันนั้นเกิดมาเป็นนกเป็นวิหกบินล่องไปทั่วล่าฉันจะหาอาหารในพานาชั่วชีวามีสุขไม่ทุกข์เลย
12: หากฉันเกิดเป็นผึ้งตัวน้อยน้ำผึ้งย้อยหยดมาน่าจะหวานถ้ามีหมีหรือสัตว์มาลุกลานพึ่งกล้าหาญปกป้องรังจนตาย
13: ถ้าหากฉันเกิดเป็นฝนที่ชุ่มฉ่ำฉันจะนำความชุ่มชื้นกลับมาให้สู่บ้านเรือนผืนป่าให้สุขใจทุกถิ่นไทยมีฝนพรำชุ่มฉ่ำจริง
9: เด็กๆก็ตั้งใจเรียนแล้วก็สนุกสนานดีแล้วก็เขามีความกระตือรือร้นที่จะแต่งกลอนหัวข้อแปลกๆมากขึ้นแล้วก็ใช้ธรรมชาติรอบตัวที่เราพาออกนอกสถานที่มาแต่งกลอนมากขึ้นเหมือนเขาอยู่กับตัวเองได้มีเวลาสงบและคิดว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรแล้วก็เขียนเขามีสมาธิแล้วก็นิ่งมากขึ้น
14: สนุกดีค่ะเพราะว่าได้ออกไปนอกสถานที่ด้วยค่ะจะได้คิดอะไรใหม่ๆได้ออก
15: ก็ทำให้การแต่งกลอนง่ายขึ้นครับไม่เหมือนกับที่เรียนธรรมดาครับก็การแต่งกลอนก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ
16: แต่งกลอน8แบบใหม่ๆแล้วก็ทำให้กลอนเพาะกว่าเดิมค่ะ
8: ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้ภาคเพียรให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์มีดวงมารเพื่อมวลชนใช่ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

0: ความสำคัญของกระบวนการคิดเนี่ยนะคะคือความคิดเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเนี่ยคิดอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าคำว่ากระบวนการเนี่ยคือการคิดให้เป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งจะทำให้การคิดเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นและโดยเฉพาะในเรื่องของการสอนภาษาความคิดกับภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กันนะคะการที่เราจะสื่อสารออกมาทั้งรับสารส่งสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านการฟังหรือว่าการถ่ายทอดโดยการพูดการเขียนมันจะต้องสัมพันธ์กับการคิดนะคะรวมทั้งมันนำไปใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นการปลูกฝังเรื่องของกระบวนการคิดเนี่ยถือว่าจำเป็นมาก
1: มือถืออุปกรณ์นะคะเข้ามาในห้องหลายอย่างเรียนรู้มาว่าข้างในมีอะไรมั้ยมีปากกามีอะไรอีก
2: ม
1: ีไว้บอร์ดมีปากกาไว้บอร์ดเรียนรู้ว่าในนี้มีปากกามีดินสอเพราะมองเห็นเพราะว่าเดาเอาว่าครูต้องใช้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะมันอยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่เรารู้ข้อมูลที่เรามีกับการคิดกับการคาดเดาและความถูกต้องใกล้เคียงเนี่ยนะคะยิ่งเรามีข้อมูลเดิมเท่าไหร่ถ้าเราช่างสังเกตเท่าไหร่นะคะมันก็จะเป็นพื้นฐานของการคิดการคาดและการตัดสินใจที่ใกล้เคียงกับความจริงมากเท่านั้น
0: สมองคนเราเนี่ยมันมีนะมันแบ่งออกเป็นด้านความคิดกับด้านความจำเพราะฉะนั้นในการสอนทุกครั้งเนี่ยจะพยายามดึงเอาสิ่งเก่าๆที่เขาเคยเรียนรู้นะคะที่คือฐานความรู้ดั้งเดิมที่จะเอามาต่อยอดให้มันเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมา
1: เดี๋ยวตอนนี้นะคะเริ่มของชั่วโมงนี้เราจะมาทบทวนว่าที่เราเรียนผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วนักเรียนก็ใช้ทั้งการคิดการคาดและการใช้ข้อมูลดั้งเดิมจากความรู้เนี่ยมาเรียนแล้วก็ใช้ในการตัดสินใจมาตั้งหลายอย่างแล้วดูแบบหัดแล้วตอบคำถามเนี่ยนักเรียนใช้วิธีคิดแบบไหนนักเรียนทายซิว่าคำที่มีความหมายตรงกับการให้ของกันด้วยความนับถืออันนี้อะไรคะเข้าไปในครัวมีตัดหัวน้ำตาไหลพราก
2: หอม
1: หอมคำนี้มันน่าจะเป็นคำศัพท์คำไหนนักเรียนต้องมีอะไรเป็นพื้นฐาน
2: ความรู้
1: ความรู้ถ้าเราไม่เคยรู้จักศัพท์คำนี้มาเลยเราย่อมนึกไม่ออกนะคะ
0: แล้วก็เริ่มดึงเข้าไปหาความรู้ใหม่ก็คือการคิดอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นการคิดวิเคราะห์เหมือนกันแต่ด้วยเทคนิคของหมวก6ใบ
1: นักเรียนลองดูสิคะว่าแฟชั่นหมวกทั้งหลายเนี่ยนะคะมันทำให้บุคลิกของคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมนะคะเปลี่ยนไปหลายๆอย่างเลยหมวกแต่ละใบนะคะในการเปรียบเทียบเนี่ยนะคะการที่คนสวมหมวกคนละใบภาษาไทยเราจะมีสำนวนอยู่อันหนึ่งก็คือเรื่องของการสวมหัวโขนหมวกแต่ละใบเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีอิทธิพลที่ทำให้แต่ละคนนั้นเปลี่ยนบุคลิกต่างกันไปนะคะ
0: ในเวลาที่นำเสนอให้เด็กดูเนี่ยบางครั้งเด็กพอบอกไป6สีเด็กจะจำไม่ค่อยได้แล้วว่าแล้วสีอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นในเวลาที่สอนเนี่ยก็จะให้ภาพสีขาวคืออะไรให้คิดถึงกระจกเพราะกระจกเนี่ยมันจะสะท้อนภาพในสิ่งที่เป็นจริงเอาคนไปยืนหน้ากระจกก็เห็นภาพคนเอาของไปวางไว้ก็เห็นภาพของเมื่อเราพูดถึงสีขาวคือความบริสุทธิ์คือความจริงคือการที่สะท้อนให้เห็นลักษณะที่ตรงไปตรงมาคือข้อมูลที่เชื่อถือได
3: ้เงินก็เป็นเหรียญ
4: เป็นทำจากโลหะเป็นทางแบงค์เป็นเหรียญ
3: จากโลหะแล้วก็
4: มันเป็นกระดาษก็เป็นกระดาษแล้วก็
3: มีหลายสี
4: หลายสีแต่ละสีใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน
3: ตัวเลขตัวเลขต่างกัน
4: ตัวเลขต่างกัน
3: ใช้จ่ายใช้จ่ายของ
0: ถ้าหากว่าเป็นสีดำนะคะก็จะเอาภาพของความมืดดำๆที่อาจจะเห็นแต่รูปเงาซึ่งคาดการไม่ถูกว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่สีดำคือด้านลบนะคะคือการมองโลกในแง่ร้ายคือการมองปัญหาอุปสรรคนะคะที่มืดมนมองไม่เห็นทางออกเรื่องอันตรายการคาดการอะไรล่วงหน้าที่ร้าย
3: ๆสีดำของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างที่มันเป็นด้านลบอะ
4: แต่ว่าเด็กติดเกมเด็กติดเกมมาก
3: ไปเปลี่ยนคือการเปลี่ยนจากแบบอาจจะเป็นเด็กเรียนแล้วมานั่งเล่นเกมอะไรเงี้ย
4: แล้วบางคนก็เรียนแบบพฤติกรรมเกมอย่างเงี้ย
3: คอมพิวเตอร์
4: สื่อต่างๆที่ไม่ดี
3: ทำให้อ้วนไม่ออกกำลังกายเลย
4: ไม่ออกกำลังกาย
0: สีเหลืองสีเหลืองเป็นสีของดอกไม้อย่างเช่นทานตะวันนะคะหรือว่าอย่างพระนะคะของศาสนาสีเหลืองเนี่ยก็คือความสดใสสว่างไสวการมองโลกในแง่ดีความหวัง
4: น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต
3: ่อร่างกาย
4: ร่างกายของมนุษย
5: ์น้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชนิด
6: น้ำเป็นแหล่งคมนาคมระหว่างประเทศ
3: แล้วก็น้ำใช้แบบอาบได้อะไรเงี้ยทำร้ายร่างกาย
0: สีแดงเนี่ยเป็นสีของไฟนะคะซึ่งก็จะเห็นเลยว่ามันคืออารมณ์มันคือสิ่งที่บางครั้งควบคุมไม่ได้ความรู้สึกในขั้นแรกอาจจะรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจอาจจะมีเหตุผลหรืออาจจะไม่มีเหตุผลเป็นอารมณ์นะคะ
7: ความรักถ้าเปรียบความรักก็คือความอารมณ์และความรู้สึก
8: ก็มีหลายอารมณ์มันก็ทำให้เราโกรธได้หลงได้รักได้ชอบ
9: คือแง่ดีก็ทำให้มีอารมณ์แบบมีความสุข
10: เออมีความรักก็ต้องมีความเกลียด
11: ก็จะเหมือนกับพอเวลาเราผิดหวังผู้คนก็มักจะคิดที่มันแบบว่าตื้นๆน่ะแบบ
9: คิดสั้น
11: ใช่คิดสั้นอะไรประมาณนั้น
0: สีเขียวเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือความสดชื่นงอกงามเหมือนกับใบไม้นะคะที่มีความเจริญเติบโตมีความคิดสร้างสรรค์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
12: เนี่ยหนังสือมันก็มีหลากหลายแบบใช่ป่ะมันก็มีหลายภาษาเนี่ยเราก็เรียนสิ่งจีนใช่ป่ะเนี่ยก็เขียนลงไปดีว่าแบบหนังสือมีประโยชน์มากใช่ป่ะเพิ่มพูนความรู้มีทั้งวรรณคดีใช่ป่ะ
13: วิทยาศาสตร์
12: ใช่
13: มีประโยชน์
12: การ์ตูนอย่างเงี้ยแล้วก็ดูอย่างแฮร์รี่ดิใช่ป่ะแฮร์รี่มันก็แบบเขียนหนังสือใช่ป่ะแล้วก็แบบทั่วโลกก็รู้จักรวยโลจิสติกรวยลำดับไหนของโลกนะ
13: JK ลอลลี
12: ่ใช่ JK รวยมากเลยเนาะที่เขียนหนังสือรวย
13: เขาบอกว่าต้องเพิ่มพูนต้องแบบว่า
12: ใช่เพิ่มพูนใช่
13: ต้องลักษณะหนังสือเราต้องแบบเหมือนคิดปัง
12: ใช่
13: สร้างสรรค
12: ์ใช่ต้องสร้างสรรค์
13: ต้องแบบว่า
12: แล้วเสร็จแล้วก็ต้องมาแปลหลายๆภาษา
14: คิดลักษณะรูปร่างของหนังสือด้วย
12: ใช
13: ่ก็แบบสีสัน
12: ใช่เป็นแบบสามมิติป๊อปอัพสอนเด็กเงี้ยนิทาน
13: มันดูแบบว่าแบ่งแนว
0: สีฟ้าจะเป็นสีที่มองภาพรวมนะคะเหมือนกับท้องฟ้าที่กว้างปลอดโปร่งนะคะเพราะคนเราเนี่ยมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมากีดกั้นเราจะเข้าใจนะคะแล้วก็อยู่ที่เราแล้วล่ะว่าเราจะเลือกนะคะอะไรเราจะตัดสินใจอย่างไรเราจะเอาไปใช้กำหนดการวางแผนคาดการหรือว่าเป็นแนวทางในการเดินต่อไปอย่างไร
15: สีฟ้าใช่ป่ะขนมหวาน
12: เป็นลักษณะกับข้อดีข้อเสียทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับขนมหวานหมดเลย
16: ขนมหวานก็
15: อร่อย
16: อร่อย
15: ก็เป็นแบบของไทยเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ย
12: ขนมหวานมันมีหลายประเทศมีสีสันที่น่ารับประทานแล้ว
16: มีสีสันที่สวยงาม
12: มีรูปแบบที่แบบทำให้น่ากิน
13: น่าสนใจ
12: น่าสนใจแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยก็ควรรู้จักรับประทานให้พอเหมาะว่า
13: เลือกรับประทาน
12: ถ้าสมมติว่าอยากกินก็อะไรแบบว่าถ้าชอบจริงก็กินแล้วก็ไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้อ้วน
0: พอเรียนรู้เข้าใจตรงนี้แล้วเราเชื่อมโยงไปหาจากสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เป็นรูปธรรมที่เป็นสิ่งของที่เป็นเหตุการณ์เนี่ยไปสู่ตัวบุคคลที่บุคคลที่นำเข้ามาให้นักเรียนลองฝึกวิเคราะห์เนี่ยเป็นบุคคลที่ทุกคนรู้จักก็คือภาพคนในวรรณคดีย้อนกลับมาเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องของคนนะคะคนมีแง่มุมต่างๆนะคะไม่น้อยไปกว่าสิ่งของทุกคนมีนะคะแง่ดำแง่ขาวแง่สีเหลืองสีแดงหนึ่งชีวิตเนี่ยนะคะมีหลายเหตุการณ์ที่จะพิสูจน์นะคะลักษณะของแต่ละคนแล้วเราเรียนทำไมเรียนเพื่อจะได้ย้อนกลับมามองนะคะว่าเราจะใช้ชีวิตของคนคนนี้มาเป็นแบบนะคะมาเลือกในการตัดสินใจของเราได้ยังไงนวันทองเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคะที่เรารู้จักมองในแง่สีขาววันทองเป็นใครคะ
17: เป็นผู้หญิงที่สวย
0: นะคะในด้านสีดำนวันทองมีจุดอ่อนยังไงคะ
17: ใจง่าย
0: ใจอ่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจนะคะในด้านสีเหลืองล่ะออกจะเป็นนางเอกใช่ไหมคะก็สวยเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะใครไม่ชอบวันทองยกมือโอ้ยเยอะแยะเลย
18: เขาใจอ่อนเกินไปแล้วก็ไม่หนักแน่นนะคะเหมือนตอนที่ว่าคุณช้างมาหลอกว่าคุณแผนตายอ่ะเขาก็ยิน ี้จะเข้าหอกับคุณช้าง
1: นะคะอันนี้เป็นจุดที่เป็นการไม่ชอบนะคะที่มีเหตุผลนะคะข้อมูลเยอะอย่างที่ครูบอกแล้วว่าความชอบความชอบของคนเนี่ยบางครั้งก็มีเหตุผลบางครั้งอาจจะไม่มีเหตุผลก็แต่เราไม่ชอบแบบเนี้ยถ้าเป็นเราจะไม่ทำแบบนั้นใช่ไหมคะ
19: กิจกรรมต่อมาอาจารย์รัตนาให้นักเรียนวิเคราะห์ตัวเองและเพื่อนสนิทโดยการเขียนใส่จานกระดาษและตกแต่งให้สวยงาม
0: ทุกคนมีด้านที่เป็นสีขาวทุกคนมองเห็นเหมือนกันแต่ยังมีมุมบางมุมเพื่อนอาจจะมองเห็นนะคะหรือว่าบางครั้งเราอยู่กับมันเนี่ยเราก็ยังไม่เคยมองด้านนี้จริงจังเรามีข้อบกพร่องอะไรเรามีข้อดีอะไร
20: ก็ของเขานะที่บอกว่าดูการตัวเองก็สีขาวก็เป็นนักเรียนม.6เป็นผู้หญิงอายุ18สีดำก็คือโมโหง่ายชอบกวนประสาทหงุดหงิดง่ายชอบเหวี่ยงคนอื่นแล้วก็เวลามีปัญหาแบบที่แบบเครียดจริงจังเขาก็จะเก็บไว้คนเดียวสีเหลืองนะข้อดีของตัวเขาเองขยันแพ้เพื่อนที่เก่งใจแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ดี
19: หลังจากนั้นเพื่อนๆจะออกมาอ่านสิ่งที่พวกเขาเขียนวิเคราะห์ให้เพื่อนสนิท
21: ส่วนด้านสีเหลืองก็นิสัยดีเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนแล้วพี่ชอบงานดีแล้วก็ผมชอบกันส่วนด้านสีแดงนะคะจะเป็นคนที่อารมณ์เย็นมากกล้าพูดและคนที่พูดช้านิดนึงค่ะ
22: สีฟ้านะคะก็เป็นคนที่รูปร่างสมบูรณ์นิสัยช่างนึกถึงผู้อื่นเสมอนี่คือวาสินีค่ะ
23: สีดำนะคะเป็นคนที่โมโหง่ายค่ะชอบใช้สีหน้าเวลาไม่พอใจแล้วก็เป็นคนที่เสียงดังด้วยค่ะ
0: การจะทอนความคิดของเพื่อนๆเนี่ยลองย้อนกลับมาทบทวนอีกอย่างหนึ่งบางทีอาจจะได้คำตอบที่น่าภูมิใจว่าเรามีมุมด้านดีที่เพื่อนๆมองแต่ในบางครั้งเราก็มีด้านดำนะคะข้อบกพร่องต่างๆที่เพื่อนเห็นแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขเราสามารถจะแก้ไขได้ไหม
12: วิชาภาษาไทยวิชาวิชาอาจารย์รัตนานะคะไม่ใช่หมายความว่าการเรียนในตำราค่ะแต่หมายความว่าเป็นการนำมาปรับแล้วก็ใช้ชีวิตได้จริงค่ะไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีสูตรเหมือนกับวิทยาศาสตร์แต่เป็นสูตรของตัวเราเองในการเรียนรู้แล้วก็ใช้จริงค่ะ
24: ก็การที่จะนำหมวกของใบมาประยุกต์ใช้นะคะคือหนูจะเป็นกรรมการนักเรียนนะคะจะมีหน้าที่จัดเสียงตามสายด้วยแล้วก็บางครั้งในการทำงานนะคะถ้าเราพูดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะพูดได้ไม่เยอะมากแต่ถ้าเราเอาหมวกของใบมาวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ค่อยพูดเราก็จะมีเนื้อหาในการพูดมากขึ้นแล้วก็คนฟังก็จะได้รับเรื่องราวต่างๆในทุกๆด้านทั้งด้านบวกด้านลบการสร้างสรรค์ต่างๆค่ะ
0: การที่คุณครูจะนำเอาวิธีการนี้ไปใช้เนี่ยนะคะคงต้องพิจารณานักเรียนด้วยสำหรับเด็กเล็กๆอาจจะมีสีสันนะคะอาจจะทำหมวกนะคะที่เป็นกระดาษให้นักเรียนสวมเปลี่ยนหมวกใบหนึ่งก็คิดไปอย่างหนึ่งถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งเรื่องของการคิดการเขียนก็อาจจะละเอียดมากขึ้นเป็นลำดับมากขึ้นวิธีการคิดแบบนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตปัจจุบันแล้วก็อนาคตของนักเรียนค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1 และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับ

เชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการมันก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถ

0: I like both of those answers a lot. So the first answer that I'll address, yes, that would definitely increase the loudness. That has to do with an effect that we haven't talked about too much. It might be a little bit advanced for what we're talking about, but when the speaker moves, it generates oscillations in the air that create the sound wave, but on the other side also generates oscillations as well. And the two oscillations from either side will interfere, and that'll make it sound quieter. So if you had a box that blocked the sound waves coming from the back of the plate, the interference effect wouldn't happen, and it would be louder. And we can go ahead and translate, Dr. Didi.
1: ครับก็เล็กก็บอกว่าคำตอบนี้ดีครับโดยเฉพาะอันแรกนะที่บอกว่าให้ใส่กล่องก็เขาชี้เห็นว่าเมื่อลำโพงนี้คือจานลำโพงของเรานะครับเมื่อมันได้รับสัญญาณเสียงเนี่ยมันจะมีการขยับนะมันก็จะเท่ากับเป็นตัวแกล้งตัวแกว่งตัวหนึ่งนะครับเมื่อมันขยับมันก็ทำให้เกิดการแกว่งอย่างที่ว่านะมีทางด้านหน้าของจานแล้วก็ทางด้านหลังนะครับโดยเฉพาะทางด้านหลังเนี่ยถ้าเราเอามันใส่กล่องนะครับมันก็จะช่วยทำให้ลำโพงเนี้ยมีเสียงที่ดังขึ้นนะครับเพราะว่าเกิดจากไอ้ตัวกล่องนี้จะช่วยทำให้ล็อกตัวการขยับการแกว่งที่ทางด้านหลังนะครับทำให้เกิดสัญญาณที่ดังขึ้นนะครับ Thank you, Blake. Go ahead, please.
0: Thank you, Dr. D. So now I'll address the second question. So that was a very good response as well. If you increase the current that you're going through, you're going to generate a stronger magnetic field inside the coil. And so what we have, I'm going to go ahead and switch to Nick pretty soon. We built a speaker where we also thought about increasing the magnetic field, only instead of putting more current through the wires, we're increasing the magnetic field from the magnet. By replacing it, we're going to replace it with a different type of magnet that is much stronger. And that's going to have the same effect as putting more current through a coil. We're going to get a stronger magnetic field, which will move the speaker more, give it a larger amplitude. It'll make, hopefully, louder music. So Nick will demonstrate. Thank you. And can translate, Dr. Didi.
1: ครับในตอบที่2นะครับที่ให้เพิ่มกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับอันนี้เนี่ยในการทดลองเขาก็จะกำลังทำการทดลองก็คือว่าแทนการเพิ่มกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเขาจะทำการเปลี่ยนแท่งแม่เหล็กนะครับที่มีความแรงมากขึ้นนะครับเมื่อมีแม่เหล็กมีความแรงมากขึ้นเนี่ยเมื่อใส่กระแสไฟฟ้าเท่าเดิมเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่แรงขึ้นนะฮะแล้วก็เท่ากับว่าทำให้ลำโพงเนี่ยขยับแรงขึ้นนะครับจะเท่ากับทำให้เพิ่มเสียงมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเขาจะทำการทดลองให้ดูครับ Thank you, Blake. Go ahead, please.
0: Thank you, Dr. D.
2: Okay, so right here, we have our standard magnets that aren't really that strong. But over on this side, we have neodymium magnets, which are much, much stronger. And they should make much, much better and louder music. So,I'm going to test that, but could you first translate, Dr. Didi?
1: ครับ Nick ให้เราได้เห็นนะครับในลำโพงที่เขาจัดขึ้นนะครับตัวหนึ่งเนี่ยเขาเห็นว่าของเดิมที่ใช้จะเป็นแม่เหล็กสีดำๆนะครับจะเป็นแม่เหล็กธรรมดานะครับแต่ที่กำลังจะเปลี่ยนก็คือจะใช้แม่เหล็กที่เป็นแม่เหล็กที่ทำจากไดเมียมนะฮะซึ่งเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับแล้วก็กำลังขนาดนี้

ำลังจะต่อสายลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่ส่งสัญญาณเสียงเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันจะทำให้เกิดความแตกต่างอย่างไรนะครับ So thank you Nick Go ahead please

0: It may have been very hard for you guys to hear, but on our end, it's about twice as loud. The music is about twice as loud. Now I'm going to transfer it back over to Blake for another question, but in the meantime, could you translate Dr. Didi?
1: ครับก็นิกก็ได้ใช้ลำโพงที่ว่านะครับว่าใช้แม่เหล็กที่มีความแรงเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้ได้เสียงดังขึ้นมากเป็น2เท่าของที่เป็นอยู่นะครับ Thank you Nick Blake go ahead please
2: Thank you Dr. D right, So the next question I have to ask is what if instead of just increasing the loudnessWe want to increase quality of the speaker. Say we want to make it sound more bass-like, like the kind of music that Dean tends to like to play. So the question I'm going to ask is, what changes would you suggest making to the speaker to make it have a more bass-like quality to the music that it plays? Go ahead and translate, Dr. D.
1: Thank you. ครับ Blake ก็มาถามเราต่อนะครับถ้าหากว่าจะเพิ่มคุณภาพของลำโพงของเรานะครับให้มีเสียงเบสที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับถามว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรในลำโพงของเราบ้างให้มันมีเสียงเบสหนักแน่นขึ้นอะไรเงี้ยครับครับอาจารย์ตอบด้วยครับ
3: อันที่หนึ่งน่าจะเพิ่มแม่เหล็กพลังงานแม่เหล็กนะครับอันที่สองน่าจะเปลี่ยนชนิดของกลวยกระดาษนะครับให้มันรับแรงสั่นที่เป็นขึ้นต่ำๆเนี่ยได้ดีขึ้นครับ
1: รับแรงยังไงนะครับอาจารย
3: ์อันแรกเพิ่มสนามแม่เหล็กครับอันที่สองน่าจะเป็นกลวยตัวกระดาษนะครับเปลี่ยนชนิดของกลวยครับว่าเป็นอย่างอื่นครับ
1: ให้มันเป็นยังไงครับอาจารย์ให้มันเป็นชนิดอื่นที่มีสมบัติยังไงครับ
3: อาจจะมีสมบัติเหนียวขึ้นหรือยืดหยุ่นได้ดีขึ้นทำนองนี้ครับ
4: Blake we have some answer from colleagues from Pahin probably two ways of doing that is that the first one is you increase the strength of the magnets to have the strong one and the next one is that the other one is that you change the paper plate either to another kind of materials that probably the one that give the best response to the bass soundLike I don't know, more flexible, more tough or something. I don't know. Yeah. Go ahead, please. Thank you.
2: Okay. Thank you, Dr. D. I like that response. To address the first one, as far as the strength of the magnetic field, we found that the stronger the magnet gets, we usually notice that it was louder rather than bassy. I mean, the bass would be amplified as well, but it was mostly the total sound amplitude of the music that would be amplified when you change the magnetic field. And have you translate Dr. D before I address the second hypothesis. Thank you.
1: ครับก็เบลกก็บอกว่าถ้าเราเปลี่ยนความเข้มแม่เหล็กที่มันแรงขึ้นนะครับอย่างที่เราได้เห็นไปเมื่อตะกี้นะฮะก็จะเห็นว่ามันจะทำให้เสียงดังขึ้นโดยรวมนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชัดเจนยังไงว่าจะทำให้เบสเสียงลึกขึ้นนะครับ Thank you Blake go ahead please
2: Okay now so just the second point that's exactly right So we found that when we changed the material of the plate, something that was, as you said, stiffer or more likely to move to the kind of frequencies that were more associated with bass-like music, gave it a more bass-like quality. But at the same time, the material that we chose to change it to, styrofoam, we noticed an overall increase in the quality that included bass, but also increased... kind of the total functionality of the speaker in total. So now I'm going to move, or I guess just to save time, I'm going to go ahead and do this myself. I'll show you. I'll have you translate while I set this up.

0: ็พูดถึงคำตอบที่สองนะครับที่บอกว่าให้เปลี่ยนวัสดุนะครับซึ่งอันนี้นี่ก็ชื่อว่าการเปลี่ยนวัสดุที่ให้การตอบสนองต่อช่วงความถี่ที่เหมาะสมนะนะอาจจะเป็นเหนียวขึ้นหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถตอบสนองกับขึ้นความถี่ที่เหมาะสมโดยเฉพาะถ้าเราต้องการจะเพิ่มเสียงเบสนะครับก็อาจจะตอบสนองกับความถี่ในช่วงที่ให้เสียงเบสนะครับซึ่งเขาก็ทำการทดลองให้เราดูนะครับโดยเขาเปลี่ยนจากการใช้วัสดุที่เป็นกระดาษถ้วยกระดาษนะครับเป็นสไตรโฟมนะฮะครับก็กำลังทำการเซตอุปกรณ์ครับ Thank you Blake go ahead please
1: Please move it a little closer to our microphone hopefully to help youhear this a little bit better. And then I'm going to play you a song. Okay. I'll let it play for a little while. You can go ahead and, if you would like, translate while it's going, or you can like.
0: ครับ ก็ทดลองเปิดเพลงจากลำโพงที่เขาใช้สไตรโฟมแทนที่จะเป็นกระดาษแทนนะครับซึ่งก็คงจะยากสำหรับเราที่จะให้ได้ยินเสียงจากทางโน้นนะครับแต่เดี๋ยวลองฟังดูว่าเบลคเขาจะว่ายังไงนะครับว่าเสียงที่เขาได้ยินทางโน้นจะเป็นยังไง Thank you Blake go ahead please
1: He does yeah go ahead and have it play a little bit longer now Yeah, I'm not sure if you can, how much you can notice that on your end, but on our end, it sounds like a much better quality speaker, and you kind of hear the bass better. You can hear the sound quality just sounds better, right? So now I'm going to go ahead and transition to Alexa, who's going to talk about another important property of the speaker, but she's going to think about it in a different way. I think you go ahead and translate, Dr. D.
0: Thank you, Blake. ครับก็จากการที่ Blake เขาทดลองที่โน่นนะครับก็บอกว่าเนี่ยพอเปลี่ยนวัสดุอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเสียงลำโพงที่ให้เสียงออกมาจากการเปิดเพลงของเขานะฮะก็จะได้เสียงคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับเสียงเบสที่ชัดเจนขึ้นนะครับเราอยู่ทางนี้เราจะไม่ได้ยินชัดนะครับก็ต้องอาศัยทางโน้นเขาทดลองดูถ้าหากอาจารย์จะต้องทดลองสงสัยต้องทดลองเองแล้วล่ะครับนะครับกับไฟนี่อาจารย์ก็ลองไปทดลองเองได้นะครับจะได้เห็นนะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวอเล็กซ่าก็จะมาพูดต่อในเรื่องของที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับ thank you go ahead please
2: all right so just to recap we've learned that our speakers work by sending an electrical current through a coilthat creates a magnetic field, which causes the coil to oscillate around the magnet. The plate moves up and down, and sound waves are created. So now we want to consider if our system can work the other way. Can we use it as a sound sensor, or in other words, a microphone? Please translate, Dr. Didi.
0: ครับ เราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าการที่เราใช้ความรู้ในเรื่องของelectromagnetic แล้วก็ในเรื่องของสายไฟฟ้านะครับเคอร์เรนต์ต่างๆนะครับในการที่จะสร้างลำโพงนะโดยเราใส่กระแสไฟฟ้าที่เป็นเสียงเพลงเข้าไปนะให้ลำโพงขยับนะทำให้เกิดเป็นคลื่นเสียงเป็นเสียงที่เราได้ยินนะครับทีนี้อเล็กซ่าก็บอกว่าในทางกลับกันนะครับถ้าหากว่าเราจะใช้คอนเซปต์นี้นะครับในการที่จะทำให้เป็นตัวเซนเซอร์หรือตัวรับบ้างนะรับเสียงนะฮะจะทำได้หรือไม่ยังไงนะครับครับ Thank you Alexa go ahead please
2: Thank you Dr. Didi So we now have our speaker set up in a different way It's connected to an amplifier which will bump up any sound signal we put into it It's connected to a Vernier probe which is connected to our computerwhich you should see on your screen. There should be a graph with a red line. All right, and also important, our amplifier is at the highest sensitivity possible. So

0: what I'm going to do next is I'm going to make a very loud sound into the plate, and hopefully we'll see a signal on the computer screen. Can you translate?
1: ครับตอนนี้ก็ได้มีการเซตจัดอุปกรณ์นะครับเพื่อการทดลองทดสอบว่าถ้าเราจะใช้ลำโพงที่เราทำให้มันเป็นตัวรับนะเป็นตัวรับเสียงนะครับโดยการต่อลำโพงเนี่ยเข้ากับตัวขยายนะหรือแอมพลิฟายเออร์นะครับจากตัวแอมพลิฟายเออร์ก็ไปเข้าตัวเวอร์เนียร์คอนเวอร์เตอร์นะครับที่จะไปคอนเวิร์ตสัญญาณที่ขยายมานะฮะแล้วก็นำเข้าคอมพิวเตอร์พร้อมที่จะเข้าพลอตกราฟบนโปรแกรมที่เปิดอยู่นะครับ Go ahead Alexa thank you
0: Thank you Dr. Didi as you can see on the computer screen before I start we're making sure that we're showingA very short amount of time, 0.01 seconds, and our sampling rate is 5,000 samples per second. We've made these settings so they can easily detect the frequency of sound waves that will come out of my mouth. Please translate.
1: ครับในคอมพิวเตอร์ตัวโปรแกรมนะครับที่ใช้ตรวจจับนะก็มีการเซตระยะเวลาที่จะทำการวัดนะครับแล้วก็เซตไว้ที่ 0.01 วินาทีนะครับแล้วก็เซตจำนวนแซมเปิลที่จะทำการวัดนะต่อวินาทีเอาไว้นะที่ประมาณ 5,000 นะก็พร้อมที่จะรับสัญญาณครับ Thank you Alexa go ahead please
0: Thank you Didi Dr. Dean also wanted me to point out that we have our setting on repeat so that when I do the experimentWe're going to see a continuous flow of data. Please translate.
1: ครับนอกจากนั้นก็เซตคอมพิวเตอร์เอาไว้นะครับตัวโปรแกรมให้มันสามารถที่จะทำการทดลองซ้ำได้หลายๆครั้งนะครับ Alexa, go ahead, please.
0: Thank you, Dr. Didi. I'm going to turn my mic off for this since it's going to be very loud, but I'm now going to perform the experiment.
1: ครับเดี๋ยวเขาต้องปิดไมโครโฟนก่อนนะครับเพราะมันกำลังถ้าในการทดลองจะต้องใช้เสียงดังนิดนึงนะ
0: All right so hopefully you guys saw on the screen a sine wave representing the oscillation of the coil around the magnet so some of you might have already guessed how this works from what we talked about in session 3B so what happens when you produce sound waves in front of the microphone is it oscillates the wire coil around the magnetAnd when you move a coil around a magnet or a magnet through a coil, you produce a current through the coil. And our computer picks up that current, and that's what we see in the computer screen. Dr. Didi, please translate.
1: Thank you, Alexa. ครับ ก็ Alexa ก็ได้ทดลองให้เราเห็นนะครับว่าจากการทดลองนะเมื่อเขาไปทำให้ลำโพงมันสั่นสะเทือนนะครับก็จะเห็นว่ามีการตอบสนองขึ้นมาที่ตัวกราฟที่เขาเตรียมพล็อตอยู่ที่รับสัญญาณนะครับ เกิดอะไรขึ้นนะครับ เขาก็อธิบายว่าเมื่อมีการสั่นสะเทือนนะฮะที่หน้าลำโพงนะครับ เราจะเห็นว่าตัวลำโพงตัวกระดาษนะก็จะไปขยับนะทำให้เกิดการแกว่งพอแกว่งปุ๊บก็จะไปทำให้แม่เหล็กเนี่ยขยับนะครับทั้งโทษทั้งขดรวดแล้วก็แม่เหล็กมีการขยับนะฮะขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์พันอะไรกับอะไรนะครับถ้าทีนี้จากนั้นก็จะส่งสัญญาณออกไปนะครับซึ่งสัญญาณที่ออกไปจากสายที่ต่อกับลำโพงเนี่ยก็จะผ่านตัวขยายใช่ไหมครับเมื่อตะกี้ที่เขาต่อไว้แล้วก็เข้าตัวคอนเวอร์เตอร์แล้วไปเข้าคอมพิวเตอร์พลอตขึ้นไปบนกราฟเป็นลักษณะของไซน์เวฟนะครับซึ่งเกิดจากตัวออสซิเลเตอร์นั่นเองนะครับAlexa, go ahead, please. Thank you.
0: Thank you, Dr. Didi. I'm now going to turn it over to Dr. Dean to talk about a different phenomenon.
2: Please. It's still going. Okay. Let's see if we can make a bass note. Can you see it? Oh, that probably blasted your ears. I'm sorry. So the last thing we'd like to do today is discuss a mysterious phenomenon, one that I alluded to earlier. And you might guess that it might

0: involve electromagnetism, although it could just be a mysterious phenomenon. Who knows? What Blake is going to show us is the phenomena itself, and then we'd like to, with your help, develop a plausible and complete explanation for what is going on in this phenomenon. And so I'll turn it over to Blake while you translate, please, Dr. Didi.
1: ครับหลังจากที่ได้คลื่นกับตัวลำโพงนะพอดีตอนที่ท่านทำนี่เราไม่ได้เห็นบนจอพอดีนะแต่ก็จะมีออกตอบสนองที่น่าสนใจเหมือนกันนะตอนนี้อาจารย์ดีนก็เลยมาบอกว่าเอาละถึงเวลาที่ต้องมาศึกษาเกี่ยวกับปรากฏลึกลับกันแล้วนะครับว่าดูซิว่ามันน่าลึกลับน่าสงสัยยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะมีคำถามถามท่านอาจารย์นะครับทีนี้เดี๋ยวก็จะให้เบรกเขาเป็นคนช่วยในเรื่องของการทดลองนะครับ thank you Dean oh Blake go ahead please thank you
2: Dr. D okay so I'm going to go ahead and talk about this mysterious phenomenon that Dr. Dean has been alluding to all evening so what I have in my hands are two very special pieces of materialone of these is a normal kind of material. It is colored kind of bluish right here. And then my other hand, I have another piece of material that's colored kind of green. Now, this piece of material has been cursed by the mighty wizard Xamfir to act very strangely. So I'm going to go ahead and have you translate Dr. Didi, and then I'm going to put...both of these pieces of material in this pipe and we'll see what happens so thank you
1: ครับเบลกก็บอกว่าในมือเขานะสองข้างซ้ายขวามีถือวัสดุเอาไว้สองอย่างด้วยกันนะครับมีสีหุ้มอยู่นะฮะมีสีอันหนึ่งสีฟ้าหนึ่งสีเขียวนะครับก็บอกว่านี่เดี๋ยวจะทำการทดลองให้ดูนะครับว่าใส่วัสดุผ่านท่อนะท่อซึ่งเป็นทองแดงนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็บอกว่าวัสดุทั้งสองชิ้นเนี่ยผ่านการปลุกเสกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองดูครับ thank you Blake ahead please
2: thank you Dr. Didi thanks.And go ahead and put this blue object through this pipe.
3: Very exciting.
2: Yeah. So bear with me for a second. All right. As you can see, it went through the pipe and it fell to the ground. So I'll go ahead and have you translate, Dr. D.
1: ครับ เขาก็ทดลองให้ดูนะอันแรกก็คือเป็นวัสดุที่หุ้มด้วยสีฟ้านะครับก็ทำการปล่อยให้ผ่านตัวท่อก็พอปล่อยปุ๊บก็ลดปุ๊บลงไปที่เก้าอี้เลยนะครับ go ahead Blake thank you
2: yeah, thank you Dr. D now I have the other object the object that was cursed by the wizard Xamfir I'm going to go ahead and put this one down the pipe and we'll see what happens okay you go ahead so as you can seeThis one took quite a bit more time to fall through the pipe than this guy.
3: Clearly, because it's cursed.
2: Yeah, I mean, clearly. Could be because this is cursed, or it might be because of some other explanation. So what I want to ask all of you is what do you think is different between these two objects to make the green one fall so much slower than the blue one?I'll go ahead and have you translate, and then give the teachers a few minutes to think that over and come back with a response. Thank you, Dr. D.
1: Thank you, Blake. ครับก็เขาก็ได้ทดลองใช้วัสดุชิ้นที่เป็นสีเขียวนะครับแล้วเขาบอกว่าชิ้นสีเขียวนี่แหละที่ผ่านพิธีกรรมมาแล้วนะครับงั้นเขาเลยปล่อยวัสดุสีเขียวเนี่ยผ่านท่ออีกทีหนึ่งก็เราก็จะได้เห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับว่าปล่อยปุ๊บเนี่ยวัสดุไม่ได้หล่นลงมาทันทีนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะกว่าที่วัสดุชิ้นนี้จะหลุดท่อนะครับพอเราเห็นการทดลองอย่างนั้นปุ๊บเบลก็ถามต่อว่าให้อาจารย์ลองคิดนะว่าเกิดอะไรขึ้นจากการทดลองที่เห็นนะครับอาจารย์จะมี

0: คำอธิบายอะไรยังไงไหมสันนิษฐานว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเขาก็ยังทำให้เราดูอยู่นะครับ
1: อาจารย์มีคำตอบไหมคะเชิญเลยค่ะทำไมสีเขียวถึงได้หล่นลงมาช้ากว่าสีฟ้า
0: ครับอาจารย์มีคำตอบไหมครับที่จริงมันอยู่ที่เรื่องที่อาจารย์ได้เรียนไปทั้งสองครั้งนี่แหละครับมันอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยครับนะฮะอาจารย์ยังพอจะจำได้
1: อาจารย์ที่ติหินให้แล้วนะคะค่ะ
0: มันไม่หนีไปไหนแล้วครับอาจารย์มันก็เกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์เรียนเนี่ยเรื่องขดลวดเรื่องอะไรนี่แหละแม่เหล็กอะไรนี่แหละนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเองครับเพียงแต่อาจารย์ต้องอธิบายตรงนี้นิดนึง
1: ท่อเป็นทองแดงใช่ไหมคะอาจารย
0: ์เป็นทองแดงครับ
1: แล้วก็ตัววัสดุนั้นเนี่ยก็เป็น
0: เขาไม่บอก
1: ครับเขาไม่บอกเขาไม่บอกแต่ว่าเขาพัน
0: แต่ว่าเขาแสดงเราเห็นสองชิ้นแล้วนะครับสีเขียวน่าจะเป็นแม่เหล็กใช่ไหมครับ
2: ซึ่งมันมีแรงเสียดทาน
0: มันเกิดยังไงขึ้นครับเพราะถ้าเป็นแม่เหล็กกับไม่เป็นแม่เหล็กแล้วมัน
2: จะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กด้านในค่ะแล้วจะค่อยๆร่วง
0: เป็นสนามแม่เหล็กในลักษณะยังไงครับอาจารย
2: ์มันจะ
1: ดังนิดนึงค่ะอาจารย์เอาไมค์มาใกล้ๆ
0: เพราะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กเพราะอะไรครับแล้วทำไมถึงหล่นช้า
2: ค่ะเพราะว่าไอ้แท่งสีเขียวที่ลงไปเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กใช่ไหมคะเมื่อใส่ลงไปแล้วมันก็จะเป็นแรงแม่เหล็ก
0: แรงแม่เหล็กเป็นยังไงครับอาจารย
2: ์มันเป็นเหมือนแรงเหนี่ยวนำอะค่ะที่ทำให้ค่อยไหลลงมา
0: เหนี่ยวนำกับ
2: แท่งที่ลงไปอะค่ะ
0: กับท่อใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ
2: เกิดกระแสเกิดสนามแม่เหล็ก
0: เกิดสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กที่ว่านี่มันไปยังไงกับมันถึงให้ทำให้ช้าลงอะครับ
2: เหมือนกับแรงเป็นแรงต้านค่อยๆลง
0: อีกนิดเดียวอาจารย์ก็โอเคครับได้ครับBlake, we got some answer from the teacher here from Bangkok studio. She suspects that the one of the material there, especially the green one, is possibly a magnet, and a magnet going through kind of similar to a coil.Or a tube, so basically as a coil, so it would generate some kind of magnetic field. But somehow, with this generated magnetic field, would slow down the materials going through the tube. So that's the answer I got from the teacher. Go ahead, please, Beck.
3: Okay, so that's a very good answer. That is exactly the correct answer. But so what I'm going to go ahead and go over is often.When you do this demo in a high school classroom, that's not the first answer that you get. Usually people recognize that this is a magnet, just like you did, but often they don't always make the connection that this is like a coil of wire. So what I would do if someone has suggested that this was magnetic is I would ask the audience, how does this being a magnet help it going through the copper tube? Then I would show thatthis magnet, it doesn't stick to the copper tube. It just falls. So the fact that it's magnetic and this is metal isn't in itself slowing the magnet as it goes further down the tube. Now, one last thing that I'll go ahead and ask this, even though you've kind of already hit it on the nose and know what's going on. If this material...is important for whether or not one of these objects will slow down. I'm going to ask you what would be another good thing to demonstrate as an alternative way to kind of lead up to the fact that this copper tube is important for these two objects to move at different speeds going down. You can translate, Dr. D.
0: Okay.Blake ก็บอกว่าถูกเลยครับอาจารย์เป็นคำตอบที่ถูกนะเพราะว่าการที่ใส่แม่เหล็กเข้าไปในทองแดงนะครับก็ย่อมจะเหนี่ยวนำให้เกิด

0: กระแสไฟฟ้าซึ่งกระแสไฟฟ้าก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนะซึ่งก็จะมีขั้วที่ต่างกันก็จะทำให้การหล่นของแม่เหล็กลงไปตามแนวท่อช้าลงนะทีนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่บางครั้งเด็กๆนักเรียนก็อาจจะนึกไม่ถึงนะครับเพราะว่าแม่เหล็กกับท่อทองแดงท่อทองแดงไม่ได้มีสมบัติของการเป็นแม่เหล็กนะครับเขาก็แสดงให้ดูว่าแม่เหล็กมันไม่ได้ดูดติดกับท่อทองแดงเพราะฉะนั้นเด็กบางคนอาจจะสงสัยว่าแม่เหล็กแล้วท่อนี้อาจจะเป็นอะไรที่เป็นเหล็กอยู่บ้างนะครับพอใส่แม่เหล็กเข้าไปมันก็เลยทำให้แม่เหล็กนี่มันหล่นช้าลงโดยคิดว่าท่อนี้จะต้องมีสมบัติของการเป็นแม่เหล็กได้บ้างนะครับก็ปรากฏไม่ใช่เด็กบางคนก็อาจจะสับสนนะครับก็เดี๋ยวเขาว่ากันต่อแล้วกันครับครับขอบคุณครับBlake go ahead please
1: thank you Dr. D okay so as an alternative so often to kind of emphasize the point that this copper tube is important we also have a piece of PVC pipe that will drop these materials through and as you'll see both of them go through at the same speed this kind of gets the point across that it is the copper tube that's special as well as the fact that this is a magnet about why it slows down now another thingthe soft end point is after you point that out. I'll go ahead and first I'll have you translate, and then I'm going to do another demonstration of another thing that you can do to prove the specialness of this material to the students. Thank you, Dr. D.
0: ครับก็เขาก็เลยทำการทดลองให้ดูอีกอย่างนึงนะครับก็คือเอาท่อ PVC มานะครับแล้วก็ลองทดลองเพื่อชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นท่อโลหะหรือท่อ PVC นะครับซึ่งท่อ PVC เนี่ยพอเขาหย่อนวัสดุลงไปทั้ง2ชิ้นนะก็จะมีการหล่นลงมาตามปกตินะครับ thank you Blake go ahead please
1: thank you Dr. Lee yeah okay now Alexa hold this battery up and so what this is a light bulb that is attached to a 6-volt battery soAs you can see, this is just a regular circuit. When I connect the leads, the light bulb lights up. Right? And so to prove that there is a special property in this material, I'm going to show that it is a conductor by attaching the leads to this pipe, and like so, and the bulb lights. And so you can show your students that this is, in fact, a conductor.And that is important for why the magnet slows down. You can go ahead and translate, Dr. D.
0: ครับเขาก็ได้แสดงให้เราเห็นนะครับว่าสิ่งที่สำคัญในการทดลองอันนี้ก็คือตัวไพป์เนี่ยจะต้องเป็นตัวคอนดักเตอร์หรือเป็นตัวนำที่ดีนะครับอันนี้โดยการทดลองที่เขาทำให้ดูก็คือเขาเอาตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ขั้วแล้วก็ต่อเข้ากับตัวหลอดไฟนะครับแล้วก็นำมาคลิปที่ตัวท่อนะครับเพื่อให้เราเห็นว่าตัวท่อเนี้ยเป็นคอนดักเตอร์นะหรือเป็นตัวนำนะครับเป็นตัวนำที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาทำการทดลองตรงนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเป็นตัวนำที่ดีนะครับ Thank you Blake go ahead please
1: Thank you Dr. D okay yeah and putting all those pieces togetherAfter you introduce that this is a copper wire and that this is a magnet, you show them all that. Then you often ask your students to think about it some more, and they'll bring back some more responses. And if you're lucky, they'll bring back that response just like that good one we got in the very beginning about what is actually happening with this pipe. As I was already said, it's exactly right. It's just like a solenoid, only the copper is all completely attached. So when you drop the magnet through it, it goes through.And it induces a current in the pipe, and that current induces a magnetic field that is opposed to the magnetic field of the magnet going down the pipe, and it slows it down. I'll go ahead and have you translate, Dr. D. Thank you.
0: ครับเขาก็จริงๆทั้งหมดที่เขาอธิบายมาเนี่ยก็คือเป็น approach นะครับเป็นในการที่จะการเรียนการสอนที่เขาสอนเด็กนักเรียนนะครับว่าทำยังไงให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้มีความเข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ ถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอเขาทำการทดลองโดยใช้ท่อทองแดงโดยหย่อนแม่เหล็กเข้าไปในท่อทองแดงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่เหล็กที่ไหลผ่านท่อทองแดงก็จะไปเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็จะไปทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาเช่นกันนะครับและสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นก็จะเป็นในมีขั้วที่กลับมีขั้วที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสนามแม่เหล็กก็จะเกิดขึ้นในลักษณะที่กลับขั้วกันนะมันจะทำให้เกิดแรงต้านนะในการไหลลงของแม่เหล็กนะครับก็เลยทำให้แม่เหล็กเนี่ยมีการไหลลงในลักษณะที่ช้าๆนะครับ Thank you, Blake. Go ahead, please.
1: Thank you, Dr. D. One last thing that I'd like to mention is that often if students get kind of stuck, one thing that helps is to mention electromagnetism and tell them to think electromagnetically and to think about what happened in the last lecture and what's been going on with the speakers. And sometimes that'll help jostle the thinking process. Right, so now I'm going to turn over to Dr. Dean, who's going to talk more about this phenomena and relate this back to slinky seismometers. Thank you, Dr. D. Go ahead and translate.
0: ครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ทำการทดลองอะไรกันไปเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลำโพงที่ใช้ในเรื่องของแม่เหล็กแล้วก็หดลวดต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะกลับมาที่อาจารย์ดีนนะครับ Thank you, Dr. Dean. Go ahead, please.
2: Say that, you know, when you're working with students with this demonstration, it's very unusual that they would come up with such a complete answer as our Thai colleagues did with that. Congratulations to you. but go ahead, please translate that.
0: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยส่วนใหญ่จะตอบกันไม่ค่อยจะถูกนะครับซึ่งแปลกมากที่อาจารย์ที่นี่ตอบได้ถูกต้องภายในครั้งเดียวตั้งแต่ต้นนะครับก็เลยดูเหมือนว่าทางโน้นอาจจะผิดหวังนิดหน่อยนะครับที่ไม่ได้ demonstrate ให้มันตั้งแต่ต้นเหมือนกับว่าที่เคยมีปัญหาที่เขาเคยเจอกับเด็กนักเรียนของเขาอะไรอย่างนี้นะครับก็เขาบอกว่า congratulations ยินดีด้วยที่อาจารย์เก่งนะครับ Thank you, Dr. Dean. Go ahead, please.
2: And so when we do this demo, we like to emphasize a scientific process where we would observe a phenomena.We would come up with an explanation, and then we would test using experiments our explanation to see if it makes sense. The first part of the explanation given was that this is a magnet. So can someone suggest how I would test that hypothesis, that part of the working hypothesis? Please translate.
0: Thank you. ครับก็อันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอที่ทำให้เราได้เห็นถึงการทำการทดลองนะซึ่งในการทดลองเนี่ยเราก็จะมีการสังเกตนะครับสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นมานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ตั้งสมมติฐานนะครับดูว่ามันเป็นยังไงนะครับทำการทดลองเพื่อดูว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับ Thank you, Dr. Dean. Go ahead, please.
2: So can some of our Thai colleagues suggest how I would just do the simple test that this is indeed a magnet? You know, that's our hypothesis and part of our explanation, correct?
0: ครับก็จะถามอาจารย์ว่าเราจะทำการทดสอบยังไงว่าที่เราคิดว่าอันนี้เป็นแม่เหล็กเนี่ยเราจะทำการทดสอบยังไง

0: อาจารย์ที่ชี้เห็นหรือว่าสิ่งที่นักเรียนประการเขานะครับที่นักเรียนมักจะมีปัญหาในการที่จะทําความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องที่ว่าเอาแมาติดกับป้ายแล้วมันก็ยังไม่ติดนะครับแล้วทำไมมันถึงมีผลต่อการที่แม่เหล็กเคลื่อนที่ช้าผ่านตัวป้ายได้ยังไงนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่เราจะใช้สอนเด็กนะครับในการจะอธิบายว่าหลังจากที่ได้มีการ สังเกตแล้วนะครับก็ต้องพยายามหาเหตุผลมาอธิบายนะครับแล้วก็พยายามสร้างสมมติฐานนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับแม่เหล็กไฟฟ้านะครับการที่แม่เหล็กเคลื่อนที่ผ่านตัวนำนะฮะแล้วจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งเหมือนกับอย่างที่อาจารย์ดีนได้ทดลองทดสอบการสมบัติความนำของท่อทองแดงนะครับที่เอาแบตเตอรี่มาต่อกับไฟแล้วก็มาต่อท่อทองแดงเช็คดูว่าท่อทองแดงนี้มีสมบัติเป็นตัวนำหรือเปล่านะครับเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่อาจารย์สามารถที่จะนำไปใช้ในการสร้างกระบวนการในการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้าและคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้นะครับครับ Thank you Dean go ahead please
1: Well I have to confess that I've always been a big fanOf this demonstration, what we call lens law demonstration, and when I first saw a slinky seismometer, and I saw the copper tube in the bottom of the seismometer, this right here, I got very excited because I realized that there's a magnet in a copper tube, just like the lens law demonstration, and that further that magnet when it moves.Would actually make a current in the copper tube that would slow the magnet down, and we call that dampening. It slows down the oscillator. So, please translate. So I have one last question for people. So I have a lens law tube in the bottom of my slinky seismometer, and it dampens the signal. So let's come back to a little bit of seismology. Why would I want to do that? Please ask that question, and if we have time, we'll listen to some answers, and then we'll call it good.
0: Okay, ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าตัวแกก็เป็นเขาบอกว่าเป็นบิ๊กแฟนนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบมากในเรื่องของการทดลองเลนส์ลอที่ว่านะครับเลนส์ลอเดโมนสเตรชันนะครับทีนี้พอดร.ดีนมาเห็นตัว slinky seismometer ที่เรารู้จักกันแล้วนะครับที่อาจารย์เห็นอยู่ตรงนี้นะครับถ้าอาจารย์สังเกตดีๆอาจารย์จะเห็นว่าตัว slinky seismometer นะครับซึ่งในรูปอาจารย์ยังพอจะเห็นนะครับหรือถ้าอาจารย์ด้านหน้าถ้าจะเห็นในส่วนนี้ของ seismometer นะครับอาจารย์จะเห็นว่าตรงนี้จะมีท่อทองแดงอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวแมกเนตที่อยู่ข้างในนะครับตัวนี้เนี่ยพอดร.ดีนเห็นไซส์โมมิเตอร์ตัวนี้ปุ๊บก็บอกว่าโอ้นี่เลยนะฮะเกี่ยวข้องอะไรแน่กับเลนส์ลอนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตัวที่บอกว่ามาแดมนะแดมปิ้งนะหรือว่าการทำให้เคลื่อนตัวช้าลงนะครับอย่างที่เรารู้จักนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมาdamping signal นะฮะทีนี้อาจารย์ดินก็เลยถามว่าอาจารย์คิดตรงนี้จะมีส่วนสำคัญยังไงในการที่เอามาใช้ในการสร้าง slinky seismometer ของเราตรงนี้นะครับครับก็เลยเรียนถามอาจารย์ไว้นะฮะถ้าเผื่อว่าอาจารย์มีคำตอบนะครับตอบได้เลยนะครับเรายังพอมีเวลานิดหน่อยครับ
2: เผอิญมีคำถามอยู่สองคำถามครับสงสัยอยู่อันแรกก็คือกรณีที่เราเอาแม่เหล็กไปวางในตัวท่อทองแดงเนี่ยครับในการวางตำแหน่งเนี่ยควรจะวางขนานกับท่อหรือขวางท่อเพื่อให้ตำแหน่งค่าของสนามแม่เหล็กโทษขั้วของแม่เหล็กเนี่ยตัดผ่านหรือว่าขนานกับท่อครับเพื่อจะให้เกิดผลดีกันในการเกิดอำนาจดุลนำครับ
0: ดร. ดีน there is aquestion from one of our colleague teacher

0: asking for the orientation of the magnet inside the copper tube, as you probably seen from our seismometer here. Would it be possible to, or what is the best way of doing that? Either orienting parallel to or across the copper tube? I mean, in terms of orienting the magnets inside the tube.
1: So I would say if this is my tube,
0: okay,
1: and this is my magnet, I want to have the magnet right in the center of the tube and oriented in the same direction so that the axis of the magnet and the axis of the tube are the same, like that. And it doesn't matter if I flip the polarity. It will still work.
0: กับอาจารย์ดินก็ตอบอาจารย์แล้วนะครับเมื่อกี้นะอย่างที่อาจารย์เห็นนะฮะว่ายกตัวอย่างว่าถ้าเกิดมีขดลวดหรือท่อทองแดงอยู่นะครับแม่เหล็กก็ควรจะวางตัวในแนวที่เป็นโคแอ็กเซียลกันนะครับก็คือแกนของแม่เหล็กเนี่ยก็จะวางตัวขนานไปกับตัวท่อนะครับครับไม่ว่าจะกลับขั้วบนเป็นเหนือเป็นใต้ใต้เป็นเหนือก็ไม่มีผลอะไรครับอาจารย์มีคำถามที่2ใช่ไหมครับ
2: ตอนที่กล่าวทีแรกครับเรื่องของการทำลำโพงครับเมื่อกี้พูดเรื่องของการทำเสียงเบสกับเสียงปกตินี่ถ้าหากว่าเราพูดถึงถ้าการทำเสียงแจ็คครับเสียงให้แหลมอย่างเงี้ยคุณสมบัติหรือ material ที่เรามาทำเป็นวัสดุในการทำเนี่ยควรมีสมบัติยังไงฮะยืดหยุ่นแค่ไหนเพื่อให้เกิดความถี่ที่ดีครับ
0: Actually, there is another question asking about building up the speaker. What if we actually want the treble to be enhanced? What kind of material would you think that we might have to use?
1: I would say two things. The styrofoam material would still be good for what is called a tweeter or a high frequency speaker, but the size of the disc, you know, the size of the plate should be smaller. That's one thing. The second thing is the suspension, the stiffness of the suspension, the accordion folded papers on the side. If you make them a little bit stiffer, remember that to become a stiffer spring, the resonant frequency of the speaker will go up to higher frequencies. So two things, smaller speaker, probably made out of styrofoam, smaller plate, sorry, and stiffer suspension. Those two things, that's my guess. I haven't tried this, of course.
0: Thank you. ครับอาจารย์ดินก็บอกว่าถ้าจะทำให้มีเสียงแหลมชัดเจนขึ้นเขาก็สันนิษฐานว่าสไตโลโฟมนะฮะวัสดุนี้นะหรือโฟมนะโฟมจานโฟมก็น่าจะให้เป็นตัวทวิตเตอร์ที่ดีทวิตเตอร์คือตัวลำโพงตัวเล็กๆที่ให้เสียงสูงๆนะครับอาจารย์นะแต่ว่าน่าจะมีขนาดที่เล็กลงนะครับเพื่อให้มันสนองตอบกับเสียงสูงเสียงแหลมได้ดีขึ้นนะแล้วก็ควรจะดูตัว suspension หรือตัวช็อคอัพที่เห็นนะครับว่าควรจะมีความแข็งนะที่เรียกว่า stiffness ของ spring นะฮะให้มันสูงขึ้นนะครับเหมือนอุปมาเหมือน spring ที่มีค่า k หรือค่า stiffness ที่สูงๆเนี่ยมักจะตอบสนองได้ดีต่อความถี่ที่สูงๆนะครับอันนี้อาจารย์ดิงก็ขมวดท้ายว่าตัวเองก็ยังไม่ได้ทำการทดลองตรงนี้แต่อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานจากทฤษฎีที่เรารู้กันอยู่นะครับ
1: Okay, do we have any other questions? Oops, where am I at? You got me coming and going here. Okay.
0: Okay.
1: Are there any other questions? I did ask about damping, and and why we would do that. And as it's getting kind of late in the session, I would say let's save that question for next week, the next session. And in the next session, we're going to talk about how you set up the slinky seismometer, how you level it and make sure everything works well. We'll talk about how the signals from the coil are transferred into computer signals, digital signals. And we'll talk about how to set it up so that your slinky seismometer signals go up to an international database so that other classrooms elsewhere can look at your signals. And we'll talk about how to look at those signals and actually locate earthquakes next week. So that's a little bit of a preview for next week. And please translate and I will sign off. Thank you.
0: ก็เดี๋ยวเราเก็บคำถามที่อาจารย์ดีนถามเอาไว้นะครับว่าเกี่ยวกับตัวแมกเนตกับท่อทองแดงในสลิงกี้ไซส์มอนิเตอร์กับดัมปิงเนี่ยนะครับเอาไว้คราวหน้านะครับซึ่งในคราวหน้าเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเซตอัพนะฮะการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือสลิงกี้ไซส์มอนิเตอร์ของเรานะครับการที่จะมาปรับระดับอะไรต่างๆนะครับให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะทำงานนะฮะการที่จะรับสัญญาณจากตัว Slinky Size Monitor เข้าไปสู่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะเซตอัพยังไงให้ Slinky Size Monitor ของเราเนี่ยเข้าไปสู่ในระบบฐานข้อมูลของระดับนานาชาตินะครับแล้วก็จะมาดูว่าแล้วเราจะมาดูนะครับสัญญาณทำความเข้าใจกับสัญญาณที่เรารับได้จากตัว Slinky Size Monitor ของเราอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในครั้งหน้านะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: All right so I'd like to say thanks again to our crew on the Oregon side Blake and Nick and Alex and Alexa I'd particularly like to thank Nick and Alex for being able to make a speaker that worked the first time. That's a very impressive. And until next time, I'd like to say, Swadi Kap.
3: Thank you very much, Dr. Dean, Blake, Nick, Alex, and Alexa. And thank you, Dr. Titi. ค่ะ สำหรับการอบรมในวันนี้นะคะ ครั้งที่ 4ในเรื่องเกี่ยวกับ Slinky Seismometer นะคะก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเราจะมีครั้งที่5นะคะเป็นตอนสุดท้ายนะคะซึ่งเราจะมาดูว่าจากการทดลองทั้งหลายนะคะที่ดร.ดีนได้แนะนำมาตั้งแต่เซสชันที่1นะคะจนถึงเซสชันที่4เนี่ยนะคะก็เราจะมาดูว่าจะมาประยุกต์ใช้นะคะในเครื่องมือนะคะ Slinky Seismometer ได้อย่างไรนะคะก็ขอเชิญติดตามคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศเรื่อง The Physics and Mathematics of Slinky Seismometers and Their Use in the Classroom ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมหาวิทยาลัยออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยการสนับสนุนจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และสถาบันส่งการอบรมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในการอบรมจำนวนทั้งสิ้น5ครั้งโดยเรามีวิทยากรในการอบรมคือดร.ดีนลาฟลีย์บรูคส์ผู้เชี่ยวชาญจากทางด้านการสอนวิชาฟิสิกส์และคณะของท่านจากมหาวิทยาลัยออริกอนและคณะของท่านจากมหาส่วนทางไทยเรามีท่านดร.ทิติตุลยาธิส่วนทางไทยเรามีถ้าจากสาขาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีดำเนินการอบรมและผู้แปลค่ะ Welcome you all to the distance video conferencing science teacher training program on the physics and mathematics of slinky seismometers and their use in the classroom organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon.With the kind support from the TOT Public Company Limited and the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. Today's session is the last session of the 5-session series conducted by Dr. Dean Lively Brooks, a senior instructor and geophysicist and the director of undergrad studies, Department of Physics,University of Oregon and his team. For Thai side, we have Dr. Thitit Dulayathit from Geoscience Department from Mahidol University, Ganjanaburi Campus as a moderator and translator. Over to you, Dr. Dean and Dr. Thitit.
1: Greetings and thank you, Professor Chelly Larosi. I'm not sure if I pronounced your name correctly. I'm still working on that. Welcome to the fifth session at the broadcast from the University of Oregon, as you can tell behind me. I want to start this session by pointing out that we have secretly been teaching physics and math. And in the context of using a slinky seismometer such as this in a classroom. And so I want to say that the slinky seismometer functions according to some fundamental physics constructs. The first one being that that it uses a slinky, a children's toy, for a spring, and that there's a mass hanging from the spring. And that if I vibrate it, if I push it, move it up and down at just the right frequency, it oscillates up and down. And that we have chosen the spring and the mass so that the frequency of oscillation is the right frequency of oscillation for seismic waves, so that it's optimized to detect seismic waves. Would you please translate, Dr. DT?
2: Thank you, Dr. Dean. ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่า
3: Thank you, Dr. Dean. ครับ
2: ครับ
3: อาจารย์ดีนก็บอก
2: ครับU of Oregon นะครับทีนี้ก็บอกว่าได้ทำการทดลองสอนฟิสิกส์นะครับโดยการฟิสิกส์ของ slinky seismometer ตัวที่เรากำลังเรียนกันอยู่นี้นะครับโดยการท่านก็ได้ทำให้เราดูว่าในการยกตัวสปริงของ seismometer นะครับยกขึ้นแล้วก็มีการขยับในความถี่ที่เหมาะสมนะครับก็จะเห็นว่านะครับของเราก็มีนะครับตรงนี้นะครับเมื่อยกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะ demonstrate ให้นักเรียนได้เห็นว่าการที่เราขยับตัวสปริงนะครับด้วยความถี่ที่เหมาะสมนะครับก็หมายความว่าสปริงขยับด้วยความถี่ที่ใกล้เคียงกับค่าของความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับเพื่อที่จะใช้ในการตรวจวัด ลื่นแผ่นดินไหวอย่างมีประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้นะครับนี่คือการออกแบบSlinky Seismometer ซึ่งการออกแบบเรากำลังศึกษากันอยู่นะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ Thank you Dr. Dean
1: So I'll have to confess that we had a bit of skepticism here. Nick had done an experiment, and his claim was that the stiffness of the slinky depended upon the number of coils that were released. And so we thought, how could we test this? We were all skeptical, of course, being good scientists. So we did the experiment where we checked the resonant frequency. We shook it. With just about six or seven coils, turns of the slinky showing. And you can see when I do that, it has that kind of resonance, that frequency. Now, if I let and I double the number of coils that are loose and serving as a spring in the slinky, you can see that the resonance is much lower. You can see that the so this confirmed Nick's assertion that the stiffness of the slinky depends upon the number of coils that are released and let free. So we have an adjustable spring here in this device. Please translate. We have an adjustable
2: spring here. ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าจากที่เขาได้ลองทดลองนะครับโดยให้นิกเป็นคนทำนะครับก็นิกเขาพบว่าการที่เราก็นิกความการที่ของสปริงหรือ stiffness นะครับของสปริงเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนของสปริงรอบของสปริงที่ปล่อยลงมานะครับถ้าหากว่าเราลดจำนวนรอบของสปริงที่ปล่อยลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าความถี่ที่เราที่เป็นความถี่ที่เป็น resonance นะครับจะมีค่ามากขึ้นเป็น2เท่านะครับในขณะที่ถ้าเราปล่อยลงมาแล้วเนี่ยความถี่ที่เป็น resonance เนี่ยจะต่ำกว่านะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ทางอาจารย์ดีนได้ยกขึ้นนะครับจากการทดลองของนิดของนิกนะครับอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าถ้าเราต้องการที่จะอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าความที่เหมาะสมนะครับเราก็สามารถที่จะปรับจำนวนรอบของสปริงที่เราปล่อยลงมานะครับปรับจำนวนรอบ Thank you Dr. Dean go ahead please ครับ
1: Okay, we also noticed, of course, that these masses hanging here are actually magnets, of course. They stick to things. Now they're stuck and I can't get it unstuck. There we go. And, of course, when we move a magnet up and down, move a magnet inside a coil, as what would happen during detection of a seismic wave, the magnets moving up and down in the coil would create a signal. So that's another piece of physics that we call electromagnetism. Please translate.
2: จันดินก็ได้ดึงตัวสปริงขึ้นมาให้เราเห็นว่าที่นี่จะมีตุ้มน้ำหนักอยู่นะครับซึ่งตัวตุ้มน้ำหนักเนี้ยเป็นแม่เหล็กนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปในตัวไซส์โมมิเตอร์นะครับจะเห็นว่าตัวแม่เหล็กเนี่ยจะลงไปอยู่ที่ในขดลวดทองแดงนะครับเมื่อมีการเข้ามาของคลื่นแผ่นดินไหวตัวแม่เหล็กก็จะมีการขยับนะครับตรงนี้จะเป็นการที่เราใช้ตรวจวัดสัญญาณเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับว่าแม่เหล็กที่ขยับอยู่ภายในตัวขดลวดทองแดงจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นหลักการทางด้านอิเล็กโทรแมกเนติกนะครับที่เราใช้ในการตรวจวัดสัญญาณคลื่นแผ่นดินไหวนะครับ
1: Thank you, Dr. Dean. Thank you. And the last thing that we noticed is that at the bottom of our slinky seismometer, we have a copper tube, and there is actually a single magnet in the copper tube. And we did some demonstrations that showed that when the magnet moved in the copper tube, it induced a current in the tube, which made its own magnet, which served to slow everything. In other words, it dampens it. That's the purpose of this copper tube. And we left last session, the session four, with the fundamental question, why would we dampen the signal? I'm not going to answer that now, but I'm going to say that Nick and Alex show how to pick PNS waves later on. They will discuss that. Please translate. Please translate.
2: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่านอกจากนี้ให้ดูที่ส่วนด้านล่างของไซส์โมมิเตอร์ของเรานะครับจะเห็นว่าจะมีท่อทองแดงอยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแล้วก็มีแม่เหล็กซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ทางด้านแล้วก็เป็นตัวน้ำหนักที่อยู่ทางด้านล่างเนี่ยนะครับโทษนะครับอาจารย์น้ำหนักที่ก็คือแม่เหล็กตัวนี้นะครับที่อยู่ทางด้านล่างนะตัวนี้จะอยู่ระหว่างลวดทองแดงนะครับอันนี้จะอยู่

0: ตรงนี้ก็ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อที่จะชะลอนะครับให้แม่เหล็กเคลื่อนน้ำหนักตัวนี้เคลื่อนตัวช้าลงที่เขาเรียกว่าdamping นะครับนี่คือการ damping ตัวแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ได้รับสัญญาณที่ดีขึ้นซึ่งอันนี้นิกาเหล็กจะทำการทดลองต่อไปนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นกันว่าเมื่อการทดลองที่จะพลิกตัวสัญญาณคลื่นไซสมิกนะครับนิกาเหล็กก็จะได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
1: นิกาเหล็กก็จะได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: Thank you Dean
3: Thank you. So today, what we'd like to talk about with our Thai colleagues is how to set up the Slinky seismometer in your school, how to line it up properly, how to connect it via a USB cable to a computer, and how to set up the software on the computer so that you can observe your seismometer signals, and then how to connect your computer to the internet in a data international data repository so that data from your Slinky seismometer can go to a data center where everybody can see your data, and in turn you can see other people's data. There's a couple other things we'd like to cover today as well. One of which is we'll look at the mathematical process of correlation and how we can mathematically determine if signals from different seismometers are related to each other.
4: Different size
3: models and related to each finally, other. Nick and Alex will show and, how to pick PNS waves and how to determine distances to size to earthquakes. Excuse me. Please translate.
4: To earthquakes.
0: Excuse me. ครับ จารย์ดีนบอกว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวสิ่งที่เราจะได้มาเรียนกันก็คือในเรื่องของการที่เราจะมาติดตั้งนะครับตัว Slinky Seismometer ของเรานะครับว่าเราจะทำการติดตั้งเราจะวางเครื่องมือยังไงให้มันถูกต้องนะครับในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการที่จะต่อนะครับต่อตัว Seismometer เข้ากับระบบกับคอมพิวเตอร์นะครับการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการบันทึกนะครับแล้วก็การที่จะต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะต่อไปยังศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวนะครับเพื่อที่จะให้เราได้ส่งสัญญาณของไซส์มอนิเตอร์ของเราเข้าไปสู่ในศูนย์กลางข้อมูลศูนย์ข้อมูลนะครับและในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะไปใช้ครับไปดูข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวนะครับนอกจากนี้ก็จะยังมีการศึกษาในเรื่องของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะมาดูศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณที่ได้รับนะครับว่ามีลักษณะสัญญาณอะไรเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจให้มากขึ้นนะครับ
2: Thank you Dean
0: ก็เห็นใจมากขึ้น
3: Thank you, Dr. Didi. Finally, at the end of the session, given time, I will talk a little bit about the uses of seismology in understanding our Earth. So we'll see how time plays out and how much time we have to go into that. Can I have the next slide on the... So if you would please show the computer projection to our Thai colleagues, I just wanted to mention that we have developed... A table that tries to summarize some of the connections to Slinky seismometers, the geo and the physics content that's associated with it, some connections to math and engineering challenges, and a bit of a summary. So this table is available in the teacher's guide that I believe you have translated in front of you. I won't go through it at this time. I just wanted to point out that it is there. And hopefully it is useful to develop kind of an overall organizational structure for this information. Thank you. Please translate.
0: Thank you. ครับจันดีนก็บอกว่าจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้มีการมาดูนะครับว่าเราจะใช้ประโยชน์ seismology เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเพื่อให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกของเราอย่างไรครับก็คือศึกษาโครงสร้างของโลกของเรานั่นเองจาก seismology นะครับอันนี้ก็คงจะมีทั้งนะครับภาพแล้วก็แอนิเมชันต่างๆอันนี้จันดีนก็บอกว่าจะ

0: พยายามอธิบายเท่าที่ทำได้นะครับเท่าที่เวลาจะมีให้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังได้ชี้ให้เห็นถึงตารางนะครับซึ่งอันนี้อาจารย์ก็จะมีอยู่ในเอกสารอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ทางโอเรกอนเองก็ได้จัดทำตารางสรุปนะครับว่าสรุปความสัมพันธ์ในเนื้อหาที่เราได้เรียนกันไปทั้งหมดที่ผ่านมานะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของSpinky Size Monitor แล้วก็ในเรื่องของเนื้อหาทางฟิสิกส์หรือ geophysics หรืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์นะฮะที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมอย่างไรนะครับแล้วในช่องสุดท้ายก็จะเป็นช่องที่สรุปเกี่ยวกับว่าสรุปเนื้อหานะครับว่าเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงบ้างอันนี้อาจารย์ดีนบอกว่าวันนี้คงจะไม่ได้มาพูดกันในรายละเอียดของตารางแต่ให้เอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลเพื่ออาจารย์จะได้ศึกษากันต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นสรุปให้กับอาจารย์นะครับอาจารย์จะได้เห็นภาพรวมว่าที่เราเรียนกันมาทั้งหมด4ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงกับเนื้อหาส่วนไหนบ้างนะครับ
1: เกี่ยวข้องอะไรกันยังไงก
0: ับ Thank you Dean
1: บ้างนะครับ
2: Go ahead, please. Thank you, Didi. And at this point, I'd like to pass it over to Alexa and Max, who are going to show us how to set up a Slinky Size Monitor in a school, and they will say a few words about how the signals from the coil are conditioned as well. Thank you.
0: ครับต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของ Max กับ Alexa นะครับที่จะมาทำให้เราได้เห็นว่าเขาจะติดตั้งในเรื่องของ Slinky Sizeไซส์มอนิเตอร์อย่างไรนะครับครับผม
1: ไซส์มอนิเตอร์อย่างไร
0: นะครับครับผม
3: Thank you
0: Hi
3: Thank you Hi Couple pieces and it probably won't be calibrated either so we're going to lead you through the proper way to put the parts together and to get them calibrated properly so it can work well in detecting our calibrated properly
0: ก็ Alexa ก็บอกว่ากำลังจะทำอะไรนะครับคือกำลังจะบอกว่าอันนี้เนี่ย size monitor ที่เห็นอยู่เนี่ยยังไม่ได้มีการ calibrate ก็คือการปรับค่าให้ถูกต้องนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าเธอจะ Alexa กับ Max ก็จะช่วยกัน calibrate ให้เราดูครับ Thank you Alexa and Max you can go ahead Alexa and Max you can go aheadAlexa and Max, you can go ahead. Alexa and Max, you can go ahead. Hi. Hi. Go ahead, please.
3: Can you hear me okay?
0: Oh, now, yes, okay.
3: Can you hear me okay? All right. So the first step is to attach the USB cable to the seismometer using the port located in the base. And for the next part, you're going to take the cap, and if you look inside of it, there will be a nut and two metal bars on a bolt. You're going to unscrew the nut and take off one of the metal bars. Dr. Didi, if you would translate.
0: All right. ครับ อันนี้ครับ เริ่มต่อสายตัว Slinky Size Monitor นะครับ เริ่มเสียบที่ข้างล่างนะครับ แล้วก็ที่ฝานะครับ ก็ให้ถอดตัวน็อตออกนะครับ
1: ฝานะครับ ก็ให้ถอด
0: Thank you, Alexa. Go ahead.
3: Thank you, Dr. Didi. The next step, you're going to take your slinky. Make sure it has one end with a little loop on it and the other end is flat. You're going to take the end of the loop and count out about 12 loops. That's the amount of loops we found worked best for the length.
0: ครับ ตอนนี้ก็ Max ก็เตรียมสปริงนะครับ Slinky Spring นะครับที่จะติดตั้งเข้ากับที่ส่วนของฝานะครับเขาบอกว่าใช้ประมาณสัก12
1: เขาบอกว่า
0: 12รอบของสปริงนะครับซึ่งน่าจะให้ผลที่ดีที่สุด
1: รอบของสปริงนะครับซึ่งน่าจะให้ผลที่ดีที่สุด
0: Alexa thank you go ahead please
3: Thank you, Dr. Didi. Alexa, Then you're going to take all the extra coils and sandwich them between the two metal bars and tighten it that way by tightening the nut.
0: ครับตอนนี้เขาจะประกอบตัวสปริงกลับขึ้นไปที่ฝานะฮะโดยการนำเอาสปริงส่วนที่เหลือที่ไม่ใช้เนี่ยเอาขังเอาไว้นะครับโดยใช้ตัวแผ่นโลหะนะฮะปิดกั้นนะครับ ผมว่าดูจากของเขาน่าจะเห็นชัดเจนกว่านะครับเพราะถ้าผมทำตรงนี้อาจารย์อาจจะมองไม่เห็นนะครับ
1: เพราะถ้าผมทำตรงนี
0: ้เนี่ยฮะทำประกอบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยฮะทำประกอบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยฮะทำประกอบง่ายๆเลยนะครับ
3: All right, your slinky is now anchored to the cap of the seismometer right. with 12 loops free. Next, you're going to take the eye bolt, which has the magnets on it, and attach it to the end of the slinky. Then we'll have the slinky attached to the cap and the magnet on that. And next, we're going to start working on calibration.
0: ครับจากนั้นเมื่อติดตั้งสปริงเสร็จแล้วนะครับก็เอาตัวถ่วงน้ำหนักนะครับซึ่งเป็นตะขอที่แม่เหล็กนะครับมีแม่เหล็กอยู่2ส่วนที่เป็น3ก้อนอันนึงแล้วก็มีแม่เหล็กก้อนที่อยู่ข้างท้ายนะครับติดตั้งเข้าไปกับสปริงนะครับ
1: 2ก้อนที่อยู่ข้างท้ายนะครับติดตั้งเข้าไปกับ
0: Thank you Alexa go ahead
3: Thank you, Dr. Didi. Our first step in calibration is leveling the seismometer, so making sure it's not tilted at all. So you're going to put a level on top of it while the cap is still off, and using the knobs on the feet of the seismometer, you can adjust the height on various sides.
0: ในขั้นต่อไปนะครับเราก็จะต้องมาปรับระดับนะปรับระดับของseismometerของเรานะครับโดยการใช้ลูกน้ำนะครับลูกน้ำช่างไม้อะครับนะครับน้ำช่างเขาใช้กันนะครับเอามาวางอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ทำการปรับระดับโดยปรับที่ขาทั้ง3ขานะครับซึ่งจะเป็นเกลียวอยู่นะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะปรับให้ได้ระดับนะครับตามที่ต้องการนะครับให้ได้ระดับนะครับตามที่ต้องการ Thank you Alexa
3: Thank you Dr. Didi
0: Thank you Alexa
3: All right now that our seismometer is level we're going to put the cap on and make sure that the magnets go smoothly through the two tubes And our next step for calibration is making sure that the bottom magnet lines up with the top of the copper tube. And to make sure that's correct, you can use the knob on top of the slinky seismometer to adjust how high up or how low down it is.
0: ครับเมื่อทำการปรับระดับแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็นำเอา slinky spring กับตุ้มน้ำหนักนะฮะใส่เข้าไปในตัว seismometer นะครับในการปรับระดับตรงนี้นะฮะใส่ลงไปแล้วเนี่ยให้ระดับของแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กตัวล่างนะครับให้อยู่ปริมกับระดับของขอบบนของท่อทองแดงนะครับอันนี้ก็ต้องปรับตัวบนด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีครับ Thank you Alexa
1: เดี๋ยวลองดูอีกทีครับ
3: Thank you, Dr. Didi.
0: Thank you, Alexa.
3: Our final step for calibration is to use the brass bolts and nuts that are coming out of the sides of the seismometer. And what you can do with these is you can adjust the two tubes inside the seismometer such that they're lined up perfectly with each other and the magnets do not touch the sides of either tube. If you translate, Dr. Didi?
0: All right. ครับ จากนั้น step...ถัดไปนะครับเมื่อเราถ่วงน้ำหนักลงไปแล้วนะครับถัดไปก็จะทำการปรับตัวขดลวดท่อขดลวดทองแดงนะครับโดยการใช้น็อตที่อาจารย์เห็นอยู่ด้านข้างของseismometer นี่นะครับปรับทั้งตัวท่อทองขดลวดทองแดงและก็ท่อทองแดงนะครับให้พยายามให้อยู่ในแนวที่กึ่งกลางที่สุดนะครับให้มันวางตัวขนานไปกับตัวตะขอนะครับตะขอแม่เหล็กที่ห้อยอยู่นะครับ
1: ตะขอนะครับตะขอแม่เหล็ก
0: All right thank you Alexa go ahead please
3: All right thank you Dr. Didi
0: go ahead please
3: So we now have our completely set up and calibrated seismometer I'd like to finish this off by asking if there are any questions in the audience about setting up seismometers
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จละสำหรับเบื้องต้นในการที่จะปรับcalibrateติดตั้งตัวของปรับslinky seismometerอาจารย์มีคำถามอะไรจะถามไหมครับ
1: อาจารย์มีคำถาม
0: ทางหัวหินครับมีคำถามอะไรจะถามไหมครับ
1: ทางหัวหินครับมีคำถามอะไรจะถามไหมครับ
4: ทางหัวหินครับมีคำถามอะไรจะถามไหมครับ
5: สวัสดีครับ
0: ถ้าไม่มีผมมีคำถามผมกำลังจะถามว่าท่อเนี่ยนะครับ
1: ผมกำลังจะถามว่า
0: ที่อาจารย์เห็นเนี่ยนะครับบางทีมันไม่ค่อยบางอันมันก็จะแน่นบางอันก็จะไม่แน่นนะครับทีนี้
1: บางอันมันก็จะแน่นก็จะไม่แน่น
0: ถ้าเกิดมันไม่แน่น
1: ทีนี
0: ้เราจะทำยังไงแสดงว่าตรงนี้มันก็จะ
1: ถ้าเกิดมันไม่แน่นทีน
0: ี้ไม่อยู่ในระดับที่ดีใช่ไหมครับเปิดตัวนี้ค่อนข้างแน่นระดับที่ดีใช่ไหมครับบางตัวอาจจะ
1: เปิดตัวนี
0: ้ต้องถามเขาดูว่ามันเกิดกรณีอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ต้องถามเขาดูว่า
0: อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ถามได้นะครับ
5: Alexa
0: อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ถามได
5: ้ I have a quick question
0: Alexa
5: yeah the tube the transparent tube as you see here
0: the transparent
5: some of the as you see here seismometer some of them are fixed I mean you cannot shake it but some of them are very shaky I mean in that case how would you do How would you deal with that?
0: In that case, how would you do?
6: You mean in the base?
5: No,
6: just
5: the tube.
6: You mean in the base?
5: The tube part. This part.
0: The tube.
5: The base is not very stable.
0: This part.
5: The tube. The base is not very stable.
7: Very good nuts on these legs to lock that position. That's probably what they're talking about.
6: Okay.
7: So
6: there is one screw on the base that you can tighten that should help keep the tube more tight into the base. Also, apparently the three legs can also be adjusted. Can we get a bottom view of that? Is that a problem? I'm just trying to see what you're saying. Does that help stabilize the tube? Yeah, so there's screws on the bottom. That also will help stabilize the tube. So if you make sure those are tight, that should help.
7: And then also right. on the legs, there's a nut that you can use to tighten
8: the legs.
7: The actual level placement that you've established.
8: The actual level placement that you've established.
5: All right.
9: อาจารย์ทิติครับทางไซหัวหินมีคำถามครับอาจารย์ทิติครับทางไซหัวหินมีคำถามครับ
0: ครับเลยครับอาจารย์
9: ครับอาจารย์คร
10: ับ
9: อาจารย์
10: สวัสดีครับผมสงสัยว่าถ้าหากว่าเราจะทำเครื่องสมูทเตอร์เองครับวงจรที่จะใช้ในการประมวลผลหรือว่าแปลความหมายเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยพอทำได้ไหมครับหรือว่ามีขายไหมถูกไหมครับ
5: Question from the teacher from Hua Hin
0: The teacher asks.About these electrical circuit that you would detect the signal. The question is that whether is it possible that you develop one yourself? I mean, develop one yourself, or would it be possible to buy?An extra one if he really want to test out whether he want to build another slinky seismometer himself. So probably the circuit is the most difficult part. So he would asking whether would it be possible that he develop one or whether to purchase it from somewhere.
7: Sure, you could definitely develop one yourself. But the chip that we've included in the seismometers is commercially available. It's called the Arduino Uno, and you can program it yourself to do a variety of things, including what we've been using it for in the seismometer.
0: ครับ อาจารย์ ได้ยินไหมครับก็คือเขาก็บอกว่าสามารถที่จะพัฒนาเองได้นะครับแล้วก็ตัวชิ้นส่วนต่างๆก็มีขายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สามารถที่จะจัดทำขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับ
1: อาจารย์ก็สามารถที่จะจัดทำขึ้นมาได้เหมือนกัน
2: I would just add to that Dr. Didi thatone of the science librarians here at the University of Oregon built two of these himself, and he did build his own boards at the same time. So it's very much possible to do this, you know, at home or that way.
0: ครับ
2: Thank you.
0: ครับ อาจารย์ดีนก็เพิ่มเติมให้ฟังนะครับว่าคนที่ยูเออริกอนเองเขาก็สามารถที่จะสร้างตัวบอร์ดขึ้นมาเองได้เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นก็อาจารย์ก็สามารถที่จะพัฒนาเองได้ถ้าอาจารย์มีความรู้ทางไฟฟ้าในเรื่องของเซอร์กิตต่างๆนะครับแล้วก็การประกอบชิ้นส่วนต่างๆได้ครับนะครับแล้วก็การประกอบชิ้นส่วนต่างๆได้ครับ
5: Thank you
6: Thank you Dr. Didi All right, we're now going to move on to our next segment, which is actually talking about things that the Arduino board does. So I'm going to head this over to Max.
7: Okay, so we just perfectly timed. We did want to talk about what the chip actually does, and it's three things. First, it filters the frequencies to the range that we want to look at. It then amplifies that signal, and then it finally converts it from a continuous analog signal into a digital signal that we can use and do things with on a computer, the kind of calculations that we need to. And to talk about that first, or Didi, if you'd like to translate, and then I want to talk about the first point a little more.
0: Okay. ครับครับก็เป็นเวลาที่ดีเลยที่จะได้พูดถึงเรื่องเจ้าเซอร์กิตหรือกล่องที่ว่านี้นะครับก็กล่องที่ว่านี้ก็จะทำหน้าที่นะอันแรกก็คือในการกรองตัวสัญญาณนะครับ
5: อันแรกคือ
0: สัญญาณที่รับมามันจะมีหลายความถี่นะครับแล้วก็เลือกกรองเฉพาะที่เราต้องการที่จะตรวจวัดนะครับก็คือคลื่นไซส์มิกนั่นเองนะครับเมื่อกรองสัญญาณแล้วที่เขาเรียกว่าฟิลเตอร์นะครับนะครับกรองสัญญาณให้ได้ความถี่ที่เหมาะสมแล้วนะครับก็จะทำการขยาย
5: แล้ว
0: ขยาย
5: นะครับ
0: คลื่นนะครับให้มันแรงขึ้นนะครับก็คือแอมพลิฟายนะครับเมื่อในสเต็ปที่สองแอมพลิฟายแล้วนะครับก็จะทำการเปลี่ยนค่านะครับที่เขาเรียกว่า A to D conversion นะครับก็คือ analog to digital ก็คือเปลี่ยนค่าจากที่เป็น analog ไปเป็นค่าตัวเลขนะครับเพื่อที่จะเอาไปนะครับประมวลผลต่อไปนะครับ
5: เพื่อที่จะเอาไป
0: Thank you Max ก็ให้ต่อไป
7: Okay, so as we've discussed, seismic waves happen in a certain range of frequencies. And so we obviously want our seismometer to only really spit out information with those range of frequencies. So we use what's called a bandpass filter. And what that does is it effectively cuts out the frequencies outside of that range. So that we use two filters. We use what's called a high-pass filter, which lets higher frequencies through and then cuts off frequencies below a certain point. And we combine that with a low pass filter, which lets low frequencies through and cuts off those higher. So effectively, we get a window of frequencies that the chip can then amplify, convert to a digital signal, and store to be studied. If you could please translate, Dr. D.
0: Cap.ในขั้นตอนที่ทำการกรองสัญญาณเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าฟิลเตอร์ที่เขาใช้ก็จะเป็นแบนด์พาสฟิลเตอร์นั่นก็หมายความว่าให้การเฉพาะช่วงที่เราสนใจ
5: สัญญาณ
0: สามารถที่จะผ่านเข้าไปได้
5: สามารถ
0: ครับเหมือนเราใช้กรอง
5: ครับ
0: ใช้กรองอะไรสักอย่าง
5: กรองเฉพาะ
0: ใช้กรองตัวสัญญาณที่เราต้องการเท่านั้นนะครับก็หมายความว่าก็อาจจะต้องมีไฮพาสหรือว่า low pass นะครับถ้าบอกว่า high pass ก็คือให้เฉพาะ high frequency ที่ตั้งแต่เท่านี้ขึ้นไปสามารถผ่านไปได้นะครับหรือให้ low pass filter ก็จะไปได้ให้เฉพาะตัวสัญญาณที่มันต่ำกว่านี้ที่ผ่านเข้าไปได้นะครับอันนี้มันก็เลยออกมาเป็น band pass filter ก็คือเป็นช่วงออกมาเป็นความถี่ที่เราจะให้มันผ่านเข้าไปได้ที่เหลือก็จะถูกตัดทิ้งไปนะครับที่เหลือก็จะเป็นสัญญาณที่เราไม่สนใจนะครับเราจะเอาเฉพาะช่วงความถี่ที่เราสนใจนะครับ
5: เราจะเอาเฉพาะช่วงความถี่ที่เราสนใจ
0: Thank you Max go ahead please Thank you Max go ahead please
6: We're actually going to go back to me we have a quick visual representation of what the board does that I just want to show you real quickly So here's a graph of frequency versus amplitude or detectability and this is the raw data that just the slinky picks up as you can see its resonance frequency is at 1 hertz it doesn't pick up frequencies farther away from that so what we do is we first add the low pass function which as you can see cuts off anything above well, it should be about 2 hertz
11: anything above
6: should be about graph wasn't made super well and what you get from adding those two functions together is a curve that looks something like that. Then we add the high pass, which cuts off any frequencies below around 0.01. And what we end up with is a curve that looks

0: something like this. So from the whole slinky seismometer, the slinky and the board together, we see frequencies from 0.01 to 2 hertz, the best. Dr. Didi, if you translate. 2 hertz, the best. Dr. Didi, if you translate.
1: ครับอเล็กซ่าก็ได้แสดงให้เห็นถึงกราฟนะครับที่แสดงค่าที่วัดได้นะครับมีกราฟที่แกนแนวนอนก็จะเป็นความถี่ของคลื่นนะครับแล้วก็ค่าที่วัดได้นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งแรกที่เขาทำเราจะเห็นว่าในช่วงความถี่ที่เราเห็นในกราฟนะครับก็มีตั้งแต่ต่ำกว่า 0.01 ถึงสูงกว่า100เฮิร์ตซ์นะครับทีนี้ในการทำงานเนี่ยเราก็จะมีการในฟิลเตอร์นะฮะอันแรกที่ใส่เข้าไปก็คือโลว์พาสนะครับโลว์พาสก็อาจารย์จะเห็นในชีทที่อาจารย์มีอยู่นะครับในรูปนี้นะครับอาจารย์จะเห็นว่า low pass ก็คืออะไรก็ตามที่ต่ำกว่า2เฮิร์ตซ์ low pass ลงมาอะไรก็ตามนะครับต่ำกว่า2ให้ผ่าน low pass ลงนะครับที่สูงกว่า2เฮิร์ตซ์ขึ้นไปตัดทิ้งให้ผ่านนะครับเสร็จแล้วเขาก็แสดงเห็นถึงกราฟที่ได้จากการที่ตัดขึ้นที่สูงกว่า2เฮิร์ตซ์ขึ้นไปนะครับคือ high ไม่ผ่าน low ผ่านนะครับเรียกว่า low pass นะครับที่ต่ำผ่านจากนั้นก็ใส่ไฮพาสขึ้นไปจากนั้นก็คือไฮอะไรก็ตามที่สูงกว่า 0.01 เฮิร์ตซ์ขึ้นไปให้ผ่านเข้าไปได้นะครับอันนี้คือไฮพาสทั้ง2อันบวกกันมันก็จะเป็นแบนด์พาสใช่ไหมครับคือทั้ง2อันที่ในช่วงนี้ถึงช่วงนี้ถึงจะผ่านเข้าไปได้นะครับเสร็จแล้วกราฟที่ออกมาได้ที่เป็นคอมไบน์กับรีสปอนส์ที่อาจารย์กราฟที่ออกมาได้ที่เป็นผลจอนะครับอันนั้นก็คือผลที่ได้จากการทำการกรองสัญญาณนะครับทำการฟิลเตอร์ข้อมูลออกไปนะครับก็จะเป็นช่วงคลื่นความถี่ที่เราสนใจนะครับก็คือประมาณ 0.01 จนถึง2เฮิร์ตซ์นะครับซึ่งจะเป็นช่วงความถี่จนถึงที่ใกล้เคียงหรือตรงกับความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับ Thank you Alexa go ahead please
0: Thank you Alexa go ahead Before we move over to Blake I'd like to mention that there is a plot with curves like this on about page 6 of the teacher's guide. It was made for a different seismometer, so the ranges will be slightly different, but you can take a look at that if you want. Thank you, Dr. Didi.
1: Thank you. Thank you, Dr. Didi.อย่างที่บอกนะครับกราฟที่เห็นนั้นก็สามารถที่จะมองได้ในอาจารย์สามารถที่จะดูได้ในเอกสารที่ได้รับแจกนะครับ
2: อาจารย์สามารถที่จะดูได้ในเอกสารที่ได้
1: Thank you Alex ครับอ
2: าจารย์สามารถที่จะดูได้ในเอกสารที่ได้
1: Thank you Alex ครับ
0: All right, I'd like to welcome Blake to the stage. Hello,
3: Dr. Didi. Hello, Dr. Didi.
4: Can you hear me okay?
1: Yes, perfect.
4: Can you hear me okay? Good. Hello, Dr. Didi.
1: Yes, perfect.
4: Right. Can you hear me okay? Right.So I am going to show you how to connect the Slinky Seismometer to the program called JamSize, which lets you actually look at the data that's being recorded and compare it to data from other stations that you can also link to through the JamSize program. And at the end, I'll talk a little bit about how to hook up to Iris and actually send the data that you're recording onto their bank so that other people at other stations can also look at your data and compare it to their own. So first, I'm going to pull up. So first, I'm going to set of instructions that is located inside the Google Drive folder in the same folder. That's the section in the Section 5 folder, Section 5A. It's called JamSize Installation Instructions, Section 5. In this, I'll go over how to install JamSize, how to install the drivers that you need for the different programs JamSize relies upon. And then I am using a Windows operating system for this. So this will show you how to use it on Windows. We found that using it on a Mac is similar, but can be a little more difficult. So I recommend using Windows if you have it. I'll go ahead and let you translate, Dr. D.
1: All right, thank you. All right, thank you. ครับเบลกก็จะมาแสดงให้เราเห็นถึงวิธีการนะครับในการที่จะเชื่อมต่อ Slinky Size Monitor นะครับโดยใช้โปรแกรม Jamma Size นะครับซึ่งก็จากนั้นก็จะทำการฮุกอัพนะครับหรือเชื่อมต่อเข้ากับตัว IRIS Data Management Center นะครับเป็นศูนย์การจัดการข้อมูลIRIS นะครับทางด้านแผ่นดินไหวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีอยู่ในเอกสารที่มีอยู่ในGoogle Drive ของอาจารย์เองนะครับอาจารย์ดีนนะครับซึ่งอาจารย์สามารถที่จะดาวน์โหลดมาดูได้นะครับในนั้นก็จะมีวิธีการที่จะเชื่อมต่อติดตั้งต่างๆนะครับของโปรแกรมจัมโบไซส์นะครับตามลำดับขั้นตอนนะครับทีนี้เขาก็มีความเห็นนิดนึงว่าในที่นี้เขาจะใช้ตัว PC นะครับซึ่งใช้ Windows ที่นี่ก็เป็น Windows ตัวนะครับในการติดตั้งเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ทำเนี่ยเห็นว่าถ้าใช้ Macintosh นะครับบางท่านที่ชอบใช้ Macintosh นะครับจะมีปัญหามากมันจะมีปัญหาในเรื่องการติดตั้งอยู่บ้างนะครับก็เขาก็เลยเลือกที่จะใช้ Windows ไปตั้งครับบ้างนะครับก็เขาก็เลยเลือกที่จะใช้ Windows Thank you Blake Go ahead please
4: Thank you, Dr. D. Okay, so the first thing that we need to do is there's some links in this document to the IRIS website that JAMA Sites is located on, as well as to the websites where the Arduino Uno drivers, which are the drivers that control the Arduino board inside the seismometer, and also do a program called About Time that the JAMA Sites program relies on. So first, we click these links, and they'll take us to the websites that we need. The first link takes us to the JAMA Sites website.Which I have here. Can you see the website behind me?
1: Yes,
4: I have here. Can you see the website behind me? Okay. So in this, there's going to be a board that asks for your name and your email and a CAPTCHA to verify that you're human. And then when you go through all of that, there'll be a website that shows you, just has a download link for whether you have 64-bit Windows or 32-bit Windows. And then you can download your appropriate file. Go ahead and let you translate, Dr. D.
2: Appropriate file.
1: Thanks, Blake. ครับก็เมื่อเราเข้าไปในเอกสารตัวนี้นะครับในนั้นก็จะมีลิงก์นะฮะให้เราทำการเข้าไปที่หน้าเว็บของโปรแกรมต่างๆนะครับในเบื้องต้นเขาก็ทำการเข้าไปในหน้าลิงก์ของ Jamma Sites นะครับซึ่งในการทำงานตรงนี้อยู่ที่ข้อหนึ่งเลยนะก่อนที่จะทำการอื่นๆก็ต้องติดตั้งตัวโปรแกรมที่ต้องใช้ต้องเกี่ยวข้องนะครับตัวแรกที่จะติดตั้งก็จะเป็น Jamma Sites นะครับจากนั้นก็จะเป็น Arduino Uno Drivers นะครับแล้วก็จะไปติดตั้งโปรแกรม About Time นะครับซึ่งในนี้ก็จะมีอยู่ในเอกสารอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีหรือเปล่ามีใช่ไหมครับ
2: ไม่แน่ใจว่าอาจารย์มี
1: ครับก็ตอนนี้เขาก็เข้าไปที่จอของดาวน์โหลดของ Jamma Sites นะครับในนั้นก็จะมีที่ให้อาจารย์ต้องกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลอะไรต่างๆอีเมลนะครับแล้วหลังจากที่เข้าไปแล้วก็กำลังจะดาวน์โหลดแล้วครับ
2: แล้วหลังจากที
1: ่ Thank you Blake ก็ให้ Chris
4: Okay, so I just went ahead and did what I just described, and now I'm on the JAMA Sites download window.And so I have 64-bit Windows, so I would click this link to download the installer. If you have 32-bit Windows, you can just download this link here, and then Mac is down here. So I already have this downloaded, but I'll just click to show you. You click this, and then a window will pop up. You say save the file, and it will download into your downloads folder. All right, and then...I'll go to another website, About Time, which is the same thing. You hit the download and you download the About Time drivers. And then there is the Arduino, which you go to this website. It asks for you to donate money, but you don't have to. You can just click the just download button. And that will just download the Windows.exe command. You can go ahead and translate now, Dr. D.
1: Yes.
4: Command. Can go ahead and translate now, Dr. D.
1: พอเข้าไปตัวหน้าโปรแกรมนะฮะก็ทำการดาวน์โหลดหน้าโปรแกรม Jamma Sites นะครับและอีกการหนึ่งที่ดาวน์โหลดก็คือในตัวของ About Time นะครับตรงนี้ก็เขาบอกว่าเขาจะถามเรื่อง donation อะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรก็คลิกไปที่ just download นะครับก็เพื่อที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมอันนี้ที่จริงเขาก็คงติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราคลิกเข้าไปว่าดาวน์โหลดก็เซฟแล้วก็ติดตั้งเท่านั้นเองครับ Thank you Blake Go ahead, please.
4: Thank you, Darshti. So I've just opened up on my computer where I have these folders that I just downloaded from the list that I just showed you. And so I already have About Time and Arduino Driver installed on my computer because they take a little bit of time to install, about 5 minutes or so each. But all you have to do to install them is just double click. Your computer will ask if you're sure you want to download it. You say yes, and you say okay, and then it'll install all the Arduino driver. And then you do the same thing for About Time.

0: install that as well. The important thing to keep in mind is that you have to install both the about time and the Arduino drivers before you install the JAMA-sized program, because JAMA-sized relies on the Arduino drivers and the about times. If you want to go ahead and translate, Dr. D. Thank you.
1: ติดตั้งต่างๆพอเราเซฟตัวดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วเนี่ยแล้วก็คลิกติดตั้งนะครับครั้งนี้ทั้งนั้นให้ติดตั้งตัวติดตั้ง Arduino Uno drivers กับ about time ก่อนนะครับก่อนที่จะติดตั้ง Java size นะครับ Java size จะต้องเรียกหาทั้ง2ตัวแล้วนะครับ thank you Blake go ahead please
0: thank you Dusty right so now I'm going to go ahead and walk you throughActually installing the JAMA size program, which is the program that actually reads the signal from the seismometer. And so I'm double clicking this, and it's acting just like the other ones if I want to verify. I say yes. This box pops up, so this is the install wizard. It's loading everything that needs to be loaded for me to actually install JAMA size, which takes a little bit of time. So while this is installing, I'm going to go ahead and follow some of the other instructions that are good to lead up to before.We actually use JAMA size. So if you want to go ahead and translate, while you're translating, I'm going to just plug in a USB cord that belongs to the seismometer. Thank you, Dr. D.
1: ครับครับก็เล็กก็ทำการติดตั้งนะฮะจาก JAMA size นะครับซึ่ง JAMA size ก็ใช้เวลาติดตั้งสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้นะฮะเขาก็จะทำการเชื่อมต่อในระหว่างนี้ตัว seismometer เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับตัว JAMA size มันจะเรียกหาโปรแกรมเซตอัพตัวอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ตัวไดรเวอร์ของโปรแกรมเซตอัพ Arduino Uno แล้วก็ตัว About Time ต่างๆก็ตอนนี้น่าจะใกล้พร้อมแล้วนะครับตอนนี้น่าจะ Thank you Blake go ahead please
0: Thank you, Dr. D. Right. So one thing now that I want to do, now that it's loaded, before I actually run the installer, is that I would like to verify that I have the proper version of Java installed on my computer, because JAMA size is a program that relies on Java. So you want to double check that you have Java that is a version 1.7 or higher. If you don't, you won't be able to install JAMA size correctly. So I'll go ahead and let you translate, and I'll get to the right place in my computer, double check that I have the right version.Thank you, Dr. D.
1: ครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะครับที่จะรันโปรแกรม JAMA size เนี่ยเราต้องทำการ verify ซะก่อนนะครับว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เนี่ยมี Java นะครับมี Java ที่เวอร์ชันที่ 1.7 หรือสูงกว่านะครับหรือหลังกว่า 1.7 นะครับถึงจะสามารถที่จะรันโปรแกรมได้ถ้าคอมพิวเตอร์เราเก่าหรือมีซอฟต์แวร์ที่เก่านะครับเก่าแล้วก็มี Java ที่เวอร์ชันต่ำกว่านี้ก็จะไม่สามารถรันได้นะครับก็จะมีปัญหาในการติดตั้งนะครับไม่สามารถรันได้ Thank you Blake go ahead please
0: Thank you, Dr. D. Right, so now I opened up my command prompt. I went ahead and did it on my own because I imagine the command is going to be different on a Thai edition of Windows than an English edition of Windows. But once you have your command line prompt open, all you have to do is type in Java version. I imagine in the Thai it'll be something, command something similar to this. And it'll just tell you the version.That you have. If you want to translate, Dr. D. And it'll just tell you the
1: version. ครับในการที่จะตรวจสอบว่าของเรามันเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามี Java version ไหนอยู่นะครับก็ให้เข้าไปที่ command อยู่นะครับ command หน้าต่าง command นะครับแล้วอาจารย์ก็พิมพ์คำว่า Java version แล้วครับซึ่งอันนี้จะอยู่ใน instruction area นะครับแล้วก็มันก็จะบอกคอมพิวเตอร์จะบอกเราว่า Java ที่เรามีเป็น version ไหนครับBlake, go ahead, please. Thank you.
0: Thank you, Dr. D. Right, so I'm just looking at my window and I see that I have version 1.8, which is higher than 1.7, so I'm good to go. I'll just close my command prompt. And then I'm going to go back to where I was before. And actually install JAMA size.And so a lot of the things that you have to do with this is there'll just be a series of next arrows where you keep pressing next while it downloads certain files and gets things in the proper order. So I'm going to just go through that process. If you want to go ahead and translate, Dr. D.
1: ครับหลังจากที่ตรวจสอบแล้วว่าJava ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็นเวอร์ชันที่โอเคใช้การได้นะครับคือตั้งแต่ 1.7 ขึ้นไปนะจากนั้นก็จะทำการติดตั้งตัว JAMA size นะครับจากนั้นก็จะทำการติดตั้งก็ให้คลิกเข้าไปนะครับที่ตัว

0: ั้งโปรแกรมแล้วก
1: ็คลิกเข้าไป
0: ให้คลิก next เข้าไปเรื่อยๆนะครับ
1: ให้คลิกเข้าไป
0: อ๋อ thank you Blake go ahead please
2: thank youAnd now it's just asking me where I want to put it. I'm just putting in my program files. You can choose from a different folder if you want. Pressing next. Again, selecting that I want to start menu and where I want it to be located. Again, selecting that I want to next. And it's asking if I want a desktop icon, which I'm going to go ahead and do that. So I say next. Desktop icon. And then we'll go ahead and install. If you want to translate while it's doing that. And then we'll go ahead and install.
0: ครับก็ได้ก็แสดงให้เราเห็นถึงการเข้าไปใน installing menu ต่างๆนะครับซึ่งเขาก็ส่วนใหญ่ก็ให้ดูว่าจะติดตั้งตัวโปรแกรมไว้ในโฟลเดอร์ตัวไหนตัวไหนอะไรพวกนี้ซึ่งส่วนใหญ่พวกเราก็ by default อยู่แล้วนะครับจะให้กด yes เข้าไปเรื่อยๆนะ next ไปเรื่อยๆนะครับคือสิ่งที่เขาทำตอนนี้ก็กำลังติดตั้งอยู่นะครับคือสิ่งที่เขาทำตอนนี้ก็ thank you Blake go ahead please
2: thank you Dr. DSo now while you translate it, went ahead and finished installing. So now all I have to do is hit the finish button, and it's ready to go. Right. So now I have JamaSize on my computer. So the next thing that I'm going to do is now that I have my seismometer connected to my computer, I'm going to do this. This step that I'm about to do is an optional step.This is only necessary if your computer is going to have problems connecting to your Arduino board. So it's kind of a backup step just to make sure that nothing goes wrong. So I'll go ahead and let you translate, and I'll get to that. I'm going to open up something called a device manager. I'm going to check what port the seismometer is installed to. If you want to translate that. Thank you, Dr. Deep.
0: Okay. ครับจะเห็นว่าเมื่อเขาติดตั้งตัว JamaSize นะครับว่า finishติดตั้งเสร็จแล้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยสเต็ปที่เขากำลังจะทำต่อไปอันนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็เพื่อที่จะให้มั่นใจนะครับว่าคอมพิวเตอร์ทุกอย่างทำงานถูกต้องนะครับเหมือนประมาณว่าเขาบอกว่าเป็นแบ็กอัพอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานถูกต้องโอเคนะครับก็จะทำการเข้าไปเช็คว่าตัวไดรเวอร์ตัวก็จะต่างถูกต้องหรือเปล่านะครับเขาก็จะเปิดเข้าไปที่ตัวของ device manager ของ Windows นะครับซึ่งอาจารย์น่าจะรู้จักนะครับ Thank you Blake go ahead please
2: Thank you, Dr. D. So I went ahead and just searched in my start menu for device manager, and then I opened it up, and that's what this program is right here. And so what I'm doing in it is I'm going to go and look, and so there should be something that says ports, and this will tell me where the Arduino board is connected to my computer. And so I will find, it's called Arduino here, and I'll double-click it, and then I can record the port number in case I need it in the future if my computer has a hard timefinding the device later on go ahead and translate Dr. DB thank you finding the
0: device ครับเมื่อเข้าไปในเมนูของ device manager แล้วนะครับอาจารย์ก็เข้าไปดูพอร์ตนะครับตรงนี้ก็เพื่อที่จะหาว่าไอ้ตัว Arduino Uno ครับตรงนี้ก็เพื่อที่จะคอมพอร์ตมันเป็นคอมพอร์ตที่เท่าไหร่นะครับลองดับเบิ้ลคลิกเข้าไปดูนะครับว่าพอร์ต number ของ Arduino Uno พอร์ต number มันอยู่เป็นตัวคอมพอร์ตที่เท่าไหร่นะครับมันอยู่เป็นThank you, Blake. Go ahead, please.
2: Thank you, Dr. D.
0: Thank you, Blake.
2: Right, so I just double-clicked the thing that said Arduino Uno. And here it's telling me that is located on port number 001.hub001. And so if it had trouble, if JamaSize had trouble finding it, I'd be able to tell it to look in that port. So I'm going to go ahead and say OK. Then I'm going to go back to JamaSize. If you want to translate that, Dr. D.
0: ครับเมื่อเข้าไปคลิกดูแล้วนะฮะก็จะเห็นว่ามันแสดงเมื่อเข้าไปคลิกดูแล้วนะว่าไดรเวอร์ของเราตรงนั้นมันไปอยู่ที่พอร์ตของเราพอร์ตเล็กที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ในกรณีของเขาก็พอร์ตเล็กที่เท่าไหร่พอร์ตที่ใน001นะครับก็จำตัวเลขนี้ไว้นะครับเผื่อว่าเวลาไปรันโปรแกรมจริงๆแล้วมีปัญหาขึ้นมาจะได้เวลาไปรันโปรแกรมจริงๆแล้วว่าพอร์ตที่เราจะจัดงานมันเป็นพอร์ตเท่าไหร่นะครับพอร์ตที่ก็จะเป็นการรันตัวโปรแกรมนะครับก็จะเป็นการรันตัว Thank you Blake go ahead please
2: Thank you Dr. D Thank you Blake So I'm going to close this nowThank you, Dr. D. Thank you, all right, and now I'm going to go to my desktop and open up. All right, and now JamaSize, which is now JamaSize located on my desktop. I'm going to search for it because it's kind of a mess, but I have it right here. So now I'm loading JamaSize right now.
0: Right, so now I'm loading JamaSize right now.

0: Okay,
1: so you can just double-click where it's on your desktop.
0: Yeah.
1: So you can just double-click where
0: it's on your desktop. Yeah.
1: So you can just double-click
0: where it's on your
1: desktop. Okay. So now that JAMA size is up. So a couple different things can happen.
2: Usually the first time you install,
1: when I'm about to show you, will pop up automatically. But for me, because I've installed it so many times and uninstalled it so many times, it doesn't pop up automatically. So all I do is I go to Files and then go run the Source Configuration Wizard. And so if that happens to you where it doesn't pop up, you can do this as well. But usually this will pop up automatically, this window that I'm showing right now. I'm going to go ahead and translate that, Dr. D.
3: การติดตั้งโปรแกรมของเขาเนี่ยแล้วรันโปรแกรมแล้วติดตั้งมันจะมีพอปอัพขึ้นมาทันทีอัตโนมัตินะครับแต่ของเขาเนื่องจากว่าเขาทำการติดตั้งคงทดสอบไว้หลายครั้งนะครับเพื่อเตรียมการ demonstration มันไม่เป็นไปอย่างนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็คลิกเปิดโปรแกรมเข้าไปแล้วก็ไปดู source configuration อะไรต่างๆก็คือไปกำหนดว่าตัวของแหล่งข้อมูลที่จะบันทึกที่จะเรียกเข้ามาจะใช้ตัวไหนนะครับ
0: Thank you, Blake. Go ahead.
1: Thank you, Dr. D. Thank you, Blake. Okay, so now what I'm going to do is I'm going to go ahead and configure JAMA size so that I can look at the data that's being displayed from this seismometer, and so we can show some data that's being displayed from two other seismometers located all across the world. So I am going to push next. And then it's going to ask me for the type of seismometer. The type of seismometer is going to be the TC1. I'm going to go ahead and let you translate, Dr. D.
3: จากนั้นเมื่อเข้าไปที่ตัวโปรแกรมแล้วนะครับทีนี้ในตัวโปรแกรมนี้นะครับเราก็จะทำการดูนะครับเราจะไปดูแล้วล่ะว่าข้อมูลที่เราบันทึกได้จากตัว Slinky Seismometer ของเรามันจะเป็นยังไงในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะไปขอดูนะครับ การบันทึกจากไซส์โมเมนเตอร์จากที่บันทึกทั่วโลกแล้วแต่เราสนใจนะครับซึ่งเขาก็เริ่มที่จะทำการดูข้อมูลของเราซึ่งในนั้นโมเดลที่ใส่เข้าไปก็จะเป็น TC1 นะครับ TC1 ก็คือโมเดลของSlinky Seismometerของเรานะครับ Thank you, Blake. Go ahead, please.
1: Thank you, Dr. D. Yeah, and let's just look. There's three options here. One is to have the machine auto-detect seismometer, which I recommend. That's going to be easier. If you click these other two, you have to use the port number that I told you recorded before. So I'm just going to have it auto-detect TC1 seismometer. So I click this, and I choose that. Okay. And then I press next. And it's going to automatically detect the device. And then I press next. And it's going to show TC1 and COM6 is my seismometer. And it's going to show and go ahead and translate COM6 is my
3: seismometer. ตัวที่เป็นตัวรับสัญญาณคือ TC1 แล้วนะครับเข้าไปแล้วนะมันก็จะขึ้นเมนูมานะครับในนั้นก็จะแจ้งว่า TC1 on COM6 นะครับก็คือซอกคอม6นะครับที่เขาตรวจวัดได้นะครับ Thank you Blake Go ahead please

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์วรรณาครับสวัสดีอาจารย์วรรณา นี่ครับเป็นอาจารย์พิเศษอีกหนึ่งคนครับที่ประจำท่านก็ไม่ได้ประจำครับสอนก็ไม่ได้สอนครับแต่ก็ผูกพันครับ
1: ตอนเด็กๆเป็นยังไง ก็เป็นคนน่ารักความประพฤติดีเรียบร้อย
0: ครับ
1: เขาก็มีน้ำใจเพื่อนเขาเนี่ยจะอยู่ที่ห้องประจำชั้นครูเพราะฉะนั้นก็เลยแบบก็จะสนิทกันไปด้วย
0: แต่ก็แปลกนะไม่ได้สอนด้วยไม่ได้ประจำชั้นด้วยนะครับแต่ว่ารู้สึกผูกพัน
2: เห็นเอิร์ธบอกว่าอาจารย์เนี่ยดูเป็นคนปากร้ายแต่ใจดี
0: ดูดุนะครับจริงๆดูเหมือนดุแต่จริงใจดี
1: ถ้าคนไม่ได้มาสัมผัสด้วยก็จะรู้สึกว่าดุก็อาจจะเป็นคนหน้าดุแต่ว่าพอสัมผัสแล้วก็จะเป็นอีกแบบ
2: เห็นอย่างนี้แต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยรัก
1: ก็ไม่รู้รักจริงคร
0: ับรักไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์วรรณาถ้าเป็นเด็กถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนก็ตามก็ดูดิครับเป็นอาจารย์ที่เปิดบ้านให้เด็กเข้าไปถล่มได้ถึงบ้านเนี่ยครับไปทำกับข้าวกินกันที่บ้านอาจารย์ไปอาจารย์ก็จะทำไว้บางส่วนทำเลี้ยงด้วยมาเดี๋ยวฉันให้นั้นอะไรเงี้ยบอกไม่ต้องมาเดี๋ยวฉันจัดการนี้ให้แล้วแต่ทุกคนก็จะเกรงใจก็จะหิ้วกันไปแล้วก็วิ่งเล่นกันในบ้านได้แบบอาจารย์ก็เต็มที่อ่ะใจดีครับแล้วก็อยู่กับอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเยอะหลายเรื่องครับเพราะว่าอาจารย์ตอนอยู่ม.6 นี่คือนอกจากเรื่องเรียนกำลังจะ entrance แล้วเนี่ยครับก็มีเรื่องของกิจกรรมทำหนังสืออนุสรณ์กิจกรรมที่ต้องช่วยโรงเรียนช่วยอาจารย์ขายหนังสือ
1: เพราะพอดีตอนนั้นรับหน้าที่ขายหนังสือของเรียน
0: คืออาจารย์นอกจากอาจารย์วรรณาเนี่ยครับนอกจากรับผิดชอบเรื่องของการสอนตัวเองแล้วอาจารย์จะเหมือนดูแลในเรื่องของงานบริหารด้วยครับมีภาระรับผิดชอบเรื่องอื่นด้วยครับ
1: คือ
0: ถ้าเป
1: ็
0: นไปได้ก็จะช่วยอาจารย์อะไรเงี้ยครับนอกจากงานสอนก็จะต้องดูแลงานอื่นๆของโรงเรียนเวลาเขามีกิจกรรมเวลาเขาจะต้องเปิดเทอมจะต้องมาลงทะเบียนจะต้องผู้ปกครองต้องพาเด็กมาซื้อหนังสือพวกน้องใหม่ๆม.1เขาก็จะเอารุ่นพี่ๆเนี่ยไปช่วย
2: ก็เลยแบบว่ายิ่งสนิทกันมาก
1: ก็จะสนิทค่ะเพราะเวลาเขาพวกนี้เขาก็จะแบบมีอะไรเขาก็มาคุยอ่ะเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็จะมาคุยจุกจิกจุกจิกเดี๋ยวฟ้องคนนั้นทีฟ้องคนนี้ทีนึงก็เหมือนจะเป็นคนแก้ปัญหาให้เขาอยู่เรื่อยๆ
2: ปรึกษาได้ทุกเรื่องป่ะครับ
1: ได้ทุกเรื่องไหมก็ค่อนข้างเนาะ
0: ทุกเรื่องครับเรื่องทุกเรื่องจริง
2: ให้เอิร์ธพูดถึงความประทับใจกับครูนิดนึงครับ
0: คือจริงๆเหมือนเป็นแม่หนึ่งคนนะครับด้วยความที่อาจารย์ให้ก่อนให้ตั้งแต่เรื่องของการเรียนการสอนให้เนี่ยตอนสมัยเรียนตอนสมัยเรียนจริงๆเนี่ยคนอาจจะแบบดูว่าแบบดุอย่างนี้อย่างที่อาจารย์บอกแต่พอจบไปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงคิดถึงอาจารย์ตลอดเวลาว่า
1: ส่วนมากคนที่ถ้าเรียนด้วยจะรู้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้เรียนด้วยก็จะว่าดุแต่ถ้าที่เรียนด้วยก็จะไม่กลัวนะไม่เคยกลัว
2: ประทับใจอะไรในตัวเอิร์ธบ้าง
1: ก็ประทับใจก็คืออย่างน้อยเวลาเขาเป็นดาราดังแล้วเขาก็ยังไม่ลืมครูคือแบบถึงแม้จะไม่ได้สอนน่ะแต่ก็เขาก็ให้ความเคารพเรา
0: วันนี้มาเยี่ยมอาจารย์ทั้งทีครับนอกจากมีความคิดถึงมาฝากแล้วนะครับก็เลยมีของติดไม้ติดมือมาฝากด้วย
1: ขอบคุณค่ะ
0: พร้อมกับการ์ดด้วยครับอาจารย์
1: การ์ดใช่มั้ย
0: การ์ดมาก็ต้องมากราบขอบพระคุณครับอาจารย์จะได้สุขภาพแข็งแรง
1: ก็ขอให้หน้าที่การงานแล้วก็ร้านเจริญรุ่งเรือง
0: ขอบคุณครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกหนึ่งอย่างครับอันนี้ผมว่าผมจำไม่ผิดแน่นอน
1: ว่า
0: ตอนที่ผมเดินเข้ามาทั้งตึกประจำอาจารย์จะต้องอยู่กับอาจารย์ประพันธ์ห้องมุมขวามือก่อนขึ้นบันได
1: นั่งกินกาแฟ
0: นั่งกินกาแฟแต่ที่สำคัญคือกินกาแฟพร้อมกับมะเขือเทศถูกป่ะครับ
1: ใช่
0: วันนี้ก็เลยนึกถึงใจครับเลยมาเยี่ยมก็เลยมีกระเช้ามะเขือเทศมาฝากอาจารย์
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: เรียนอาจารย์วรรณาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะครับ
0: ขอบคุณสำหรับ
1: คำสั่งสอนทุกคำครับ

0: และครูท่านสุดท้ายครูสุสนีชาวลิตครูผู้ซึ่งจุดประกายให้เขาอยากเรียนภาษาอังกฤษและทำให้เขารู้สึกว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยสมัยเด็กๆก็ไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษมากอะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่เห็นจะเป็นจะต้องเป็นวิชาที่จะต้องขวนขวายเยอะมันต้องมานั่งท่องตลอดเวลาแต่ว่าอาจารย์สุสนีทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันสนุกแล้วมันก็คือมุมมองกับภาษาอังกฤษของเราเปลี่ยนแปลงไปนี่มาอยู่ฝั่งตึกยาวครับเพราะว่าอาจารย์สุสนีอยู่ฝั่งนี้อาจารย์อยู่ชั้น5เดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาด้านบนกันครับซึ่งจะสารภาพว่าไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนอะดิเขาบอกห้องทางนู้นน่าจะอยู่ในห้องพักครูอยู่แล้วน่าจะอยู่ในห้องพักครูมากกว่าครับถูกต้องครับเจอแล้วครับแต่ว่าอาจารย์สอนอยู่ครับขัดจังหวะนี่ชอบคนสวัสดีครับ
2: สวัสดีลูก
1: ขออนุญาตน้องๆนักเรียนครับไม่หวังเอานี่มาฝากอาจารย์ก่อนครับหนึ่งรอบ
2: อ๋อขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ที่มีกับข้าว
2: ใช่ทุกทีต้องมีผัดพริกขิง
1: นี่ครับ
2: อ๋อเหรอลูกยังจำได้สันเป็นนักเรียนชอบเอาผัดพริกขิงมาฝากขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณ
2: น้องๆลูกน้องๆเขาก็อยากเจอพี่สันอยากเจอพี่เอิร์ธ
1: รู้สึกเป็นครับคนไหนเป็นหัวหน้าห้องครับ
2: เขาเป็นนักเรียนโครงการ
1: IEP
2: พี่สันเป็นค่ะเขาเป็นหัวหน้าห้องมาก่อนค่ะ
1: IEP คืออะไรครับงั้นแสดงว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษมากเลยใช่ไหมครับ
3: ทำไมต้องเอาข้าวผัดพริกขิงฝากครู
1: สมัยเด็กๆอู๋แต่ถ้าถามจริงๆเลยคือไม่แน่ใจนะครับอาจจะลืมไปแล้วบ้างครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านทำหรือคุณแม่ชอบทานก็เลยเอามาฝากประมาณนี้ครับและคือที่เท่าที่จำได้อาจารย์สุสนีจะเป็นคนที่ไม่ชอบไปทานตามโรงอาหารจะทานข้าวที่ห้องพักครูตัวเอง
2: ใช่ค่ะใช
1: ่ก็เลยเอามาฝาก
3: ทีนี้ให้เอิร์ธพูดถึงความประทับใจที่มีต่ออาจารย์สุสนีนิดนึงครับ
1: อาจารย์เป็นคุณครูประจำชั้นตอนม.5ครับแล้วก็สอนด้วยสอนวิชาภาษาอังกฤษครับเป็นคนใจดีอยู่แล้วครับแล้วก็น่ารักอะครับก็คือเราจะใกล้ชิดกับอาจารย์ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยที่ประทับใจเลยคืออาจารย์เป็นคนทำให้มุมมองของภาษาอังกฤษสำหรับผมมาเปลี่ยนไปสมัยเด็กๆเราจะไม่ชอบเพราะผมเกลียดวิชาท่องมากแกรมมาต้องมานั่งท่องแบบต้องเรียนเทนส์ทั้ง12เทนส์ต้องท่องต้องโอ้มันรู้สึกว่ามันเป็นวิชาแบบไม่เห็นจะสนุกเลยนะครับแต่พอมาเจออาจารย์ตอนม.5เนี่ยครับหลายๆอย่างอย่างที่เวลาอาจารย์เขาได้มีโอกาสไปต่างประเทศอาจารย์อ่านหนังสือพิมพ์หรืออะไรเงี้ยครับเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆภาษาอังกฤษมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันก็จะมีหลายๆคำคืออาจารย์เขาจะมีการพูดคำสอนอะไรเงี้ยครับเลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยภาษาอังกฤษมันเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้อาจารย์เป็นคนแรกๆเลยมั้งที่สอนกับผมว่าแบบภาษาที่สองมันเป็นส่วนสำคัญสำหรับชีวิตในการโตขึ้นอะไรเงี้ยครับมีหลายๆคำที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กว่าไปร้านอาหารอาจารย์จำได้บอกไม่รู้
2: จำได้
1: เราก็บอกว่าต้องขอเมนูหน่อยบ้านเรารู้จักแน่นอนแต่ถ้าไปเมืองนอกขอเมนูเป็นร้อยครั้งก็จะไม่รู้จักอาจารย์ต้องบอกว่าเมนูเพื่อต่างๆอะไรเงี้ยต้องเมนูนะอะไรเงี้ย
2: ค่ะครูก็จะเอาเรื่องราวในชีวิตประจำวันเนี่ยมาแทรกเข้าไปในการสอนให้เรียนจำได้เช่นบางทีนักเรียนทำเวรเนี่ยนะคะอาจจะขอยืมไม้กวาดขอยืมอะไรจากเพื่อนเนี่ยเด็กสมัยก่อนยังไม่รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยไม้กวาดนี่เรียกว่าบรูมนะอะไรเงี้ยก็สอนก็บอกนักเรียนส่วนใหญ่วิธีสอนก็เอาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาสอนในห้องเรียนด้วย
1: มันไม่ต้องมานั่งท่องไงครับคือถ้าท่องแล้วมันจะนึกไม่ออกแต่ว่าพอใช้แล้วมันจะจำได้อะมันเหมือนกับแบบเราไม่ได้นั่งคือไม่ได้นึกเป็นภาษาไทยแล้วต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับนั่งบนแชร์ก็คือนั่งบนเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นประมาณนี้คืออันนี้คือแบบเปรียบเทียบง่ายๆนะ
3: เห็นบอกว่าครูเนี่ยไม่ชอบเห็นอะไรที่ปิดระเบียบ
1: เออว่าจริงๆก็โดยส่วนมากก็เป็นเขาเรียกว่าไงครับอยู่ในจิตวิญญาณของความเป็นครูแต่ด้วยความเข้มงวดเนี่ยนะครับจริงๆก็คือทำทั้งหมดด้วยความหวังดีว่าอยากให้ลูกศิษย์แบบโตขึ้นไปเป็นคนดีไม่ใช่เฉพาะในแง่ของวิชาการนะครับ
2: ยังครูยังจำได้เรื่องนึงอะค่ะสันเนี่ยสมัยนั้นคงจะเริ่มเป็นวัยรุ่นรุ่นสันเนี่ยก็จะมีการใส่เจลที่ผมเนี่ยเยอะมากเลยนะคะบางคนก็ทำแหลมๆอะไรออกมาเนี่ยรอบๆผมเนี่ยก็เยอะมากเลยยังจำได้แต่จำไม่ได้ว่ามีสันด้วยหรือเปล่าในกลุ่มนั้นแต่รุ่นสันจำได้5/8เนี่ยก็มีหลายคนเลยอ่ะ
1: ผมก็เคยโดนหนึ่งครั้ง
2: อ้าวเหรอ
1: แต่ว่ายังไม่ไปถึงอาจารย์ครับอาจารย์คนอื่นเห็นก่อนโดนล้างตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเข้าแถวแล้วหลังจากนั้นก็เข็ดเลย
3: ครั้งหนึ่งที่เคยมีหนูวิ่งเข้าในห้องอะครับเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจไม่รู
2: ้หนูใช่ไหมคะ ครูก็กำลังยืนสอนอยู่หน้าห้องค่ะครูก็สอนเนี่ยทุกคนก็กำลังมองครูมาแต่สักพักเดียว2นาทีต่อมาตาทุกคนก็บนโต๊ะชั่วโมงต่อจากครูเนี่ยจะเป็นชั่วโมงวิทยาศาสตร์ครูรู้สึกว่าเขาคงจะเอาหนูเนี่ยมาเตรียมทดลองหรืออะไรก็ไม่ทราบมันก็วิ่งขึ้นมาบนโต๊ะเอ๊ะเมื่อทุกคนหันไปมองบนโต๊ะครูก็เลยหันไปมองตามน่ะก็พอเห็นเป็นหนูครูก็ตกใจมากก็กลัวมากครูก็บอกสันเป็นหัวหน้าห้องครูสันเอาไปใกล้ๆเอาไปใกล้สันก็ตอบครูว่าอย่ากลัวครับอาจารย์เดี๋ยวคนที่นี่มันหนูถีบจักหนูถีบจักอะไรครูก็ไม่เอาทั้งนั้นครูกลัวครูก็บอกอย่างเงี้ย
1: แต่เท่าที่จำได้คือมันเป็นภาพที่ฮามากนอกจากอาจารย์แล้วก็เพื่อนผมด้วยหลายๆคนนะครับก็กลัวคือจำได้ว่าคือแบบถ้าอาจารย์ก็จะแบบอย่างนี้คือกลัวจะวิ่งมาเพื่อนก็กระโดดขึ้นเก้าอี้อะไรเงี้ยครับก็คือแบบเราก็ต้องตั้งสติด้วยการขอ

0: มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นในวิชาภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับ
1: สิ่งที่ได้รับจากอาจารย์ได้รับอะไรจากอาจารย์บ้างครับ
0: ก็ถ้าได้รับอะครับในแง่ของความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษได้แน่นอนอยู่แล้วครับอาจารย์สอนหลายเรื่องครับแล้วทำให้ปัจจุบันคือมุมมองของภาษาอังกฤษเปลี่ยนไปจริงๆครับกลายเป็นคนชอบแล้วก็ทุกครั้งที่แบบได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศมันทำให้เราคุยกับคนอื่นรู้เรื่องและนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องแบบตอนที่รับปริญญาตอนจบปริญญาตรีไม่คิดว่าอาจารย์จะไปทั้งที่ความจริงคือแบบรับที่ธรรมศาสตร์นะครับที่จอดรถก็หายากคนก็เยอะพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะมากครับแล้วในสนามฟุตบอลน่ะคนเยอะมากครับเกรงใจมากอ่ะก็ยังอุตส่าห์ไปนะครับร้อนก็ร้อน
2: ครูก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้ลูกถือว่าประสบความสำเร็จมาตั้งครึ่งค้อนจะเต็มร้อยอยู่แล้วมั้งได้ซ้ำเนี่ยนะคะแต่ก็ทำงานเยอะก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยต่อไปเยอะๆเป็นที่รักของคนทั้งประเทศในฐานะเป็นพิธีกรเป็นดาราลูก
0: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
0: ทำธุรกิจขนมด้วยครับก็เลยเอาขนมมาฝากอาจารย์ครับขนมของที่ร้าน
2: อ๋อขนมของที่ร้านชั้นขนมหวานใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: นะคะก็ทราบอยู่ตลอดเวลาแหละติดตามอยู่ตลอดเวลา
0: แล้วก็มีการ์ดครับอันนี้เป็นขนมพอครับมีของว่างแล้วก็มีขนมชั้น
2: อ๋อมีขนมชั้นขอบคุณมากเลยค่ะ
0: แล้วก็พวงอะไรมากราบอาจารย์ครับขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับอาจารย์จะได้สอนลูกศิษย์ให้แบบเติบโตเหมือนผมต่อไปอีกหลายรุ่น
2: ค่ะวันนี้ครูก็มีของเตรียมไว้ให้สันเหมือนกันค่ะเนี่ยนะลูกนี่ก็เป็นสันจะได้จำได้นะคะสันเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนะคะเป็นผ้าพันคอลูกผ้าพันคอเขียวเหลือง
0: นะค
2: ะเผื่อสันจัดรายการหรืออะไรอากาศเย็นๆหรือไปต่างประเทศสันจะได้ใช้นะลูก
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้นะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ครูมาสอนให้โครงการ IEP เนี่ยก็มีสิ่งพิเศษที่น้องๆอยากจะมอบให้พี่เอิร์ธน้องบอกว่าวันนี้น้องเนี่ยจะบูมรับพี่เอิร์ธบูมเทพศิรินเนี่ยเขาทำให้สำหรับคนพิเศษเท่านั้นนะลูก
0: ขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับ
0: ขอบคุณคร
2: ับ นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเขาจะบูม
0: ก็วันนี้ประทับใจสุดๆนะครับได้แวะเวียนกลับมาโรงเรียนเทพศิรินอีกหนึ่งครั้งครับบรรยากาศก็โดยรอบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับแต่ว่าความผูกพันครับแล้วก็ความรักที่อาจารย์ยังมีต่อลูกศิษย์นี้ยังมีตลอดครับแล้วก็ประทับใจสุดๆเลยนะครับลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ
3: บูมท่าพอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้อง

0: งใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออก มีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุม2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปเนี้ยมาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เว้ากับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทน สิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดจุดนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้หลอดโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ในกรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสานฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสน
3: ามไปเลยเดี๋ยวครับ
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโกล
5: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
5: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
5: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
5: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
5: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
5: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
6: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นน้ำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
5: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
7: พายุงวงช้าง
8: ทุกค
1: นเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างปลุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
5: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
7: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
8: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
9: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
7: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
10: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก

0: าทีวีจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
1: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
2: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
3: ดีมากเลย
4: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
5: เย้ได้ความรู้เยอะเลย
6: ดีมากเลย
7: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
1: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกนะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
8: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
9: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
9: เฮ้ยน่ากลัว
10: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือ

0: ลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสาม

ามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวเคลียไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวเคลียไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบสนะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบสทีและเบสเอกับเบสทีเนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะคอมพลีเมนทารีเบสแพร์อีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะครับประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่า anti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะ

คะสายโพลีนิวคลีไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5 prime end แล้วก็ T prime end นะคะ

0: ระหว่าง double stranded DNA นะคะหรือ DNA ทั้งสองสายค่ะ
1: คำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: โรงเรียนพ่อแม่วันนี้มีคุณแม่ถึง2ท่านมาร่วมพูดคุยค่ะท่านหนึ่งมีลูกอยู่วัยประถมส่วนอีกท่านลูกกำลังอยู่ในวัยมัธยมแต่ต่อให้ลูกอยู่ในวัยไหนความห่วงใยของคุณแม่ที่มีต่อลูกนั้นมีมากมายค่ะและหลายเรื่องราวน่าจะตรงใจกับผู้ปกครองที่ชมอยู่ตอนนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการที่หวังว่าจะเป็นสื่อกลางให้กับโรงเรียนพ่อแม่แล้วก็เด็กๆนะคะซึ่งวันนี้ลาร่าไม่ได้มีคำถามแต่เพียงคนเดียวนะคะยังมีคุณแม่อีก2ท่านด้วยค่ะนี่คือคุณแม่ป้อมแล้วก็คุณแม่เจนนิเฟอร์ค่ะพวกเรานะคะต่างก็มีลูกซึ่งอยู่ในโรงเรียนแล้วเราก็มี

0: คำถามค่ะลาร่ากับคุณป้อมเนี่ยมีลูกอยู่วัยประถมส่วนคุณเจนนิเฟอร์มีลูกอยู่วัยมัธยมค่ะแต่ถ้าเราคุยกันเองอาจจะไม่มีคำตอบเพราะฉะนั้นวันนี้ไปพบกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะตอนนี้คุณแม่ป้อมกับคุณแม่เจนนี่มีคำถามอยู่ในหัวแล้วใช่ไหมคะ
1: ปิ๊ง
0: ปิ๊ง
2: เตรียมพร้อม
0: เตรียมพร้อมแล้วค่ะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอแนะนำให้รู้จักกับคุณหมอสุริยะเดลค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีคุณแม่มาพูดคุยกับคุณหมอนะคะคุณเจนิเฟอร์แล้วก็คุณป้อมค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ขออนุญาตพูดคุยกันแบบสบายๆนะคะ
3: ค่
0: ะเชิญเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะคุณพ่อคุณแม่เคยมีคำถามไหมคะว่าลูกของเราแต่ละคนเนี่ยเราจะคุยกับเขาอย่างไรลูกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็อาจจะคุยไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กแต่ละวัยและเด็กแต่ละคนเนี่ยก็ต้องการการพูดคุยที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่มากไปกว่าเรื่องของการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมไม่ทราบว่าเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่านะคะเรื่องของต้นทุนชีวิตนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับคุณหมอสุริยะเดลกันนะคะแล้วก็คุณแม่เจนนิเฟอร์กับคุณแม่ป้อมก็จะมาร่วมพูดคุยร่วมถามกันด้วยดีกว่านะคะคำว่าต้นทุนชีวิตเด็กเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารยังไงบ้างคะ
3: เกี่ยวเนื่องอย่างมากๆพอเวลาที่เราพูดถึงเวลาผู้ใหญ่เลี้ยงลูกมันก็จะมีอยู่ 2-3 ประเด็นผู้ใหญ่บางคนก็จะมีไม่มีทั้งความรู้ไม่มีทักษะแล้วก็ทัศนคติคือมันจะมี3องค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องความรู้
0: ความรู
3: ้ทักษะ
0: ทักษะ
3: แล้วก็ทัศนคติ
0: ทัศนคติโอ้โหเหมือนเป็นอาชีพเลยนะคะ
3: ทุนชีวิตก็คือเป็นปัจจัยบวกปัจจัยเชิงบวกไม่ใช่เป็นปัจจัยเสี่ยงแต่เป็นปัจจัยสร้างที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีมีจิตใจอาสังคมที่มีความพร้อมสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมของเขาได้
0: เมื่อกี้ก็คือคุณหมอกำลังจะเข้ามาสู่เรื่องของเราในวันนี้ที่บอกว่าให้สื่อสารกับลูกแต่ก่อนที่จะสื่อสารกับลูกคุณหมอก็พยายามอธิบายก่อนใช่ไหมคะว่าทำไมถึงต้องมีการสื่อสารกันก็เพราะว่าจริงๆแล้วเด็กที่เกิดมาแต่ละคนเนี่ยจะประกอบไปด้วยพลังหลายๆพลังแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพลังตัวตนซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังครอบครัวและสองส่วนนี้จะต้องมีการสื่อสารกันใช่ไหมคะเพื่อที่คุณหมอใช้คำว่าอะไรรู้เท่าทันอะไรนะคะ
3: ก็เป็นกระบวนการรู้เท่าทันทุกเรื่องนะเช่นถ้าเกิดพูดถึงสื่อก็ถือว่าเป็นคนแปลกหน้าถูกไหมฮะถ้าสมมติเราชมภาพยนตร์ชมอะไรที่มันอาจจะไม่เหมาะสมถ้าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันมีโอกาสพูดคุยกันลูกก็อาจจะเกิดข้อคำถามบางอย่างขึ้นมาเราก็สามารถสอดแทรกใส่กระบวนการคิดวิเคราะห์กับเขาได้เช่นสมมุติว่าเราเป็นแม่แล้วกำลังนั่งดูทีวีเจอตัวละครนางเอกนางร้ายตกกันเต็มที่เลย
2: ใช่เลย
3: ถามว่าหรือฉากเลิฟซีนก็ได้นะยั่วยวนเต็มที่เลยฮะเรานั่งอยู่กับวัยรุ่นเราจะพูดอย่างไรหมอต้องบอกเลยฮะว่าเกือบร้อยทั้งร้อยเลยเท่าที่หมอเคยทดสอบพ่อแม่และครูด้วยนะส่วนใหญ่เลยเขาก็จะเทศนาลูกละครมันไม่ใช่ของมันสมมุติมันไม่ได้ของจริงหรอกและพฤติกรรมที่ดูนะลูกอย่างนี้มันไม่ดีอย่าไปทำอย่า
0: เจนนี่ไม่ปฏิเสธไม่หนีค่ะเจนนี่จะไม่หนีจะไม่บอกว่าอย่าทำแบบนี้นะไม่เจนนี่จะไม่พูดแบบนี
3: ้วันนี้คือละคร
0: จะพูดความจริงทุกอย่างเลยจะพูดด้วยความจริงแต่ละครเราก็จะสอนว่านี่คือละครเพราะในภายภาคหน้าเกิดเขาได้เป็นสวมบทละครขึ้นมาเขาก็จะได้รู้ว่าละครเขาแบบนี้
3: สมมติเปลี่ยนใหม่ลูกเป็นมาละครลูกรู้สึกยังไงฉากไปรักษาอย่างไงลูกคิดยังไงเป็นการเปิดประเด็นความคิดเขาแล้วนะว่าเขาคิดอะไรอยู่กับเป็นละครนี่แหละสมมติเราอยากจะสอดแทรกเพิ่มนะเขาก็บอกว่าฉากแบบนี้ลูกเคยเจอในชีวิตจริงบ้างไหมนี่เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในการสอดเข้าไปว่าให้ลูกพูดต่อไปเรื่อยๆเขาก็จะเล่าความรู้สึกความนึกคิดของเขาเสร็จไม่พอนะเราสอดเข้าไปอีกว่าเคยเจอฉากแบบนี้ในชีวิตจริงๆบ้างไหมคือหมอกำลังจะบอกว่าการเปิดประเด็นเนี่ยลูกจะรู้สึกว่าสนุกในการที่จะคุย
0: ต่อยอดพูดเล่า
3: ใช่แล้วก็สามารถพูดความคิดของเขาได้แล้วก็สามารถที่จะคุยกับเราได้อย่างคือเราไม่ได้เป็นบล็อกความคิดเขา
4: อะไรอยู่คะ
0: ฮะ
4: จากที่ได้คุยกับคุณหมอเดลเมื่อวันก่อนนะฮะก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยอันแรกเลยเนี่ยทำให้เราเข้าใจลูกคือแต่ก่อนเนี่ยเราจะเป็นห่วงหรือว่าเราจะมองว่าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาหรือเปล่าแต่หลังจากที่คุยกับคุณหมอแล้วเรามีความเข้าใจเขามากขึ้นอย่างเช่นง่ายๆเลยเวลาดูทีวีกับลูกเนี่ยซึ่งอันนี้เอามาใช้เลยก็คือแบบว่าแต่ก่อนนี่คือจะบอกไปอย่างที่ข่าวก่อน

0: ก็บอกกับคุณหมอว่าเราก็บอกว่าอย่าไปดูนะมันเรื่องไม่จริงอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากที่คุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยเราก็กลับคุยกับเขาว่าโอเคมันเป็นเรื่องแบบนี้คิดเห็นยังไงคุณแม่คิดอย่างนี้แล้วเขาคิดยังไงอะไรเงี้ย
1: แล้วลูกคิดว่าถ้าเราต้องสู้อย่างนี้จริงๆลูกคิดว่าไงถ้าเราต้องสู้กับคนที่อยู่นอกโลกฮะคิดว่าฮะ
2: ไม่ดี
1: ทำไมไม่ดีคะ
2: ถ้าแบบจริงๆจะไม่สนุกถ้าเราสู้แบบจริงๆนะเพราะว่า
1: สู้จริงๆไม่สนุก
2: สู้จริงๆเราอาจจะตายได้จริงๆเพราะดาบมันเลเซอร์แล้วมันยาวอ่ะถ้ามันไปแบบนี้แล้วอยู่ตรงนี้อ่ะใครคนมันแรงกว่าเขาอาจจะทุกคนบอกได้
1: ถ้าจริงๆแล้วไม่สนุกแต่ถ้าเป็นหนังก็โอเคเนาะ
0: คือคุยกันมากขึ้นแล้วก็คุยเป็นลักษณะคำถามที่แบบเหมือนกับให้เราได้เข้าใจความคิดของเขามากขึ้นอ่ะซึ่งคุณหมอเดลแนะนำตรงนี้พี่ป้อมเอามาใช้แล้วก็รู้สึกว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยเวลาคุยกับแองเจโลแล้วเนี่ยทำให้เรารู้จักลูกมากขึ้นอ่ะรู้ว่าลูกตอนนี้เป็นยังไงควรห่วงไหมหรือไม่ควรห่วงอะไรเงี้ยซึ่งดีมาก
3: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะสำหรับวัยรุ่นนะเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งแม้ว่าพยายามดูแลมาอย่างเต็มที่ใส่ภูมิคุ้มกันไปเต็มที่สิ่งแวดล้อมของวัยรุ่นเองก็มีความหมายนะโดยเฉพาะคนที่มีเพรสเชอร์หมายถึงมีผลกระทบกับเขาสูงนะเช่นเพื่อนเขาเลยและกลุ่มเพื่อนของเขาทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าสมมติกลุ่มเพื่อนของเขาทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งนั้นเลยเนี่ย มันก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็แน่นอนว่าถ้าเราทำทุนหมายถึงว่าปลูกฝังทุนชีวิตที่ดีมาตลอดเนี่ยเวลาที่จะดึงเขากลับเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าคนซึ่งไม่ได้ดูแลตั้งแต่ต้นเลยความรักก็ไม่มีหาก็ไม่เจออย่างนั้นอาจจะยาก
4: เริ่มคิดในสิ่งที่คุณหมอพูดว่าเราควรที่จะต้องทำอย่างไรกับตัวเราให้กับเขาให้อ่อนโยนมากที่สุดก็คือรับฟังเขาให้มากที่สุดอันดับแรกเลยที่คุยเลยคือเป็นห่วงมากเรื่องติดเพื่อนเราก็รับฟังเขาแล้วเราก็พูดกับเขาครอบครัวจีเนียพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยคุยด้วยความเป็นจริงทุกอย่างเลยแต่ด้วยวัยของเขาเนี่ยก็เริ่มมีการปิดบังเราแต่จากที่คุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยเราก็เริ่มโอเครับฟังเขาว่าเป็นยังไงเขาก็ไม่ค่อยจะได้พูดเท่าไหร่แต่จากการที่เราคุยกับเขาบ่อยๆแล้วก็ฟังมากขึ้นอะไรเงี้ยคุยมากขึ้นก็ได้คำตอบมากขึ้นก็น่าพอใจอยู่ได้คำตอบในสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้อย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้แหละชนะไหม
5: ไม
4: ่ไอ้ถอยหมดเลยไม่ชนะจริงเหรอไอ้วันนี้แข่งกี่อัน
5: ทัวร์นาเมนต
4: ์แพ้อันแรกเลยหรือแพ้อันที่สอง
5: แพ้อันที่สอง
4: อ๋อแพ้อันที่สองได้ที่3ก็ดีแล้วฮะตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องทำอะไร
5: เล่นเกม
3: เราเสนอความคิดเห็นของเราในขณะเดียวกันเราก็ลองฟังความคิดเห็นของเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์ตัวย่อยๆเลยนะเหมือนตั้งคำถามขึ้นมาตั้งสมมติฐานขึ้นมาเสร็จตั้งสมมติฐานลองดูไหมทำแล้วมันดีขึ้นไหมถ้าสมมติว่าคุณแม่ประเมินแล้วว่าวิธีการที่เขาเสนอมานั้นปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาอะไรลองเลย
6: อันนี้เหมือนที่เขาเรียกว่าเทคนิคการสร้างข้อตกลงร่วมกันหรือเปล่าคะ
3: ก็จะเรียกว่าเป็นต้นๆของการสร้างข้อตกลงร่วมกัน
4: อย่างเป้าหมายข้างหน้าของเขาเนี่ยเป้าหมายข้างหน้าของเขานี่เรียกว่าข้อตกลงหรือเปล่าคะอย่างอนาคตข้างหน้าอยู่จะต้องเป็นแบบเนี้ย
3: คือเวลาที่เราตั้งเป้าหมายอะไรในระยะยาวเนี่ยคือถ้ามองให้ยาวๆเลยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าพ่อแม่นี่มันก็เกี่ยวเนื่องกับทัศนะที่เมื่อกี้หมอพูดแล้วแหละว่าทัศนะจะใช้เรื่องวัตถุเป็นตัวตั้งวัตถุนิยมนะหรือว่าจะกลายเป็นเรื่องของการเรียนเป็นตัวตั้งแล้วมาวางเป้ากำลังจะวางเป้าโดยใช้ทัศนะนี้หรือจะรุกพ่วงทั้งทุนชีวิตเข้าไปด้วยสมมติว่าถ้าวางเป้าโดยใช้ทุนทางด้านวัตถุนิยมภาพที่จะออกมาอย่างหนึ่งก็คือว่าฉันต้องการให้ลูกรวยเป้าหมายระยะยาวก็คือลูกมั่งคั่งถูกไหมเพราะมันจะได้ตอบความเป็นมั่งคั่งตรงนั้นทำนองเดียวกันถ้าสมมติว่าเราใช้ทัศนคติในการเลี้ยงลูกเรื่องเร่งรัดเรียนเป้าหมายของเราก็คือเก่งดีและสุขไม่สนหรอกกระบวนการในการเลี้ยงลูกในบางทีลืมความดีและลืมสุขไปเลยฮะ
4: คนละครึ่งทางเลยบอกว่าน้องฟองคุยกับมันนี้สิลูกว่ายูจะเรียนต่อไห
3: ม
4: เพราะว่าถ้ายูเรียนต่อเนี่ยที่ยูจะต้องเปลี่ยนครูแล้วนะตอนนี้อะไรเงี้ยเขาบอกเขาเรียนต่อ เขาก็เป็นคนเลือกค่ะเขาบอกยูต้องพูดด้วยใจยูจริงๆนะ
3: สร้างข้อตกลงร่วมเลยฮะเช่นถ้าสมมติว่าเอาล่ะถ้าลูกยังคงต้องการเรียนต่อต
4: ้
3: องการให้แม่ส่งเสียต่อแม่เปลืองตัง
4: ค
3: ์แม่เปลืองสตังค์แน่นอนเมื่อแม่เปลืองสตังค์เราขอข้อตกลงร่วมกันหน่อยดีไหมแล้วว่ากันมาเลยว่าจะไปเวลาไหนจะเอากี่ชั่วโมงแล้วจะไปที่เวลาไหนตรงนี้ต้องรักษาพันธสัญญาเช่นถ้าสมมติรักษาไม่รักษาพันธสัญญาก็จะมีกระบวนการเขาเรียกเขาไม่ได้เรียกว่าลงโทษหรอกฮะแต่เป็นกระ

0: เพราะเราก็จะว่าไปตามกติกานั้นแล้วก็ไม่ใช่กลายเป็นว่าตามใจนะไม่ใช่
1: แล้วที่ตามใจแต่ตามกติกาที่ตกลง
0: ถูกต้องถ้าสมมติว่าคุณผิดสัญญาอย่างนี้ได้ไอ้สิ่งที่คุณกำลังจะขอจะมาขอรถยนต์จะมาขอมอเตอร์ไซค์ฝันไปเถอะที่แม่
2: เพราะว่า
0: เพราะคุณยังผิดสัญญาเล็กๆอย่างนี้เลยไม่ก่อน
3: จริงๆแล้วทำมาแล้วนะคะก็ผิดสัญญามาแล้ว
4: เรื่องที่เรากังวลสำหรับกรณีแองเจโลในอีก 2-3 ปีเนี่ยเขาจะเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งตอนนี้เขาเหมือนกับวัยพรีทีนเนี้ยแล้วคุณหมอก็แนะนำว่ามันยังเป็นวัยที่พ่อแม่เนี่ยยังต้องแนะนำหรือว่าชักจูงอยู่เราก็มี2 อย่างก็คือว่าใช้ในลักษณะที่บังคับกึ่งๆบังคับเป็นเช่นกฎระเบียบอย่างเช่นจะดูหนังดูอะไรเนี่ยคือเรายังคุมอยู่ยังพยายามแบบว่าให้มันเป็นเวลาอยู่อะไรเงี้ยคุณแม่ว่านานแล้วนะช่วงเกือบชั่วโมงแล้วนะเนี่ยอีกนานไหมล่ะกว่าจะจบอ่ะ
5: น
4: ิ
5: ดน
4: ึ
5: ง
4: นะงั้นดูอีกนิดนึงแล้วก็ไปทำอย่างอื่นดีไหม
6: แล้วนี่เป็นยานอวกาศของใครครับ
5: ตัวไ
6: ลท์ทำไมตัวไลท์เยอะจังเลยลูก
4: สำหรับแองเจโลเนี่ยก็เราพยายามให้เขาเนี่ยออกมีแอคทิวิตี้ข้างนอกเยอะหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนนี่ก็จะพยายามแบบไม่ให้แบบไปนั่งเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามให้เล่นอะ

จากที่คุณหมอแนะนำมานะคะเรื่องที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เขาทำในสิ่งที่เราต้องการมีข้อตกลงซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยเราก็กลับมาเราก็บอกว่าโอเคปิ๊งไอเดียคุณหมอมากเลยเช่นให้เขียนว่าหลังจากที่โอเคยูมาขออะไรให้ไอทำเนี่ยยูทำให้ไอหรือยังเขาก็กลับไปแล้วก็กลับมาทำให้เราโดยที่ไม่พูดอะไรแต่เราก็โอเคเราเข้าใจ

0: แกล้งเพื่อนหรือโกหกไม่ใช่โกหกปฏิเสธที่จะไม่พูดอะไรอย่างเงี้ย
1: เทคนิคการดูแลเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใส่กระบวนการจัดการนะคือเวลาที่เราบอกว่าปล่อยลูกวางลูกเพื่อที่จะเผชิญกับสังคมเนี่ยถ้าเราไม่ใส่กระบวนการจัดการที่สร้างสรรค์เข้าไปเนี่ยเท่ากับเขาไม่มีเครื่องมือเขากำลังเผชิญข้างหน้าด้วยการตัดสินใจของเขาเองแล้วเขาอาจจะหยิบยกเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากในบ้านแล้วก็ไปประกอบในการจัดการตรงเหตุการณ์ที่เขากำลังเผชิญแต่ถ้าเรามีโอกาสได้คุยกันสนทนากันมีการซักซ้อมกันหรือเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเช่นการแกล้งเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าสมมุติใดๆก็ตามวินัยเชิงบวกในบวกการจัดการอย่างสร้างสรรค์บอกไว้อีกอันหนึ่งก็คือว่ายอมไม่ได้หรอกถ้าเกิดเป็นการลุกล้ำสิทธิของคนอื่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าอยากจะเรียนรู้กับตรงนั้นว่าเขาแกล้งกันแล้วลูกจะไปแกล้งเพื่อนบ้างเนี่ยการเปิดประเด็นคำถามและหาวิธีการจัดการที่ดีโดยใช้เขานั่นแหละเป็นตัวเสนอความคิดเห็นเองเลยเวลาที่ลูกเล่าให้ฟังเนี่ยเราฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีบางเรื่องเนี่ยเราไม่มีคำตอบหรอกไม่ใช่เราเป็นไม่ใช่ว่าเก่งทุกเรื่อง
2: ไว้ก่อนเลย
1: แต่ฟังก่อนฟังอย่างตั้งใจนะสองก็คือเมื่อฟังอย่างตั้งใจเสร็จแล้วบางเรื่องเราคิดว่าไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดีเนี่ยก็อาจจะคุยกับลูกตรงๆก็ได้ลูกคิดว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีวิธีการจัดการยังไงไหนลูกลองเสนอความคิดเห็นของลูกมาดูซิว่ามันน่าจะจัดการยังไงเราไม่ใช่ผู้สำเร็จรูปที่จะเสนอ choice ให้เขาแล้วเราคิดว่านี่คือ the best ไม่ใช่

0: อย่าเข้าใจผิดแบบนั้นถ้าพ่อแม่เข้าใจแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะใส่แรงกดดันตัวเองแสดงว่าคำพูดของเรามันจะต้องถูกต้องเสมอถูกไหม
1: ใช่ใช่อันนี้ใช่เลย
2: ต้องให้เขาเป็นคนเลือกเราคิดให้ได้
0: แต่เขาอยู่บนฐานการเลือกที่เราเองใช้กระบวนการพุทธิปัญญาของเราเองเนี่ยในการดูแลด้วยว่าสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยไม่ไปรุกรามสิทธิของคนอื่นนะไม่ไปทำร้ายตัวเองนะไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ถ้าเป็นสังคมไทยเนี่ยส่วนมากลูกจะไม่ค่อยอยากเล่าอะไรมันจะเลือกที่จะเงียบกลัวพ่อแม่เป็นส่วนมากในขณะที่ความรู้สึกของเราเนี่ยเราอยากจะให้ลูกเนี่ยถ
0: ้
1: าคุยกับเราทุกเรื่องซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณหมอจะแนะนำยังไงเพราะลูกเรานี่ประมาณ7ขวบ8ขวบใช่ไหมอยากจะเราจะเทรนลูกเรายังไงหรือเทรนตัวเรายังไงให้เราทำในแนวทางที่พอลูกเราเป็นวัยรุ่นปุ๊บเนี่ยเขามีอะไรแล้วเขาจะเล่าให้เราฟังทุกเรื่อง
0: หมอพูดไปตามพัฒนาการตามวัยในวัยช่วงหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ถูกต้องเพราะว่าเขายังไม่มีความคิดซึ่งเป็นความชอบธรรมของพ่อและแม่ในการดูแลปกป้องเขาและให้ได้รับการพัฒนาซึ่งอำนาจในการตัดสินใจอยู่ที่พ่อแม่หมดถูกไหมเด็กเป็นผู้ถูกกระทำชัดเจนแต่พอเขาเริ่มเติบโตขึ้นมาเนี่ยอำนาจของพ่อแม่ต้องลดถอนลง
1: หมายถึงว่าให้เขามีโอกาสเลือกถามมากขึ้นคุยมากขึ้นอย่างนี้นะคะ
0: พูดคุยมากขึ้นเปิดโอกาสในทางความคิดมากขึ้นแต่พ่อแม่จะทำหน้าที่ในการกล่อมความคิดนั้นให้มันเข้าที่เข้าร่องเข้ารอยไม่ใช่หมายถึงว่าความคิดนั้นกำลังจะไปในลักษณะลุกล้ำคนอื่นเขาความคิดนั้นไปในทักษะผิดกฎหมายอย่างเงี้ย
1: คือคุณหมอหมายถึงว่าถ้าเรามีทุนชีวิตที่ดีให้กับลูกเนี่ยคือปัญหาหรือสิ่งที่เรากังวลต่างๆเนี่ยมันน่าจะคลี่คลายหรือว่ามันน่าจะไม่ได้เป็นอะไรที่จะมีผลร้ายแรงกับครอบครัวและลูกมาดีอย่างนั้นใช่ไหมคือว่า
0: การพูดคุยร่วมกันวางแผนร่วมกันเห็นเส้นทางเดินของเขาเห็นเส้นทางความคิดของเขาใช่ไหม
2: ร
0: ับ
2: ฟัง
1: คือหมายถึงว่าเราก็จะรู้เติบโตไปกับรู้ว่าลูกเราเติบโตไปอย่างไรคิดอย่างไรอะไรเงี้ย
0: หมอใช้คำง่ายๆก็คือคลุกวงในกับลูกแบบจับถูก
1: ยังไงฮะ
0: ไม่ใช่คลุกวงในกับลูกแบบจับผิดคุณพ่อคุณแม่หลายคนในโดยส่วนใหญ่คลุกวงในกับลูกเหมือนกันนะกันบ้านสองอย่างทำไมทำกันบ้านทำไมไม่ทำสั่งให้ทำแล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการจับผิดแต่ถ้าสมมติเอาปัญหานั้นมากองไหนลองมาช่วยกันดูหน่อยซิว่าเนี่ยมันกำลังเกิดปัญหาแบบนี้ในบ้านเนี่ยพ่อไหนลองดูซิว่าจะช่วยกันยังไงไหนน้องลองเสนอความคิดเห็นพี่เสนอความคิดเห็นปัญหาแบบนั้นมันจะเกิดความเป็นเจ้าของร่วมกัน
2: แล้วเขาก็จะ
0: เขาแฮปปี
2: ้ใช่
0: เพราะไม่ได้มีคนมาจับผิดเขา
3: วันนั้นที่คุณหมอเดลพูดเรื่องคลุกวงในกับลูกนะซึ่งตรงนี้ตอนที่คุณหมอบอกเนี่ยแล้วก็อธิบายเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราคือเราเนี่ยบางครั้งเราอยู่กับลูกก็จริงให้เวลาลูกก็จริงแต่เราไม่ได้ใช้คำว่าก็ไม่ได้คลุกวงในเช่นเราทำกับข้าวอยู่ลูกก็ดูทีวีไปซึ่งถามว่าอยู่กับลูกไหมคือมันก็อยู่อะแต่ว่ามันไม่ได้มีโอกาสแบบว่าลูกมาทำกับข้าวด้วยกันไหมมีโอกาสพูดคุยกันแล้วก็สอบถามในสิ่งที่เขาไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำแต่เราคิดว่าเรามีเวลาให้ลูก
4: จริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาก็อยู่กับเราทำกิจกรรมกับเราเพิ่งจะเป็นระยะนี้นะคะเพิ่งจะได้2อาทิตย์นี้ก็เริ่มมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นละคุณแม่ก็เพิ่งจะแบบรู้จักคำว่า privacy อะไรเงี้ยคุณแม่ก็เพิ่งจะแบบอ๋อโอเคอยู่ต้องมีโลกส่วนตัวโอเคไอก็เข้าใจว่าอยู่ขอแต่ก็ไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็ให้เขาแล้วเราก็กลับมาคิดดูอย่างเงี้ยตั้งสติคิดอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งการจับถูกไม่ได้เป็นการตามใจ
1: อ
0: ย่าเข้าใจผิดว่า15นาที30นาทีต่อจากนี้ไปเป็นการตามใจลูกทุกอย่างแล้วลูกถึงจะมาพูดคุยกับเราถ้าเราไม่ตามใจแล้วเดี๋ยวเขาจะเลิกคุยกับเราไม่ใช่ฮะแต่เป็นการคุยกันจริงๆก็คือเป็นการฟังอย่างตั้งใจเอาละลูกมีอยากมีเรื่องอะไรปรึกษาหารือแม่พร้อมรับฟังลูกมีปัญหาเอาปัญหามากองบนโต๊ะแล้วเรามาช่วยกันแก้นึกออกไห
1: ม
0: เมื่อเขารู้เงื่อนไขในลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขากล้าที่จะเปิดประเด็นปัญหาขึ้นมาเพื่อมากองบนโต๊ะและทุกคนช่วยกันแก
1: ้ในกรณีเราลูกเนี่ยยังไม่ถึงตรงจุดนั้นแต่ถ้าเราในช่วงวัยนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้มันเกิดกระบวนการอย่างที่คุณหมอพูดว่าในครอบครัวน่าจะมีการพูดคุยเกิดสิ่งแวดล้อมเกิดความรักต่างๆเนี่ยถ้าเราทำมาดีเนี่ยพอถึงเข้าวัยรุ่นเนี่ยมันก็ยังปก

0: ติไหมคะด้วยฮอร์โมนด้วยอะไรที่เขาก็จะต้องมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
1: ปกตินี่ส่วนใหญ่เด็กก็จะคุยกับเรา
0: คือคนจะ
2: ความรัก
0: ประมาณว่าเริ่ม
1: คือถ้าเราทำกันจนเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะเด็กก็แฝงมานั่งคุยมานั่งเล่าแล้วเราเองก็มีจุดยืนอยู่แล้วเราก็อาจจะกันไว้ก่อนเลยคือในอันบางเรื่องเนี่ยเราจะไม่ได้ปล่อยให้ง่ายนะในการที่จะทำซึ่งเรารู้อยู่ถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยถึงเวลาดึงกลับเนี่ยมันยากกว่า
0: จากตรงนี้คือมองว่าการพูดคุยกับลูกเนี่ยถ้าเราคุยเยอะๆคุยกับเขาบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเคยชินที่จะคุยกับเราซึ่งตอนนี้เทียบจากที่ได้คุยกับหมอเดลแล้วเนี่ยก็คุยกับลูกมากขึ้นแต่ก่อนนี่คือคุยคิดว่าคุยมากขึ้นแต่เป็นคุยลักษณะแบบสั่งสอนน่ะมันไม่ได้คุยเพื่อให้เกิดแบบว่าความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่เหมือนเป็นสบายๆที่คุยกับเราอะไรเงี้ยคิดว่าถ้าเขาบอกเราทุกเรื่องเนี่ยยังไงวัยรุ่นก็ต้องมีปัญหาเราจะได้ช่วยเขาได้ไงแต่ถ้าเกิดเขาไม่บอกเราไม่รู้เนี่ยเวลาเขามีปัญหาเราไม่จะช่วยเขายังไงมันก็อาจจะช่วยไม่ทันการอะไรเงี้ยก็คิดว่าตอนนี้ก็พยายามจะไปในแนวที่ว่าให้ลูกไว้ใจเราก็ให้บอกเราได้ทุกเรื่องคิดว่าอย่างนั้นนะ เด็กว่าเด็กเนี่ยอยู่ในภาวะกดดันหรืออยู่ในภาวะที่กดดันพอรับได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราฟังจากข่าวในบางทีแบบว่าพ่อแม่จะไม่ทราบเพราะลูกก็ไปผูกคอตายไปกระโดดตึกใช่ไหมคะคือเนื่องจากว่าพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกอยู่ในสภาวะที่หมายถึงว่าเป็นกดดันเยอะๆอะไรเงี้ยอย่างเราในฐานะพ่อแม่เงี้ยเราจะดูยังไงว่าในสภาวะที่ลูกอยู่มีอาการคือหมายถึงว่าเพรสเชอร์ที่เด็กแต่ละคนก็จะรับได้ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเราจะมีจุดสังเกตยังไงว่าโอเคอันนี้มันอาจจะอยู่ในช่วงที่เขามีเพรสเชอร์มากเกินไปอะไรเงี้ย
1: การพูดคุยกับลูกเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราจับสัญญาณได้นะว่าเวลานี้เนี่ยมากมายขนาดไหนถ้าสมมติลูกไม่พูดคุยเลยไม่พูดคุยด้วยกับคนที่เขาสนิทก็ไม่พูดคุยด้วยอันนี้ก็จับสัญญาณได้ว่าอันนี้เก็บมากไปแต่ถ้าเขายังมีการพูดคุยกันเหมือนธรรมดาเพียงแต่เขาไม่คุยกับเราอันนี้เราก็อาจจะต้องมาดูว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราถูกไหมอันนี้มันยังอาจจะไม่ถึงกดดันแต่ถ้าสมมติเขาบอกว่าแยกตัวเองเลยแม้กับคนซึ่งสนิทด้วยอะไรทั้งหลายก็ไม่พูดคุยหรือลักษณะการพูดคุยกับคนที่เขาสนิทด้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนเช่นมันเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยกระบวนการท้อแท้อะไรต่างๆนี้เนี่ยมันจะจับสัญญาณได้ละว่าเฮ้ยมีปัญหาบางอย่างที่จะต้องเข้าไปช่วยแก้ไขละปล่อยไม่ได้
0: แล้วจากประสบการณ์ของคุณหมอหมายถึงว่าถ้าเด็กอยู่ในสภาวะที่กดดันมากๆงั้นมักจะปัจจุบันนี้เด็กจะไปได้ที่สุดแค่ไหนฮะ
1: ม
0: าดู
1: ความจริงก็มีหลากหลายเนี่ยมีทั้งถ้าเป็นวัยรุ่นก็มีทั้งเรื่องของแฟนก็มีแล้วก็เรื่องของในบ้านก็
0: ม
1: ีส่วนใหญ่หลักๆมักจะเป็นแบบนี้หนีไม่ค่อยพ้น 2-3 เรื่องเนี้ย
0: แต่เรื่องเรียนแล้วจะเครียดเรื่องเรียนให้เรียนมากๆแล้วเครียดนี่มีบ้างแต่ว่า
1: โดยส่วนใหญ่พวกนั้นนี่มันจะมากอกในรูปของเลิกเรียนอ่ะ
2: ไม่เรียน
0: คือไม่ยอม
1: ออกจากระบบไปเลยคือถ้าเรียนจากในระบบไม่ได้ก็ออกนอกระบบแรงกดดันจากถึงขนาดนั้นจนถึงขนาดเป็นเหตุให้ฆ่าตัวตายนี่ถามว่ามีไหมมันก็คงมีความผิดปกติทางจิตบางเรื่องพ่วงอยู่ด้วยแต่เจอไม่บ่อยนะฮะคือหมายถึงว่าถ้าถึงขนาดที่ว่าเกรดหล่นแล้วคิดอะไรไม่ออกแล้วจัดการหมายถึงกับชีวิตตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่พบบ่อยฮะแล้วมักจะมียีนน้อมนำในลักษณะที่มีความผิดปกติทางจิตบางเรื่องอยู่ด้วยแล้วบวกกับทุนชีวิตบางเรื่องก็อ่อนแอด้วยเช่นทักษะชีวิตยกตัวอย่างเช่นการผิดหวังให้เป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่ไม่ได้สอนเลยพ่อแม่ปนเปื้อทุกเรื่องเลยคืออยากได้อะไรได้หมดตลอดชีวิตไม่เคยเจอกับความผิดหวังอย่างเงี้ยมันอาจจะเบรกแตกขึ้นมาบวกกับยีนน้อมนำในแง่ของความผิดปกติทางจิตนะกระบวนการจัดการความเครียดตัวเองไม่มี
0: เออแล้วอย่างนี้เราจะประมาณว่าถ้าในวัยที่เด็กจะคิดทำอะไรอย่างนั้นได้เนี่ยมันควรจะระมัดระวัง
1: เส้นทางระหว่างนั้นเนี่ยได้ฮะคือหมายถึงว่าเส้นทางระหว่างนั้นเราสังเกตพวกนี้ได้ไงฮะว่าไอ้จริงๆลูกมีปัญหาไหมมีปัญหาเก็บกดไหมหรือมีปัญหาก้าวร้าวมากเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าแยกตัวเองตามลำพังไหมหรือแม้กระทั่งถึงขนาดที่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับวงจรชีวิตประจำวันเสียอย่างเงี้ยแยกตัวเองอยู่ในห้องอย่างเดียวโรงเรียนก็ไม่ไปคือเส้นทางแบบนี้มันมองได้อะ

0: ซึ่งเด็กจะมีความรู้สึกอะไรได้
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ตชีวาหน้าตาดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะแววตามองแล้วมันไม่ใช่อย่างเงี้ย
2: ก็หวังว่าวันนี้คุณแม่ป้อมแล้วก็คุณแม่เจนิเฟอร์คง
0: ได้
2: แบบฝึกหัดอะไรกลับไปพูด
0: ได
2: ้กัน
0: ได
2: ้
0: ครับที่ได้มาฟังคุณหมอเลย
3: ฮะได้กันบ้านกลับไปทำ
2: ได้กันบ้านกลับไปทำงั้นเราขอบคุณคุณหมอกันนะคะ
1: ขอบคุณคุณหมอครับ
4: ขอบคุณครับ
2: สิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือการโอเพ่นไมด์ตัวเองเลยไม่ยึดติดกับคำว่าแม่เพราะถ้าเรายึดติดกับคำว่าแม่มันจะกลายเป็นสั่งทุกอย่างแล้วมันเหมือนคำสั่งออกคำสั่งทำให้เขาถอยหนีเรากับวัยรุ่นซึ่งต้องการเป็นความเป็นอิสระคำพูดน่าจะสำคัญกับเด็กในช่วงวัยรุ่นด้วยนะคะถ้าคำพูดเราที่ไม่ไปดูไม่ไปกดขี่เขาเนี่ยเขาอาจจะเรารู้สึกว่าอยู่ไม่ใช่ไปออกคำสั่งอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะบอกช่วยอันนี้ได้ไหมโอเคถ้าเขายินดีจะช่วยให้ความร่วมมือกับเราก็โอเค
5: การพูดคุยที่ลงลึกรายละเอียดแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเขาเนี่ยตอบเราเนี่ยมันจะเป็นความรู้เป็นความคิดเห็นซึ่งทำให้เราเข้าใจเขามากขึ้นอย่างตอนนี้เราก็คิดว่าโอเคเราอยากเขาไว้ใจเรามากที่สุดก็หวังว่ามันจะได้ผลตอนที่เขาเป็นวัยรุ่น
2: เอาละค่ะวันนี้รายการโรงเรียนพ่อแม่เวลาหมดลงแล้วนะคะดูเหมือนว่าคำตอบนะคะจะง่ายมากๆค่ะว่าคนที่รู้เรื่องราวที่สุดก็คือลูกของเราเองนะคะดังนั้นให้คุณพ่อคุณแม่ได้กลับไปทำแบบฝึกหัดในการพูดคุยกับตัวเองเป็นผู้ฟังลูกแล้วก็ได้รับคำตอบจากลูกของเราได้ในที่สุดค่ะและกลับมาพบกันใหม่นะคะในรายการโรงเรียนพ่อแม่ทางสถานีโทรทัศน์ครูค่ะสวัสดีค่ะ

สมัยแรกๆที่เข้ามาอยู่โรงเรียนแห่งนี้นะครับก็มีนักเรียนอยู่418คนตอนนั้นมีครูอยู่18คนเข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าตกใจในสภาพแวดล้อมที่มันมีอยู่อันแรกก็คือเรื่องกายภาพที่เรามองเห็นด้วยตาไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนที่มันชำรุดทรุดโทรมก็เลยตกใจอีกปัญหาหนึ่งที่โรงเรียนเจอก็คือปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งผมคิดว่าน่าจะบกพร่องเพราะว่าเห็นจากสภาพเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม่ว่าจะเป็นเด็กลักขโมยเด็กก้าวร้าวเด็กหนีเรียนอะไรต่างๆมันจะมีเยอะเมื่อเราเข้าไปดูลึกๆแล้วก็จะเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามาเรียนกับเราคือเข้าไปเรียนในเมืองไม่ได้พ่อแม่ยากจนขาดแคลนขาดแคลนไปทั้งหมดทุกอย่างทั้งขาดแคลนแล้วก็ทั้งขาดโอกาสด้วย

0: ือชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีชุมชนที่มีชื่อว่าบ้านคูเมืองและที่นี่มีโรงเรียนที่เมื่อ10ปีที่แล้วมีสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าเรียนอีกทั้งในโรงเรียนยังมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายแต่ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคูเมืองแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโรงเรียนที่น่าเรียนน่าอยู่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของทุกคนที่นี
1: ่กว่าจะมาทำความเข้าใจกับเพื่อนการกว่าจะมาจัดการในระบบสิ่งแวดล้อมบริหารจัดการอะไรต่างๆก็ใช้เวลาพอสมควรปัญหาทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องนักเรียนกับการเรียนเราต้องแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันวิธีการอันดับแรกก็คือก็ทำจากตัวเองก่อนทำเป็นตัวอย่างก่อนอันที่สองก็คือสร้างทีมงานในโรงเรียนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนงานในโรงเรียนไปได้โดยที่ไม่มีทีมนำเพราะฉะนั้นก็มองหาเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนว่ามีใครบ้างที่มีจิตอาสาที่อยากจะทำงานพวกนี้

0: ันเมื่อมองเห็นบุคลากรได้บุคลากรมาก็เริ่มมาคุยกันมาวางแผนกันเรื่องเด็กนักเรียนเรื่องระบบดูแลเราทำอย่างนี้ดีไหมต่อปีนี้เราจะก่อนที่เราจะดุก่อนที่เราจะว่าเด็กเราลองเข้าไปดูที่ครอบครัวเขาดีไหมแล้วครอบครัวเขาเป็นยังไงลองเข้าไปดูที่ตัวเขาจริงๆว่าเขาเรียนไม่ได้วิชาอะไรแล้วเราก็จะช่วยเขาแล้วก็เรียกเขามาคุยนะครับอันนี้ก็คืออันดับแรกก็คือสร้างทีมตอนนั้นมีครู10กว่าคน14 15คนเราก็เริ่มมาสร้างกันมาคุยกันให้บ่อยแล้วคุยกันแต่ละปัญหาแต่ละเรื่องคือเราจะคุยทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องเพื่อสร้างทีมแล้วค่อยดึงมาทีละคน2คนในเรื่องที่อยากจะแจ้งให้ทราบเรื่องแรกก็คือเรื่องจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนปีนี้เรามีเด็กเข้าเรียนอยู่663คนเพราะในเรื่องเดียวกันนี้ก็อยากมอบให้ทางหัวหน้าบริหารทั่วไปและก็ทีมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ช่วยคัดกรองนักเรียนที่อาจจะเกิดจากภาวะต่างๆนะครับเพื่อเราจะได้ข้อมูลตรงนั้นมาวินิจฉัยแล้วก็ตัดสินทั้งเรื่องการให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องระบบการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านรีบดำเนินการในเรื่องนี้โดยด่วนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากกติกาการคุยกันในภาพรวมในห้องประชุมเราจะต้องถือปฏิบัติร่วมกันทุกคนจะต้องยึดมั่นในกติกาแล้วก็เดินไปด้วยกันแล้วก็ดึงเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเรื่องงานประชาสัมพันธ์เรื่องมัคคุเทศก์ผมอยากจะให้พี่ดังฝึกนักเรียนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อรับแขกเพราะว่าตอนนี้จะวันที่11นี้ก็จะมีครูมาจากมหาสารคามมาเยี่ยมโรงเรียนเราแล้วก็ให้พวกหนูมาหาคุณครูพรทิพย์แล้วก็ฝึกเรื่องมัคคุเทศก์น้อยที่เราเคยทำ
1: คือเป้าหมายของท่านนี่จะอยู่ที่นักเรียนนะคะเป็นส่วนใหญ่ในเป้าหมายคือพยายามจะสร้างโอกาสให้เด็กในชนบทเนี่ยเขาได้รับโอกาสเท่าเทียมกับเด็กในเมืองนะคะเพราะว่าระยะทางห่างจากตัวเมืองที่เขาจะไปศึกษาต่อเนี่ยโอกาสเขามันมีไม่มากนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงท่านก็เลยอยากจะให้จัดทำตรงนี้เนี่ยให้เป็นที่ที่เขาจะแสวงหาอะไรได้หลายๆอย่างที่เขาควรจะได้เหมือนกับเด็กในเมือง
2: หัวใจอยู่ด้านไหนลูกมาชี้ดูสิคะ
3: ตรงนี้ค่ะ
2: เก่งมากปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะ
4: เรื่องการแก้ปัญหาเรื่องเด็กไม่อยากมาโรงเรียนเราซื้อรถมาโรงเรียนมาก็ให้ไปบริการฟรีตอนเช้าเราไปรับตอนเย็นเราก็ไปส่งตามเวลารับตามเวลาส่งตามเวลาเด็กเขาก็มีความสุขในการมาก็ทำให้เด็กอยากมาโรงเรียนหนึ่งหน้าฝนก็หน้าฝนหน้าร้อนแดดร้อนเด็กก็ไม่มีโอกาสจะเปียกฝนเด็กเขาก็มีความสุขในการมา

0: มมติว่าในห้องหนึ่งมันจะมีทั้งเด็กเก่งเด็กเรียนช้าเด็กเรียนไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าโดยปกติคุณครูก็จะสอนเนื้อหาเดียวกันอย่างเดียวกันวิธีการเดียวกันทีนี้เมื่อเรามาดูว่าเด็กที่มันไม่มาเรียนเด็กที่มันหนีเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เรียนในระบบห้องเรียนไม่ได้ก็คือเรียนตามเพื่อนไม่ทันเขาก็ออกมาอยู่นอกห้องนะครับเราแก้ปัญหาก็คือว่าให้ความสำคัญในเนื้อหาสาระแตกต่างกันเด็กที่เรียนตัวหนังสือเนาะตัวหนังสือไม่ได้ไม่ได้หมายความเขาไม่เก่งแต่เขาอาจจะไม่ได้ผ่านกระบวนการรับรู้ของเขาตรงนั้นเขาอาจจะบกพร่องแต่เขาสามารถปฏิบัติงานแทนได้เราก็ให้ปฏิบัติงานแทน

0: ความจริงเราแบ่งนักเรียนเป็น3กลุ่มเมื่อแบ่งนักเรียนเป็น3กลุ่มเราก็ไม่อยากว่าห้องทับ1ทับ2ทับ3ทับ1มักจะมองว่าเป็นเด็กเก่งทับ2มักจะว่าเป็นเด็กปานกลางทับ3มักจะว่าเป็นเด็กที่เรียนไม่ทันเพื่อนอะไรพวกนี้เราไม่อยากให้เกิดความรู้สึกตรงนี้เราก็ให้ห้องจิตอาสาห้องจิตเอื้อเฟื้อห้องจิตสาธารณะเราเปลี่ยนชื่ออย่างนี้เลย
1: How are you?
2: I'm fine,
1: thank you. Today I have many cards for you. The first you don't know what is it, but I want you to see andTry to read. I'll take one. Okay, now you will read it. Hair. Hair. One or two or three syllable.
2: One.
1: One. Yes, excellent.
3: ห้องทับหนึ่งเราจะให้เรียน

0: แล้วก็มีการเสริมให้หนักขึ้นคุณครูจะต้องไขว่คว้าหาความรู้มาให้มากขึ้นห้อง2ก็เป็นห้องเด็กกลางๆห้องนี้เราก็จะเขาก็จะสนใจการเรียนไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่เราก็จะเสริมตามศักยภาพเขาก็เรียนตามปกติค่ะ
1: ซึ่งอันนี้นักเรียนก็ทราบแล้วว่าวิตามินซีนั้นจัดเป็นสารอาหารประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานหรือไม่ให้พลังงานคะ
2: ไม่ให้ค่ะ
1: วิตามินนั้นจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่ร่างกายเราต้องการหรือเปล่าร่างกายเราต้องการนะคะประโยชน์สารละลายไอโอดีนนะคะลงไปหลอดละ1หยดนะคะ
0: สำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มจิตสาธารณะเนี่ยในเราก็จะให้เรียนสามัญเหมือนกับกลุ่มอื่นนะคะแต่จะมีอยู่กลุ่มในภาคบ่ายที่เราจะให้เขาฝึกตามความสนใจของเขาเช่นว่าเขาชอบงานปูนงานไม้หรืองานก่อสร้างเราก็จะให้เขาจะแบ่งกลุ่มของเขาแล้วเราก็จะมีวิทยากรภายนอก
3: การที่เราแบ่งเด็กเป็น3กลุ่มนะครับสิ่งที่เรามองเห็นอันดับแรกก็คือว่าเด็กไม่หนีเรียนนะครับเด็กไม่หนีเรียนเพราะว่ากลุ่มที่3เขาก็ได้รับการยอมรับเขาก็มาโรงเรียนเขาก็ทํางานได้เขาก็ได้คะแนนเหมือนกันคะแนนเป็นแค่ตัวเลขที่เราตีค่าแค่นั้นเองคือมนุษย์เราเนี่ยผมมีความเชื่ออย่างเงี้ยว่ามันมีความละเอียดอ่อนในตัวในกระบวนการเรียนรู้เพราะเราไม่สามารถที่จะตัดสินคนบนกระดาษคําตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เพราะการวัดมนุษย์เนี่ยต้องวัดหลายเรื่องนะครับวัดทั้งพฤติกรรมวัดทั้งการทํางานวัดทั้งเรื่องการอยู่ร่วมกันวัดทั้งความรู้อะไรพวกนี้แล้ววัดทั้งทักษะเพราะการที่เด็กเขาทําคะแนนได้เต็มไม่ได้หมายว่าเขาเป็นเก่งเขาดีเขาอะไรไม่ได้เด็กการทํางานเด็กเขาช่วยเหลือเพื่อนเด็กเหล่านั้นน่าจะอยู่ในสังคมได
4: ้ในการแบ่งห้องเรียนตัวนี้เราไม่มีความรู้สึกว่าคนที่อยู่ห้องจิตเอื้อเฟื้อจะเก่งห้องจิตอาสาจะเก่งห้องที่อยู่จิตสาธารณะจะไม่เก่งเราไม่มีความคิดแบบนี้แล้วครับทุกคนมีความรู้ความสามารถที่เท่ากันแต่ความสามารถนั้นในแต่ละคนจะแตกต่างกันไปครับคนหนึ่งอาจจะเก่งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อังกฤษคนเราเก่งไม่เหมือนกันดังนั้นการที่เรามีห้องแบบนี้ก็ดีครับทำให้เราเรียนรู้ในความสามารถของตนเองครับ

0: การดึงชุมชนเข้ามีส่วนร่วมกับโรงเรียนวิธีง่ายที่สุดวิธีหนึ่งก็คือขอให้เราได้เข้าไปหาเขาได้ไปเล่าให้เขาฟังชาวบ้านเขามีอะไรเขาให้เราหมดอย่างเช่นผมกำลังสร้างบ้านให้นักเรียนอยู่เดี๋ยวนี้นะครับก็จะมีชาวบ้านเข้ามาช่วยอย่างเช่นอาคารเรียนที่มันทรุดโทรมนะครับชาวบ้านเขาก็จะมาช่วยทาสีมาช่วยเปลี่ยนหลังคาเราซื้อวัสดุมานะครับแรงงานก็ฟรีก็เข้ามาทำวัน2วันก็เสร็จเขาจะเกณฑ์กันมานะสมมติว่าหลังคาวันนี้เขาจะมา20คนเขามาช่วยกันทำถนนอย่างนี้เหมือนกันเราก็ซื้อปูนซื้ออะไรมาซื้อปูนซื้อทรายมาชาวบ้านเขาจะมาช่วยที่เขามาทำช่วยเราก็น่าจะเป็นผลที่เขาให้ความสำคัญนะครับที่โรงเรียนก็ไม่ได้หยุดนิ่งก็พยายามทำอยู่ตลอดเขาก็อาจจะเห็นความสำคัญตรงนั้นตอนนี้ผมก็อยากจะถามลุงถามคุณน้าเนี่ยนะครับว่าเรามันใกล้จะเสร็จหรือยังก็นอกจากมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะทำการเกษตรด้วยแล้วก็เราก็จะตอนเช้ามาก็ให้ไปโรงเรียนตอนเย็นมาก็มานอนทำกิจกรรมตรงนี้ทีนี้สิ่งหนึ่งที่พวกเรามองก็คือเราไม่มองที่ตัวเงินเรามองที่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนอย่างเช่นปราชญ์ชาวบ้านอย่างเช่นผู้นำชุมชนที่เขามีความรู้ในเรื่องชุมชนที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เขามีอยู่ในตัวเขานั่นที่เขาจะมาสอนให้นะครับพวกฟ้อนพวกรำอะไรต่างๆเราไปขอเขาก็มาเลยนะครับอย่างเช่นป.1 ป.2 ป.3นี่ปีที่แล้วนี่เขาจะมาช่วยเราเนี่ยทุกวันละ1คนป.1 ถึง ป.3 มีเด็ก123คนปรากฏว่าผู้ปกครองมาคนละ1วันมันก็ครบเกือบปีการศึกษาพอดีเขาจะมาช่วยสอนนิทานมาสอนเรื่องกริยามารยาทมาสอนเรื่องอะไรต่างๆที่เขามีอยู่เขาคนละประมาณ 20-30 นาทีแล้วเขากลับบ้าน
1: วันนี้คุณยายก็มาช่วยสอนเล่านิทานให้พวกเด็กๆประมาณประถมปีที่1ที่2พวกนี้นะเป็นนิทานในพื้นบ้านเรื่องเทวดากับอะไรนะใช่ตัดฟืนนะคุณยายเล่าจบไปแล้วนิทานเรื่องนี้นะไอนิทานเรื่องนี้เนี่ยชายที่ตัดฟืนเขาเป็นคนยังไง
2: คนดี
1: เป็นดียังไงเขาเป็นคนดียังไงเทวดาเขาซื่อสัตย
2: ์
1: ซื่อสัตย์แล้วทำไมเรารู้ว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์เทวดางมอะไร
2: ขวัญ
1: มาไม่ใช่

0: เขาเอาไหม
1: ไม
0: ่เอาเด็กๆเขาก็ชอบก็อยากให้เล่าให้ฟังตลอดเขาเองก็มีความสุขที่มาเล่าให้เขาฟัง
2: ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งที่เราได้จากชุมชนนะครับก็คือการสอดส่องดูแลลูกหลานเราที่อยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นลูกของเขาเองหรือลูกหลานคนอื่นเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรเขาก็จะมาช่วยในการอบรมสั่งสอนให้ก็คิดว่าได้แนวทางแก้ปัญหาได้รับรู้ร่วมกันว่าในสังคมเราเนี่ยเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันแก้ปัญหา

0: ก็อยากจะทำโรงเรียนให้มันสะอาดสะอ้านและมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อยากจะให้สร้างบรรยากาศให้เหมือนบ้านบ้านหลังที่2ของนักเรียนนะครับส่วนพื้นที่ทั้งหมดเราก็ให้นักเรียนแบ่งพื้นที่ให้นักเรียนทุกตารางนิ้วให้นักเรียนกับครูเป็นคนดูแลรักษาไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าทำความสะอาดไม่ว่าจะดูแลเรื่องห้องน้ำห้องส้วมเด็กเขาจะทำตลอดเขาจะทำตอนเช้ามาถึงเรียนปุ๊บเขาจะทำเลยเสร็จแล้วเขาก็จะเรียนหนังสือตอนเรียนหนังสือตอนพักเที่ยงเสร็จเขาทานข้าวเสร็จเขาจะมาทำอีกครั้งหนึ่งก่อนกลับบ้านเขาก็จะดูแลอีกครั้งหนึ่งเขาจะดูอยู่3ครั้งถ้าเป็นบ้านของเขาก็ต้องช่วยกันมาจากแนวคิดตรงนั้นนะครับเพราะตรงนี้มันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นของทุกคนร่วมกันเพราะฉะนั้นบ้านของเราจะต้องทำเอง
1: พอเขารักโรงเรียนเราเหมือนกับที่เป็นบ้านของเขาเองเพราะนั้นเขาก็จะดูแลในต่างที่เขาได้รับมอบหมายนะคะถ้าเขาอยากจะให้สวยเขาก็จะทำยังไงเขาก็บางทีเขาก็ปรึกษากันเขาเลยรักโรงเรียนเลยทำให้เกิดว่าพอในจุดที่เขาทำแล้วก็สวยเขาก็เลยอยากมาโรงเรียนบ่อยๆอยากมาดูในความสำเร็จของเขา
0: เป้าหมายในการสร้างโรงเรียนแห่งนี้ให้เหมือนบ้านนะครับเราต้องการปลูกฝังเรื่องจิตวิญญาณของนักเรียนให้เป็นคนรักท้องถิ่นตัวเองนะครับรักบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็ถ้าเขาสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับเมื่อเขามีโอกาสผมก็อยากจะเห็นตรงนั้นเพราะวันนี้เด็กที่มาเรียนกับเราส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเมื่อโรงเรียนให้โอกาสเขาเต็มที่ผมคิดว่าสักวันหนึ่งเขาคงคิดถึงคนที่ได้โอกาสกว่าเขาเพราะโรงเรียนเคยให้เขาผมคิดว่าวันหน้าเขาคงจะให้กับเรา

0: เอายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: น
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
1: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้องก็ฟ้อง

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นอาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำ

0: ไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้มีกำลังปานกลางทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยในพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในวันนี้จะเน้นในพื้นที่ทางด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณภาคใต้ที่ยังคงมีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้คลื่นลมในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้อยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดพังงาขึ้นไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตลงมาและบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการว่าบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างมีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
ดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ันชิงตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
3: ฮึ
4: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
5: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
5: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมานะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
5: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
5: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
3: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
5: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ก็เหมือนที่อาจารย์พูดไปค่ะก็คือมาดูหลักสูตรแล้วก็ดูเนื้อหาทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็อาจจะผู้สอนที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าวิชาเดียวกันก็อาจจะต้องมานั่งคุยกันก่อนร่วมกันออกแบบหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
1: สิ่งนึงที่น่าสนใจของการชมรายการในวันนี้ก็คือว่าเขาพูดถึงประวัติศาสตร์ซึ่งเมืองวันนี้เราไปดูอาจจะไม่เห็นร่องรอยเท่าไหร่นักนะฮะการที่เราจะพาเด็กไปเชื่อมโยงกับอดีตหรือว่าเชิญผู้รู้ในท้องถิ่นอาจจะเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดมาสอนด้วยมาคุยด้วยเนี่ยวิธีนี้จะได้ประโยชน์ยังไงและจะเป็นไปได้ไหมฮะ
2: ผมเคยพาเด็กไปที่คือไปนอกสถานที่ครับแล้วก็ไปดูเขาทำนาเกลือ นาเกลือเขาจะมีเขาเรียกภูมิปัญญาท้องถิ่นคือปราชญ์ชาวบ้าน
1: ครับ
2: เขาก็จะมา อธิบายพาเด็กเข้าไปดูนาเกลือจริงๆเลยว่าดินหนังหมาคืออะไรเกล็ดเกลือเกสรเกลือคืออะไรพาไปดูเด็กเขาก็ได้ชิมเลยว่าไอ้เกสรเกลือนี่มันเค็มกว่าเกลือธรรมดายังไง
1: หรือว่าชิมดินหนังหมาด้วยไหมแบบฟังแล้วผมยังอยากรู้เลยว่าเป็นยังไงอยาก
2: แล้วเด็กเขาก็ตื่นเต้นนะพี่เด็กเขาตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยชื่อดินหนังหมาแล้วมันคืออะไรมันยังไงอะไรเงี้ยคือมันสามารถเชื่อมโยงกับวิชาเคมีได้ด้วยว
1: ิ
2: ชาวิทยาศาสตร์ได้ด้วยว่าวิธีการระเหยของสารการตกตะกอนของเกลือเป็นยังไง
1: ได้หยิบได้จับได้ความรู้จากชาวบ้านจริงๆนะฮะเด็กในกรุงอยู่กลางเมืองเลยมีโอกาสอะไรแบบนี้ไหมฮะ
0: จริงๆก็มีโอกาสนะคะก็คืออย่างก็จะเป็นสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึ่งฉะนั้นอย่างสมมติเราอาจจะไม่ต้องใช้ป่าชาวบ้านอย่างผู้ปกครองนักเรียนที่อาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็อาจจะได้ใกล้ชิดหรือว่าสัมผัสซึ่งอย่างในโรงเรียนสาธิตแบบเนี้ยลักษณะของผู้ปกครองก็อาจจะเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกหรือเป็นอะไรแบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเชิญมาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อาจจะมีการพาเด็กออกไป เรียนรู้นอกห้องได้อย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: คือผู้ปกครองเขาก็ยินดีเพราะว่า เพื่อให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งศิษย์เก่าแบบเนี้ยค่ะที่จบไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบมีอะไรให้ช่วยไหมหรืออะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะเยอะเลยใช่ไหม
0: เยอะค่ะแบบเนี้ยค่ะเด็กก็จะแบบได้เรียนรู้กับรุ่นพี่ด้วยผู้ปกครองเด็กด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเชี่ยวชาญแล้วเขาก็จะได้รู้ลึกเด็กก็จะแบบรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอันไหนถนัดอันไหน
1: เด็กตื่นเต้นไหมฮะเวลาที่ได้เจออะไรแบบนี้แปลกๆไป
2: คือเขาเจอครูคนเดิมๆทุกวันกับคนน่าเบื่อครับเบื่อเขาเจอคนอื่นๆบ้างเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกสนใจมากขึ้น
1: ครูเป็นน้ำพริกถ้วยเก่าครับก็นี่ครับเป็นการสร้างบรรยากาศหรือสิ่งใหม่ๆให้กับเด็กในการเรียนรู้ลองไปชมกันครับว่าเมื่อเด็กมาถึงสถานที่ตรงนั้นแล้วรู้ว่าโจทย์คืออะไรปฏิกิริยาของเด็กจะเป็นยังไงกันบ้างเชิญครับ
3: โอเค can we start by getting ourselves in a circle around the bucket in the middle please basically we're here next to the Baltic okay which is a contemporary art museum and we're sitting just on the edge of the Tyne okay looking around you what I want you initially to think about is what sort of maths can you see around you okay with a particular reference on the bridges okay so thinking maybe about shape things like that maybe looking a bit with history as well okay just quickly jot down your whiteboards talk among yourselves quickly jot down anything you can think of that you can see that's linking to maths around you
4: The bridge, it's like with the tension.
3: Oh, the tension! Good word.
4: It's gotta be strong enough to hold like so much weight.
3: Okay, what we're gonna do now, guys, is I want you to look at what we've got in the center here. We've got a bucket of coal, okay? Which might seem a little bit random. My challenge to you is how does that link to our surroundings? Okay, so thinking about how the coal links.
5: When we're taking us along the rivers, you've got the bridges, and we need to think of ways we can get the coal underneath the bridges.
3: Yeah, like so not... starting to think about the bridges and looking at the bridges around us and the height of the ships and things, yeah? That's a really nice thought, and that's a thought I want us to take on when we go upstairs now, okay? So, let's move upstairs.
6: เราอยู่ในพื้นที่ที่น่าอัศจรรย์หอศิลป์บอลติกเราก็กำลังจะทำกิจกรรมที่มีความท้าทายนะก็คือการออกแบบแล้วก็การสร้างสะพานในแบบที่จัดให้แต่ละ

ลุ่มยังไงล่ะโดยใช้แรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วก็สะพานที่เธอสร้างนั้นก็จะต้องสามารถใช้ข้ามแม่น้ำทายได้ซึ่งพวกเธอก็จะต้องเริ่มจากการถามคำถามซะก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อที่ว่ามันจะ

0: how wide the river is, because there's no point having the bridge too short.
1: Yeah,
2: like the swing bridge and the green one, they don't have supports, but them are the ones that have the semicircle over the top, so maybe that supports them a bit.
3: What do you think? What do you think? See how the bridges, I mean, they all look different, don't they? What do you think? What things affect how a bridge looks?
4: Are cool up and down the river, and this has got to be able to fit underneath your bridge. A nominee from your group must also present for 2 minutes at the end of the building session to tell us exactly why you've chosen the design you've chosen, what the maths is behind it, and why you would persuade an investor to invest in your bridge design. So I'd like to introduce James Johnson Perkins, who is a freelance artist who works as a consultant at the Baltic and who is here able to give you consultancy advice on your bridge design.
5: So any questions about kind of how to make it, what size, how do you make it, the structure of it, how do you make it strong? These are the materials that you're using. So you've got boxes and you've got tubes. So you think about how you're going to put those tubes together, how you're going to make your structure, how big is it going to be, how's this going to fit underneath?
4: Okay.
6: And you take your inspiration from whatever you see out there and from whatever's in your imagination, okay? Got it? Okay, that's your task, guys.
7: Yeah.
8: I think we need about 7 carbon.
9: 23 centimetres, like each floorboard.
10: That's 1.2.
11: 1.2 there.
10: Yeah.
11: So what do you think you need to make it a little bit stronger when you look at all these other bridges?
10: Like maybe...
6: You need to look at yours and say what you think is going to make it stronger. Yeah.
12: No one said we can't take the cardboard boxes to pieces.
5: Think, how can we use that and a box to create something that's going like that?
13: มันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์มากกว่าที่เราคิดเอาไว้อีกนะคะเราไม่ได้คิดเรื่องมุมของสะพานที่เจมส์เตรียมไว้เขาคำนวณมันกับจำนวนกล่องที่จะใช้ทำส่วนโค้งซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดในขั้นสูงเลยล่ะค่ะดีมากเลย
14: Well, we're supposed to be building an arch, so we're using the tubes to prop up the boxes to make it lean over so it makes an arch shape. And it'll be quite high as well, so I think it'll come through. Hopefully.
15: Well, if you put triangles, like a line across the top, and maybe down the middle, that gives it a lot of strength.
5: I'm really loving this, the shapes that you've made and the triangles, and it's pretty similar to the bridge down there as well. It's pretty similar. I've described this one as brilliant, and I described this one as awesome.
4: Excellent. All right, thank you. Shall we get the final bridge at the bottom then?
6: Yeah, it looks interesting. Is it wide enough?
5: It looks like it's just about right.
6: Oh, it's just going to go under. Super.
16: So what we've done is, first of all, we've taken the fact that the boat needs to get under. And if you were really going to build this, we've taken the idea that each box would represent a height of 5 metres and 2 metres across. So in total, you'd have the bridge about 35 metres high and about 32 metres wide. Then down here, just for an extra bit, we've just added legs sticking out the side for a bit more interest and further stability.
13: สิ่งสุดท้ายที่จะให้พวกเธอทำก็คือการประเมินแต่ละสะพานที่ทำออกมาแล้ว
17: สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับที่เขาพูดถึงก็คือการเชื่อมโยงบทเรียนสู่ชีวิตจริงอย่างที่อาจารย์พูดไว้เมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ว่าเราชีวิตจริงมันเราไม่ได้เจอวิชาใดวิชาหนึ่งเข้ามาเราใช้ทุกวิชารวมกันสำคัญไงบ้างฮะการเชื่อมโยงบทเรียนสู่ชีวิตจริงแล้วจะมีหลักขั้นตอนในการไปเชื่อมโยงให้เด็กเห็นได้ยังไงบ้าง
18: จริงๆในทุกๆเรื่องนะคะถ้า ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงบทเรียนเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกสนุกสนานแล้วก็ได้เห็นคุณค่าว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะมันสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้อย่างในวิดีโอแบบนี้เขาก็จะมีการเชื่อมโยงสะพานแล้วก็ฐานหินหรืออะไรแบบนี
17: ้
18: ในชีวิตจริงเนี่ยใช้ในการขนส่งทำโน่นทำนี่อะไรแบบนี้ฉะนั้นทุกบทเรียนเลยถ้าเรามีการเชื่อมโยงแล้วเนี่ยเด็กก็จะแบบได้รู้ว่าแบบมัน

0: ามารถที่จะเอามาใช้จริง
1: ๆ
0: เด็กก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะคะจำแบบถาวรคือไม่ใช่สักแต่จำไปสอบอะไรแบบนี้ค่ะ
2: แบบเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนเลยครับ
1: ค
2: ือเวลาเราจะสอนองค์ความรู้ใหม่หรือเนื้อหาใหม่ๆให้เขาเนี่ยเราต้องพยายามเชื่อมโยงกับองค์ความรู้เดิมของเขาก็คือชีวิตจริงของเขาก่อนให้เขาสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วก่อนได
1: ้
2: แล้วก็พอเขาได้รับสิ่งใหม่เข้ามาเขาจะไปเชื่อมต่อกับความรู้เดิมของเขามันก็จะต่อยอดเป็นเหมือนเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆก็จะเป็นความรู้ของเขาที่ยั่งยืน
1: ครับสองท่านมีอะไรจะแนะนำได้ไหมฮะว่าการปฏิบัติจริงพาไปนอกเกี่ยวกับวิชาที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยฮะมันต้องมีการคิดนอกกล่อง
2: ผมว่าบางทีครูไทยเราเนี่ยเราไปยึดติดกับตัวเนื้อหามากเกินไปคือท่านต้องสอนวิชาเนื้อหาถึงตรงนี้ให้เสร็จ
1: ครับ
2: ถ้าอยากดูอย่างในวิดีโอเนี่ยคุณครูที่เขามาทัดกิจกรรมท้าทายตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้สอนอะไรเยอะเลยเนื้อหาคณิตศาสตร์นี่ไม่ได้เยอะเลยไม่ได้เป็นสมการไม่ได้ถอดรูทอะไรเลย
1: สมการง่ายมาก
2: ง่ายมากเลยคือมันเป็นเนื้อหาจริงๆถ้าพูดถึงถ้าสอนจริงๆคือ5นาทีจบ
1: ครับ
2: แต่เขาได้จัดกิจกรรมที่ใช้เวลาถึงครึ่งวัน
1: ครับคุณนิณาคิดยังไงฮะ
0: ก็จริงๆการพานักเรียนออกไปข้างนอกหรืออะไรมีการจัดกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ถ้านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาก็จะพบปัญหาพอเขาพบปัญหาเนี่ยเขาก็จะมันก็จะท้าทายความสามารถของเขาเขาก็จะพยายามหาคำตอบนะคะโอเคซึ่งบางทีมันอาจจะใช้เวลาในงานแบบเวลาเราจะสอนคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์แบบนี้ค่ะมันอาจจะใช้เวลานานแต่เมื่อเขาได้รับการฝึกกระบวนการหาความรู้แบบนี้บ่อยๆฝึกการแก้ปัญหาฉะนั้นพวกเนื้อหาอื่นๆที่เขาเจอเงี้ยพอเขาได้รับการฝึกแบบเนี้ยมันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติคือต่อให้เนื้อหาเยอะโอเคเขาก็มีการฝึกการคิดอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นแบบเนื้อหาส่วนหนึ่งนักเรียนสามารถไปอ่านได้หรือค้นหาจากอินเทอร์เน็ต
1: เราอาจจะไม่ต้องสอนทั้งหมด
0: ใช่ค่ะเราอาจจะไม่ต้องสอนทั้งหมดแต่เมื่อเขาได้กระบวนการแล้วค่ะแล้วเขาได้รับการฝึกฝนบ่อยๆทักษะในการหาความรู้ทักษะการแก้ปัญหาแบบเนี้ยเด็กเขาก็จะแบบเกิดความชินหรือความชำนาญในการที่จะทำแบบนี้ฉะนั้นเนื้อหาเยอะก็จะไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเขาอีกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะเพียงแต่เราจะต้องฝึกบ่อยๆอะไรแบบนี้
1: น่าคิดนะฮะเราจะสอนเนื้อหาเยอะๆจนบางครั้งต้องเหมือนต้องสอนให้จบเนื้อหาหมดนั้นหรือจะถอดเนื้อหาออกบ้างแต่จัดกิจกรรมให้เด็กจำสิ่งนั้นและนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตของเขาแบบนี้นะฮะแม่น่าสนใจทีเดียวครับนี่สุดท้ายก็คือการประเมินผลพอให้เด็กประเมินงานการทำงานของเขานี
0: ่
1: คิดว่ายังไงฮะดีหรือไม่ดีหรือควรจะเป็นยังไง
2: ผมว่าการที่ให้เด็กเขาประเมินตัวเองเนี่ย
1: ค
2: ือเขาจะยอมรับมากกว่าที่เราไปประเมินเขา
1: อ๋อเหรอ
2: คือการให้เขาประเมินกับหรือการที่ให้เพื่อนเขาประเมินเนี่ย
1: ครับเพื่อนประเมินเพื่อนนะฮะ
2: เพื่อนประเมินเพื่อนอย่างเง
1: ี้
2: ยเขาจะรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าจริงใจ
1: อ๋อ
2: จริงใจกว่ากันแล้วก็ใกล้ชิดกันแล้วก
1: ็
2: รู้สึกว่าเขาจะต้องพัฒนาขึ้นด้วยตัวเอง
1: ครับ
0: ก็คือจริงๆอ่ะการให้เด็กประเมินเนี่ยก็คือดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเน้นการประเมินตามสภาพจริง
1: คือ
0: เด็กเรียนรู้อะไรหรือทำอะไรเนี่ยเราก็ควรที่จะประเมินตามนั้นฉะนั้นการที่ให้เด็กนอกจากครูเป็นคนประเมินเด็กและเด็กก็ประเมินตัวเองบ้างแล้วก็ประเมินเพื่อนแบบนี้ค่ะเขาจะได้รู้ว่าเขามีปัญหาหรือติดขัดตรงขั้นตอนตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะเพราะบางครั้งครูเวลาครูประเมินครูก็จะมักจะประเมินผลสุดท้ายที่เวลาได้เป็น
1: เมื่อเห็นผลงานออกมาแล้วใช่ไหม
0: อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเด็กเนี่ยเขาจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแบบเขาเนี่ยมีติดขัดอะไรหรือว่าประเมินตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน
1: ครับทั้งหมดนี้คงจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการคิดนอกกล่องหรือคิดนอกกรอบในการเรียนการสอนบ้านเราครับบางอย่างเราทำกันมานานนานเกินไปก็จะเป็นความเคยชินถ้าลองมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างแล้วก็เกิดผลดีทั้งคุณครูและตัวเด็กเองก็น่าสนใจนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครูไทยหลายๆท่านนะครับขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านครับที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการของเราครับคุณครูปัญญาและครูนัยนานะครับขอบคุณมากครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่นะครับหรือถ้าอยากชมรายการย้อนหลังหาตอนเก่าๆมาชมตอนนี้ก็ตามนะครับเจอได้ที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36เคบีแบนครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ลาพร้อมกับครูทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ

0: เมื่อครั้งที่แล้วฝากให้เขียนสมุดบันทึกกิจกรรมกระดาษ1แผ่นเอาไปใช้เรียนไปใช้สอนคณิตศาสตร์เรื่องอะไรได้บ้างโอ้หลากหลายมากเลยนะที่ผมจดๆมานะมีเศษส่วนรูปสามเหลี่ยมคล้ายมีเรื่องของวงกลมมีเรื่องของความน่าจะเป็นด้วยปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กไทยสมัยนี้มันมีสิ่งที่เด็กสนใจมากกว่าเกมเพื่อนอินเทอร์เน็ตเพราะนั้นถ้าเราอยากจะให้เด็กเนี่ยดึงเด็กไว้ให้อยู่กับคณิตศาสตร์เนี่ยจะสอนแบบเดิมคงไม่ได้คงจะต้องสอนให้สนุกขึ้นให้น่าสนใจทำยังไงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษาวิชาที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับก็จะพยายามสอดแทรกในเรื่องเหล่านี้ลงไปความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะออกมาเมื่อความคิดของเขาเนี่ยปลอดโปร่งไม่มีความกังวลผมเลยต้องเป็นกันเองกับเขานะครับเหมือนเพื่อนเขาสนุกสนานเฮฮาในนั้นเหมือนการเรียนรู้เนี่ยเรามาเล่นมาคิดร่วมกันนะครับสมมติว่าเนี่ยผมงานหนักมากเลยเหมือนครั้งที่แล้วจะต้องงานแล้วผมเนี่ยจะต้องหาเลขาสักคนหนึ่งมาช่วยหน้าห้องแต่ข้อหนึ่งที่ต้องมีก็คือต้องมีสอเสือคุณคิดว่าเลขาคนนี้ควรจะต้องไปไงครับ
1: สุภาพ
0: สุภาพ
2: เป็นสาวครับ
0: ต้องสาวด้วยเหรอสาวนะ
2: สูงครับ
0: สูงโอ้โหต้องสวยสุภาพสาวและสูงผมจะทำงานรู้เรื่องไง
1: สมรรถภาพดี
0: สมรรถภาพดีโอ้โหต้องไปตีความอีกนะผมพยายามที่จะทำความรู้จักนักศึกษาให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็มากที่สุดด้วยก็เลยมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่นำมาใช้เขาเรียกว่าการเขียนอนุทินนะครับซึ่งการเขียนอนุทินเนี่ยก็คือการเขียนสมุดบันทึกนี่แหละแต่สมุดบันทึกนี้จะเป็นตัวสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผมก็จะมอบหมายให้เขาเขียนบันทึกแล้วก็ส่งให้ผมในแต่ละสัปดาห์ทุกเล่มเนี่ยผมจะอ่านอย่างละเอียดขีดเส้นใต้ขีดถูกนะบางทีก็เขียนสัญลักษณ์เป็นอมยิ้มหรือบางทีก็วงเห็นด้วยนะตรงไหนผมมีความคิดเห็นยังไงผมก็จะเขียนเสนอแนะไว้นะครับแล้วหลังจากที่เขาเชื่อใจหรือวางใจเราแล้วเนี่ยใจเขาเปิดแล้วครับพอใจเขาเปิดแล้วเนี่ยเขาก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะรับสิ่งที่เราจะนำเสนอไปให้เขาจำนวนอะไรเนาะที่บวกกันแล้วได้5
2: 1บวก4ครับ
0: 1บวก4ดีมาก
1: 3บวก2
0: 3บวก2ในเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะเริ่มเลือกกิจกรรมหรือคำถามที่มันมีหลายๆคำตอบหลายๆวิธีการห้ามซ้ำนะห้ามซ้ำ
1: 2.5 บวก
0: 2.5 บวก 2.5 ดีมาก
2: 1บวก1บวก3ครับ
0: 1บวก1บวก3
1: 6บวก -1 บวก4บวก9
0: โอ้แหมเพื่อนใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วใช้ได้เริ่มแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันด้วยการเอารูปภาพที่ผมถ่ายไว้รอบๆตัวเนี่ยนะนำเสนอด้วย PowerPoint แล้วเราก็จะมีคำถามกันคุณว่าถ้าผมเป็นคนชอบคณิตศาสตร์เนี่ยผมน่าจะอยากรู้อะไรตรงนี้
1: ส
0: ้มมีกี่ผลยังไงอีกครับ
1: กลมของคล้ายผลส้มอะค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีก
1: ของส้มทั้งหมดรวมกันเท่าไหร่พื้นที่ที่ตั้งส้มค่ะมีความกว้างความยาว
0: พยายามเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้คิดเสนอแนวคิดของเขาออกมาแล้วก็ผมเนี่ยพยายามจะหาโอกาสที่จะให้แรงเสริมให้แรงเสริมว่าทำดีแล้วคิดดีแล้วหรือว่าถ้าเขายังไม่ถูกก็บอกเขานะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดใหม่คิดอีกแล้วเรียนรู้ร่วมกันอยากจะถามอะไรดีอ่ะ
3: มีสับปะรดกี่ลูกที่อยู่ขอบสามเหลี่ยม
0: เขาถามเพราะนั้นผมก็ถามต่อได้ดิมีสับปะรดกี่ลูกที่อยู่ข้างใน ที่ไม่โดนล้อมอยู่ถ้าได้คำตอบของอันนั้นก็จะตอบของผมได้ละดีเจดีย์มีช้างอยู่รอบๆครับ
1: ม
0: ี
1: ช
0: ้
1: างก
0: ี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: มีช้างกี่ตัวตรงใจมากเลยดีมาก
4: จะมีช้างอ่ะยืนตรงมุมเนี่ยมีอยู่4ตัวช้างที่ยืนระหว่างกลางอ่ะครับจะมีอยู่5ตัวแต่ละ5ตัวเนี่ยมันจะมีอยู่4ด้าน ดังนั้นจึงเป็น5คูณ4เท่ากับ20ตัวแล้วบวกกับช้างที่ยืนอยู่ตรงมุมของฐานเจดีย์อีก4ตัวเป็น24ตัวครับ
0: โอ้ขอบท่าขอบคุณมากครับเยี่ยมเยี่ยมแสดงว่า24เป็นคำตอบที่เป็นไงครับถูกต้องผมเป็นเพียงตัวคอยหาตุ้นหรือสถานการณ์เนี่ยมาให้เขาปกระตุ้นความคิดสะกิดความคิดสร้างสรรค์ของเขาเนี่ยให้ออกมานี่ผมมีอุปกรณ์นะครับใกล้ๆตัวเนี่ยผมใช้ความพยายามมากเลยนะมันก็คืออะไรครับใช่อันนี้เดี๋ยวผมจะแจกให้นะคนละหนึ่งอันดูว่าแกนของกระดาษทิชชู่เนี่ยเราสามารถที่จะถือเดินเข้าห้องเรียนปุ๊บแล้วเราจะไปสอนคณิตศาสตร์เนี่ยให้เด็กเนี่ยเราจะใช้อันเนี้ยสอนเรื่องอะไรบ้าง

0: ตัวแทนคุณพี่หนึ่งครับเชิญครับ
1: กลุ่มผมก็คิดมาว่าถ้าเกิดเรามีแกนเยชูเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะตัดเป็นรูปเลขาคณิตต่างๆได้อย่างแรกก็คือสี่เหลี่ยมด้านขนานถ้าเกิดมันเป็นแกนตรงๆนี้เราตัดรับตรงกลางให้เป็นแนวตรงเราจะได้รูปสี่เหลี่ยมที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราทำให้มันแบนนิดนึงเราตัดแนวเฉียงเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยม
2: ถ้าสมมติว่ามันเป็นรูปทรงกระบอกอะปริมาตรมันก็คือปริมาตรของทรงกระบอกแต่ถ้าเราพับให้เป็นบีบตรงเนี้ยให้มันเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือว่าเหลี่ยมต่างๆอะปริมาตรอันไหนจะมากสุดอันไหนจะน้อยสุดและมันจะเท่ากันหรือเปล่าคะ
0: แล้วหลังจากนั้นก็จะออกมานอกห้องเรียนบ้างผมจะดูว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงคณิตศาสตร์นะครับเข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือดึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์ได้ยังไงบ้างให้แต่ละกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีอยู่4คนเหมือนเดิมนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะรวมตัวกันและเราก็จะไปกันบริเวณตึกของคณะศึกษาศาสตร์แต่ละกลุ่มเนี่ยไปดูซิว่าจุดไหนนะที่เราคิดว่าจะตั้งเป็นคำถามหรือตั้งเป็นสถานการณ์หรือตั้งเป็นโจทย์คณิตศาสตร์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจในเวลาสัก20นาที30นาที

0: เป็นไงครับจุดนี้มันเป็นยังไงเล่าที่แล้วมันมีคณิตศาสตร์ยังไงเราเรียนรู้อะไรจากตรงนี้ได้บ้างครับเชิญครับ
1: คือมันมีหลายคำถามอะค่ะแต่ว่าคำถามที่อยากทราบว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีเงินอยู่10บาทคุณจะโทรเวลาไหนสมมุติว่าให้โทรครั้งละ3บาทจะโทรช่วงไหนบ้างจะได้นาทีนานสุด
0: แล้วคิดว่าเด็กเขาจะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอะไรอะครับ
2: บวกลบกันคูณ
0: การบวกกันลบกันคูณ ผมก็ว่าใช่
3: สมมุติว่าโทรในวันที่13เมษายนเนี่ยจะต้องโทรช่วงไหนถึงจะคุ้มที่สุด
0: นะครับน่าสนใจครับแล้วก็คงจะมีคำถามอื่นอีกเยอะแยะเลยครับตรงหน้าต่างนี้เป็นไงครับของกลุ่มนี
4: ้ถามว่าถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนผนังปูนให้เป็นหน้าต่างให้หมดจะวางหน้าต่างตรงนี้เนี่ยได้กี่บานแล้วก็ได้กี่แบบด้วยได้กี่แบบด้วย
0: คิดว่าเด็กที่ต้องคิดโจทย์เนี้ยเขาน่าจะได้เรียนรู้อะไร
4: การหาพื้นที่ให้เป็นจำนวนเท่ากันแล้วก็หาจำนวนสูงสุดในพื้นที่นั้นน่าจะเป็น
5: เอาที่เป็นสีเดียวนี่แล้วกันนะครับ
6: จะ
5: เล
6: ่
5: น
6: ถู
5: กโอ้นี่จำนวนกี่ก้อน
0: กี่ก้อน
6: จะมีวิธีในการหาจำนวนอิฐเนี่ยได้กี่วิธี
5: ก็มีคำถามต่อมาอยู่ว่าถ้าเผื่อตรงนี้ผมจะเรียงขึ้นมา5ชั้นเนี่ยมันจะมีจำนวนกี่ก้อน
0: โอ้ยกขึ้นมา5ชั้นอันนี้เป็นเท่าไหร่ล่ะคำตอบก็5คูณ5คูณ
6: 5
0: คูณ15ใช่ครับผมเพิ่มเติมผมสงสัยมากเลยอันนี้น่าสนใจนะเนี่ยดูดิคุณดูดิไอ้ตรงนี้มี1ไอ้รอบสีนี้มีเท่าไหร่เท่าไหร
7: ่8
0: รอบนี้มีเท่าไหร่มาแค่นับนี่ก็ต้องคิดแล้วนะ23เอาล่ะแสดงว่ามันไปต่อได้เรื่อยๆใช่ไหมถ้าผมทำถ้าเอาอีกสีหนึ่งมาต่อรอบเนี่ยไปได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคุณคิดว่าลำดับที่100เนี่ยรอบที่100เนี่ยมีกี่ก้อนโอ้ฮะถามได
8: ้ที่ศาลามันเป็นรูปทางเลขาคณิตได้รูปอะไรบ้าง
0: ได้รูปอะไรบ้าง
8: แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าต้นเสาครับมันเป็นเส้นขนานครับ
0: เส้นขนานมีเส้นขนานครับครับ
8: แล้วก็มีเส้นตั้งฉากมันจะตั้งฉากกับพื้นครับ
0: ฮะ
8: 90องศา
0: ครับ
8: เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับ
0: น่าสนใจนะอาจจะบอกว่าจากจุดนี้ไปถึงจุดที่บันไดมันห่างกี่เมตรดีไหมผลดีของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์เขาจะเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์เห็นความสำคัญของการคิดมากขึ้นนะครับเขาจะมีความเชื่อใหม่ว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่การบวกลบคูณหารเพียงอย่างเดียวคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่ถ้าเราใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงหรือหยิบจับมันดึงเข้ามาประกอบการเรียนการสอนของเขาได
9: ้สำหรับวิธีการสอนของอาจารย์สุรัตน์นะครับผมคิดว่าแปลกใหม่ที่ผมไม่เคยที่ผมเรียนรามผมไม่เคยเจออาจารย์ที่เขาสอนแนวนี้นะครับกิจกรรมที่ทำวันนี้ก็รู้สึกว่าชอบกิจกรรมที่เดินดูสถานที่ต่างๆว่ามันมีคณิตศาสตร์อะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามันทำให้เราเห็นสถานที่จริงมันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับไม่ได้ดูจากจอ PowerPoint หรือจอโปรเจคเตอร์อย่างเดียวครับเราได้เห็นรูปจริงเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ
10: ก็คืออาจารย์จะเป็นต้นแบบในการทำให้ห้องเรียนนะครับไม่น่าเบื่อจากที่เมื่อก่อนเราคิดว่าถ้าเราไปเป็นครูเนี่ยถ้าเรานำหลักวิชาการมากไปสอนเนี่ยครับเด็กจะเข้าถึงเราไหมเด็กจะเข้าใจเราไหมเอาจากความรู้สึกเราที่ว่าเวลาไปเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยครับครูก็จะมาขึ้นว่าอันนี้บทนิยามมาอย่างนี้แล้วเราทำอย่างนี้ตามตัวอย่างใช่ไหมครับแต่พอเรียนกับอาจารย์สุรัตน์เราจะเห็นว่ามันจะมีเทคนิคมีวิธีการมีสื่อการสอนที่ทำให้เราไปสู่ไอ้จุดที่ว่าเป็นทฤษฎีบทเป็นบทนิยามนะครับ
11: เราเรียนตั้งแต่ประถมปีที่1เนี่ยเราจะเคยชินกับการทำแบบฝึกหัดแล้วเราก็คิดว่าคณิตศาสตร์มันมีมุมแค่นี้หรือมีเล่นเกมบ้างนิดหน่อยแต่พอเรียนกับท่านมันจะมีมากกว่ามีมายากลมีเกมมีความคิดสร้างสรรค์อะไรที่ทำดึงใจให้เรารู้ว่าคณิตศาสตร์เป็นมุมที่กว้างขึ้น
0: สำหรับนักศึกษานะครับเอกคณิตศาสตร์หรือว่าเป็นครูคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยผมอยากให้คุณครูภูมิใจในตัวเองครับคิดกิจกรรมแผนการสอนที่สอดคล้องกับโรงเรียนบริบทของนักเรียนนะครับจะได้เชื่อมโยงไอ้ตรงเนี้ยนะฮะคณิตศาสตร์ที่อยู่ในหนังสือเรียนเนี่ยกับ
7: ข้างนอกและบริบทของโรงเรียนเนี่ยให้ได้ตรงนี้มันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ้าไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์คิดไม่ออกครับถ้าไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์มันไม่สนุกครับนะถ้าใช้ไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์มันจะทำให้น่าเบื่อนะเพราะฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะนำมาซึ่งความสนุกความตื่นเต้นความน่าสนใจของกิจกรรมการเรียนการสอนครับ

0: สวัสดีครับทุกวันนี้นะฮะบนโลกออนไลน์ของเราเนี่ยนะครับมีบริการต่างๆออกมามากมายแต่ละปีเนี่ยมีหลายตัวครับบางครั้งนะฮะบริการธรรมดาที่ผู้ใช้ทั่วไปใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะฮะเราอาจจะมองว่ามันธรรมดาแต่ว่าถ้าเรารู้นะครับแล้วก็สามารถจับบริการเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเราก็สามารถดึงบริการเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในเรื่องการเรียนการสอนได้เหมือนกับเรื่องของ Twitter ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับ Twitter นะครับถือเป็นบริการหรือว่าเว็บไซต์ยุคใหม่ครับที่เปิดให้บริการมานานพอสมควรแนวคิดเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ลักษณะที่เรียกกันว่า Social Networking ครับหรือภาษาไทยเราจะเรียกว่าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่วางตัวเองเอาไว้เป็นเครื่องมือสื่อสารแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนแน่นอนนะครับว่ากลุ่มคนที่ว่านี้เราอาจจะนำมาใช้กับกลุ่มนักเรียนก็ได้ไม่ผิดกติกาครับเอาเป็นว่าตอนนี้แต่ละสัปดาห์เนี่ยมีคนส่งข้อความผ่าน Twitter มากถึง 1,000 ล้านข้อความย้ำนะครับต่อสัปดาห์และในแต่ละวันนะครับมีผู้ใช้หน้าใหม่สมัครเข้ามาใช้บริการ Twitter มากกว่า 460,000 คนซึ่งทำให้ตอนนี้สมาชิกที่ใช้ Twitter รวมๆแล้วนะครับก็มากกว่า200ล้านคนทั่วโลกครับเชื่อไหมครับว่าตอนที่ไมเคิลแจ็กสันนะฮะเสียชีวิตนะครับช่วงนั้นเนี่ยมีคนที่ทวีตส่งข้อความใน1วินาทีเนี่ย456ข้อความครับแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาฮะชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นประเทศที่มีการทวีตข้อความมากที่สุดคือ1วินาที 7,000 ข้อความระยะเวลาของ2เหตุการณ์นี้ห่างกันแค่2ปีจำนวนผู้ใช้ Twitter เพิ่มขึ้นอย่างมากมายครับอย่างที่เล่าไปครับว่า Twitter นั้นเป็นเว็บแนวโซเชียลเน็ตเวิร์คซึ่งเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันขณะเดียวกันก็แฝงเอาไว้ด้วยเรื่องของไมโครบล็อกกิ้งหรือคือการเก็บบันทึกประจำวันแบบย่อๆเพราะว่า Twitter นั้นอนุญาตให้พิมพ์ข้อความได้เพียงไม่เกิน140ตัวอักษรต่อการส่ง1ครั้งครับเหตุผลก็เพราะต้องการให้ข้อความมีความกระชับแต่ว่าถ้าต้องการส่งข้อความที่ยาวกว่านั้นอันนี้ก็ต้องแบ่งประโยคออกมาแล้วก็ส่งหลายๆครั้งแทนครับอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังครับว่าจริงๆแล้ว Facebook กับ Twitter นั้นไม่เหมือนกันครับแม้ว่าจะมีแนวคิดบางอย่างที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าเวลาเอาไปใช้งานจริงหรือเวลาทำงานนั้นต่างกันครับเดี๋ยวเราลองไปดูรายละเอียดกันเลยครับผู้ใช้ Twitter นั้นสามารถรับและก็ส่งข้อความได้ครับโดยเราต้องสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยเวลาส่งข้อความมีคำศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกกันตามภาษาของ Twitter ว่า Tweet ลากเสียงยาวๆหน่อยครับทีนี้เวลาเราทวีตหรือว่าส่งข้อความนะครับก็ย่อมต้องมีผู้รับผู้รับข้อความจะเข้ามารับข้อความของเราได้ก็ต้องเป็นสมาชิกของ Twitter ขณะเดียวกันนะครับก็ต้องเข้ามาเป็นผู้รับข้อความที่เราส่งด้วยครับซึ่งเราจะมีคำศัพท์ที่เรียกผู้รับข้อความว่า followersอย่างเช่นถ้าเราอยากส่งข้อความหานักเรียนในชั้นเรียนก็ต้องบอกให้นักเรียนทุกคนเข้ามาเป็น followers ของบัญชี Twitter ของคุณครูครับก็เหมือนกับการสมัครรับข่าวสารจากคุณครูนั่นเองครับหลังจากการส่งข้อความแล้วก็ยังมีอีกมิติหนึ่งของ Twitter ครับซึ่งก็คือการรับข้อความเราสามารถรับข้อความทวีตจากผู้ใช้คนอื่นได้ด้วยการสมัครเป็นผู้รับข้อความเราจะเรียกว่าเป็นการ following ครับซึ่งคุณครูอาจรับข่าวสารจากสำนักข่าวจากเว็บไซต์จากเพื่อนคุณครูด้วยกันหรือแม้แต่จากเด็กนักเรียนก็จะทำให้การสื่อสารระหว่างกันนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นครับสรุปนะครับ Twitter เนี่ยก็เปรียบได้เหมือนกับ SMS บนโลกออนไลน์ครับเราสามารถรับข้อความจากคนอื่นได้เมื่อเราไป follow คนอื่นขณะเดียวกันนะฮะเราก็สามารถส่งข้อความหาบุคคลอื่นๆได้ถ้าคนเหล่านั้นเขามาเป็น followers ของเราครับที่สำคัญนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยการใช้ Twitter มีช่องทางในการใช้งานหลายช่องทางมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านเว็บไซต์ผ่านโปรแกรมเฉพาะด้านนะฮะหรือว่าเป็นเรื่องของการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือครับซึ่งมีการอำนวยความสะดวกลักษณะนี้เนี่ยก็ทำให้มีคนสนใจใช้ Twitter มากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับคุณครูท่านนึงที่มีความสนใจอยากจะนำ Twitter เนี่ยไปลองใช้งานประยุกต์ใช้ในเรื่องการเรียนการสอนกัน สวัสดีครับคุณครูครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับผม
1: ค่ะคุณครูชื่อคุณครูเพ็ญพิมลเปี่ยมพิมายนะคะสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ
0: โอ้โหน่าแปลกใจมากคณิตศาสตร์แล้วคุณครูได้รู้จักทวิตเตอร์มาก่อนไหมครับ
1: คือเห็นจากลูกศิษย์เคยเล่นบ้างหรือลูกชายที่บ้านนะคะเขาก็เคยเล่นบ้างแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไป
0: ครับถ้าอย่างนั้นผมขอ

0: อนุญาตเริ่มต้นจากการลงทะเบียนก่อนเลยก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีละส่วนว่า Twitter เนี่ยจะช่วยให้ประโยชน์กับเรายังไงบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ twitter.com นะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยก็คือการลงทะเบียนก็จะคล้ายๆกับตัว Facebook นะครับที่เราต้องลงทะเบียนก่อนก็จะมีตัว full name email แล้วก็เป็น password ครับตรงนี้ก็เป็นชื่อถ้างั้นผมรบกวนคุณครูเลยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็เป็นอีเมล์ address ที่ใช้
1: ประจำใช่ไหมคะ
0: เพราะเดี๋ยวเขาจะต้องส่ง verify ยืนยันกลับมาที่เราทีนึง
1: ค่ะ
0: ครับรหัสผ่านครับเดี๋ยวผมจะไม่มอง
1: กี่ตัวคะอาจารย
0: ์คือจริงๆแล้วตั้งรหัสผ่านเราก็น่าจะ8ตัวอย่างต่ำบวกพวกสัญลักษณ์พวกอะไรเข้าไปด้วยนิดหน่อยครับเสร็จแล้วเราก็ sign up ได้เลยแต่ตรงนี้เนี่ยชื่อผู้ใช้เนี่ยเรามีทางเลือกอีกว่าเราจะใช้เป็นชื่อเต็มๆอย่างนี้เลยไหมหรือว่าเราอยากจะตั้งชื่อผู้ใช้เอง
1: โอเค
0: เอาสั้นกว่านี้ก็ได
1: ้ค่ะเอาตั้งสั้นๆนะคะ
0: เดี๋ยวผมจัดการลบให้ครับซึ่งระหว่างที่เราพิมพ์เนี่ยเขาก็จะคอยตรวจสอบให้ด้วยว่ามีคนใช้หรือยังอย่างอันนี้ขึ้นสีแดงไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ครับแล้วก็อาจจะต้องเติมหรือเปลี่ยนเป็นคำอื่น
1: เติมลงไปอาจจะได
0: ้โอเคอันนี้ขึ้นโอเคแล้วครับผมรหัสผ่านก็ใช้ตัวเดิมอีเมลอันนี้เราก็ยืนยันอีกทีว่าถูกต้องนะครับท้ายสุดก็ create account อันนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทีนี้พอเราลงทะเบียนเสร็จ username ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปใช้บอกเด็กๆเพื่อนๆได
1: ้ในกลุ่ม
0: ใช่ครับพอหลังจากเราสมัครสมาชิกเสร็จนะครับเราอยากจะไปรับข้อมูลจากใครไหมโดยที่เขาอิงข้อมูลเบื้องต้นจากโปรไฟล์หรือว่าจากข้อมูลของเรา อย่างแรกคือเขาตรวจสอบแล้วว่าเราลงทะเบียนจากประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเห็น Twitter อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับประเทศไทยแสดงขึ้นมาด้วยแล้วก็แยกตามกลุ่มความสนใจก็คือในส่วนของ interest ครับคือถ้าเราสนใจด้านขวามือเนี่ยจะมีปุ่ม follow อยู่แค่คลิกปุ่ม follow เราก็จะไป follow เขาครับ follow นี่คือการตามรับข่าวสารจากเขาน
1: ี่อมุก
0: ครับ
1: โอเค
0: โอเคครับผมแล้วก็คลิกปั๊บแค่นี้ครับเรียบร้อยก็คือจะขึ้นว่าเป็น following ละครับ following ก็คือเราตามเขาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะฮะมีข้อความอะไรที่เขาส่งออกมาถ้าเป็นภาษา Twitter เนี่ยเราจะเรียกว่า tweet พอขั้นตอนแรกเรียบร้อยที่เลือกตามกลุ่มความสนใจ interest เนี่ยนะครับเราก็ไป next step ครับไปที่ friendsก็จะตรงนี้จะคล้ายๆกับ Facebook ที่เราสามารถไปดึงชื่อเพื่อนออกมาได้ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถพิมพ์ชื่อเพื่อค้นหาได้นะครับหรือว่าเราจะไปดึงมาจาก Hotmail เดี๋ยวเขาจะไปตรวจสอบให้เลยว่าเอ๊ะเพื่อนเรามีคนไหนที่ใช้บ้างเดี๋ยวลองดูฮะพอเข้ามาถึงเนี่ยเขาจะต้องขอชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านของเราครับเพื่อขออนุญาตเราในการเข้าไปที่ระบบของ Hotmail ครับโดยตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้จำรหัสผ่านเราไว้จะเป็นการส่งข้อมูลไปที่ Hotmail เลยครับ
1: พาสเวิร์ดตรงนี้ต้องเป็น
0: อันนี้เป็นพาสเวิร์ดของอีเมลคร
1: ับ
0: พาสเวิร์ดของอีเมลก็หลังจากที่เราดึงข้อมูลจากตรงนี้เข้ามาเราก็จะเห็นรายชื่อนะฮะลักษณะนี้ขึ้นมาเราก็สามารถเลือก follow ได้เลยหรือว่าถ้าเราอยากจะค้นหานะครับอยากจะค้นหาชื่อเพื่อนที่อาจจะมีอยู่ในนี้เนี่ยเราสามารถพิมพ์ชื่อเขาถ้าเรารู้นะครับแล้วเราก็กดเลือก search ครับอย่างอันนี้เป็น Twitter ของผมเราก็สามารถกด follow ได้เลยครับเท่านี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการขั้นตอนแรกนะครับในการลงทะเบียนแล้วก็ค้นหาเพื่อนเบื้องต้นอ้อลืมบอกไปนิดนึงครับว่าหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วอย่าลืมเข้าไปเช็คอีเมลของเราด้วยนะครับจะเห็นอีเมลฉบับหนึ่งจาก Twitter ที่เขียนว่า Confirm your Twitter account ให้เปิดเข้าไปดูแล้วคลิกที่ลิงก์ด้านในครับทั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าอีเมลดังกล่าวนั้นเป็นอีเมลของเราจริงๆครับเอาละครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใช้งานในส่วนอื่นๆก่อนนะครับหลังจากจบตรงนี้เสร็จเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของการประยุกต์ใช้ Twitter เกี่ยวกับการเรียนการสอนกันถ้าเราดูจากส่วนแรกสุดตอนที่เราคลิกเข้ามาที่ Who to follow นะครับ เขาจะอยู่ในส่วนที่เรียกว่า View Suggestions ตรงนี้เนี่ย Twitter เขาจะไปวิเคราะห์ว่าคนที่เรา follow หรือเราตามเขาทีแรกเนี่ยเขาเป็นใครอยู่เรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรเพราะฉะนั้นก็จะวิเคราะห์ออกมาแล้วจะพยายามแนะนำมานะครับอย่างอันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ผม follow ข่าวไปเราก็

0: ราจะเห็นว่าจะมีข่าวจากที่อื่นๆปรากฏขึ้นมานะครับหรือเราจะไป browse interest ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มหัวข้อที่เราสนใจครับ อย่างเช่นเป็นเรื่องศาสนาเรื่องงานศิลปะเรื่องแฟชั่นเรื่องอาหารตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกเข้าไปเลือกได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ครับคือตัวตั้งค่าโปรไฟล์ครับซึ่งเราสามารถไปคลิกที่ชื่อของเราได้นะครับแล้วก็เลือก setting ครับก็อยากให้ตั้งค่าเริ่มต้นให้เรียบร้อยทั้งหมดเราจะได้ทำกันครั้งเดียวนะครับอย่างเช่นเรื่องของชื่อนะครับอีเมลภาษาอะไรต่างๆเสียดายยังไม่รองรับ
1: ภาษาไทย
0: เมนูภาษาไทยไม่เหมือน Facebook นะครับแต่ก็คิดว่าคงไม่นานรวมไปถึงเรื่องของตัวโปรไฟล์เป็นรูปภาพที่ใช้แทนเราครับคุณครูก็สามารถเลือกรูปได้จากคอมพิวเตอร์กด browse ได้เลยสมมุติผมลองเลือกรูปคุณครูสัก1รูปนะครับแล้วผมใช้เป็นรูปนี้ละกันนะครับแล้วกด open ปุ๊บรอสักครู่หนึ่งนะฮะรูปคุณครูมาปรากฏอยู่ตรง picture ตัวนี้ละครับโดยที่มีข้อจำกัดนิดเดียวคือขนาดของรูปเนี่ยต้องไม่เกิน700กิโลไบต์แล้วก็โลเคชั่นถ้าเราระบุโลเคชันว่าอยู่ที่ไหนอย่างเช่นผมใส่เป็นไทยแลนด์นะครับมันก็จะช่วยให้เราสามารถไปดึงข้อมูลเนื้อหาหรือไป follow อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับโลเคชันที่เราอยู่ได้นะครับเว็บของโรงเรียนมีไหมฮะ
1: มี
0: ครับเป็น
1: www.sr
0: ครับลักษณะนี้เป็นต้นเราก็สามารถใส่ได้รวมไปถึงไบโอก็คือข้อมูลเบื้องต้นของคุณครูครับว่าคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์หรืออะไรก็จะเหมือนเมื่อสักครู่ครับพอเราค้นหาคำว่าคณิตศาสตร์ปุ๊บก็จะเจอคุณครูคนอื่นซึ่งก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่ได
1: ้
0: รู้จักกันนอกจากเรื่องของการตั้งค่าโปรไฟล์แล้วนะครับ Twitter ยังยอมให้เราตั้งค่าเรื่องของลวดลายกราฟิกแล้วก็เป็นเรื่องของรหัสผ่านเผื่อเราต้องการไปกำหนดใหม
1: ่
0: ครับผมใช่ฮะการตั้งค่าเหล่านี้นะครับเราสามารถเข้าถึงได้จากการคลิกที่ชื่อ Twitter ของเราแล้วเลือก Settings จากนั้นให้ดูในส่วน Design เพื่อปรับเปลี่ยนธีมที่ต้องการหรือใครอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังเพียงอย่างเดียวก็คลิกเลือกได้ด้วยปุ่ม Change Background Image ครับเราสามารถอัปโหลดรูปภาพที่ต้องการใช้เป็นพื้นหลังเข้าไปได้เลยขนาดไม่เกิน800กิโลไบต์ครับพอปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยก็ให้กดที่ปุ่ม Save Changes บริเวณด้านล่างเพื่อบันทึกค่าครับทีนี้เราจะทวี
1: ต
0: ครับซึ่งการทวีตเนี่ยนะจริงๆก็ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรซับซ้อนนะครับจะเห็นช่อง What's Happening อยู
1: ่
0: ครับเราสามารถใส่ข้อความเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับซึ่งมันจะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึง140ตัวอักษรครับสมมุติว่าเราลองทวีตก็กดทวีตปุ๊บทีนี้ทุกคนที่เขา follow เราเนี่ยที่เขาเข้ามาตามเราเขาก็จะได้รับข้อความนี้ทันทีไม่ว่าเขาจะใช้ Twitter ผ่านหน้าเว็บผ่านโทรศัพท์มือถือครับก็เป็นการส่งข้อความตรงไปที่เขาเลยนั่นหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าคุณครูอยากลองเอา Twitter ไปใช้กับเด็กนักเรียนหรือผู้ปกครองเนี่ย เราก็จะมี2ขั้นตอนหลักๆก็คือต้องให้เด็กนักเรียนกับผู้ปกครองไป
1: สม
0: ั
1: คร
0: ครับไปสมัครสมาชิก Twitter ก่อนขั้นตอนที่2ก็คือเราต้องบอกแล้วว่าบัญชี Twitter ของเราชื่อนี
1: ้
0: ครับให้เขาเข้ามา follow ก็อาจจะติดนิดนึงตรงเรื่อง140ตัวอักษรเหตุผลที่เขาทําเอาไว้แค่นี้ก็เพราะว่าเขาอยากให้ข้อความมันกระชับถ้าเราสังเกตดูนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นบริการตัวอื่นบางทีข้อความยาวๆคนมักไม่ค่อยอยากจะอ่านกันแล้วยิ่งยาวๆแล้วเยอะๆอีกอะไรเงี้ยฮะเขาก็เลยจำกัดออกมา140ตัวอักษรไม่เกินนี้แต่ก็มีวิธีแก้นะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ทาง www.dltv.ac.th
5: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงิน

ว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ูแต่ละท่านลองทำหุ่นถุงกระดาษโดยตกแต่งตามจินตนาการได้หลากหลายซึ่งคุณครูแต่ละท่านก็ได้ตกแต่งหุ่นถุงกระดาษของตนเองด้วยสีสันที่สวยงามและมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปซึ่งสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาทำได้
1: ตอนนี้เราก็มีสวนสัตว์ย่อมๆอยู่ตรงนี้นะคะมีตัวสิงสารสัตว์มากมายไหนลองให้ดูสิคะว่ามีตัวอะไรบ้างมีโอ้อันนี้ไม่ใช่สัตว์นะคะเป็นคนชนเผ่าคนป่าหน้าตาแปลกมากเลยแล้วน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีส่วนที่มันนูนขึ้นมาด้วยนะคะมีกระต่ายนะคะน่าเอ็นดูคุณปูนะคะคุณแกะนะคะแล้วก็คุณกบกับคุณไก่ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตั้งเวลาทำหุ่นแล้วเนี่ยเราต้องตั้งชื่อด้วยเพราะว่าเขาจะได้เป็นมีชีวิตจริงขึ้นมาได้นะคนนี้ชื่อนี้ชื่อนั้นเราจินตนาการแล้วให้เด็กรับรู้ด้วยแล้วเด็กเองเนี่ยเวลาเขาทำหุ่นขึ้นมาเขาต้องทนุถนอมมันเพราะมีชื่อมีตัวจริงแล้วนะคะก็เป็นความหลากหลายที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของเราแล้วก็ไม่ต่างกันกับเด็กถ้าเด็กจะทำเนี่ยเขาจะหลากหลายกว่าเราอีกเราได้หุ่นอย่างนี้มาแล้วเราก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนำเป็นอย่างง่ายอันนี้สอนเด็กได้ดีแต่ว่ามันพูดไม่ได้แต่ว่ามันทำอะไรได้ตลกดีนะคะอย่างเช่นตัวนี้สามารถเป็นช้างนะคะไปลองดูนะคะตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นอะไรอ๋อเป็นลิงแล้วก็สามารถจะมีแขนได้แต่ว่ามันอย่างเงี้ยทำไม

0: นิ้วลงสั้นเลย มือเล็กเล็กมากเลยนะคะอันเนี้ยมีแขนก็เจาะรูออกแบบต่างๆนานาเอาลักษณะเด่นของตัวละครเนี่ยมาใช้ถ้าเผื่อว่าเราจะพูดถึงวัวนี่เด่นตรงขาวใช่ไหมคะก็มีขาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งทำง่ายแต่ว่าได้ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะอย่างนะคะ
1: ใครอยากมีผมไปไว้ที่บ้านบ้างยกมือขึ้นโอ้โหวันนี้ผมต้องขอร้องให้คุณครูนุชช่วยสอนน้องๆหน่อยได้ไหมครับได้คุณนุชจะสอนให้เลยนะคะใครอยากทำยกมือสูงๆอีกทีรอแป๊บนึงนะคะถ้างั้นเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆรู้จักกับอุปกรณ์ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างมีกระดาษสีแล้วก็มีสีแล้วก็มี
2: กาว
1: นะคะมีกาวมีสีด้วยและที่สำคัญที่สุดและอันตรายก็คือ
2: กาไก
1: ่สีขาวเป็นรูปทรงวงรีนะคะแล้วก็มีกระดาษสีอีกสีหนึ่งสีเข้มขึ้นมาหน่อยเป็นวงรีสีเป็นวงรีขนาดเล็กทำสองข้างเลยนะคะทำสองข้างเลยทำเหมือนกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวแต่งตัวเสื้อก่อนก็ได้ลูกแล้วค่อยทำแขนมันก็ได้แต่งตัวเสื้อก่อนตัวเสื้อมันก่อน
2: เส
1: ื้อ
2: แบบไหน
1: นี่ไงกระดาษหนูใส่ไปเลยลวดลายหนูจะใส่แบบไหนหนูใส่ได้เลยทำลายเสื้อมันด้วยกระดาษสีเลยค่ะอยากได้ลายแบบไหนตัดเองเลยสีไม้เรามีทำไปเลยค่ะลุยได้เลยจะมีตัวอย่างให้เด็กๆเด็กๆจะประดิษฐ์เหมือนก็ได้หรืออาจจะตกแต่งอีกแบบนึงตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆก็ได้ค่ะเป็นการปลูกฝังในการดูแลรักษาของด้วยเหมือนตัวเองทำเองก็รู้สึกรักรู้สึกผูกพันรู้สึกหวง
3: น้องปิดจะมาสอนเกี่ยวกับฤดูกาลเดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดสนทนากับเจ้าระบิดด้วยเราออกมาคุยกันดีไหมเกี่ยวกับฤดูกาล
4: กูดอัฟเตอร์นูน How are you? I'm fine, thank you. And how are you? I'm fine, thank you. What do you do in summer?

0: ให้เด็กๆในแต่ละกลุ่มเนี่ยคิดพับหุ่นมือค่ะแล้วก็ให้เด็กลองพูดสนทนากันแล้วก็ให้มาออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนค่ะแล้วก็สังเกตแล้วเด็กๆ เขาก็ให้ความร่วมมือแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้รับความรู้มากขึ้นค่ะสื่อที่คุณครูเคยใช้อาจจะเป็นจากเสียงเพลงอาจจะเป็นสื่อจากคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆ เขาก็จะมีพัฒนาการทางด้านการฟังในด้านเดียวแต่ถ้าเรานำหุ่นมือมาใช้เนี่ยเด็กๆ เขาจะฝึกทุกอย่างเลยทั้งกล้ามเนื้อมือทั้งความคิดทักษะการพูดการทำงานร่วมกับเพื่อนเนี่ยเขาได้ทุกอย่างเลยค่ะ
1: ทีนี้ก็มาถึงหุ่นอีกแบบนึงซึ่งทำกันมากนะคะแล้วก็ง่ายนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันต้องทำแล้วเชิดได้ดีด้วยคือหุ่นถุงเท้าเนี่ยมันมีคุณสมบัติคือว่ามันเอื้อให้เป็นหน้าตาสัตว์อยู่แล้วเราต้องเอามือเราลองใส่ไปทุกครั้งเพราะว่าหุ่นเนี่ยเราต้องลองใส่ลองเชิดแล้วก็ทำไปด้วยที่เคยทำเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็ตึงตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วขยับปากได้แล้วแต่จะให้มันเห็นชัดขึ้นแล้วตกแต่งเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ติดกาวแต่ตอนติดเนี่ยต้องมีมือเราอยู่นะเพราะถ้าไม่มีมือหมายถึงว่าตอนติดกาวเนี่ยมันไม่ยืดใช่ไหมพอติดกาวไปแล้วเอามือใส่มันก็ยืดกาวก็หลุดก็ใช้ไม่ได้นะคะเป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นอย่างง่ายมีอีกแบบนึงอันนี้กระดาษอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะแล้วติดกาวตรงเนี้ยเข้าไปแล้วก็แงบๆนะอีกอย่างนึงคือกระดาษนี้อยู่ข้างในนี้เลยคือต้องทากาวบริเวณนี้ก่อนรอบๆนะคะทารอบๆนะคะแล้วค่อยๆสวมเข้าไปอย่าให้กาวติดกันกาวที่ใช้ต้องเป็นกาวประเภทติดทนนานนะคะ
2: คุณครูแต่ละท่านใช้จินตนาการในการประดิษฐ์หุ่นถุงเท้าให้ออกมาเป็นรูปร่างของสัตว์ชนิดต่างๆเพราะรูปร่างของถุงเท้ามีลักษณะยาวคล้ายกับรูปหน้าของสัตว์ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็ก
3: ๆสวัสดีครับ
4: เพื่อนๆเห็นไหมพี่ม้าวันนี้พี่ม้าจะได้ข่าวว่าโรงเรียนเนี้ยเขารับสมัครนักกีฬากันนี่นะ
3: พี่ม้า
4: จะมาคัดเลือกนัก
3: กีฬาสี
4: วันนี้ใครจะสมัครยกมือขึ้นจะเป็นนักกีฬาใช่ไหม
5: พี่ม้าหนูจะสมัครเป็นนักกีฬา
4: วิ่งมาแล้ววิ่งไปไหนคนไหนเอาเพื่อนๆชูเพื่อนๆที่อยู่นอกสนาม
3: เพื่อนๆที่อยู่นอกสนาม
4: ช่วยกันนับนักกีฬาหน่อยนะ
3: ช่วยกันนับนักกีฬาหน่อย
4: พร้อมไหมครับ
3: พร้อมไหมครับ
4: พร้อมแล้วอันนี้เป็นฝ่ายสีเหลืองนะเพื่อนๆนับใหม่นะนับ1
6: 2 3 4
4: 5มีกี่คนคะตกลงทีนี้ถ้าคุณครูเพิ่มอีก1ฝ่ายเอ้าใครจะมาจับให้คุณครูดีนะใครจะมาจับเมื่อกี้นี่มือลงก่อนเมื่อกี้นี้เรามีเลขอะไรแล้วเลขอะไรคะเลข10เลข10ไหนที่ดาทิพย์มาเขียนเลข10ให้คุณครูดูซิสีดาทิพย์เขียนลงไปที่กระดานตัวใหญ่ๆเลยนะโอ้เยี่ยมมากถูกไหมคะแสดงว่าเลข10มีเลขอะไรอยู่ด้วยกันเลข1กับเลข
6: 0
4: ถ้าคุณครูจะเพิ่มอีก1สีสีนี้เป็นสีอะไรดีนะเมื่อกี้สีขาวสีเหลืองอันนี้เป็นสี
6: เขียว
4: เรามานับดูว่าสีเขียวจะมีกี่ตัวพร้อมไหมคะเด็กๆเอาเพื่อนๆช่วยกันเริ่ม1แสดงว่ามีสีเขียวอีกกี่คนคะ
6: 5
4: คนแล้วใครจะตอบคุณครูได้ว่าเมื่อกี้เรามีอยู่แล้ว10เราจะเพิ่มอีก5เป็นเท่าไหร่
6: 15
4: วันนี้ที่ได้ใช้หุ่นมือเข้ามา
7: เด็กๆรู้สึกจะชอบแล้วก็สนใจกับการเรียนมากขึ้นนะคะพอคุณครูได้เอาหุ่นมือมาใช้เขาจะให้ความสนใจแล้วก็สนุกสนานแล้วก็คิดว่าเขาก็คงจะเข้าใจมันรวบรวมกับในเนื้อหาได้ดีอะค่ะก็พอให้เด็กๆได้ทำแบบฝึกหัดเขาก็ทำได้ถูกเลยอะค่ะเขาทำได้ถูกต้องแล้วก็นับจำนวนได้นับจำนวนได้ถูกต้องรู้ว่าค่าของตัวเลขเนี่ยมีอยู่ในหลักอะไร
1: คุณครูคงสงสัยว่าเรามีหุ่นแล้วอย่างง่ายๆเนี่ยนะคะแล้วเราจะไปเล่นยังไงแล้วจะมีเล่นที่ไหนที่โรงเรียนเนี่ยมีฉากอะไรไหมสำหรับเอาคิดว่าฉากเนี่ยมันไม่ค่อยวุ่นวายนะคะตราบใดที่เราไม่เล่นเป็นแบบเป็นโชว์แบบการแสดงแบบเป็นละครเราไม่ต้องมีฉากก็ได้เราสามารถใช้บอร์ดที่โรงเรียนแล้วติดผ้ากระดาษนะคะโต๊ะมาตะแคงมาคว่ำแล้วก็มีผ้ากระดาษตกแตกบ้างนิดหน่อยเข้าใจว่าของอุปกรณ์เหล่านี้ที่โรงเรียนคงมีอยู่แล้วนะคะ
8: ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้มาแสดงเป็นหุ่นเชิดในเรื่องสำนวนนะคะตามแต่ว่ากลุ่มใครจะได้สำนวนอะไรเพราะฉะนั้นเพื่อนในวันนี้เขาได้สำนวนอะไรนั้นให้พวกเราได้ติดตามชมนะคะ
9: เฮ้ยเสียงอะไรเสียงดังเชียวแผ่นดินถล่มนะสิแผ่นดินถล่มฮะแผ่นดินถล่มหรอ
10: ไปดูกันก่อนเถอะ
11: ใช่ฉันเราไปกันเลย
10: เนี่ยเห็นไหมเสียงมะพร้าวหล่นตั้งหากเธอมั่วแล้วใช่เหรอเดี๋ยวลองจับก่อนใช่ด้วยหน้าแตกไปเราเห็นไหมที่หลังอ่ะเธออย่าตื่นตกใจเกินกว่าเหตุนะ
8: จากเรื่องวันนี้คิดว่าได้ข้อคิดไหมคะ
12: ได
8: ้ไหมนะอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรเกินกว่าเหตุ
13: การแสดงหุ่นเชิดในสำนวนไทยให้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการกับนักเรียนค่ะแล้วก็ทำให้สำนวนไทยจำได้ง่ายมันเชิดยากค่ะแต่ว่าตอนมาดูเพื่อนเล่นหนูทำให้หนูคิดว่ามันง่ายขึ้นค่ะ
8: กิจกรรมเมื่อกี้ก็คือ

0: นะคะสร้างบทเป็นสำนวนที่เขาเลือกขึ้นมา1สำนวนเด็กก็สนใจที่จะทำหุ่นนะคะแล้วก็ออกมาเป็นผลงานที่ดี
1: คือหุ่นเนี่ยเป็นเรื่องของการลองและอารมณ์ใจจิตใจที่รักในการทำงานนี้นะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ใหญ่และเด็กว่างั้นเถอะทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยหุ่นมันมีอีกมากมายหลายอย่างแล้วก็ทำจากสิ่งวัสดุได้หลายอย่างนะคะก็ขอฝากไว้ว่าคุณครูคงจะนำสิ่งเหล่านี้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กๆแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะ
2: เป็นสื่อการสอนที่ดีแล้วก็น่ารักและก็ไม่ยากสำหรับเด็กๆวัยนี้คือเขาสามารถทำได้มันช่วยเสริมให้เด็กๆอยากเรียนรู้เพิ่มสนุกกับการเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นเหมือนของเล่นแต่สามารถให้ความรู้ได้
0: จากสื่อหุ่นมือหุ่นถุงกระดาษอะไรพวกนี้นะคะมันจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากขึ้นแล้วหนึ่งเด็กได้สร้างสื่อเองนะคะได้รู้จักว่าทำยังไงได้ไปต่อยอดแล้วก็จะได้แสดงออกนะคะ

0: เมื่อพูดถึงการเรียนการสอนย่อมมีการจดบันทึกเนื้อหาที่เรียนลงในสมุดบันทึกซึ่งบางครั้งหากเป็นเนื้อหาที่ยาวอาจยากแก่การจดจำของนักเรียนและในปัจจุบันนี้ก็มีการคิดค้นรูปแบบการจดบันทึกอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจดจำของสมองคนเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือการเขียนแผนผังความคิดหรือที่เรียกกันว่า mind mappingรายการครูพบกูรูสัปดาห์นี้จึงได้เชิญท่านอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Mind Mapping อีกท่านหนึ่งของเมืองไทยมาให้คำแนะนำแก่คุณครูเพื่อให้นำความรู้เรื่องการเขียน Mind Map ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง
1: Mind Map จริงๆแล้วมันก็คือเครื่องมือในการจดบันทึกความคิดโดยใช้สมองสองซีกนะครับแต่ว่าเป็นเทคนิคใหม่ซึ่งมันเกิดขึ้นในโลกนี้มาตั้ง40ปีมันเกิดขึ้นมาจากนักจิตวิทยาชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อคุณโทนี่บิวซานนะฮะคุณโทนี่เนี่ยเขาก็เรียนเก่งมาพอสมควรสมัยเป็นนักเรียนมัธยมแต่พอขึ้นมหาวิทยาลัยเขาพบว่ายิ่งจดเลคเชอร์จากอาจารย์มากๆเนี่ยคะแนนเขายิ่งน้อยลงเขาก็เริ่มตั้งข้อสงสัยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยไปสำรวจคนเก่งๆของโลกอย่างเช่นไอน์สไตน์เคนเนดีปิกัสโซเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเอ๊ะพวกนี้จดยังไงเขาพบว่าพวกนี้เขาจดมีเทคนิคหลายๆอย่างที่เอามารวมกันเป็น mind map เช่นใช้สีนะฮะใช้เส้นใช้ภาพหรือพวกนี้นะฮะแล้วเขาก็เลยมารู้อีกอย่างว่าไอการใช้พวกนี้มันคือการใช้สมองสองซีกเพราะนั้นก็คือว่าเป็นการเอาสมองสองซีกเนี่ยมาใช้ร่วมกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับอายุเพศและวัยของแต่ละคนนะถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยแน่นอนคงใช้ในการเรียนเช่นไปสรุปบทเรียนที่เขาเรียนมาไปทำงานเป็นกลุ่มกับงานเพื่อนๆร่วมทีมอะไรเงี้ยนะฮะเมืองไทยเนี่ยคนรู้จักแมปเนี่ยเป็นล้านๆคนนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ารู้จักไม่ค่อยถูกวิธีนักมีการเขียนแมปผิดๆกันอีกเยอะนะฮะก็อันนี้ก็เป็นภารกิจที่ใหญ่เหมือนกันต้องแก้ให้กับทั้งครูอาจารย์นักเรียนทั้งประเทศนะเพราะว่าการเขียนแมปที่ผิดกับที่ถูกเนี่ยมันผิดกันอย่างฟ้ากับดินนะฮะ
2: อยากเรียนรู้กับอาจารย์ธัญญานะคะเพราะว่าอาจารย์ธัญญาเนี่ยมีความถนัดแล้วก็ในเรื่องของการทำ

0: mind map นะแล้วก็เวลาเราถามอะไรเงี้ยท่านก็สามารถเจาะลึกได้
1: อยากจะให้คุณครูธัญญานั้นช่วยอธิบายวิธีการเขียน mind mapping ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็หลักการใจความสำคัญนั้นทำอย่างไรนะครับเพื่อจ้อจะได้ต่อยอดให้กับเด็กนักเรียนในการสอนคณิตศาสตร์ซึ่งตัวเองก็ยังคิดว่ายังทำไม่ถูกต้องเท่าไหร่อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าความชัดเจนที่มากกว่านี้เพื่อนำมาปรับปรุงในงานของตัวเองเพิ่มมากขึ้นครับ
2: ก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งอะค่ะแต่คิดว่าคงไม่ถึงว่ามากเพียงแค่เอามาใช้ได้ในชั้นเรียนคาดหวังว่าจะรู้การเขียนเกี่ยวกับ mind mapping ที่มันถูกต้องนะคะจะได้เอามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนแล้วก็จะได้นำไปใช้กับวิชาอื่นด้วย
3: คิดว่าการทำ mind mapping เนี่ยเหมือนกับเป็นการทำแผนผังการทำโครงสร้างที่มันจะต้องมีกรอบให้อยู่ในกรอบในเงื่อนไขก็อยากจะได้วิธีการได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind mapping ที่ถูกต้องตามหลักสากลจากอาจารย์ธัญญาค่ะ
4: อาจารย์ธัญญาเปรียบเทียบความสามารถในการจดจำของสมองคนเราระหว่างข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือกับข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
5: เริ่มเลยครับให้อ่านทุกคำนะฮะพยายามจำทุกคำให้ได้โดยไม่ต้องจดนะครับไม่จดนะครับเดี๋ยวคำหายไปไม่จดนะครับเอาละครับหยิบปากกาครับจดทุกคำที่จำได้นะครับลองนับสิครับว่าจดกี่คำครับ
6: ได้8คำค่ะ
5: ครับอาจารย์จำลองครับ
7: 6คำครับ
5: ชุดนี้มา
6: ได้4คำค่ะได้8ค่ะ
5: 15สูงสุดคือ8คำนะฮะเรามาต่อกันนิดนึงนะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้เราใช้เวลา16วินาทีเท่าเดิมนะฮะแต่ที่นี่เป็นคำเนี่ยผมจะขึ้นภาพให้เราดูและลองจำภาพทั้ง16ภาพโดยไม่ต้องจดเหมือนเดิมนะครับจะมี16ภาพในเวลา16วินาทีนะฮะให้พยายามจำไม่ได้เริ่มเลยครับจำอย่างเดียวไม่ต้องจดนะครับเบอร์หนึ่งครับเป็นรูปอะไรครับ
6: แม่ลูก
5: แม
6: ่
5: ล
6: ู
5: กแม่ลูก
6: พระจันทร
5: ์พระจันทร์เต็มดวง
6: พระจันทร์ขึ้นเสี้ยว
5: ขึ้นเสี้ยว
6: ข้างแรม
5: โอเคข้างแรม
6: สิบสิบไม่ค่ะ
5: เบอร์สิบกุหลาบนะฮะอันนี้กุหลาบดอกนี้สีอะไรครับ
6: สีแดง
5: เลยครับเราจำได้เกินครึ่งไหมฮะเกินครึ่งนะฮะคำเดียวกันเลยครับเมื่อตอนต้นเนี่ยนะจำไม่ได้นะฮะถ้าเทียบตัวหนังสือกับภาพเนี่ยนะสมองเราเนี่ยจำภาพได้มากกว่าช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องแมปที่ถูกต้องกับแมปที่ไม่ค่อยถูกนักนะครับคราวนี้จะเริ่มในใบนี้เด็กเลยครับสิ่งที่ไม่ใช่แมปเนี่ยคืออะไรครับคือการเอาความคิดเอาข้อมูลเนี่ยไปขังไว้ในวงกลมเหมือนกับเราเนี่ยไม่อยากติดคุกนะฮะความคิดเราข้อมูลเราก็ไม่อยากติดคุกพอไปล้อมปั๊บเนี่ยไปขังไว้เลยก็ออกไม่ได้เราก็คิดต่อยอดเดี๋ยวจบแล้วแค่นี้นะฮะอันนี้อันที่หนึ่งที่ผิดเยอะอันที่สองเนี่ยใช้คำยาวเกินไปหนึ่งกิ่งหนึ่งข้อความไอการที่มันยาวเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีอะไรที่จะต้องย่อยเนี่ยนะสมองมันคอมพิวเตอร์คือมันย่อยแต่0101เราไปใส่เยอะๆเนี่ยสมองก็ไม่ย่อยนั้นเด็กอ่านปั๊บยาวๆไม่เอาละเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรนะนั้นเราแยกเป็นคำๆเนี่ยยิ่งคำสั้นยิ่งดีนั้นการเขียนแมปเนี่ยหนึ่งกิ่งหนึ่งคำเสมอเราเริ่มจากอุปกรณ์นะเวลาเขียนแมปเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้กระดาษที่ไม่มีเส้นนะฮะแล้วกระดาษเนี่ยต้องวางตามแนวนอนเสมอถามว่าทำไมแนวนอนนะฮะต้องหยิบกระดาษมาหนึ่งใบเลยครับผมหยิบกระดาษไปใบอาจารย์ครับเห็นไหมเราคิดว่าถ้าเราวางตามแนวตั้งเนี่ยนะฮะบางครั้งต้องมองสองครั้งเห็นทั้งหน้าแนวนอนปั๊บเนี่ยนะสายตามันกวาดทั้งหมดไปเลยแล้วปากกาดินสอให้มีอย่างน้อย6สีเพราะว่ากิ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมัน5หรือ6กิ่งนะฮะ12สียิ่งดีครับนะฮะแล้วก็ควรจะมีปากกาเน้นสีด้วยเผื่อเราเตือนถ้าสนใจเนี่ยปากกาเน้นสีป้ายนั้นอันนี้คือเรื่องของอุปกรณ์นะฮะแกนเนี่ยคือหัวใจของสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรียนสิ่งที่อยากจำนะฮะแกนก็คือถ้าเป็นหนังสือเคมีเนี่ยคำว่าเคมีคือแกนนะฮะถ้าเรียนวิชาประวัติศาสตร์เราเรียนเรื่องของพระนเรศวรเป็นแกนนั้นหัวใจของเรื่องคือว่าตรงกลางเรียกว่าแกนนะแกนนี้เนี่ยต้องอยู่ตรงกลางหน้าเสมอทำไมถึงกลางหน้าเพราะว่าสายตาเราเนี่ยเรามองเนี่ยมันจะพุ่งมาที่กลางหน้ามากกว่าที่มุมซ้ายมือที่เราเคยเขียนนะฮะนั้นกลางหน้าจุดสนใจแล้วเอาไว้ตรงกลางเลยเพราะอยากให้สมองสนใจเอาไว้ตรงกลางหน้านะและแกนเนี่ยถ้าเป็นภาพได้ยิ่งดีเพราะภาพจะช่วยในการจำ

0: ถ้าไม่ได้จริงใส่รักก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงมันยากจริงหาภาพได้คำก็ได้แต่คำเนี่ยก็มีสีสันนิดหนึ่งนะฮะตัวหนังสืออาจจะตัวหนึ่งสีหนึ่งอีกตัวหนึ่งสีหนึ่งเพื่อมันเกิดความหลากหลายนะฮะแล้วก็แก่นแกนเนี่ยคุณมีน้อย3สีเพราะสีเดียวน่าเบื่อ2สีดีขึ้น3 4 5สีใช้สีเยอะยิ่งดีคราวนี้แก่นแกนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระดาษถ้ากระดาษขนาด A4 เนี่ยก็สักเหรียญ10บาทกระดาษใหญ่ขึ้นมาให้เหมาะสมกับขนาดกระดาษนะฮะแล้วก็ข้อสำคัญคืออย่าไปล้อมแก่นแกนการล้อมปั๊บเท่ากับเราขังแก่นแกนไว้แล้วคุณล้อมปั๊บเลยครับเส้นที่มาเชื่อมเนี่ยไม่เชื่อมกับแกนแล้วเชื่อมกับวงล้อมแล้วมันก็ไม่ออกสิ่งเราคิดนะอันนี้คือเรื่องของแก่นแกนนะครับคราวนี้พอได้แก่นแกนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มคิดกว้างก่อนนะคือว่าเราดูว่าเรื่องที่เราเขียนเนี่ยเรื่องเราดูเรื่องจะท่องเนี่ยมันมีสำคัญบ้างก็คิดมาอันแรกผมเรียกว่ากิ่งแก้วกิ่งแก้วคืออะไรครับคือเรื่องสำคัญหัวเรื่องสำคัญนะเช่นเป็นหนังสือกิ่งแก้วคือบทต่างๆเพิ่มบทความกิ่งแก้วคือหัวข้อบทความนั้นนะฮะนี่กิ่งแก้วเนี่ยต้องให้ติดกับแก่นแกนเสมอให้เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับกิ่งไม้เนี่ยมันออกมาจากลำต้นมันก็ออกมาจากลำต้นเลยไม่ใช่ว่าห่างๆกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องกระจายรอบแก่นแกนเหมือนต้นไม้อะกิ่งไม้มันก็กระจายรอบๆมันไม่ออกไปข้างใดข้างหนึ่งนะฮะนั้นระหว่างที่ระบายสีเนี่ยไม่ใช่ว่าระบายสีเฉยแต่ว่ามันช่วยสมองซีขวาเนี่ยทำงานนะครับและหนึ่งกิ่งเนี่ยนะคุณจะเป็นหนึ่งสีถ้าไม่ใช่หนึ่งสีคือว่ากิ่งเดียวกันก็สีเดียวกันไปแล้วหนึ่งกิ่งเหมือนกันคือว่าหนึ่งคำหนึ่งภาพหรือหนึ่งสัญลักษณ์นะครับคือให้เป็นกิ่งละคำกิ่งละภาพเหมือนนะครับและเส้นในกิ่งเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งกิ่งแก้วและกิ่งอินบิวเนี่ยควรจะเป็นเส้นโค้งเรียวจะดูสวยงามเพราะว่าธรรมชาติจริงไม่มีเส้นตรงนะทำไมกิ่งแก้วมันต้องหนาเนี่ยเขาบอกมันต้องหนาเพราะว่าเหมือนกับต้นไม้เนี่ยกิ่งแรกมันต้องหนาเพื่ออะไรครับเดี๋ยวมันแตกกิ่งไปเนี่ยมันรับน้ำหนักได้เราง่ายๆว่ารากแก้วเนี่ยมันต้องหนาเพื่ออะไรครับเดี๋ยวมันแตกรากฝอยได้คล้ายกันความหนาเนี่ยสำคัญนะต่อมาก็เป็นกิ่งก้อยนะกิ่งก้อยคืออะไรกิ่งก้อยคือประเด็นรองของกิ่งแก้วนะอย่างเช่นถ้าเป็นหนังสือเนี่ยกิ่งแก้วคือบทและกิ่งก้อยคือหัวข้อย่อยของบทนั้นนะกิ่งก้อยเนี่ยก็ควรจะเป็นสีเดียวกับกิ่งแก้วเพื่ออะไรครับเพื่อเห็นรวมชุดเดียวกันนะอย่างเช่นกิ่งก้อยเรื่องของพระเนศวรเนี่ยก็พระเนศวรทั้งกิ่งไปเลยอีกกิ่งหนึ่งในกิ่งพระนารายณ์พระนารายณ์ก็สีเดียวกันเด็กอ๋อนี่เป็นพระเนศวรพระนารายณ์หรือว่ากิ่งก้อยเรื่องอะตอมอะตอมก็อะตอมทั้งกิ่งเลยถัดมาครับเส้นในกิ่งก้อยเนี่ยต้องต่อจากกิ่งแก้วเสมอนะเหมือนกับว่าให้มันโยงเชื่อมกันแล้วก็เวลาเราเขียนเนี่ยนะให้เส้นเนี่ยอยู่ใต้คำเสมอนะเพราะอะไรครับเพราะสมองเราเนี่ยสนใจถึงอยู่เหนือเราขีดเส้นแล้วเอาคำข้างใต้เนี่ยสมองไม่มองข้างบนอีกนะไม่บอกว่าเราต้องขีดเส้นใต้นะฮะต่อมาก็บอกว่าเราเขียนแมปเนี่ยนะฮะเราสื่อด้วยคำอยู่ส่วนหนึ่งนั่นคำก็เป็นส่วนสำคัญมันต้องมาว่ารูปไม่ได้นะฮะสัญลักษณ์ไม่ค่อยเป็นก็ยังเขียนคำได้แต่คำเนี่ยขอเป็นคำสั้นๆคำหมุนหนึ่งจริงหนึ่งคำเสมอนะอย่าพยายามเขียนเป็นวลีประโยคเพราะสมองเนี่ยไม่ได้process ข้อมูลหรือว่าจัดระบบข้อมูลเป็นคำๆยาวๆยิ่งคำสั้นยิ่งจัดง่ายเรียงลำดับง่ายคิดง่ายนะฮะแล้วก็คำเนี่ยก็คือว่าถ้าภาษาไทยคือว่าเอาคำประเภทประเด็นหรือว่าข้อใหญ่ใจความนะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เขียนตัวใหญ่ตัวนำจะดีกว่าตัวเล็กเพราะตัวเล็กมันจะคล้ายกัน A B C D ทั้งหมดแต่ว่าตัวใหญ่ A มันจะเห็นชัดกว่านะฮะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเด็กจดเล็กเช่นไม่ค่อยทันจดยาวไม่ทันเพราะว่าเขาจดทั้งประโยคหรือว่าถ้าจดเป็นคำเดียวเนี่ยเขาจดน้อยลงเขาก็บรรจงเขียนได้นะ
1: คุณครูทั้ง4ท่านเริ่มต้นเขียน Mind Map แผ่นแรกที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองโดยมีอาจารย์ธัญญาคอยให้คำแนะนำในเรื่องการเขียนที่ถูกต้อง
0: เริ่มคิดพยายามคิดกว้างก่อนเสมอนะมีกิ่งใหญ่ๆก่อนเสมอนะฮะแต่ก็เรามีคำคีย์เวิร์ดอยู่บนกิ่งนะครอบครัวมีใครบ้างมีพ่อมีแม่มีน้องมีแฟนอะไรก็ว่าไปเอาละครับเราได้เขียนแมปกันประมาณ10กว่านาทีแล้วนะครับลองดูแมปของตัวเองดิครับเป็นไงบ้างครับมีสีสันนะฮะน่าสนใจกว่าเขียนแบบเป็นเรียงความเยอะแยะนะครับคราวนี้ผมอยากให้จับคู่กันเลยครับลองเล่าสู่กันฟังนะใครเล่าก่อนกันเลยครับว่าเราคือใครเมื่อเราไม่รู้จักกันมาก่อน
2: ก็มีพี่น้องอยู่ทั้งหมด4คนนะครับก็คือคนแรก พี่สาวคนโตนะครับอายุ35ปีตอนนี้ทำงานเป็นซูเปอร์วิเซอร์นะครับ
3: 5หัวข้อนะคะหัวข้อที่1เป็นชื่อหัวข้อที่2เป็นประวัติการทำงานหัวข้อที่3เป็นครอบครัวหัวข้อที่4คำว่างานแล้วก็หัวข้อที่5เป็นความชอบนะคะ
4: แบ่งหัวข้อเป็นประวัติ

0: ครอบครัวงานอิเล็กแล้วก็งานนะคะประวัตินี้ตอนประถมพี่เรียนอยู่ทัชชลินนะคะตรงบางเขน
1: อาจารย์ศรีวันเนี่ยนะจะเริ่มจากการอธิบายว่ามีอะไรก่อนเช่นการศึกษาครอบครัวงานเล็กการทำงานเนี่ยนะให้เด็กเห็นภาพรวมเนี่ยแล้วเขาจะต่อได้ง่ายนะ
2: ฮะวันนี้สอนเรื่องเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะเด็กได้เรียนรู้ตอนแรกเลยก็คือเรียนรู้จากของจริงการนำวัสดุมาให้เด็กสัมผัสนักเรียนรู้สึกยังไงแล้วก็มีลักษณะยังไงแล้วเสร็จแล้วก็เอามาทำ mind map โดยให้ความรู้ของเด็กไปก่อนแล้วก็ใส่กฎของ mind map เข้าไปแล้วให้เด็กฝึกทำลักษณะการเขียนนะคะเขาจะให้นักเรียนเขียนโดยใช้ในกระดาษ A4 นะคะลักษณะการเขียนโดยใช้กระดาษ A4 นะคะแล้วก็วางนะคะหัวข้อเรื่องเราทำเรื่องอะไรคะนักเรียนวันนี้เราทำเรื่องอะไรเรียนรู้โดยเขียนหัวข้อเรื่องไว้ตรงกลางนะคะสมบัติของวัสดุอยู่ตรงกลางนะคะแล้วนักเรียนรู้ว่าวัสดุมีอะไรบ้างมีคำมีไม้มีอะไรอีกคะผ้ามีอะไรคะโลหะแก้วแต่นี้มันมีข้อแม้ในการเขียนแขนงหรือลากแก่นแก้วตรงนี้ให้นักเรียนใช้สีเดียวกันนะคะอย่างเช่นนักเรียนอยากได้ไม้สีเขียวนักเรียนก็ว่าเขียนสีเขียวหมดทั้งแผ่นนะหมดทั้งแผ่นถ้านักเรียนนะคะทำเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะผ้านักเรียนก็จะใช้กระดาษดินสอสีแดงในการเขียนผ้าลงไปทั้งหมดรวมทั้งตัวอักษรนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนเขียนโลหะนักเรียนก็ใช้อีกสีหนึ่งนะคะครูขอแนะนำให้ใช้สีสด

0: สมมุติว่าผ้านักเรียนใช้ตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนใช้ผ้าตรงนี้ผ้าสมบัติของผ้าเป็นอย่างไรนักเรียนก็บอกว่าผ้ามีลักษณะเป็นอย่างไรครับติงเป็นยังไงคะมีคำว่านุ่มนะเขียนง่ายๆเป็นคำว่านุ่มแล้วมีอะไรอีกยืดหยุ่นได้บางคนก็บอกว่ายืดได้ก็ใช้คำว่ายืดสิ่งสำคัญของนักเรียนในการทำ mind mapping นักเรียนเขียนอะไรลงไปควรเขียนบนเส้นนะคะบนเส้นบางคนบอกครูครับผมวาดภาพได้ไหมได้ถ้ามันในกรณีถ้ามันสัญลักษณ์นั้นมันแทนด้วยผ้าได้ทำว่าผ้าเธอก็วาดภาพผ้าไป
1: นักเรียนชั้นประถมปีที่3ในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ของคุณครูอุดมลักษณ์เขียน mind map ของตัวเองอย่างตั้งใจเพื่อสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุแทนการจดบันทึกลงในสมุดพบว่าบรรยากาศในการทำงานของเด็กๆเป็นไปอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

0: อธิบายเรื่องสมบัติของวัสดุครับผมเริ่มแรกไม้นะครับแข็งและมีความทนทานคงมีความคงรูปติดไฟแล้วจะไหม้ครับผมโดนน้ำนานๆจะผุครับไม่เป็นสนิมนะครับ
1: แก้วโปร่งใสแตกง่ายผิวเรียบแข็ง
2: โลหะทนทานแข็งค่ะ
3: ผ้าค่ะอ่อนนุ่มดูดน้ำไม่ทนความร้อน
4: ก็พึงพอใจในเรื่องของการผลิตชิ้นงานอ่ะเขาสามารถเล่าเรื่องราวได้ทุกคอนเซ็ปต์ที่ตั้งเอาไว้มีความรู้ความจำได้ดีกว่าการเขียนเป็นข้อความยาว

0: ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ Mind Mapping นอกเหนือจากการใช้สรุปเนื้อหาแล้วคือการนำมาใช้เพื่อแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาโดยอาจารย์ธัญญาได้ตั้งโจทย์ให้คุณครูทั้ง4ท่านทดลองร่วมกันแก้ปัญหาโดยการใช้ Mind Map
1: ผมอยากจะบอกว่า Map ไม่ได้ใช้แค่อธิบายเรื่องที่เราเขียนนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเช่นว่าเราสอนม.3เนี่ยเด็กก็จะบอกว่าเอ๊ะขึ้นม.4เนี่ยจะเรียนสายวิทย์สายศิลป์ดีมั้ยเด็กจบม.6แล้วจะเรียนต่อวิชาอะไรอย่างเงี้ยต้องเจอแน่ๆเลยมั้ยฮะแมปก็ช่วยเด็กแก้ปัญหาได้นะครับ
0: อาจารย์ธัญญามอบหมายให้คุณครูช่วยกันระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนักเรียนมาโรงเรียนสายโดยการใช้ Mind Mapping
2: สำหรับหัวข้อที่อาจารย์ก็ให้มานะคะก็คือการหาสาเหตุว่าทำไมเด็กนักเรียนมาสายนะคะเราก็จะช่วยกันระดมความคิด4คนนะคะก็คือวิธีแก้กับสาเหตุนะคะสำหรับทางด้านสาเหตุนะคะเราก็จะช่วยกันระดมความคิด2คนก็คือในเรื่องของเด็กอาจจะติดภาระงานการลอกเลียนแบบการสร้างนิสัยนะคะลักษณะนิสัยแล้วก็ระยะทาง
3: วิธีแก้นะคะเรามีวิธีแก้ทั้งหมด4วิธีอันแรกเราคือสอบถามตักเตือนพบผู้ปกครองแล้วก็พบฝ่ายปกครองนะคะสอบถามนี่เราจะสอบถามถึงสาเหตุซึ่งเมื่อกี้คือฝั่งนี้นะคะส่วนปัญหาหลักๆที่เราเจอส่วนมากก็คือเด็กนอนตื่นสายนะคะนอนดึก
1: ก็เห็นว่าเวลาเราเขียนแมปเนี่ยนะฮะเขียนเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ไม่มีเวลาหลังมาดูเนี่ยเราต่อกิ่งได้หรือว่าเราโยงเชื่อมได้อย่างสาเหตุตัวนี้อาจจะโยงเส้นเลยไปโยงกับทางนู้นก็ได้ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงนะฮะแล้วก็ถ้ายังนึกไม่ออกเนี่ยหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าระยะไกลเนี่ยสำรวจที่ว่าเด็กที่มาสายเนี่ยไกลจริงไหมก็แตกกิ่งได้อีกอันนี้ทำให้เราสามารถจะไปแตกประเด็นหรือว่ามีเป็นแผนในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นได้จากสิ่งที่เราเขียนมานะ
3: เมื่อคาบที่แล้วนะคะเรามาเรียนกันเรื่องทวีปยุโรปเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะเดี๋ยวลองทำ mind mapping เกี่ยวกับเนื้อหาทวีปยุโรปกันเนื้อเรื่องเกี่ยวกับทวีปยุโรปต้องอยู่ตรงกลางขนาดที่จะทำให้น่าสนใจไม่ควรจะมีขนาดเล็กกว่าเหรียญ10บาทนะคะมีหัวข้อเรื่องเป็นกิ่งแยกออกมาให้ติดกับแกนใช้สีบอกความแตกต่างอันนี้สรุปให้ฟังนะคะส่วนคำที่ใช้ไม่ควรจะเป็นคำที่มีความยาวเกินความจำเป็นคำทุกคำต้องอยู่บนเส้นคำมันจะได้ไม่ตะแคงอ่านยากน่าจะมีสัญลักษณ์ใช้ร่วมกับตัวหนังสือที่เขียนด้วย
0: คุณครูศรีวรรณมอบหมายให้นักเรียนสรุปเนื้อหาในวิชาภูมิศาสตร์จากที่ได้เรียนในคาบที่แล้วให้ออกมาในรูปแบบของ Mind Map พบว่าเด็กๆมีความเข้าใจในหลักการของ Mind Mapping เป็นอย่างดี
2: ก็ให้นักเรียนสรุปทวีปยุโรปนะคะว่าที่เรียนมาเนี่ยแต่ละหัวข้อเนี่ยเฉพาะทวีปนี้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสรุปแล้วของยุโรปเกี่ยวกับเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างส่วนใหญ่นักเรียนก็เข้าใจว่าจะต้องแบ่งยุโรปออกเป็นที่ตั้งนะเพื่อเวลาอ่านศึกษาจะได้ศึกษาหัวข้อนี้ก็จะได้รู้เรื่องที่ตั้งไปเลยไม่ต้องมาอ่านหนังสือกวาดทั้งเล่มเพื่อจะหายุโรปแล้วก็มาสรุปว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหนแต่เมื่อเวลาทำ mind map ที่อาจารย์ธัญญาสอนเนี่ยก็คือใช้สีในการแบ่งหัวข้อแล้วก็มีการแตกรายละเอียดเป็นกิ่งก้อยเล็กๆเข้าใจง่ายกว่าลองเอาแบบ mind map ที่อาจารย์ธัญญาสอนเนี่ยมาลองใช้กับวิชาของตัวเองไม่ต้องถึงกับสรุปตอนจบของแต่ละบทเรียนขณะที่เรียนไปก็ทำไปด้วยก็ได้เรียนจะได้ค่อยๆเก็บ mind map ของตัวเองมาจนอ่านสรุปในตอนหลังซึ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้เด็กสนใจในคาบเรียนทุกคาบแล้วก็เป็นการทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นค่ะ
4: ก็พอมันได้แตกความคิดแบบอิสระนะครับมันมีก้านไปทำให้เราแตกได้เยอะไปนู่นไปนี่ไม่ใช่เอาแต่นั่งจดนั่งจดอย่างนี้ครับ
5: สมุดก็มันอาจจะได้หลายอย่างแล้วก็มีความจุมากกว่าแต่ mind map นะครับออกมาแผ่นเดียวแต่อธิบายความหมายได้หลายอย่างความคิดในแมปตรงกลางหรือว่าส่วนที่เป็นการออกแบบอันนี้ก็คือความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันฮะ
1: อาจารย์มีคำถามอะไรค้างคาใจไหมครับ
6: เนื่องจากว่าตัวผมเองนี่สอนคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์ทีนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเวลาจะใช้งานตรงนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเริ่มยังไงทำยังไงดี
1: ครับ
6: สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของผม
1: สำหรับวิชาคณิตศาสตร์

0: เดี๋ยวนะมันก็มีอยู่สองภาคภาคทฤษฎีนะทฤษฎีเนี่ยอาจจะใช้ว่าอาจารย์สอนเรื่องแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ mind map ในการสรุปให้นักเรียนแล้วไปเติมสีชุดที่สองวิทยาศาสตร์ของคณิตศาสตร์ก็ต้องแก้โจทย์นะการแก้โจทย์เนี่ยนะ map ช่วยให้เด็กเนี่ยวิเคราะห์โจทย์ก่อนอย่างเช่นได้หัวข้อมาโจทย์เนี้ยให้เด็กถามกิ่งแรกคือว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างเพื่อให้รู้ว่าโจทย์ให้อะไรมานะอันที่สองว่าโจทย์ถามอะไรและอันที่สามเนี่ยคือกิ่งว่าเรามีเครื่องมือในการแก้กี่เครื่องมือ
1: คุณครูจะลองให้นักเรียนเนี่ยใช้ mind mapping นะครับในการแก้โจทย์ปัญหาของเรานะครับในการแก้โจทย์ปัญหานั้นเดี๋ยวครูจะมีแผ่นกระดาษให้นักเรียนช่วยกันทำ
2: หลังจากที่ได้สอนหลักการเขียน mind map ที่ถูกต้องจนนักเรียนเข้าใจไปแล้วคุณครูจำลองก็ได้สอนให้นักเรียนรู้จักการนำ mind map มาใช้เพื่อการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ซึ่งได้แก่สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ให้มาประโยคสัญลักษณ์และวิธีการหาคำตอบของโจทย์นั้นๆโดยมอบหมายการทำงานของนักเรียนเป็นงานกลุ่ม
1: การแก้โจทย์ปัญหาที่สอนไปนั้นก็ยังมีวิธีการที่บอกเด็กอาจจะยังไม่ได้รูปแบบที่ดีสักเท่าไหร่พอได้ mind mapping เข้ามาปุ๊บนี่ก็คิดว่าเด็กจะมีประเด็นสำคัญหลักแล้วก็ประเด็นสำคัญรองแล้วก็ประเด็นสำคัญย่อยออกไปได้อีกซึ่งตรงนั้นจะเป็นการต่อยอดพัฒนาความคิดของเด็กด้วย
3: โจทย์ข้าวหอมมะลิ 67,500 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงละ15กิโลกรัมจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร 1. โจทย์ปัญหาจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร 2. โจทย์ให้หาอะไรข้าวหอมมะลิ 67,500 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงละ15กิโลกรัมขายราคาถุงละ85บาท3. หาคำตอบโดยวิธีใดวิธีหารและวิธีคูณโจทย์ถามอะไรโรงเรียนแต่ละแห่งจะได้รับกี่เล่มโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างโรงพิมพ์จัดทำทักษะคณิตศาสตร์ 48,000 เล่มประโยคสัญลักษณ์55คูณ 28,920 หาร30เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม
1: เด็กก็รู้สึกว่ามีความสนุกสนานในการเรียนจากที่เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็มีความเครียดไปกับการเรียนคณิตศาสตร์เพราะว่า1เด็กได้คิดอย่างเดียวได้เขียนอย่างเดียวขีดเขียนอย่างเดียวไม่มีศิลปะมาช่วยในการช่วยเหลือเพื่อทำให้นักเรียนผ่อนคลายจากในขณะที่คิดไปแล้วอาจจะคิดไม่ได้อาจจะผ่อนคลายไปโดยการใช้การวาดรูปแล้วก็การระบายสีเข้าไปเสริมตรงนี้ก็ทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมากขึ้น
4: มันให้เข้าใจมากขึ้นนะคะว่าวิธีทำแบบนี้นะแล้วก็เขียนอย่างนี้เขียนให้มันดีๆแล้วก็จะได้ไม่สับสนนะคะ
5: เขียนได้หลากหลายวิธีเป็นหยักก็ได้เป็นตัวอักษรก็ได้เป็นภาพก็ได้ค่ะ
6: มันสดใสดีฮะมันทำให้เราได้มีจินตนาการนะมีประโยชน์หลายด้านครับเช่นการวางแผนครับความคิดสร้างสรรค์ศิลปะครับจะช่วยให้เราพัฒนาความคิดได้มากขึ้นครับ
2: คุณครูชุติมาสอนเนื้อหาเรื่องน้ำในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จากนั้นก็ให้นักเรียนทุกคนสรุปเนื้อหาบทเรียนเรื่องน้ำให้ออกมาเป็น mind map ของตัวเอง
7: ครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับในเนื้อหาของเรื่องอะไรคะเราจะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำนะคะว่าน้ำเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงต่อสิ่งมีชีวิตบ้างนะคะได้เรียนได้ทราบแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของความสำคัญสมบัติของน้ำหรือในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะจากในเนื้อหาที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของน้ำนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนลองสรุปลงไปให้นักเรียนทำ mind map ของตัวเองนะคะหลังจากที่ได้ไปพบอาจารย์ธัญญาผลอนันต์นะคะทำให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind map ที่ถูกต้องซึ่งมันสามารถนำกลับมาพัฒนาในการเรียนการสอนแล้วก็ให้สามารถให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind map ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นค่ะ

0: สำหรับเรื่องน้ำของผมครับก็มีอย่างสมบัติของน้ำเราก็จะเกี่ยวกับตัวทำละลายครับสถานะบอกจุดเดือดประโยชน์ก็จะมีด้านอุตสาหกรรมครับด้านเกษตรด้านการประมง
1: หัวข้อก็คือจะเป็นน้ำนะคะแล้วก็แยกออกไปเป็น3สาขาใหญ่ๆก็คือมีทั้งแหล่งน้ำความสำคัญของน้ำผลกระทบที่มาจากน้ำแล้วก็ประโยชน์ของน้ำนะคะ
2: เป็นเรื่องน้ำค่ะแกนกลางคือน้ำพุแล้วก็จะมีกิ่งแก้วแล้วก็แยกเป็นกิ่งก้อยอันแรกนะคะคือประโยชน์แล้วก็จะตามด้วยการอนุรักษ์แล้วก็ภัยทางน้ำ
3: ในเรื่องของการทำไมแมปเนี่ยส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยเราจะให้เขาอ่านแล้วก็จะให้เขาจดโน้ตย่อหรือการขีดเส้นเน้นคำนะคะพอหลังจากการที่ให้เขาทำเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น
2: เราสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่เราเขียนนะคะลงไปในนี้แล้วเราก็จะได้ใช้จินตนาการลงไปกับไมแมปของเราด้วย
1: ทำให้เราได้จดจำได้ง่ายขึ้นในการเรียนหนังสือแล้วก็ทำให้เราสามารถวางแผนอาชีพของตัวเองในอนาคตหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องการวางแผนได้ค่ะ
4: ถ้าอย่างบางเรื่องจะเป็นเนื้อหาที่เยอะเกินไปเราก็กลับไปอ่านใหม่แล้วเรานำมาเขียนใหม่ด้วยความเข้าใจของเราเองอะค่ะ
5: ใช้ในการอ่านหนังสือค่ะการสอบ entrance สอบ O level NET อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการจด lecture ในห้องเรียนได้ด้วยค่ะ
0: การจดบันทึกมันจะเป็นหลายหน้ามากกว่าแต่อันนี้มันเป็นการที่เรารวมหลายๆหน้าไว้ในหน้าเดียวมันทำให้หน้าอ่านแล้วมันทำให้เข้าใจมากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV

0: TV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย copper to sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย copper to sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย copper to ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุด วิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า e 0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ e เท่ากับ e 0 cathode ลบ e 0 anode e 0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction e 0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า e 0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า e 0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ e 0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า e 0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ e 0 cell เท่ากับ e 0 cathode ลบ e 0 anode นั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน230นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน3นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน9นายผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนใน

เรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน85นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน2นายมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน87นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน6นายส่วนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นายสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาวันนี้เวลา 17:37 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาซึ่งถึงแก่กรรมจากภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่4มกราคม2569สิริอายุ94ปีหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาเกิดวันที่19ธันวาคม2474บิดาและมารดาคือพลตำรวจตรีวุฒิและนางศิริลักษณ์วีระบุตรด้านการศึกษาหลังจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชินีได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยหลักสูตรสมบูรณ์ศึกษา Finishing Course ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ต้นแบบโรงเรียนสตรีในประเทศอังกฤษและยุโรปเน้นการเรียนภาษาต่างประเทศวรรณคดีปรัชญาจริยธรรมตลอดจนวิชาที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเป็นกุลสตรีที่สมบูรณ์แบบอาทิมารยาทการเข้าสังคมศิลปะดนตรีและการทำอาหารจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างกุลสตรีที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมในปี2495ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ Metropolitan Business College เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อกลับมาได้เข้าทำงานในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในตำแหน่งเลขานุการทูตพาณิชย์มีหน้าที่ส่งเสริมสินค้าจากประเทศออสเตรเลียให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเป็นเวลากว่า25ปีนอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานสาธารณประโยชน์มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้สูงอายุอีกทั้งได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเป็นประธานในพิธีก่อสร้างโบสถ์วัดเขาพนมกาวอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรหม่อมดวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาเป็นหม่อมในพลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าปุสานสวัสดิวัฒน์มีบุตรและธิดารวม2คนคือหม่อมราชวงศ์วลัยวัฒนาสวัสดิ์ชูโตและหม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิสวัสดิวัฒน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันที่3วันนี้เวลา 9:07 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27ตำบลจุมพลอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายเพื่อส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชน
ดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดหนองคายโรงพยาบาลพลพิสัย

และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน102คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลพลพิสัยจำนวน7คนโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์ฉัตรชัยประทุมมานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดหนองคายตามแนวพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน3ตัวโดยในปี2568จังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวไปแล้วจำนวน 82,955 ตัวคิดเป็นร้อยละ 95.2และทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลของประชาชนรวมถึงลดปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ไร้ที่พึ่งในสังคมนอกจากนี้การทำหมันในสัตว์ยังเป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งอัณฑะและมะเร็งรังไข่และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไว้ที่พึ่งโดยทรงขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงการดูแลตนเองให้ปลอดภัยรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจำนวน189ตัวรวมทั้งผ่าตัดทำหมันจำนวน145ตัวโดยที่ผ่านมาจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการขับเคลื่อนเชิงรุกและรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยและออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดในการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ทั้งนี้การเสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569นับเป็นการขับเคลื่อนเชิงรุกในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มีความปลอดภัยในชีวิตเกี่ยวกับโรคดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักมนุษยธรรมในการรักษาและป้องกันโรคอย่างมีศักยภาพแท้จริง

องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 10:30 น.ณ วัดสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระโสภณวชิรธาดาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูโสภณคุณาทานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระโสภณวชิรธาดา

ั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาคณะศิษยานุ

พระธรรมมุนีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนำโดยนายพุทธิเศษศาสตรกูลวัฒนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวิหารวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดบ้านอ่างจังหวัดจันทบุรีวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรวัดช่องแสมสารวัดราชสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น. The Little Gym Thailand บริษัทคอเกตปาล์มโอลิฟประเทศไทยจำกัดนายสิริมงคลบุญงามและคณะและศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยลานทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดศรีจันทร์วัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นและวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วยวัดบ้านเหล่างิ้ววัดสะทองวัดหนองคูคำวัดโคกสมบูรณ์วัดป่าอาจสามารถวัดประตูชัยสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทย Quality Vacation and Holiday จำกัดสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครอบครัวสุคนธมานครอบครัวกรกัลยาและบริษัท Top Business Consultant and Management จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดโมลีโลกยารามวัดสังเวชวิทยารามวัดโสมนัสวิหารวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดหนองต้นไทรจังหวัดพิจิตรวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิชมรมผู้สูงอายุบ้านโนนกลุ่มใต้จังหวัดนครราชสีมาและสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครทั้งนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในระหว่างเวลา 8:30 น.

ถึง12นาฬิกาโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: บกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
0: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทาง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี
4: ้ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
2: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: ไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: ท่านคิดว่าประชาธิปไตยประสบความสำเร็จในประเทศไทยหรือไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยไหมครับประชาธิปไตยเนี่ยไม่เพราะอะไรครับอาจารย
1: ์คิดว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเพราะมันมีปัญหาหลายเรื่องอย่างมีกลุ่มมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันหรือไม่ก็อย่างน้อยการปกครองก็มีครั้งเดียวที่ครบวาระ4ปีตั้งแต่2475เป็นต้นมา
0: อาจารย์คิดว่าประชาธิปไตยไม่ประสบความสำเร็จนะครับถ้าดูจากในแง่ของเสถียรภาพของการเมืองใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยอาจารย์ท่านอื่นแล้วครับมีท่านใดที่อยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
2: ครับผมคิดว่ามันยังไม่เป็นประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์แบบนะครับ
0: ครับ
2: คือทุกคนคิดแต่ห่วงสิทธิ์ตัวเองแต่ไม่ห่วงหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีครับผม
0: มีแต่คนใช้สิทธิเสรีภาพแต่ไม่มีคนที่ทำหน้าที่เอาละการที่ประชาธิปไตยไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยหรือจะเป็นเพราะว่าประชาธิปไตยไม่เหมาะกับคนไทยประชาธิปไตยเป็นเรื่องของฝรั่งไม่เหมาะกับคนไทยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยทีนี้คำถามของผมก็คือว่าแล้วประชาธิปไตยคืออะไรครับอะไรคือความหมายของประชาธิปไตยท่านเขียนมาในความเข้าใจของท่านประชาธิปไตยคืออะไรผมจะไม่ได้เริ่มด้วยการบอกกับท่านว่าประชาธิปไตยคืออะไรครับแต่จะเริ่มต้นจากนี้ว่าอะไรคือความหมายของประชาธิปไตยในความเข้าใจของท่านท่านเขียนมาคนละ1ข้อไม่ต้องเขียนยาวเป็นบทความนะครับเอาแค่1ประโยคพอนะครับแล้วขอเชิญมาแปะที่กระดานครับ

อำนาจโดยประชาชนสิทธิเสรีภาพของประชาชนประชาชนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นการใช้เสียงส่วนใหญ่ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่ใช้หลักเสียงข้างมากแต่เสียงข้างน้อยก็ต้องได้รับการดูแลอันนี้มีเสียงข้างน้อยด้วยคุ้มครองเสียงข้างน้อยความเสมอภาคเท่าเทียมกันอำนาจปกครองสูงสุดอยู่ที่ประชาชนการปกครองโดยประชาชนและเพื่อประชาชนการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอำนาจเป็นของประชาชนการรับฟังเสียงส่วนใหญ่หลักเสียงส่วนใหญ่นะครับการทำเพื่อประชาชนอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนการยอมรับในความคิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่อันนี้คือความเห็นของท่านที่ได้เสนอกันมานะครับมีคำตอบอยู่หลายอันมากเลยประชาธิปไตยคำตอบไหนครับที่ท่านเขียนมาคือคำตอบที่ถูกต้องเราเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประชาธิปไตยนั้นมาจากคำสองคำคือคำว่าประชาบวกกับอธิปไตยนะครับก็คือประชาธิปไตยอธิปไตยแปลว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศประชาธิปไตยจึงหมายถึงระบอบการปกครองที่อำนาจสูงสุดในประเทศเป็นของประชาชนคำกล่าวที่ว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนั้นเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องเฉพาะแต่ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นประเทศซึ่งปกครองด้วยระบอบอื่นประชาชนไม่ใช่เจ้าของประเทศประชาชนเป็นเพียงผู้อาศัยในประเทศซึ่งเป็นเจ้าของโดยคนอื่นนะครับที่แล้วแต่ว่าประเทศนั้นจะปกครองด้วยระบอบอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศถามต่อว่าแล้วใครคือผู้ปกครองประเทศครับปกติแล้วประเทศก็ถูกปกครองโดยผู้มีอำนาจใช่ไหมครับเมื่อผู้มีอำนาจคือประชาชนเพราะนั้นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยผู้ปกครองก็คือประชาชนนี่คือความหมายของประชาธิปไตยครับท่านทราบไหมครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกประกาศใช้เมื่อไหร่ครับนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยเอามาสอนในโรงเรียนนะครับรัฐธรรมนูญฉบับแรกประกาศใช้ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่รู้จักกับคำว่ารัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกมีชื่อว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามประกาศใช้3วันหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นคือวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475มีคำปารภและมาตรา1ดังต่อไปนี้ครับโดยที่คณะราษฎรได้ขอร้องให้อยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามคำเป็นแบบนี้นะครับได้ขอร้องให้อยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามเพื่อบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้นและโดยที่ได้ทรงยอมรับตามคำขอร้องทรงยอมรับตามคำขอร้องของคณะราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยมาตราต่อไปนี้มาตรา1อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายประชาธิปกปรประกาศณวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็เริ่มต้นขึ้นในประเทศไทยนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าท่านมอบอำนาจสูงสุดนะครับตามมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้กับราษฎรทั้งหลายคำถามคือว่าราษฎรทั้งหลายนี่ก็มียากดีมีจนมีการศึกษาสูงต่ำนะครับก็มีชนชั้นด้วยนะครับ

0: แล้วแต่ละคนเนี่ยจะมีส่วนในอำนาจสูงสุดนี้อย่างไรครับท่านบอกว่าท่านมอบอำนาจสูงสุดให้กับราษฎรทั้งหลาย
1: ต้องให้มีความเสมอภาคเ
0: ทีย มกันต้องให้มีความเสมอภาคแต่ถามว่าทำไมต้องเสมอภาคอันนี้เป็นไก่กับไข่นะครับไม่รู้อะไรเกิดก่อนอาจารย์มีลูก3คนอาจารย์บอกว่าขอมอบบ้านพร้อมที่ดินให้กับลูกทุกคนถึงตอนแบ่งก็แบ่งไงครับหาร3
1: ไอ้แล้วเอาเงินมา
0: ใช่มั้ยฮะหาร3มีลูก5คนก็หาร5ว่าง่ายคือของสิ่งหนึ่งที่มีเจ้าของมากกว่า1คนแปลว่าทุกคนมีส่วนเท่าๆกันครับอำนาจสูงสุดของประเทศซึ่งได้กลายเป็นของราษฎรทั้งหลายนับแต่27มิถุนายน2475ก็เป็นเช่นเดียวกันการที่อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของประชาชนนี่เองครับทำให้เกิดหลักความเสมอภาคขึ้นมาเอาละทีนี้เราทราบแล้วใช่ไหมครับว่าหลักความเสมอภาคมาได้ยังไงแล้วหลักสิทธิเสรีภาพล่ะครับทำไมประชาชนถึงต้องมีสิทธิมีเสรีภาพครับคำถามอาจารย์เคยไปพักอยู่ในบ้านคนอื่นไหมครับเช่นตอนสมัยเด็กสมัยนักเรียนตอนมาเรียนในตัวเมืองตัวจังหวัดหรือมาเรียนกรุงเทพแล้วต้องพักบ้านญาติบ้านลุงบ้านป้าคำถามว่าอาจารย์มีสิทธิมีเสรีภาพในบ้านลุงบ้านป้ามากแค่ไหนครับจะนอนห้องไหนแอร์เปิดได้ไหมของในตู้เย็นกินได้หรือเปล่าอาจารย์มีสิทธิ์มากแค่ไหนครับมากเท่าที่เขาจะให้ถ้าให้มากก็มีสิทธิมากให้น้อยก็มีสิทธิน้อยถ้าไม่ให้เลยก็บุกรุกถูกไหมครับอาจารย์ไปอยู่บ้านใครเขาที่เขาไม่อนุญาตให้ไปอยู่ก็เป็นบุกรุกถ้าหากเป็นบ้านอาจารย์เองล่ะเต็มที่บ้านตัวเองใช่ไหมครับนั้นการที่อำนาจสูงสุดได้กลายเป็นของประชาชนประชาชนจึงเปลี่ยนฐานะเป็นเจ้าของประเทศเมื่อประชาชนเปลี่ยนฐานะเป็นเจ้าของประเทศประชาชนจึงย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในประเทศของตัวเองดังเช่นเจ้าของบ้านย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในบ้านของตัวเองนี่คือที่มาครับของหลักสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยตอนนี้เราทราบนะครับว่าประชาธิปไตยนั้นความเสมอภาคมาได้อย่างไรสิทธิเสรีภาพมาได้อย่างไรมันก็มาจากการที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศซึ่งเริ่มต้นนับแต่วันที่27มิถุนายน2475ผมขยายความนิดเดียวครับความเสมอภาคเนี่ยแปลว่าทุกคนต้องมีเงินเท่ากันมีทรัพย์สินเท่ากันใช่หรือไม
2: ่ไม่ใช
0: ่ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยคือการที่ทุกคนต้องมีโอกาสอย่างเสมอกันครับโอกาสมีเสมอกันแล้วทำมากได้มากทำน้อยก็ได้น้อยนะครับนี่คือจึงเป็นธรรมถูกไหมครับทีนี้มาถึงข้อต่อไปนะครับในเมื่อประชาชนมีสิทธิเสรีภาพแล้วเนี่ยแล้วถามว่าประชาชนเนี่ยประชาชนนี่คือใครทุกคนเป็นประชาชนหมดใช่ไหมครับแล้วประชาชนเนี่ยมีความแตกต่างกันได้ไหมครับปัจจุบันเห็นชัดเจนใช่ไหมครับมีทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อสีต่างๆทุกคนล้วนเป็นประชาชนกันหมดครับแต่เห็นแตกต่างกันมีความคิดที่แตกต่างกันสุดท้ายตัดสินปัญหาทำยังไงครับใช้หลักอะไรครับใช้
1: เสียงส่วนใหญ่
0: เสียงส่วนใหญ่แต่คำถามคือว่าเสียงส่วนใหญ่อย่างเดียวเป็นประชาธิปไตยหรือยังครับถ้าหากว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่ฟังเสียงข้างน้อยได้ไหมครับสมมุติว่าท่านเลือกปกครองด้วยระบอบเผด็จการและผมคือผู้เป็นเจ้าของอำนาจระบอบเผด็จการคือผมคือความถูกต้องอาจารย์ทุกท่านต้องทำตามที่ผมบอกอันนี้คือระบอบเผด็จการถ้าผมเป็นคนดีอาจารย์ก็โชคดีไปถ้าผมเป็นคนไม่ดีอาจารย์ก็โชคร้ายไปหรือต่อให้เป็นคนดีแต่ไม่ฟังความเห็นของอาจารย์อาจารย์ก็มีสิทธิ์เดือดร้อนได้เหมือนกันนะครับเป็นคนดีที่เป็นเผด็จการก็สามารถสร้างความเดือดร้อนได้นะครับแล้วถ้าเกิดเสียงข้างมากเอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่ฟังเสียงข้างน้อยก็ย่อมเป็นเผด็จการเหมือนกันครับเรียกว่าเผด็จการเสียงข้างมากซึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตยคำถามข้อต่อไปคือว่าในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความขัดแย้งกันได้ไหมครับในสังคมมีความขัดแย้งกันได้หรือไม่
2: ได้
0: อยู่สองคนขึ้นไปก็ขัดแย้งกันแล้ว

0: ได้แล้วใช่ไหมครับฟุตบอลท่านคิดว่าฟุตบอลเนี่ยแข่งขันกันได้นะครับเพราะอะไรครับฟุตบอลเป็นเรื่องของคน2กลุ่มที่ประโยชน์สวนทางกันโดยสิ้นเชิงนะครับถามว่าทำไมถึงสามารถแข่งขันฟุตบอลกันได้ทำไมครับ
1: มีน้ำใจนักกีฬาม
0: ีน้ำใจนักกีฬาอย่างเดียวแข่งบอลกันได้ไหม
1: มีความสามัคคี
0: มีกติกาครับเพราะมีกติกาครับในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมก็ต้องมีกติกาเหตุฉะนี้ในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องยึดถือกฎหมายนะครับเป็นหลักในการปกครองไม่ใช่อำเภอใจเอาละทั้งหมดที่กล่าวไปนะครับเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

0: ทีนี้พลเมืองของระบอบประชาธิปไตยคืออะไรก่อนอื่นต้องเรียนท่านอาจารย์ทุกท่านว่าพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่เหมือนกับพลเมืองของระบอบอื่นพลเมืองจะต้องทำอะไรจะต้องเป็นอย่างไรสุดแท้แต่ใจของผู้มีอำนาจถูกไหมครับผู้มีอำนาจต้องการประสงค์สิ่งใดเอาพลเมืองต้องทำนั่นทำนี่มีคุณสมบัติอย่างไรก็สั่งให้เป็นไปแต่ในเมื่อผู้มีอำนาจของระบอบประชาธิปไตยคือใครครับคือประชาชนถ้าอย่างนั้นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยจะต้องเป็นยังไงครับแสดงว่าพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยจึงไม่เหมือนกับพลเมืองของระบอบอื่นอาจารย์คิดว่าประชาชนในระบอบประชาธิปไตยหรือพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยควรต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างมาช่วยกันหาสิครับว่าพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอะไรคือความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเราจะมาช่วยกันหาและจากนั้นจะช่วยกันสร้างขึ้นมาครับกับโรงเรียนไปเราจะไปช่วยกันสร้างขึ้นมานะครับมาช่วยกันหาผมจะใช้วิธีการนี้นะครับให้อาจารย์แบ่งกลุ่มนะครับเรามีกัน21คนนะครับคือผมอยากจะจำลองอย่างนี้นะครับห้องเรียนของอาจารย์มีประมาณ40คนใช่ไหมครับในโรงเรียนนะครับวิธีการแบ่งกลุ่มที่พอดีนะครับคือสักกลุ่มนึงสักไม่เกิน12คนนะฮะอาจารย์มี40คนเนี่ยในทางปฏิบัตินะครับรูปแบบที่อาจารย์เอาไปใช้นะครับเทคนิคเรื่องกลุ่มนะครับการแบ่งกลุ่มที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยนะครับให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับไม่ควรเกิน12คน13คนนั่นแปลว่าถ้าเกิดห้องเรียนมีไม่เกิน50คนอาจารย์สามารถแบ่งเป็น4กลุ่มได้คือ4กลุ่มในกำลังดีเพราะนั้นเพื่อให้ใกล้เคียงกันกับในห้องเรียนของอาจารย์นะครับผมจึงจะแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มแบ่งกลุ่มครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4เชิญครับหันเก้าอี้เข้าหากันเลยครับ
1: หลักการของการคุยคือหลักประชาธิปไตยความเสมอภาคสิทธิเสรีภาคเสียงข้างมากเคารพเสียงข้างน้อยนะครับเอาหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการพูดคุยเลยครับเริ่มจากการหาหัวหน้ากลุ่มและจากนั้นหัวหน้ากลุ่มก็นำคุยครับ
2: เห็นโลกมันน้อยกว่า
1: ความคิดความเชื่อที่ต่างกันการเรียนนะครับช่วยกันคิดและมาเรียนรู้จากกันและกัน
3: พัฒนาตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์ความ
4: รักเพราะว่าตรงนี้ของ

0: หลือเวลาอีก1นาทีครับให้สรุปนะครับสมัครนะครับ
1: ครับหมดเวลาครับ10นาทีหมดเวลาแล้วครับ
0: เอาละครับเราจะเริ่มต้นนะครับให้แต่ละกลุ่มนะครับมานำเสนอสิ่งที่เป็นความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยคืออะไร
2: เราจะเริ่มต้นที่กลุ่มหนึ่งก่อนนะครับให้เวลากลุ่มหนึ่ง2นาทีครับ
3: ขอบคุณมากครับท่านเชิญครับผมนายสุกรอ่อนนวมนะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการครับคือจากพูดคุยกันในที่ประชุมของกลุ่มหนึ่งนั้นสรุปกันสั้นๆว่าความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเนี่ยนะครับควรมีลักษณะอย่างไรคือ1รู้เข้าใจเข้าถึงเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนะครับของตนเองด้วยและของผู้อื่นด้วยนะครับเคารพปฏิบัติตามกฎหมายจารีตประเพณีอันดีงามของสังคมซึ่งเราคิดว่าถ้าความเป็นพลเมืองของคนไทยเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะครับประเทศไทยของเราก็คงไม่เกิดกีฬาสีขึ้นมาในสังคมเพราะความรู้คือรู้หลักการรู้วิธีการของประชาธิปไตยเข้าใจก็คือเข้าใจว่ากระบวนการของประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรอย่างเช่นการเลือกตั้งมันเป็นกระบวนการของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นถ้าคนเนี่ยเข้าใจก็จะต้องไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิของตนเองใช่ไหมครับถ้าเข้าถึงก็คือเอาตนของตนเองนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางประชาธิปไตยนั้นอย่างเช่นไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนหรืออะไรต่างๆอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของพลเมืองจะต้องมีลักษณะของจิตอาสาต้องรู้จักที่จะทำตนนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและปัจจัยที่สำคัญก็คือเราต้องไม่มีคติที่ว่าเงินไม่มากาไม่เป็นนะครับตรงนี้ถ้าเราเลิกนิยามคำประชาธิปไตยตรงนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าประเทศเราไปรอดครับ
2: ขอเชิญกลุ่ม2ครับ
4: สวัสดีครับผมนายเรวัตวุสิกะเจรนันนะฮะผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดกะเหล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับคุณสมบัติของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย1ประชาชนหรือพลเมืองเนี่ยต้องมีความรู้และรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่เขาให้ทำอะไรต้องไปทำเขาให้ไปประชาพิจารณ์ต้องไปประชาพิจารณ์ไม่ใช่ไปโยนให้คนอื่นเดี๋ยวเขาพูดกันเองอ่ะแล้วเรื่องเองจบไม่ใช่เมื่อไปแล้วเนี่ยต้องกล้าแสดงออกไม่ใช่มาแอบพูดซุบซิบอยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะชอบซุบซิบกันข้างหลังแล้วก็มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วข้อที่3ที่มันตามมาเขาให้แสดงออกหรือเนี่ยต้องเคารพกติกาด้วยเขาให้พูดเรื่องอะไรไม่ใช่เหมือนที่เขาประชุมกันอยู่ที่เราฟังอ่ะเรื่องเมื่อปีมาโวอย่าเอาขึ้นมาพูดกันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ตรงกับเรื่องเขาให้พูดเรื่องนี้แต่ไปเอาเรื่องนั้นมาพูดเขาห้ามก็ไม่ฟังแบบนี้ไม่ถูกไม่เคารพกติกาเมื่อเคารพกติกาแล้วต้องลบเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยไม่ใช่ไปพาดพิงคนอื่นเขาที่เขาไม่รู้อีโนอีเน่ไปพูดถึงอยู่เรื่อยอย่างนี้ถือว่าใช้ไม่ได้และสุดท้ายข้อที่5เมื่อลงมติแล้วคือต้องยอมรับความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่เมื่อลงมติแล้วไม่ต้องไปโวยวายกันที่อื่นถือว่าจบแล้วครับแค่นี้นะฮะ5ข้อครับขอบคุณมากครับ
2: ขอเชิญกลุ่ม3ครับ
5: ค่ะดิฉันสุนีแสงสว่างนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกขี้หนอนชลบุรีค่ะระดมความคิดจากสมาชิกทั้งหมด5ท่านนะคะขออนุญาตแจงปลีกย่อยก่อนรู้คุณค่าความเป็นคนหมายถึงสิทธิมนุษย์ทั้งหลายนะคะรักษาตนตามกติกาคือเมื่อจะทำอะไรก็มีกติกาขึ้นมาก่อนไม่มาสู้นอกสภารักษาจารีตและมีคุณธรรมอะไรก็ตามจะอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องมีคุณธรรมนำหน้าถ้าไม่มีคุณธรรมลบกันไปเท่าไหร่ไม่ว่าจะเสื้ออะไรคุณธรรมมันก็ช่วยอะไรเนี่ย
2: ขอบคุณครับ3ข้อนะฮะต่อไปกลุ่ม4ครับ
6: ครับสวัสดีครับผมขอบอกนิดนึงว่ากลุ่ม4นี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าปล่อยให้2คนขัดแย้งกัน
1: ขัดแย้งกันได้ขัดแย้งกันได้จะทำยังไง
6: ครับผมขอสั้นๆครับหนึ่งฝ่ายรู้ครับคือเรื่องพลเมือง

0: เรื่องประชาธิปไตยนี่เราต้องให้ความรู้เท่าเทียมกันฉะนั้นการให้ความรู้นี่บางทีเรารู้สึกว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยยังรู้ไม่มากรู้เฉพาะคนที่มีความรู้คนที่เรียนหนังสือแต่คนที่ไม่เรียนหนังสือไม่ได้รู้สองคิดเป็นครับพอมีความรู้แล้วต้องคิดเป็นด้วยฉะนั้นความคิดสุดยอดตรงนี้แหละที่จะนำอำนาจสูงสุดไปให้กับประเทศสองสามครับทำจริงต้องทำจริงครับไม่ใช่ว่าเก่งแต่พูดแต่ทำไม่ได้สี่ก็คือจิตอาสาจิตสาธารณะเราต้องมีจิตสาธารณะจิตช่วยเหลือเพื่อนไม่ใช่ว่าเฉพาะประโยชน์ของตัวเองสุดท้ายครับมีทักษะในการแก้ปัญหาครับตรงที่สี่ได้รับผลได้เล็กๆน้อยๆครับ
1: ทั้งหมดนี้เป็นการระดมความเห็นนะครับว่าเอ๊ะเราพอรู้แล้วว่าประชาธิปไตยคืออะไรความหมายของประชาธิปไตยคืออะไรมีหลักการพื้นฐานอะไรบ้างผมเรียนท่านอาจารย์ว่าความสำเร็จของประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมาจากระบบที่ดีเพียงแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งคือคนต่อให้ระบบดีรัฐธรรมนูญดีแต่คนใช้ไม่เป็นระบบที่ดีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยจึงไม่ใช่แค่รัฐธรรมนูญที่ดีหรือระบบการเมืองที่ดีเท่านั้นแต่ต้องมีคนที่มีความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยด้วยประชาธิปไตยหรือการปกครองตนเองของประชาชนจึงจะประสบความสำเร็จจากการนำเสนอของทั้ง4กลุ่มนะครับทำให้เราได้ข้อสรุปนะครับของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือการปกครองตนเองของประชาชนคือระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศประชาธิปไตยจึงเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอภาคกันในเมื่อทุกคนต่างก็เป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอภาคกันเราจะอยู่ร่วมประเทศกันอย่างไรประการแรกเราก็ต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นนั่นคือต้องเคารพสิทธิของกันและกันเรามีสิทธิเรามีเสรีภาพแต่เราจะใช้สิทธิเสรีภาพของเราเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นนี่คือข้อแรกของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยประการต่อมาครับประชาธิปไตยนั้นทุกคนเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอภาคกันทุกคนก็จึงเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองด้วยเราจึงเลือกได้ครับว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะนับถือศาสนาไหนอยากจะเลือกพรรคการเมืองใดเป็นเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเมื่อประชาชนมีเสรีภาพที่จะแตกต่างกันประชาชนจะอยู่ร่วมกันได้ก็ต้องเคารพความแตกต่างของกันและกันจึงจะสามารถอยู่ร่วมประเทศกันในระบอบประชาธิปไตยได้เพราะนั้นการเคารพความแตกต่างจึงเป็นประการต่อมานะครับของความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยและในระบอบประชาธิปไตยนั้นทุกคนเป็นเจ้าของประเทศอย่างเท่าๆกันประชาชนซึ่งกันและกันจึงต้องเคารพซึ่งกันและกันว่าประชาชนแต่ละคนนั้นก็มีความเท่าเทียมและเสมอภาคกันการที่คนหนึ่งรวยกว่าอีกคนหนึ่งเป็นเพียงแค่ความแตกต่างคนเป็นเจ้านายอีกคนหนึ่งเป็นลูกน้องก็เป็นแค่ความแตกต่างแตกต่างแต่เสมอภาคกันนี่คือความหมายนะครับของความเป็นพลเมืองในข้อที่3คือหลักความเสมอภาคเราต้องเคารพข้อต่อมาครับประชาชนทุกคนก็เป็นเจ้าของประเทศกันหมดมีความขัดแย้งกันขึ้นมาก็ต้องยึดถือกติกาเป็นที่ตั้งดังเช่นการแข่งขันฟุตบอลฟุตบอลนั้นเป็นเรื่องคน2กลุ่มที่มีประโยชน์ขัดแย้งกันที่แข่งบอลกันได้ก็เพราะมีกติกาและเพราะนักบอลเคารพกติกาประชาธิปไตยไม่สำคัญนะครับว่าพรรคการเมืองใดจะชนะการเลือกตั้งถ้าหากว่าประชาชนเคารพกติกาและยอมรับผลของกติกานะครับเพราะนั้นประชาธิปไตยจึงต้องเคารพกติกาพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยก็จึงต้องถูกฝึกให้เคารพกติกาและข้อต่อมานะครับประเทศนั้นเป็นของทุกคนทุกคนต้องตระหนักว่าประเทศจะดีก็อยู่ที่ประชาชนทุกคนประเทศที่มีปัญหาก็เพราะเราทุกคนมีส่วนในทางกลับกันถ้าเราต้องการให้ประเทศของเราดีขึ้นมาได้ทุกคนก็ต้องทําในส่วนของเรารับผิดชอบในส่วนของเราต่อสังคมของเราเพราะนั้นประชาธิปไตยจึงไม่ใช่เรื่องของการเห็นแก่

่ตัวหรือคิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองแต่ความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยต้องนึกถึงส่วนรวมอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการรับผิดชอบต่อสังคมนะครับจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอีกข้อหนึ่งของความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยและประการสุดท้ายครับการปกครองโดยประชาชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนแต่ละคนนั้นมีอิสรภาพและพึ่งตัวเองได้อิสระทางความคิดไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำหรืออยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของใครแต่ละคนมีอิสระทางความคิดคิดเป็นพึ่งตัวเองได้ระบอบการปกครองโดยประชาชนถึงจะประสบความสำเร็จและนี่คือคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเราจะมาฝึกฝนมาเรียนรู้นะครับมาปฏิบัติการกันต่อไปนะครับว่าคุณสมบัติทั้ง6ข้อนี้เราจะสร้างอย่างไรให้เกิดขึ้นในโรงเรียนของเราสวัสดีครับ

วัสดีครับเรื่องของภาษาต่างประเทศนะครับในปัจจุบันเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากครับในการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นในเชิงของสังคมหรือว่าเชิงเศรษฐกิจก็ตามในบ้านเรานะฮะก็มีการเรียนการสอนในเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือบางโรงเรียนนะฮะก็มีการสอนทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนหรือว่าภาษาฝรั่งเศสครับความสำคัญของภาษาต่างๆนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงตระหนักกันดีอยู่แล้วแต่เนื่องจากภาษาต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ภาษาราชการหรือว่าภาษาหลักของเราเพราะฉะนั้นการจะเข้าใจหรือว่าใช้งานได้อย่างเป็นประจำเนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกฝนครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสดีเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ฝึกภาษาทั้งแบบที่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปที่หน้าเว็บแล้วเจอกับเมนูภาษาอังกฤษต่างๆมากมายซึ่งเราต้องเข้าใจถึงจะคลิกให้ถูกหรือว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราต้องแชทกับคนไทยบ้างหรือว่าคนต่างชาติบ้างตรงนั้นก็จะเป็นการฝึกภาษาไปในตัวเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่เชนเทคของเราก็อยากจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับภาษานี่แหละครับโดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษครับทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเปิดไปหน้าเว็บไซต์ของคนไทยแห่งไหนอย่างน้อยๆเราก็ต้องเห็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้กันเป็นสามัญทั่วไปโดยเฉพาะในส่วนเมนูควบคุมต่างๆเรียกว่ากลายเป็นมาตรฐานไปแล้วก็ว่าได้ครับตอนนี้ผมขออนุญาตพาไปรู้จักกับบริการที่ชื่อว่า Google Translate กันก่อนเลยครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บ translate.google.co.th เรียบร้อยแล้วจะเห็นส่วนใช้งานทางด้านซ้ายมือที่ให้เราเลือกแปลภาษาจากภาษา1ไปเป็นอีกภาษา1ได้ลองคลิกดูตรงเมนูจากภาษาก็จะเห็นภาษาที่รองรับทั้งหมดครับในส่วนจากภาษานั้นถือเป็นภาษาต้นทางที่เราต้องการทราบความหมายหรือคำแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งครับส่วนจะให้ออกมาเป็นภาษาไหนก็เลือกที่เมนูเป็นภาษาได้เลยครับเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยก็แค่กรอกข้อความต้นฉบับเอาไว้

0: ในช่องด้านล่างเมนูที่เตรียมเอาไว้ให้คำแปลก็จะปรากฏขึ้นทางด้านขวามือครับถ้าไม่เห็นก็สามารถกดปุ่มแปลเพื่อสั่งงานได้เช่นกันหรือบางครั้งถ้าเราไปเจอหน้าเว็บต่างประเทศแต่ไม่ทราบว่าภาษาดังกล่าวเป็นภาษาอะไรก็เลยตั้งค่าไม่ถูกอันนี้ไม่เป็นไรครับแค่ copy มาวางในช่องนี้ให้ได้แล้วตรงเมนูจากภาษาให้เลือกเป็นตรวจหาภาษาเท่านี้นะครับ Google ก็จะตรวจสอบให้โดยอัตโนมัติว่าภาษาต้นฉบับนั้นเป็นภาษาอะไรมาถึงตรงนี้นะฮะผมอยากให้ลองใช้งานกันดูหลายๆรูปแบบครับแล้วจะเห็นความน่ามหัศจรรย์ของเทคโนโลยีในยุคนี้ที่เราสามารถแปลภาษาได้มากกว่า50ภาษาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทครับขณะเดียวกันผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ทุกประโยคที่ Google สามารถแปลภาษาได้อย่างถูกต้องอย่างเช่นผมลองพิมพ์ประโยคภาษาอังกฤษว่า Would you like to see my stamp collection คำแปลที่ออกมาก็คือคุณต้องการที่จะเห็นการเก็บสแตมป์อย่างไรหรือถ้าผมตัดเครื่องหมายคำถามออกไปจากประโยคก็จะได้คำแปลว่าคุณต้องการที่จะเห็นสแตมป์คอลเลกชันของฉันซึ่งทั้งสองประโยคต้องบอกว่าความหมายภาษาไทยที่ได้ผิดเพี้ยนไปพอสมควรทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับถ้าเป็นการแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งการที่เราเว้นวรรคในข้อความภาษาไทยก็จะ Google เข้าใจไปว่าเป็นการขึ้นประโยคใหม่เวลาแปลข้อความออกมาเป็นภาษาอังกฤษก็จะทำให้ได้ข้อความที่ผิดเพี้ยนไปเหมือนกันครับ
1: ความผิดเพี้ยนตรงนี้เนี่ยฮะที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ครับการเรียนรู้จากความผิดพลาดผมคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆหลายคนให้ความสนใจครับลองให้พวกเขาหาจุดที่ผิดพลาดดูตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากรวมไปถึงนะฮะยังเป็นการบอกให้เด็กๆเหล่านั้นได้ทราบไปในตัวด้วยว่าบริการเครื่องมือออนไลน์ในการแปลภาษาเหล่านี้เนี่ยมีความบกพร่องและก็ไม่ควรที่จะนำไปใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการครับ
0: จริงๆก็เหมือนกับกรณีของสารานุกรมออนไลน์วิกิพีเดียนั่นแหละครับที่เดี๋ยวนี้มีคนอ้างอิงข้อมูลจากวิกิพีเดียมากมายเหลือเกินทั้งที่จริงๆแล้วข้อมูลหลายอย่างในนั้นไม่ได้มีความน่าเชื่อถือทั้งหมดครับเพราะเป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ใครๆก็เข้าไปเขียนหรือแก้ไขได้นั่นเองครับส่วนกรณีของ Google Translate เนื่องมาจากความซับซ้อนของภาษาและการแปลกลับไปกลับมาโดยอิงภาษาอังกฤษเป็นหลักของ Googleทำให้เกิดความผิดเพี้ยนขึ้นได้เสมอก็อย่างที่ผมว่าไว้ครับพอมีจุดบกพร่องก็น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้คุณครูได้ช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้อย่างเช่นถ้าแปลประโยคว่า I have to go now จะได้คำแปลว่าผมต้องไปตอนนี้ซึ่งแม้จะเข้าใจแต่ก็ฟังดูขัดๆครับถ้าเราเอาเมาส์ไปวางไว้ที่คำแปลจะเห็นไฮไลท์สีเหลืองปรากฏขึ้นลองวางไว้ที่คำว่าตอนนี้จะมีตัวเลือกใหม่แสดงขึ้นมาครับอย่างเช่นขณะนี้เดี๋ยวนี้แล้วหรือในขณะนี้ซึ่งเราสามารถเลือกคำแปลที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้นั่นเองอย่างกรณีนี้นะครับผมเลือกคำว่าแล้วก็จะได้ประโยคว่าผมต้องไปแล้วซึ่งฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าครับหรือถ้าไม่มีคำที่เหมาะสมเราสามารถพิมพ์คำที่ต้องการลงไปในช่องที่เตรียมเอาไว้ให้แล้วกดปุ่มใช้เพื่อใช้คำดังกล่าวในประโยคได้ครับการเลือกคำที่เหมาะสมตรงนี้นอกจากจะช่วยให้ได้ประโยคที่มีความหมายถูกต้องที่สุดแล้วยังเป็นการช่วย Google พัฒนาระบบแปลภาษาไปในตัวด้วยครับเพราะการแปลของ Google นั้นอิงตามสถิติในการใช้งานดังนั้นถ้ามีผู้ใช้เลือกความหมายใดความหมายหนึ่งในปริมาณที่มีในน่าสนใจครั้งต่อๆไป Google ก็จะดึงคำแปลดังกล่าวขึ้นมาแสดงโดยอัตโนมัตินั่นเองครับ
1: เช่นเดียวกับการแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษครับเราก็มีโอกาสในการเลือกคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำที่มีความหมายคล้ายกันเข้ามาแทนที่คำต่างๆที่อยู่ในประโยคได้ครับ
0: ลักษณะการทำงานก็เหมือนกันครับโดยวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้คำศัพท์อื่นๆไปในตัวแบบมีคุณครูคอยแนะนำว่า คำใด

มีความเหมาะสมมากกว่ากันและแต่ละคำนั้นควรใช้ในโอกาสใดบ้างอีกหนึ่งตัวอย่างที่แนะนำก็คือสมมุติว่าเราแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วเพื่อให้เด็กนักเรียนเห็นข้อแตกต่างลองเอาคำแปลภาษาไทยที่ว่าไปแปลย้อนกลับเป็นภาษาอังกฤษอีกทีครับ

ถ้าเป็นการแปลเพื่อความเข้าใจหรือว่าต้องการได้ไอเดียบางอย่างอันนี้เนี่ยถือว่ามีประโยชน์ครับแต่ว่าถ้าเป็นการแปลที่ต้องการความถูกต้องทางหลักไวยากรณ์หรือว่าตามหลักภาษาต้องยอมรับนะครับว่า Google Translate ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับอีกคุณสมบัติหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบนะครับก็คือเวลาเราใช้งาน Google นั้นเมื่อพิมพ์คำค้นหาเป็นภาษาต่างประเทศเข้าไปเราสามารถสั่งให้ Google แปลหน้าผลลัพธ์ต่างๆทั้งหมดได้ด้วยครับลองเข้าไปที่ google.com แล้วพิมพ์คำสืบค้นตัวอย่างเข้าไปว่า Japan Earthquake เราจะเห็นผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ต่างชาติที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราอยากให้ Google ช่วยแปลเนื้อหาดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆทั้งหมดก็แค่คลิกที่เมนูหน้าภาษาต่างประเทศที่ผ่านการแปลซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือในหัวข้อเว็บเพียงแค่นี้หน้าแสดงผลลัพธ์ก็จะถูกแปลเป็นภาษาไทยให้ทั้งหมดครับและเมื่อคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาเชื่อไหมครับว่าหน้าเว็บนั้นๆก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ด้วยโดยอัตโนมัติเลยครับหรือจากหน้า Google Translate แทนที่เราจะใส่ประโยคข้อความเข้าไปให้ลองพิมพ์เป็นที่อยู่ของเว็บเข้าไปแทนครับก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันคือเป็นการแปลหน้าเว็บเป็นภาษาปลายทางที่เรากำหนดบางคนอาจเคยสังเกตเห็นว่าเวลาค้นหาข้อความผ่าน Google นั้นในหน้าแสดงผลลัพธ์ก็จะมีคำสั่งแปลหน้านี้ปรากฏให้เราเลือกด้วยครับซึ่งเมื่อเราคลิกเลือกก็จะเป็นการนำผู้ใช้เข้าสู่หน้า Google Translate ในรูปแบบแปลหน้าเอกสารบนเว็บเช่นกันครับก็เรียกว่ามีทางเลือกให้ใช้ได้ในการแปลหลายแนวทางครับแต่อย่าลืมนะครับว่าความผิดพลาดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็มีบางอย่างนั้นไม่สามารถแปลออกมาได้อย่างเช่นข้อความที่เป็นลักษณะของรูปภาพครับในหน้าเว็บนั้นตัวหนังสือที่เราเห็นบางครั้งอาจเป็นไฟล์รูปภาพคือเป็นการพิมพ์ตัวหนังสือบนไฟล์รูปภาพไม่ใช่เป็นข้อความในลักษณะตัวหนังสือจริงๆทำให้ Google ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อความดังกล่าวได้เช่นเดียวกันกับตัวหนังสือหรือข้อความบางส่วนที่ถูกแสดงด้วยเทคนิคเฉพาะทางด้านโปรแกรมมิ่งก็ไม่สามารถแปลออกมาได้เช่นกันครับส่วนเมื่อมีการแปลหน้าเว็บออกมาแล้วและอยากจะกลับไปดูต้นฉบับก็ไม่อยากครับสังเกตมุมบนทางด้านขวามือจะเห็นปุ่มให้เราเลือกว่าอยากจะดูหน้าเว็บต้นฉบับหรือคำแปลก็เลือกใช้งานได้ตามต้องการครับสำหรับการหาความหมายของคำศัพท์แบบรวดเร็วผ่าน Google นั้นยังมีอีกวิธีหนึ่งที่น่าใช้ครับคือให้พิมพ์ Translate แล้วตามด้วยคำหรือข้อความที่เราต้องการจะแปลใส่เอาไว้ในเครื่องหมายคำพูดจากนั้นตามด้วยคำว่า in แล้วก็ตามด้วยชื่อภาษาที่เราต้องการครับอย่างเช่น translate การศึกษา in English ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคำว่า education ซึ่งแปลว่าการศึกษานั่นเองครับเรียกว่าเป็นวิธีการใช้พจนานุกรมออนไลน์ผ่าน Google Translate แบบรวดเร็วจาก google.com ครับและถ้าใครนะฮะที่มีเอกสารภาษาต่างประเทศที่อยู่ในรูปของไฟล์คอมพิวเตอร์อันนี้สามารถแปลได้ง่ายมากครับโดยใช้บริการที่มีชื่อว่า Google Docs ครับก่อนอื่นเลยก็ให้ไปที่ docs.google.com ครับแล้วเข้าใช้งานระบบด้วยบัญชีของ Google ซึ่งถ้าใครยังไม่มีก็สามารถสมัครสมาชิกได้ทันทีครับจากนั้นเมื่อเข้ามาสู่บริการ Google Docs ให้เราเลือกเมนู Uploadแล้วตามด้วย Files เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการครับเอกสารที่ถูกอัปโหลดขึ้นมาจะถูกแสดงรายการเอาไว้ในส่วนของ Documents ซึ่งเราสามารถคลิกเลือกเอกสารที่ต้องการแปลได้เลยครับเมื่อเห็นหน้าเอกสารแล้วให้ไปที่เมนู Tools แล้วคลิกที่ Translate จากนั้นก็เลือกภาษาที่ต้องการในช่อง Translate intoแล้วก็คลิกปุ่มโอเค Google ก็จะจัดการแปลเอกสารให้ทั้งฉบับแบบที่เห็นนี่แหละครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดนั้น
จะเป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้อง

มานั่งใส่ประโยคทีละประโยคด้วยตัวเองครับเมื่อต้องการนำไปใช้งานก็ให้ไปที่เมนูไฟล์แล้วเลือก Download As จะเห็นว่ามีชนิดของไฟล์เอกสารให้เลือกหลายแบบครับทั้งแบบ PDF Word HTML หรือ Text อันนี้ก็เลือกกันตามความสะดวกในการใช้งานเอกสารที่ถูกแปลดังกล่าวก็จะถูกดาวน์โหลดมาที่คอมพิวเตอร์ของเราในทันทีครับเอาล่ะท้ายสุดสำหรับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคเคล็ดลับในการตรวจสอบไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆมาฝากกันครับซึ่งก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลฮะอยู่ในโปรแกรมที่มีชื่อว่า Microsoft Word ที่หลายๆคนใช้งานกันทุกวันนั่นเองครับผมเชื่อว่าคุณครูหลายท่านในปัจจุบันใช้ Microsoft Word ในการพิมพ์เอกสารต่างๆโดยเฉพาะข้อสอบครับ Microsoft Word สามารถช่วยตรวจสอบคำสะกดและไวยากรณ์ให้โดยอัตโนมัติซึ่งหากมีการสะกดคำไม่ถูกต้องเราจะเห็นขีดหยักๆสีแดงปรากฏขึ้นใต้คำศัพท์ซึ่งเราสามารถคลิกขวาที่คำดังกล่าวเพื่อเลือกคำที่ถูกต้องได้หรือถ้าเป็นคำที่มักพิมพ์ผิดอยู่แล้ว Microsoft Word อาจแก้ไขให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเช่นเดียวกับเรื่องไวยากรณ์ที่หากมีการใช้อย่างไม่เหมาะสมก็จะมีขีดหยักๆสีเขียวปรากฏขึ้นในประโยคนั้นๆตรงนี้เนี่ยให้เราคลิกขวาที่ข้อความดังกล่าวแล้วก็เลือกเปลี่ยนให้ถูกต้องได้เช่นกัน

ผมเชื่อนะครับว่าคุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นปกติแล้วเนี่ยก็มีการใช้คำศัพท์แล้วก็หลักไวยากรณ์กันอย่างถูกต้องอยู่แล้วครับแต่ก็อาจจะมีบางครั้งนะฮะที่พิมพ์ผิดโดยที่ไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นการใช้งาน Microsoft Word เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเรื่องคำศัพท์แล้วก็หลักไวยากรณ์ถือว่ามีประโยชน์มากครับและถ้าใครใช้ Microsoft Word 2010ถ้าเลือกไปที่แถบหัวข้อ Reviewในเมนูด้านบนก็จะเห็นตัวเลือกที่เขียนว่า Translate ให้ลองคลิกดูครับแล้วเราจะเห็นเมนูย่อย Mini Translator ซึ่งจะเป็นการเปิดใช้พจนานุกรมฉบับย่อโดยเราสามารถตั้งค่าภาษาได้ด้วยการเลือก Choose Translation Language กำหนดภาษาที่ต้องการคำแปลได้ในส่วน Translate to ให้ลองตั้งเป็นภาษาไทยดูครับจากนั้นนะครับทุกครั้งที่เราเปิดใช้งาน Mini Translator เวลาเราเอาเมาส์วางไว้บนคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็จะเห็นกรอบข้อความจางๆปรากฏขึ้นเหนือคำดังกล่าวให้เราเลื่อนเมาส์วางเอาไว้บนกรอบเพื่อแสดงให้ชัดเจนเราก็จะเห็นคำแปลทันทีแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าบริการตัวนี้จำเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดครับเพราะคำแปลจะถูกดึงจากระบบออนไลน์ของ Microsoft ระหว่างการใช้งานนั่นเองครับเอาละครับมาถึงเรื่องของการสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ Google Translate การเข้าไปใช้บริการ Google Translate นั้นเราสามารถเข้าไปได้ที่ translate.google.co.th ซึ่งตรงนี้เนี่ยGoogle รองรับการแปลภาษามากกว่า50ภาษาเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีนะครับการแปลภาษาของ Google นั้นอาจจะไม่สมบูรณ์แบบสักทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเรียงคำหรือจัดวางประโยคต่างๆทำให้บางครั้งคำแปลที่ได้อาจจะอ่านไม่รู้เรื่องเข้าใจได้ยากหรือผิดหลักไวยากรณ์เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคุณครูสามารถช่วยแนะนำเด็กนักเรียนให้ค้นหาคำผิดค้นหาหลักไวยากรณ์ที่ผิดแล้วให้ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้อง

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ผมชอบมากใน Google Translate ก็คือการอ่านหรือว่าการฟังครับตรงนี้จะทำให้เราได้ยินคำอ่านจากเจ้าของภาษาก็ถือว่าเป็นการฝึกการอ่านออกเสียงไปในตัวได้พร้อมๆกันขณะเดียวกันในช่องคำแปลนั้นคำหรือว่าข้อความต่างๆเราสามารถใช้เมาส์วางเอาไว้ซึ่งจะแสดงขึ้นมาเป็นไฮไลท์สีเหลืองเพื่อให้เราเลือกคำหรือข้อความที่ใช้ในการทดแทนคำที่ถูกใช้ในการแปลตัวนั้นได้ครับส่วนใครที่อยากจะได้พจนานุกรมฉบับที่สามารถค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเปิดโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมเราสามารถจัดการได้ผ่าน google.com ครับโดยให้เราพิมพ์ translate แล้วตามด้วยข้อความคำศัพท์ที่เราต้องการค้นหาใส่เอาไว้ในเครื่องหมายคำพูดจากนั้นตามด้วยคำว่า inและตามด้วยชื่อภาษาครับอย่างเช่น translate การศึกษา in English เราก็จะได้คำแปลออกมาเป็นคำว่า education เป็นต้นครับหากใครมีเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศอย่างเช่นอยู่ในไฟล์ PDF หรือในไฟล์ Microsoft Word เราสามารถส่งเอกสารดังกล่าวขึ้นไปให้ Google จัดการแปลให้โดยอัตโนมัติได้ครับโดยผ่านทางบริการ docs.google.com อย่างที่เราได้อธิบายเอาไว้ครับและทิ้งท้ายไว้อีกนิดครับสำหรับใครที่ใช้ Microsoft Word 2010มีเครื่องมือ Mini Translator ซึ่งเป็นพจนานุกรมฉบับย่อที่ช่วยให้เราสามารถแปลภาษาได้โดยอัตโนมัติด้วยการวางเมาส์เอาไว้บนข้อความครับตรงนี้เนี่ยใช้งานไม่ยากครับเราสามารถกำหนดภาษาที่ต้องการคำแปลได้ในส่วน Translate to ซึ่งอยู่ภายใต้เมนู Review นั่นเองครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับการประยุกต์ใช้ทั้ง Google Translate แล้วก็ Microsoft Word ให้เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็การเตรียมเอกสารของคุณครูครับทั้งหมดนี้นะฮะก็คือเรื่องของการแปลภาษาแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายครับซึ่งที่จริงต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการแปลภาษาหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือว่าของต่างประเทศก็ตามเอาไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมมาแล้วมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้ไปชมคุณครูท่านนึงครับที่ได้นำเอา Google Translate ไปใช้งานได้อย่างน่าสนใจไปพบกับคุณครูท่านนี้กันเลยครับ

0: ผมชื่อธัญเทพนราประสิทธิ์นะครับเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับอยู่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะครับโรงเรียนมัธยมประชานิเวศครับผมที่ผ่านมาเนี่ยมีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเตรียมการสอนอย่างเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เราต้องทราบความหมายหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประโยคเป็นคำศัพท์ต่างๆเนี่ย Google Translate ก็สามารถที่จะนำมาช่วยในการค้นคว้าหรือหาความหมายของคำต่างๆไม่ว่าจะเป็นประโยคหรือข้อความหรือคำนั้นๆ นะครับได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น
1: Hi Mike I heard all about you John says you love to play guitar แปลว่าอะไรstand up Jen
2: ไงไหมฉันได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคุณมาจอห์นบอกว่าคุณชอบเล่นกีตาร์
1: อือฮึ Thank you very goodอ้าวไม้ตอบว่าไง Yes I do Billy Nice to meet you แปลว่าอะไร
3: ผมก็เช่นกันยินดีที่รู้จัก
1: ผมก็เช่นกันบิลลี่ยินดีที
3: ่ได้รู้จัก
1: ยินดีที่ได้รู้จักโอเค Thank you คำว่า Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเป็นสำนวนใช่ไหมครับแต่บางคนถ้าหากไม่รู้ meet แปลว่าอะไรแปลว่าพบใช่ไหมแปลว่ารู้จักป่ะแปลได้หลายอย่างรู้ได้ไงแปลได้หลายอย่างลองใช้นะครับเทคนิคเราหาคำศัพท์เราไม่รู้คำศัพท์เราเปิดเลยครับเห็นไหมเมื่อกี้แปลว่าที่เราว่าเออยินดีที่ได้รู้จัก Nice to meet you ยินดีที่ได้พบก็ได้ไหมได้นะครับดูตัวนี้นะคำว่า meet มีความหมายว่าอะไรบ้างแปลว่ารู้จักไหมไม่ใช่เห็นไหมมันแปลว่าพบใช่ไหมครับเมื่อกี้เราแปลกันว่าแปลว่ารู้จักแปลว่ารู้จักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันในสำนวนอ่ะมันใช้ได้ทั้งสองอย่างมันอยู่ที่หลักหรือบริบทของเนื้อความอย่างเมื่อกี้เนี่ยและถ้ากรณีที่เรารู้จักกันมาก่อนแล้วนะครับเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ยินดีที่ได้พบกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักกันนะครับ
0: บางครั้งเนี่ยเราได้เนื้อหาหรือเตรียมข้อมูลเตรียมงานมาเนี่ยเราใช้ Google Translate เนี่ยเป็นการเช็คความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะไปสอนนักเรียนแล้วก็นำตัวนี้เนี่ยนะครับมาฝึกออกเสียงให้ชัดเจนพอออกเสียงชัดเนี่ยเราไปพูดกับนักเรียนได้อย่างถูกต้องนักเรียนก็จะได้เข้าใจแล้วก็สามารถพูดอย่างถูกต้องแล้วก็นักเรียนเองก็สามารถที่จะนำโปรแกรมนี้นะครับไปใช้ในการฝึกออกเสียงได้ด้วย
1: Google Translate มีข้อดีอีกข้อนึงนะครับตัวนี้นะเรียนอ่านไม่ออกใช่ไหม ใช่ไหมตัวนี้ไหมใช่ไหมครับออกเสียงยังไงตัวนี้นะครับมันมีปุ่มที่ให้เราฟังเสียง
4: glad
1: all together
4: glad
1: เห็นไหมเอามาใช้เลยครับตรงนี้เราได้ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาโดยผ่านโปรแกรมตัวนี้ได้เป็นประโยชน์นะครับเราทราบความหมายด้วยเห็นไหมครับอ้าวลองดูซิถ้าเราใช้ถ้ากรณีที่เราใช้ Google Translate แปลนะครับเขาจะแปลว่ายังไงเป็นไงเรายินดีที่ในที่สุดจะสามารถตอบสนองคุณ เป็นไงครับก๊อปวางเป็นไงแปลปุ๊บได้ไหม
5: ไม่ได
1: ้ตรงความหมายเราต้องการไหม
5: ไม
1: ่อาหารเย็นจะพร้อมประมาณ20นาทีอ่ะทีนี้ทำไงตัวไหนที่น่าจะแก้ไขตอบสนองคำว่า meet แปลว่าตอบสนองเมื่อกี้ meet แปลว่าอะไรนะ
5: พบ
1: พบอันนี้มันตอบสนองแล้วทำไงดีเราดูถ้ามีแท็บสีเหลืองๆแสดงว่ามันมีความหมายอื่นนอกจากนี้ลองดูนะมีอะไรบ้างเอาไหนดี
5: พ
1: บนะครับเรายินดีที่ในที่สุดจะสามารถพบคุณอาหารเย็นจะพร้อมในประมาณ20นาทีโอเคไหมโอเคป่ะโอเค
0: ที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนนำงานหรือข้อมูลหรือพารากราฟต่างๆที่ครูให้นักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยไปค้นคว้าไปแปลมาอย่างเช่นให้ข่าวหนึ่งเรื่องให้นักเรียนไปแปลความหมายแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยนักเรียนเนี่ยใช้ Google Translate เลยถึงป้อนเข้าไปปุ๊บแล้วก็แปลออกมาส่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอามาดูเนี่ยความหมายมันไม่ได้ตรงกับความหมายที่เราต้องการที่จะให้เด็กได้ค้นคว้าเลยความหมายไม่ตรงกับคอนเซปต์หรือเจตนาในเรื่องในข่าวนั้นๆ
3: ก
6: Google Translate มีคำอ่านด้วยมีเสียงด้วยถ้ากดไปก็จะได้ยินเสียงเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่า Google Translate ก็มีข้อเสียค่ะบางครั้งเรายกประโยคไปก๊อปไปทั้งประโยคเลยเพื่อจะแปลบางครั้งก็แปลออกมาแบบได้ใจความที่ไม่ดีนักค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกค่ะเลือกว่าคำนี้ควรใช้ยังไงอะไรอย่างนี
7: ้ก็ใช้มาตั้งแต่แรกๆแล้วค่ะเพราะว่ามันจะแปลได้50ภาษาก็เจนก็ฟังเพลงเกาหลีบ้างเพลงต่างประเทศบ้างก็จะใช้ Google Translate นี้เพื่อในการแปลค่ะ
8: ชอบตรงที่เปลี่ยนแปลงความหมายครับแล้วพิมพ์ใส่เข้าไปแทนความหมายเดิมเพื่อจะให้คนอื่นที่มาใช้ต่อได้รู้ความหมายที่ถูกครับผม
9: Google Translate นะเป็นวิธีที่สะดวกมากวิธีหนึ่งเพราะว่าเด็กวัยรุ่นทุกคนก็ต้องเล่นอินเทอร์เน็ตทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพวกหนูเนี่ยการบ้านก็เยอะ Google Translate เนี่ยเป็นวิธีง่ายอย่างเช่นหนูชอบร้องเพลงหนูก็จะก๊อปบางประโยคในเพลงเนี่ยใส่ Google Translate เพื่อที่จะได้รู้ความหมายของเพลงนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นง่ายๆมันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าบางประโยคมันยังแปลไม่ค่อยดีอะค่ะแปลไม่สะดวกสลวยอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเอาบางคำมากล่าวเองค่ะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราในการค้นคว้าในการหาข้อมูลช่วยอะไรหลายๆอย่างแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเลือกวิธีที่จะต้องใช้เพราะ Google Translate ก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของเรา
10: สำหรับใครนะฮะที่มีคำแนะนำติชมหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดอย่าลืมติดต่อเข้ามาได้ที่รายการ Teach and Tech ของเราครับแล้วก็เช่นเคยฝากเอาไว้ด้วยถ้าไปพบเจอคุณครูท่านไหนที่มีเทคนิคการสอนมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจฝากแนะนำ

เข้ามาครับที่เว็บไซต์ thaiteachers.tv แล้วเราจะตามไปถ่ายทอดเรื่องราวของคุณครูท่านนั้นให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันต่อไปวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับเนื้อหาของรายการวันนี้อาจทำให้เพื่อนครูหลายท่านแปลกใจก็ได้ครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8แต่จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ทักษะต่างๆมากมายครับนั่นก็คือการทำละครเวทีและในโอกาสดีครับวันที่2ถึง19มิถุนายนมีการจัดละครซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของละครเวทีเรื่อง Macbeth ครับที่เป็นการเฉลิมฉลอง40ปีของภาควิชาการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีการเปิดศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันทุมโกมลเปิดโรงละครแห่งนี้ล่ะครับ Macbeth นั้นเป็นละครที่มีชื่อเสียงของเชกสเปียร์ครับเป็นโศกนาฏกรรมและการแสดงครั้งนี้ก็รวบรวมเอาครูหรือนักแสดงผู้มีประสบการณ์บุคลากรในวงการละครเวทีมากมายมารวมตัวกันครับวันนี้เราถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้การทำละครในโรงเรียนผ่าน Macbeth ครับโดยวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญและครู2ท่านครับที่จะคุยกันเรื่องนี้ครับท่านแรกครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ประวิตรมหาสารินันท์ครับท่านที่2ครับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยครับคุณครูมยุรีวงทองคำครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ประวิตรสอนวิชาการละครนี่สอนวิชาอะไรบ้างครับ
1: ผมสอนการจัดแสดงละครเวทีนะครับการวิจารณ์ละครเวทีวรรณกรรมการละครแล้วก็ระเบียบวิธีวิจัยศิลปะการละครครับ
0: ส่วนครูมยุรีสอนอยู่ที่สามเสนสอนมัธยมนะฮะ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วิชาภาษาเพื่อการละครค่ะ
0: อ๋อเหรอฮะครูเอาละครมาให้เด็กทำอย่างจริงจังนี่สักกี่ปีแล้วครับ
2: ประมาณ10ปีแล้วค่ะ
0: 10ปีนะฮะ
2: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็มาเรียนปริญญาโท
2: ค่ะคณะอักษรศาสตร์ศิลปะการละคร
0: ครับคือตั้งใจจะเอาวิชาไปสอนให้จริงจังมากขึ้นอย่างนั้น
2: ใช่เนื่องจากว่าเราอยู่ในวงการละคร
0: ที
2: ่วงละครมัธยมก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะไปพัฒนาเด็กไปจัดให้เป็นระบบให้ได้อะไรแปลกๆใหม่ๆไปใช้กับเด็กค่ะ
0: แสดงว่ามีประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กมากมาย
2: มีมากค่ะ
0: ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้จะพาไปที่ประเทศอังกฤษครับไปดูคณะละคร RSC ครับ Royal Shakespeare Company ที่ทำละครของเชกสเปียร์น่าจะมากที่สุดในโลกใช่ไหมฮะอาจารย์ภวิต
1: ครับผม
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นครับลองดูครับว่ากว่าจะละครเวที1เรื่องเขาต้องทำอย่างไรมีฝ่ายไหนอะไรบ้างแล้วทำไมละครเชกสเปียร์ซึ่งถือว่าเป็นละครที่อมตะแต่ยังคงได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ลองไปชมกันครับ

0: ทุกปีคณะ Royal Shakespeare Company มีผู้มาชมละครกว่า1ล้านคนผู้ชมจะได้เปิดประสบการณ์สู่โลกใหม่โลกแห่งละครเวทีสร้างขึ้นมาอย่างไรเรามาดูเบื้องหลังละคร3เรื่อง Much Ado About Nothing The Tempest และ Measure for Measure เพื่อดูว่าทีมงานทำอะไรกันบ้างจึงทำให้ภาพที่ออกแบบมีชีวิตทอมไพเปอร์เป็นผู้ออกแบบเรื่อง Measure for Measure เขาได้แรงบันดาลใจมาจากไหน
1: เราต้องทำตัวเป็นนักสะสมครับเก็บภาพและแนวคิดมาได้จากทุกที่ผมมักจะวาดภาพร่างเล็กๆ เก็บเอาไว้ให้เห็นว่าภาพหน้าจะออกมาเป็นยังไงบ้างเช่นถ้าเปิดประตูจะได้แสงแบบไหนแล้วจึงสร้างแบบจำลองอัตราส่วนคือ1ต่อ25ขึ้นมาครับ
2: แบบจำลองนั้นสำคัญมากจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะแสดงให้เห็นภาพทุกอย่างที่อยู่ในใจของผู้ออกแบบมันไม่ได้แสดงว่าต้องทำยังไงต้องผลิตยังไงต้องใช้เทคนิคอะไรภาพจึงจะเกิดขึ้นได้จริงแต่มันทำให้เห็นภาพชัดเจนมากนั่นเป็นสิ่งที่ถือว่าสำคัญ
0: หลังจากทำงานมาหลายเดือนทอมและผู้กำกับก็พอใจกับแบบจำลองฉากเรื่อง Measure for Measure ขั้นตอนต่อไปทอมต้องนำเสนอแบบนี้ให้กับฝ่ายผลิตซึ่งมีหน้าที่สร้างมันขึ้นมา
1: จุดเริ่มต้นของละครเรื่องนี้ก็คือจินตนาการย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับอาจจะเป็นสักแห่งบนคาบสมุทรบอลคัน
0: การนำเสนอแบบจำลองเป็นโอกาสแรกให้ทีมงานฝ่ายผลิตทั้งฝ่ายสีอุปกรณ์ประกอบฉากและผู้สร้างฉากได้ถามทอมเรื่องการนำมาสร้างจริง
1: เขาจะถามคำถามเช่นคุณอยากจะใช้วัสดุแบบไหนใช้สีเคลือบแบบไหนไม่ใช่ว่าเราออกแบบเสร็จแล้วส่งต่อไปให้คุณทำในทันทีนะครับจะใช้เชือกยาวเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับคุณครับคุณจะต้องบอกเราว่าคนไปยืนบนบันไดได้กี่คนจึงปลอดภัยมันรับน้ำหนักได้เท่าไหร่กันครับผมคิดว่าส่วนของด้านล่างน่าจะรับได้หลายคนทีเดียวครับเพราะว่าคนจะอยู่ตรงนั้นกันมากส่วนบนน่าจะรองรับได้5ถึง6คนเท่านั้นครับแบบจะลองจะเป็นแนวทางแรกเริ่มให้กับคนทำครับเขาจะดูแล้วก็บอกว่าสีน่าจะออกมาเป็นแบบนี้แต่แบบจำลองคือ1ต่อ25และจากขนาดจริงนั้นก็มันจะแตกต่างกันมากครับเมื่อทราบเป็นขนาดเท่าของจริงขึ้นมาเราอาจจะเห็นว่าอย่างนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนหรือว่าแก้กันตรงนี้กระบวนการการออกแบบจึงดำเนินต่อไป
0: คณะนี้เป็นคณะละครที่มีนักแสดงประจำผลัดกันแสดงละครเรื่องต่างๆในแต่ละฤดูกาลฉากจะต้องเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วหลายครั้งต่อสัปดาห์ฉากจึงต้องแข็งแรงเช่นต้นแอปเปิลที่ทอมออกแบบให้เป็นส่วนประกอบหลักในเรื่อง Much Ado About Nothing
2: พอเขาได้ยินเพื่อนที่อยู่นอกเวทีเริ่มเข้ามาใกล้เขาคงต้องหาที่ซ่อนต้นไม้เหมาะ
1: ๆต้นไม้ในเรื่องนี้เป็นต้นแอปเปิลขนาดเท่าของจริงนะครับสร้างที่โรงผลิตอุปกรณ์ประกอบฉากที่ซอลลอนดอนมันจะสูง6เมตรครับภาพที่ต้องการก็คือมันต้องแทรกขึ้นมาจากพื้นไม้และกำลังแผ่กิ่งก้านสาขาจนชนเพดานจนดูราวกับว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่อันจำกัดผมออกแบบโดยคำนึงว่าต้นไม้จะต้องขนาดใหญ่เท่าไหร่ฮะและต้องใช้ทำอะไรแล้วมันจะสร้างได้ยังไงด้วยนะครับ
2: เราทำแม่พิมพ์ซิลิโคนจากต้นไม้จริงที่อยู่ในสวนของเราครับเรารอไฟเบอร์กลาสจากแม่พิมพ์นั้นทำเป็นเปลือกนอกแล้วก็นำมาติดที่ลำต้นเพื่อจะสร้างพื้นผิวให้เหมือนเปลือกไม้จริงใช้กาวสร้างลายนูนและเติมตามช่องว่างและทาสี
1: เมื่อเราให้ใครสร้างอะไรก็ตามครับเราต้องให้เขามีส่วนร่วมด้วยครับให้เขารู้สึกว่าเขากำลังทำให้มันเกิดขึ้นและภูมิใจในงานของตน
3: Well something to extend that and then push some more flexible rods into the ends of those
1: ตอนที่อเล็กซ์เจนนิ่งมาดูนี่เขาบอกว่าจะใช้ส่วนไหนของต้นไม้บ้างนะครับเราออกแบบร่องและรอยบากซ่อนไว้ที่ลำต้นเพื่อจะได้ให้เขาสามารถที่จะปีนขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับในละครที่เขาเล่น
2: อ ก่อนที่เขาจะเริ่มสร้างผมต้องส่งแบบจำลองไปให้นักแสดงดูที่คลับแฮมในแบบจำลองเราได้รื้อต้นไม้ออกให้เหลือแต่ตอเพื่อกันไม่ให้ต้นไม้พังนั่นเองนะครับแล้วก็จะใส่ส่วนบนของต้นไม้ไว้ในกล่องหนึ่งเมื่อแบบจำลองไปถึงคลับแฮมกล่องที่ใส่ส่วนบนของต้นไม้หายไปแต่พอผู้กำกับภาพเห็นก็พูดว่าพอมีตอไม้แล้วมันดูดีมากๆเราอยากจะได้ตอไม้ในองค์สองแล้วก็ใช้ทั้งต้นในองค์แรกนั่นคือที่มาของมันนะครับจากนี้มีเพดานครับและกำแพง2ด้านที่ไม่มีประตูขนาดใหญ่การเอาต้นไม้ออกไปหลังจบองค์แรกจึงเป็นปัญหาอย่างมาก
1: เราต้องเปิดฉากออกครับแล้วก็ย้าย

0: ส่วนบนของต้นไม้ผ่านช่องแคบๆแล้วเอาไปเก็บในพื้นที่ที่เก็บของครับ
1: ต้นไม้ดูปลอดภัยดีนะครับผมต้องแกว่งไปมานิดหน่อยแต่ก็ดูเหมือนต้นไม้มากเลยนะ
2: ผู้คนพูดถึงเรื่องเมเชอร์ฟอร์เมเชอร์นี้กันอย่างล้นหลามจะเปิดแสดงนาน2ปีทั้งในสแตรทฟอร์ดนิวคาสเซิลพรีมัธและลอนดอนและมีผู้ชมกว่า 150,000 คน
3: ดูแบบนี้แล้วอยากให้อาจารย์ประวิตรพูดถึงเชกสเปียร์หน่อยฮะแล้วก็รอยัลเชกสเปียร์คอมพานีว่าสำคัญยังไง
4: ครับผมคือสาเหตุที่ละครของเชกสเปียร์เป็นละครที่มีผู้นำมาแปลเป็นภาษาต่างๆมากที่สุดในโลก
3: ครับ
4: แล้วก็เขาบอกว่าในทุกๆวันจะมีละครของเชกสเปียร์เล่นอยู่สักที่หนึ่งในโลก
3: โอ้แล้ว
4: ครับตลอดเวลา300-400ปีที่ผ่านมานะครับซึ่ง อย่างหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นเพราะว่าความงดงามของภาษานะครับแล้วก็เนื้อหาสาระของเรื่องตัวละครที่มีความเป็นสากลจะสังเกตว่าในช่วงหลังๆเนี่ยแม้แต่ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเองนะครับก็มีการนำละครเชกสเปียร์มาดัดแปลงเป็นเรื่องราวสมัยใหม่เป็นเรื่องราวของวัยรุ่น
3: คือ
4: ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าละครเชกสเปียร์ยากนี่คือเรื่องภาษาแต่ถ้าเราก้าวข้ามกำแพงเรื่องภาษาไปได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องมันสนุกแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้มีความยากหรือว่าสลับซับซ้อนมากนะครับเท่ากับละครยุคหลัง
3: ครับเมื่อกี้เราดูตัวอย่างนะครับ
4: ครับ
3: มันเยอะมากเลยองค์ประกอบเยอะหลายฝ่ายแล้วก็คนก็ต้องใช้จำนวนมากทำละครเวทีเรื่องนึงนี่ถ้าถามอาจารย์ประวิตรอะไรสำคัญที่สุดต้องมีฝ่ายไหนยังไงอันนี้บอกได้
4: คืออย่างน้อยที่สุดนะครับคือละครเวทีเนี่ยต้องมีบทละคร
3: ครับ
4: นะต้องมีเรื่องนะต้องมีการแสดงนะการแสดงด้วยนักแสดง
3: ครับ
4: นะแล้วก็ต้องมีผู้ชมนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าละครเวทีจะต้องจัดแสดงขึ้นในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่จำเป็นต้องในโรงละครนะฮะอาจจะเป็นลานกลางแจ้งก็ได้นะเป็นสนามหญ้าก็ได
3: ้
4: นะฮะเป็นสวนสาธารณะก็ได้นอกจากนักแสดงแล้วนะฮะก็คงต้องมีผู้กำกับใช่ไหมครับเมื่อมีผู้กำกับก็มีผู้กำกับเวทีนะฮะแล้วก็ถ้ามีการออกแบบฉากนะก็ต้องมีผู้ออกแบบฉากนะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของละครประเภทต่างๆ
3: หรือตัวอย่างที่เราดูที่อังกฤษก็จะเป็นคล้ายๆกับที่อาจารย์ประวิตรบอกแต่ถ้าในโรงเรียนนะครับทำไมครูถึงเอาละครเวทีไปอยู่ในโรงเรียนแล้วโอ้โหการทำละครเวทีมันใช้เยอะมากแล้วเด็กก็ยังต้องเรียนหนังสือยังไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยมันดูจะเป็นความยุ่งยากในตอนต้นหรือเปล
5: ่
3: า
5: ค่ะตอนต้นยุ่งยากว่าในการที่เราจะวางแผนก่อนว่าจะทำอย่างไรและละครเวทีที่โรงเรียนก็เหมือนกับยกกระบวนการของครูประวิตรมาทำก็คือแบบเหมือนย่อส่วนแต่หมายความว่ามีทุกฝ่าย
3: เหมือนกันเลย
5: ค่ะเป็นกระบวนการทำละครจะมีเป็นโปรดักชันใหญ
3: ่
5: อย่างหนึ่งครั้งอย่างน้อยมีเด็กที่เข้ามาร่วมทีมงานอย่างต่ำร้อยคนก็คือแบบเด็กสนใจมาก
3: เป็นตามความสมัครใจ
5: ตามสมัครใจมีชุมนุมรองรับอยู่แล้วก็เด็กจะสนใจในชุมนุมเด็กอาจจะมีแค่50คนเขาจะชวนเพื่อนมาแต่สิ่งที่เพิ่มก็เหมือนทุกอย่างแต่ว่าเราจะมีฝ่ายอาร์ตไดออกแบบหาออกแบบโปสเตอร์หาระดมทุน
3: บ
5: างระดมทุนด้วยแล้วก็มีฝ่ายอาหารสวัสดิการคือทุกอย่างเป็นกระบวนการการทำงานที่ให้เด็กๆได้ทำงานอย่างมีความสุข
3: ในตอนเริ่มต้นในครูตั้งใจที่จะให้เด็กเรียนรู้อะไรหรือว่าเป็นความสนใจความอยากที่ครูอยากจะทำด้วยเป็นความถนัดของคุณครูมายุรีด้วยหรือเปล่าหรือว่าเห็นว่าละครเวทีทำให้เด็กได้เรียนรู้อะไรถึงได้ทำขึ้นมา
5: สิ่งที่สำคัญก็คือว่าละครเวทีมันสร้างเด็กค่ะเหมือนที่เด็กจะใช้คำพูดว่าละครสร้างคนคนสร้างละครก็คือการละครเนี้ยเป็นการสร้างเด็กให้เป็นผู้ใหญ่
3: ค
5: ือเด็กส่วนมากแม้แต่บางคนเนี่ยไม่เคยล้างจานอยู่บ้านไม่เคยทำอะไรไปถึงพอคุณพ่อคุณแม่เห็นล้างจานคุมไฟมีไฟอะไร
3: ตกใจไหม
5: ต้องเดินมาขอบคุณอาจารย์มากค่ะเพราะที่บ้านลูกไม่เคยล้างจานเลย
3: โอ้โหเป็นคุณหนูที่บ้านเลย
5: ใช่ค่ะ
3: พอมาละครเวทีทำละครเวที
5: ทุกอย่างถูพื้นกวาดพื้นระบบการจัดการอะไรทุกอย่างเขาทำกันเองเป็นการสอนเด็กโดยที่ไม่ต้องมานั่งเรียนในห้องใช่ไหมฮะเด็กเรียนรู้ด้วยจริงปฏิบัติจริงแล้วเขาก็ภูมิใจ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ตอนที่2สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม
6: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
7: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
6: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
7: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
6: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆ กันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
7: หนูเล่นค่ะ

0: กดีเนาะบัวแดง
1: ถึงแล้วจ้ะงั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
2: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้น1มีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม
1: ่สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอะมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนจ้ะ
0: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
1: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
2: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
0: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม
2: ่ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระออจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระออจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออกกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระออเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
1: ส่วนคำว่ารถสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
2: แม่คะพรุ่งนี้รวย
1: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
0: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจารย์จ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
2: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
1: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆเข้าไปซื้อของกันเถอะ
2: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวย แม่คะหนูอยากกินปลาทอด
1: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้า
0: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้ดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอะงอแข็ง
2: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
1: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขีดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัลนะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
0: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม
1: ่เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัลนะ
0: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวอ้ออ่างจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
1: แม้มีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
2: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้มีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
1: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
2: แม่คะแม่คะคณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
1: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะแล้วกันนะ
0: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
2: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้าเมื่อเมียตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามออะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
0: คำอื่นๆก็เช่นจับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
1: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
0: หิวสุดๆเลยค่ะแม
1: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
2: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
1: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
2: หนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอิดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอนอเดิน คำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
1: ถูกต้องจ้ามาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
0: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่

0: ในปัจจุบันเด็กหลายๆคนมองว่าการแต่งกาบกลอนเป็นเรื่องที่โบราณน่าเบื่อจนทำให้ขาดความสนใจในการเรียนในสัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูจะพาคุณครูทุกท่านมาพบกับเทคนิคการแต่งกาบกลอนอย่างสร้างสรรค์และสนุกสนานโดยปราชญ์กวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย
1: ์สนใจกาบกลอนมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อสอนให้ท่องกลอนท่องโครงต้องกลอนมาตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนนะก็ท่องได้จำได้พ่อเขียนไว้บนฝาผนังชี้เราก็ท่องได้เลยโดยที่อ่านไม่ออกพอท่องได้แล้วทีนี้พ่อก็สอนให้เขียนฉะนั้นพ่อเป็นครูคนแรกท่านผู้รักหนังสือแต่ที่บ้านก็มีหนังสือเยอะพออ่านออกเขียนได้เนี่ยถึงได้เข้าโรงเรียนพอเข้าเรียนมันแต่ก่อนเขามีท่องบทอักขยานแมวเอ๋ยแมวเหมียวเด็กเอ๋ยเด็กน้อยอะไรเนี่ยเราก็ท่องสบายเลยเพราะเราชอบอยู่แล้วไอ้นิสัยรักกาบกลอนเนี่ยมันเริ่มมาแต่ครอบครัวเริ่มมาแต่ครอบครัวพอโรงเรียนเสริมเขาอีกมันก็เลยชอบรักพอเราโตขึ้นเขาสู่วัยรุ่นชั้นมัธยมเนี่ยก็เริ่มที่จะอะไรมีความรักประสบการณ์ของผมเมื่อผมเริ่มจากกาบไหมกาบยันนี่ง่ายสุด5คำ6คำจากกาบเนี่ยขยับเป็นโครงเพิ่มเข้าไปมันก็เป็นโครงหรือใส่น้ำหนักเบาลงไปมันก็เป็นฉันเขียนฉันเขียนกาบเขียนโครงได้เนี่ยมันกลอนมันสบายแล้วเขามีคำกล่าวว่ากาบกลอนหรือกวีเนี่ยมันเป็นมงกุฎของวรรณกรรมมันเป็นขั้นกะทิของความคิดของปัญญาออกมา
2: ก็อยากจะได้เทคนิคที่ช่วยให้เด็กเขามีความรู้สึกว่าการแต่งกลอนไม่ใช่เรื่องยากอะค่ะเพราะว่าเด็กเขาจะไปยึดอยู่กับแผนผังซะส่วนใหญ่อะค่ะแล้วคือมันจะยากเกินไปสำหรับเขาอะค่ะ
3: อยากได้วิธีการแต่งกลอนให้ไพเราะขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กๆที่โรงเรียนตอนนี้แต่งกลอนได้แต่ว่าความไพเราะยังขาด
4: ตอนนี้ที่สอนอยู่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกว่ากลอนสุภาพค่อนข้างยากนะคะแล้วทำให้เด็กนักเรียนบอกว่าไม่น่าสนใจน่าเบื่อ
5: เราเป็นครูเราจะสอนเด็กเยาวชนในวัยเรียนนะครับจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ากลอนมันง่ายให้เขาคลุกคลีกับกลอนมากขึ้นแล้วก็ให้สามารถนำกลอนเนี่ยไปใช้ได้จริง
6: ๆครูคิดว่าปัญหาของการเรียนการสอนอันนี้อะไรที่มันคิดว่ามันเป็นปัญหา
3: เวลาให้เด็กแต่งกลอนเนี่ยค่ะเราควรจะกำหนดหัวข้อให้เด็กเองหรือว่าให้เด็กเขากำหนดหัวข้อเองจะดีกว่ากันค่ะ
6: ที่จริงได้ทั้งสองอย่างแล้วก็ดีทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าดูความสนใจของเขาก่อนขั้นต้นอาจจะกำหนดหัวข้อเพราะเป็นการเขามีจุดเริ่มต้นไงพอเขาปฏิบัติไปได้ต่อไปลองไม่กำหนดหัวข้อให้เขากำหนดเองเขาจะเริ่มมีพื้นฐาน1 2ถ้าไปเริ่มแล้วอ้าวต่างคนต่างแต่งขึ้นมาเนี่ยบางทีความคิดก็ไม่รวมนอกจากว่าเขียนความรู้สึกคือไม่ต้องเอาเป็นกาบกลอนความรู้สึกล้วนๆอันนี้ไม่ต้องไปกำหนดเลยเขารู้สึก

0: เดี๋ยวนี้เป็นไงเบื่อแล้วเขียนออกมาอะไรเงี้ยนั่นคือเขียนความรู้สึก
1: เวลาเราจะสอนเขาเนี่ยครับเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ากลอนมันสนุกกลอนมันน่าเขียนกลอนมันน่าลงเอาตัวเข้าไปอยู่ในกลอนนะครับทำยังไงให้เขารู้สึกรักในการเขียนกลอนนะครับ
0: มันก็ต้องมีการเล่นที่เขาเรียกว่าเล่นกลอน
1: ครับ
0: เล่นสนุกกับการกลอนเอาคำจากคำเนี้ยแต่งยังไงจากคำนี้ให้ได้อะไรเง
2: ี้
0: ย
2: ก็อยู่ที่พื้นฐานซึ่งหลายอย่างที่ผมคิดว่าเนี้ยต้องมีคลังของคำที่ต้องมาเริ่มด้วยการอ่านให้เยอะแล้วสองก็การมาฝึกเขียนความรู้สึกสามก็คือใช้แผนผังแบบแผนของกราบกรองของฉันนะมาหัดเขียนจากความเป็นจริง
0: ผมเคยไปทดลองกับเด็กทั่วไปแล้วผมบอกมีใครเขียนไม่เป็นมั่งขออาสาสมัครเลยเอาที่เขียนไม่เป็นกันเลยนะผมจะไม่บอกว่าให้เขียนอะไรแต่ผมจะบอกว่าทั้ง4คนนี่นะอย่าปรึกษาอย่าคุยกันนะต่างคนต่างคิดนะผมว่าอ้าวฉันชอบอะไร5 คำนี่ฉันชอบอะไร6 คำนึกต่อได้เลย6 คำหรือ6 พยางค์เหลืองสดทีนี้5 คำทีนี้ต้องยากหน่อยต้องให้สัมผัสกับเขาลงสดนะฮะห้าคำ
3: ลงสด
0: ให้ลงให้รับกับสดนี่6 คำอะไรก็ได้เลย
4: อาจารย์นวรัตน์ได้ให้คุณครูทั้ง4ท่านลองแต่งกับยานี11จำนวน2 บทโดยกำหนดให้คุณครูแต่ละท่านแต่งกันคนละวรรคซึ่งคุณครูจะไม่ทราบเนื้อหาของวรรคอื่นๆจะทราบเพียงคำที่ต้องมาสัมผัสในวรรคของตนเองเท่านั้น
0: นี่ครับกราบยานี2 บทที่มีสัมผัสเชื่อมบทต่อบทด้วยซึ่งเท่าจับเคล็ดวิธีของมันไม่ยากเลยใช่ไหมคือเนี่ยไปเป็นกิจกรรมให้เด็กทำกันได้เลยถึงเด็กจะแต่งไม่เป็นแต่ว่าให้เขาคิดเองต่างคนต่างคิดเลยไม่ต้องเกี่ยวกันเลยแต่พอมาดูแล้วมันเกี่ยวกันอยู่เหมือนกันใช่ไหมเมื่อกี้เราก็ไม่ได้นึกกันเลยว่าจะแต่งเป็นเรื่องอะไรแต่ว่ามันก็ไปเรื่องเดียวกันได้ฉันชอบกล้วยน้ำว้าฉันชอบมะม่วงสีเหลืองสดฉันชอบดูฝูงมดฉันชอบผลไม้ไทยฉันชอบทานก๋วยเตี๋ยวฉันชอบทานข้าวมันไก่ฉันชอบเปลือกบางใสฉันชอบวันธรรมดาก็เป็นกราบเบาๆสบายๆซึ่งแต่งง่ายที่สุดเห็นไหมครับผมว่าเป็นกิจกรรมให้เด็กเล่นสนุกได้โดยไม่ต้องบอกเขาคิดเรื่องอะไรเลยซ้ำไปเพียงแต่เราบอกหลักว่าฉันชอบหรือฉันรักหรือฉันเกลียดหรือฉันหรืออะไรก็ได้ให้เขามีหลักไว้นิดหนึ่ง
3: เห็นไหมหนังสือปัจจุบันมันจะมีรับวัดตรงนี้กับตำแหน่งนี้
0: ใช่ใช่อันนี้คือกราบของเจ้าฟ้ากุ้งนี่เป็นสำหรับฝึกเด็ก
3: อันเริ่มต้น
0: อย่างนี้ดีสะดวกที่สุดเลยจากกราบยานีเนี่ยต่อไปก็คือถ้าเราใช้คำให้มันถูกหน่อยมันก็จะเป็นฉันเรื่องฉันนี่สำคัญเรื่องคำหนักเบาคือครุละหุวิธีจำง่ายที่สุดคำรู้ก็คือคำที่สะกดที่สระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกดสระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกดเป็นละหุทั้งหมด
4: คุณครูสุภาพรได้ประยุกต์เอาเทคนิคการแต่งกาบยานี11โดยกำหนดคำหรือหัวข้อเพื่อเป็นหลักในการช่วยนักเรียนคิดเนื้อหาได้ง่ายขึ้นโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันแต่งกาบยานี11กลุ่มละ1 วรรคตามหัวข้อที่กำหนดซึ่งเป็นหัวข้อที่นักเรียนสนใจ
5: ใครได้ยกมือเลยนะคะกลุ่มไหนได
6: ้หมีแพนด้าตัวน้อย
7: ลงท้ายด้วยคำว่า
8: น
7: ้
8: อย
7: สระอ
9: มีแต่คอยร้องเรียกแม
10: ่ไม่ค่อยจะดูแล
7: 5 พยางค์ถูกต้องไหมคะ
11: ถูก
9: มีก็แต่แม่คนนี้
5: ยากไหมคะกับยานี11
12: ไม่ยาก
5: เด็กก็จะมีความสนุก สนานมาก

0: ขึ้นเขาสามารถแต่งกลอนได้จากเมื่อก่อนนี่ครูเคยสอนเนี่ยเด็กเขาจะมัวแต่ห่วงในเรื่องของแผนผังเขาจะไม่สามารถที่จะแต่งกลอนได้สำเร็จอะค่ะแต่วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยค่ะ
1: หัวใจของกาบยานี11ข้างหน้ามี5ข้างหลังมี6มันเลยทำให้แต่งง่ายขึ้นครับ
2: ทำให้เราฝึกสมองให้คิดไวแล้วก็ฝึกให้มันเป็นคำของจองกันมีเสียงสระเดียวกัน
3: ต่อไปอีกจากพื้นฐานของกาบยานีเนี่ยนอกจากเป็นฉันได้เป็นโครงได้ด้วยโดยเฉพาะโครง4สุภาพนึกออกไหมโครง4สุภาพก็คือวรรคแรกของกาบยานี5คำเนี่ยมันก็คือวรรคแรกของโครง4สุภาพใช่ไหมครับแล้วเพิ่มคำต่อไปอีก2คำมันก็จะเป็นวรรคของโครงได้เลยตรงนี้มันมีรายละเอียดที่พิสดารมากกว่ากาบยานีและฉันตรงที่ว่าเอกโทมันจะย้ายที่อยู่เรื่อยซึ่งมันก็สนุกอะเอกอยู่ตรงไหนโทอยู่ตรงไหนเนี่ยนะคำโทในโครงเนี่ยก็คือคำที่มีรูปวรรณยุกต์โทใช่ไหมครับมีรูปวรรณยุกต์โทต้องมีรูปวรรณยุกต์โทไม่เอาเสียงเอารูปวรรณยุกต์เลยแต่คำเอกนั้นนอกจากรูปวรรณยุกต์แล้วยังอนุญาตหรืออนุโลมให้ใช้คำตายแทนได้ตรงนี้โครงจะพิเศษตรงที่ว่าเด็กจะต้องรู้ว่าคำตายคืออะไรผมมีหลักจำง่ายๆว่าคำที่เติมไม่เอกแล้วอ่านไม่ได้ยกเว้นอักษรต่ำเสียงสั้นเช่นคำว่าคะเติมไม่เอกอ่านได้ใช่ไหมคำว่าละไม่เอกอ่านได้ใช่ไหมนอกนั้นแล้วเติมไม่เอกอ่านไม่ได้ทั้งหมดแล้วไม่ว่าเสียงสั้นเสียงยาวทีนี้จากกาบฉันโครงซึ่งยากสุดแล้วนี่แหละต่อไปเป็นกลอนกลอนนี่ก็ความจริงแล้วถ้าเราเรียนกาบโครงฉันแล้วกลอนก็ไม่น่าจะยากแต่มันก็มีหัวใจของมันอยู่กาบหัวใจของมันคืออะไร
0: พยาง
3: คำในวรรคจำนวนคำกับสัมผัสสัมผัสน้อยมากฉันคือ
4: ขนุ
0: ระหุขนุระห
3: ุโครง
0: เอกโท
3: ทีนี้กลอนครูว่าอะไรสำคัญ
5: เสียง
0: คำ
3: เสียงถูกแล้วตรงนี้จะต้องสอนให้เด็กรู้เรื่องเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาทั่วไปจะสอนเขียนกลอนแล้วไม่ให้เด็กรู้เรื่องเสียงจะทำให้งงแล้วก็สับสนแต่ถ้ารู้เรื่องเสียงแล้วก็มันมีสูตรของมันอยู่คือผมใช้อักษรกลางเข้าไปจับเช่นคำว่าแท็กซี่เนี่ยผมเอากอไก่เข้าไปจับแก๊กกี้แล้วแก๊กเขียนไง
5: แก๊ก
3: ไม่ตรีใช่ไหมกี
0: ้
3: ไม่โทแท็กซี่ก็คือเสียง
5: ตรี
3: ตรีกับเสียงโททีนี้กลอนเนี่ยมันก็มี4วรรคอีกแล้วโครงฉันท์กับกลอนส่วนใหญ่ก็จะมี4วรรคทั้งนั้นที่มีเคล็ดสำคัญของมันก็คือคำสุดท้ายของวรรคทั้ง4วรรคแรกใช้ได้ทุกเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาใช้ได้ทุกเสียงวรรคที่2ห้ามเสียงสามัญกับตรีวรรคที่2นะห้ามเสียงสามัญกับตรีส่วนวรรคที่3ที่4ต้องเลยต้องสามัญกับตรีทีนี้อาจารย์ก็จะเอาหลักวิธีการกุญแจเสียงไปจับอย่างกลอนสุนทรภู่พระหวยหวนครวญเพลงวังเวงจิตให้คนคิดถึงถิ่นทวินหวังว่าจากเรือนเหมือนนกที่จากรังอยู่ข้างหลังก็จะแลชะแงคอยว่ายามค่ำย่ำคล้องจะร้องไห้ร่ำพิไรรันจวนหวนละห้อยโอ้ยามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คล้อยน้ำค้างย้อยเย็นฉ่ำชื่นอำพรหนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยชื่นระรวยรื่นรินรินกลิ่นเกสรแสนสงสารบ้านเรือนเพื่อนที่นอนจะอาวรอ้างว้างอยู่วังเวงไปดูกลอนทุนถอนผู้จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดหรือกลอนทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดถ้าไม่เป็นอย่างนี้ผิดถือว่าผิดสัมผัสหรือผิดเสียงผิดเสียงก็คือผิดฉันทลักษณ
6: ์หลังจากที่ทราบเคล็ดลับการแต่งกลอนสุภาพให้มีเสียงไพเราะตามฉันทลักษณ์แล้วอาจารย์นวรัตน์ จึงได้ให้คุณครูทั้ง4ท่านลองแต่งกลอนสุภาพเป็นคนละวรรคโดยใช้เทคนิคการผันเสียงวรรณยุกต์ซึ่งคุณครูแต่ละท่านจะต้องคำนึงถึงเสียงท้ายวรรคและสัมผัสระหว่างวรรคที่ตนเองแต่ง
3: เป็นกลอนนะครับ1บทด้วย

0: กระรอกน้อยไต่ไปใต้ต้นไม้แสนสุขใจเพลินจริงยิ่งนักหนามองทีไรทําให้สุขอุราพวกเรามาร้องเพลงบรรเลงกันเนื้อความใช้ได้นะจะให้เห็นหน้าที่ของแต่ละวรรคอย่างที่เราบอกแต่ต้นว่าคำสุดท้ายของแต่ละวรรคนั้นกำหนดเสียงแน่นอนผิดไปจากนี้แล้วก็จะทำให้กลอนไม่เพราะคือคำสุดท้ายของวรรคแรกทุกเสียงเลยในที่นี้เสียงอะไรครับใต้ต้นไม้เสียงไม้นี้เสียงอะไรฮะ
1: เสียงตรี
0: เสียงตรีใช่ไหมแม้จะสะกดด้วยไม่โทหรือวรรณยุกต์โทแต่ก็เป็นเสียงตรีเพราะอะไรถ้าเอาตัวกอไปจับแล้วเป็นอะไรไม้เป็นอะไร
1: ไก
0: เป็นไกไกนี่ต้องใช้ไม้ตรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม้นี่คือเสียงตรีนี่วิธีง่าย
2: เราเรียนรู้ในเรื่องของแผนผังไปแล้วนะคะแต่เรื่องของเทคนิคนะคะในการจำที่เราจะนำไปแต่งกลอนนั้นนะคะเราจะใช้อักษรกลางเข้ามาผันในการผันเสียงนะคะอักษรกลางมีตัวอะไรบ้างบางคนอาจจะท่องที่เป็นเทคนิคของไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งชลาปะตักถูกไหมคะแต่ทีนี้คำที่ง่ายสุดเลยตัวที่ง่ายสุดเลยคือการใช้กอไก่ถ้าเป็นเสียงสามัญเราใช้อะไรคะเดี๋ยวอาจารย์จะแบ่งจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแบ่งออกเป็น4กลุ่มเราจะมาช่วยกันแต่งกลอนสุภาพที่พูดถึงโรงเรียนของเรานะคะว่าโรงเรียนของเรามีลักษณะอย่างไร
3: คุณครูรดาสาได้ให้นักเรียนลองแบ่งกลุ่มช่วยกันแต่งกลอนสุภาพโดยใช้เทคนิคการใช้อักษรกลางมาผันเสียงท้ายวรรคทั้ง4
2: เรามาดูค่ะตรวจสอบว่าที่เพื่อนเราแต่งมาหรือที่เราแต่งมานั้นถูกหรือเปล่านะคะดูซิวรรคแรกเรียนเป็นเสียงอะไรคะเรียนใช้อะไรเข้าไปจับ
4: กอไก่
2: เกียนเป็นเสียงอะไรคะ
4: สาม
2: ั
4: ญ
2: เสียงสามัญเขาบอกว่าเสียงอะไรก็ได้ถูกไหมคะและภาคเพียรไม่ว่าโง่หรือฉลาดใช้ตัวไหนเข้าไปจับผันเสียงค่ะใช้กอไก่ลองดูซิเสียงอะไรตกลงจากที่เราได้เคยให้เขาแต่งกลอนโดยที่เรายังไม่ได้อาศัยเทคนิคนี้เข้ามาช่วยทำให้นักเรียนเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันยากเกินไปนะคะหลังจากที่เราได้ใช้เทคนิคนี้เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนในวันนี้แล้วทำให้นักเรียนหลายๆคนอาจารย์เริ่มมองแล้วว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
5: ก็วันนี้ก็ได้รู้ว่าต้องใช้สามัญตรงไหนใช้เสียงตีตรงไหนครับแล้วก็การผัน
6: ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเรื่องการแต่งกลอนว่าสัมผัสยังไงบ้างค่ะ
7: บางครั้งก็คิดว่ายากนะแต่ก็พยายามคิดแล้วพอคิดไปแล้วมันก็ได้ค่ะ
8: วันนี้เราจะมาทำให้พวกคุณดูว่ากลอนไม่ยากเขียนกันง่ายๆด้วยวิธีการต่อไปนี้ครับนักเรียนขอตัวแทนห้อง4คนใครก็ได้สิ่งที่4คนนี้ต้องทำก็คือคิดคำ8พยางค์คิดคำ8พยางค์นะครับไว้ในใจคนนี้คือวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4สิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือไม่ต้องดูความหมายไม่ต้องดูว่าอีกคนนึงแต่งอะไรไม่ต้องดูว่าอีกคนนึงเขาพูดถึงเรื่องอะไรสิ่งที่คุณต้องทำคือรับผิดชอบวรรคของตัวเองเอาวรรคของตัวเองให้รอดคนที่1นึกไว้ในใจครับ8พยางค์อะไรก็ได้โอเคมั้ยได้ยังคำสุดท้ายลงด้วยคำว่าอะไรบอกคำเดียว
9: หวัง
8: ฮะ
9: หวัง
8: หวังเขาลงว่าหวังคุณต้องเอาคำที่3ลงเป็น

0: ่คนนี้4คนนี้ต่างคนต่างมาต่างคนต่างมาผมยังไม่ได้อ่านเลยวรรคที่1เปิดประตูออกจากบ้านด้วยความหวังความคิดยั้งเหล่านี้ไม่มีหายเอาแค่2วรรครวมกันเปิดประตูออกจากบ้านด้วยความหวังเฮ้ยความหวังเนี่ยไม่มีหายยังไปได้กันได้นะอันที่3การเรียนวันนี้ช่างดูวุ่นวายเอาละเปิดมาเจอความหวังด้วยความหวังพอเปิดมาเฮ้ยยังหวังอยู่ยังหวังอยู่ทั้งวันพอมาเริ่มเข้าเวลาเรียนปุ๊บโอ้วุ่นวายเฟลความรู้สึกเฟลเกิดสุดท้ายมิเสื่อมคลายรักเธอนิรันดรเอาอย่างนี้มันมาด้วยกันได้เข้าใจมั้ยครับ
1: คุณครูลิขิตได้สร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุกสนานมากขึ้นในเด็กมัธยมปลายโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4คนแต่ละคนจะแต่งเฉพาะวรรคที่ตนเองรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสัมผัสและเสียงท้ายวรรคเท่านั้นซึ่งเพื่อนในกลุ่มจะไม่ทราบเนื้อหาในวรรคอื่น
2: ๆมาโรงเรียนวันนี้รู้สึกดี
3: ความรักนี้ทำให้มีความสุขได้แต่วันนี้เงียบเหงาสุดหัวใจ
2: ไม่มีใครจะทำได้เหมือนเธอ
4: เ
2: ซ็งคนสวยสวยอยู่ได้เบื่อแล้วนะ
5: เสียสละความรักและศักดิ์ศรี
6: เย็นนี้ไปเมเจอร์ก็คงดี
7: คงเป็นที่สุขสันต์นิรันดร
0: ผมเชื่อว่านักเรียนหลายคนแต่งกลอนกันมาบ้างแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้คลุกคลีอยู่กับมันไม่ค่อยได้ใส่ใจมันพอเราเข้ามาเหมือนกับเรามารื้อฟื้นความรู้เก่าๆของเขาใส่เทคนิคเข้าไปใส่ความรู้ใหม่ๆให้เขาเข้าใจมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่ามันง่ายแล้วก็วิธีการที่ผมนำของอาจารย์นวรัตน์มาใช้ก็คือว่าให้แต่ละคนแต่งกลอนโดยที่รับผิดชอบวรรคของตัวเองเพียงหนึ่งวรรคไม่ต้องรู้ว่าคนอื่นแต่งอะไรและสุดท้ายพอเอามารวมกันเนี่ยมันจะได้บรรยากาศใหม่ๆได้กลอนใหม่ๆที่ยิ่งถ้าหากว่าเอามารวมกันแล้วไม่เป็นเรื่องเดียวกันหรือรวมกันแล้วสนุกตลกนักเรียนจะสนใจมากขึ้นนักเรียนจะสนุกแล้วก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อกลอนมากขึ้นนะครับจากภาพที่เห็นนะครับเขาเริ่มมีร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ใส่ใจกับมันมากขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นว่ากลอนมันสนุก
8: นะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าไอ้ที่ให้แต่ละคนแต่งแบบต่างคนต่างไม่รู้แล้วก็มารวมกันมันก็ดีพี
9: ่ทำให้เรารู้จักแบบเข้าใจที่จะแต่งกลอนมากขึ้นนะคะคือจากการที่เราอาจจะแบบรู้สึกว่ากลอนเนี่ยการแต่งมันยากครูพี่ก็จะสอนให้รู้จักเทคนิคว่าสัมผัสนี้มันต้องสัมผัสอย่างนี้นะอย่างเงี้ยก็จะง่ายขึ้นทำให้อยากแต่งมากขึ้นนะคะ
10: การที่จะจับคำมาผูกกันให้มันมีความหมายที่ไพเราะนั้นมันเป็นเรื่องยากผมก็ถ้าเกิดเราตั้งใจจริงก็ทำได้คือมันจะฝึกความตั้งใจความอดทนแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานด้วยครับ
11: ต่อไปก็คือเนื้อหาที่จะนำมาเขียนเป็นกลอนน่ะอันนี้จะเป็นปัญหาแต่ถ้าเราฝึกพื้นฐานนี้ได้แล้วก็ต่อไปก็พัฒนาตรงนี้แหละเป้าหมายของกับกลอนที่จะพัฒนาเป็นขั้นตอนไปนะผมเคยคิดว่ามันมีอยู่3เป้าหมาย1ก็สบายใจประโลมใจมันก็ดีรื่นเริงเรืองใจรื่นรมใจ2ก็คือมันปลอบใจมันเรายามเราทุกข์สามก็คือปลุกใจให้เรากล้าสู้ผมว่าครูน่าจะไปหาตัวอย่างกลอนที่ครูคิดว่ามันจะเข้าทำนองนี้แล้วมาสอนเด็กได้หรือให้เด็กไปหาเองที่เขาชอบไม่ต้องไปจำกัดเขาเลยแล้วเราก็แค่ได้รู้ว่าอ๋อนี่มันเนื้อหาสร้างสรรค์ยังไงเวลาเขาจะแต่งเขาจะรู้เขาจะแต่งกลอนเนี้ยเพื่ออะไร
12: เด็กประถมควรจะแต่งกี่บทเด็กมัธยมควรจะแต่งกี่บทค่ะ
11: ผมว่าง่ายๆฮะเพราะเด็กประถมอาจจะสมาธิสั้นสักบทเดียวก็พอจะมุกกาบยานีเนี่ยเล่นกัน5คำ6คำ5คำ6คำเนี่ยในสุดมันเขียนคนเดียวสิบทหนึ่งอย่างเนี้ยส่วนเนื้อหาเขาก็ให้เขาคิดเขาเองมองเห็นนกบนยอดช่อฟ้าเลยไหมเนี่ยไหนคนหน้าเขียนถึงอะไรอย่างเงี้ย

0: มองได้ยินเสียงนกกาอะไรเงี้ยนั่นสำหรับวัยเด็กประถมให้เขาสนุกกับการที่จะมาลองหัดหาคำบรรยายภาพและบรรยายความรู้สึก
1: มัธยมต้น13-15ปีเหรอคะอาจารย
0: ์นี่เริ่มวัยรุ่นแล้วเริ่มจะมองเห็นอะไรที่มันลึกซึ้งไปกว่านี้ละประณีตไปกว่านี้หน่อยละอารมณ์ความรู้สึกที่มันวิวหวานเริ่มเข้ามาฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของเช่นความรักความหลงความชอบอย่างเมื่อกี้ที่เราฝึกเรื่องฉันชอบต่อไปก็เป็นฉันรักอะไรเขาก็จะเริ่มลึกเข้าไปในใจอีกนิดนึงเพราะอย่าลืมว่ากาบกลอนเป็นภาษาของอารมณ์ความรู้สึกฉะนั้นเขาจะต้องรู้จักความรู้สึกของเขาซะก่อนถ้าส่วนใหญ่เราไปให้ความคิดเขาเนี่ยเขาไม่รู้สึกด้วยการเขียนกลอนยาวๆหรือหลายๆบทเนี่ยไม่ได้หมายความถึงเป็นคนมีความสามารถสักเท่าไหร่นะการเขียนกลอนสั้นๆแต่มันได้ใจความคนนี้ยิ่งสั้นยิ่งเก่ง
1: เอาละค่ะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนนะคะไปแต่งกลอนนอกสถานที่นะคะจากที่แต่ก่อนครูให้นักเรียนแต่งกลอนแต่ในห้องนะคะก็ถูกจำกัดด้วยกล่องสี่เหลี่ยมนะคะจินตนาการนักเรียนก็ยังไม่กว้างไกลออกไปนอกห้องวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะไปแต่งกลอนที่ห้องเรียนธรรมชาติที่ดาดฟ้าชั้น5ให้นักเรียนแต่งตามความรู้สึกที่เกิดในขณะนั้นความรู้สึกที่เกิดเมื่อนักเรียนขึ้นไปถึงชั้น5เรียนรู้สึกสดชื่นเรียนรู้สึกขุ่นมัวเรียนรู้สึกลมเย็นสบายใบไม้สีเขียวมองไปเห็นรถเห็นคนเดินความรู้สึกในขณะนั้นนักเรียนเอามาแต่งกลอนแล้วนักเรียนก็จะแต่งกลอนได้จากความรู้สึกนักเรียนจริงๆกลอนของเรียนก็จะไพเราะมากขึ้นนักเรียนพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดาดฟ้าชั้น5กัน
2: ฉันจะให้คนชมชื่น
3: ต้องขอ
4: ไม่ได
5: ้ถ้าหากฉันนั้นเกิดมาเป็นนกเป็นวิหกบินล่องไปทั่วล่าฉันจะหาอาหารในพานาชั่วชีวามีสุขไม่ทุกข์เลย
6: หากฉันเกิดเป็นผึ้งตัวน้อยน้อยน้ำผึ้งย้อยหยดมาน่าจะหวานถ้ามีหมีหรือสัตว์มาลุกลานพึ่งกล้าหาญปกป้องรังจนตาย
7: ถ้าหากฉันเกิดเป็นฝนที่ชุ่มฉ่ำฉันจะนำความชุ่มชื้นกลับมาให้สู่บ้านเรือนผืนป่าให้สุขใจทุกถิ่นไทยมีฝนพรำชุ่มฉ่ำจริง
1: เด็กๆ ก็ตั้งใจเรียนแล้วก็สนุกสนานดีแล้วก็เขามีความกระตือรือร้นที่จะแต่งกลอนหัวข้อแปลกๆมากขึ้นแล้วก็ใช้ธรรมชาติรอบตัวที่เราพาออกนอกสถานที่มาแต่งกลอนมากขึ้นเหมือนเขาอยู่กับตัวเองได้มีเวลาสงบและคิดว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรแล้วก็เขียนเขามีสมาธิแล้วก็นิ่งมากขึ้น
8: สนุกดีค่ะเพราะว่าได้ออกไปนอกสถานที่ด้วยค่ะจะได้คิดอะไรใหม่ๆได้ออก
9: ก็ทำให้การแต่งกลอนง่ายขึ้นครับไม่เหมือนกับที่เรียนธรรมดาครับก็การแต่งกลอนก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ
10: แต่งกลอน8แบบใหม่ๆแล้วก็ทำให้กลอนเพราะกว่าเดิมค่ะ
0: ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้ภาคเพียรให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์มีดวงมารเพื่อมวลชนใช่ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

0: ความสำคัญของกระบวนการคิดเนี่ยนะคะคือความคิดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเนี่ยคิดอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าคำว่ากระบวนการเนี่ยคือการคิดให้เป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งจะทำให้การคิดเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นและโดยเฉพาะในเรื่องของการสอนภาษาความคิดกับภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กันนะคะการที่เราจะสื่อสารออกมาทั้งรับสารส่งสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านการฟังหรือว่าการถ่ายทอดโดยการพูดการเขียนมันจะต้องสัมพันธ์กับการคิดนะคะรวมทั้งมันนำไปใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นการปลูกฝังเรื่องของกระบวนการคิดเนี่ยถือว่าจำเป็นมาก
1: คือถืออุปกรณ์นะคะเข้ามาในห้องหลายอย่างเรียนรู้มาว่าข้างในมีอะไรมั้ยมีปากกามีอะไรอีก
2: ม
1: ีใบบอร์ดมีปากกาไว้บอร์ดได้เรียนรู้ว่าในนี้มีปากกามีดินสอเพราะมองเห็นเพราะว่าเดาเอาว่าครูตรงนี้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะมันอยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่เรารู้ข้อมูลที่เรามีกับการคิดกับการคาดเดาและความถูกต้องใกล้เคียงเนี่ยนะคะยิ่งเรามีข้อมูลเดิมเท่าไหร่ถ้าเราช่างสังเกตเท่าไหร่นะคะมันก็จะเป็นพื้นฐานของการคิดการคาดและการตัดสินใจที่ใกล้เคียงกับความจริงมากเท่านั้น
0: สมองคนเราเนี่ยมันมีนะมันแบ่งออกเป็นด้านความคิดกับด้านความจำเพราะฉะนั้นในการสอนทุกครั้งเนี่ยจะพยายามดึงเอาสิ่งเก่าๆที่เขาเคยเรียนรู้นะคะนี่คือฐานความรู้ดั้งเดิมที่จะเอามาต่อยอดให้มันเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมา
1: เดี๋ยวตอนนี้นะคะเริ่มของชั่วโมงนี้เราจะมาทบทวนกันว่าที่เราเรียนผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วนักเรียนก็ใช้ทั้งการคิดการคาดและการใช้ข้อมูลดั้งเดิมจากความรู้เนี่ยมาเรียนแล้วก็ใช้ในการตัดสินใจมาตั้งหลายอย่างแล้วดูแบบหัดแล้วตอบคำถามเนี่ยนักเรียนใช้วิธีคิดแบบไหนนักเรียนทายซิว่าคำที่มีความหมายตรงกับการให้ของกันด้วยความนับถืออันนี้อะไรคะเข้าไปในครัวบี้ตัดหัวน้ำตาไหลพราก
2: หอม
1: หอมคำนี้มันน่าจะเป็นคำศัพท์คำไหนนักเรียนต้องมีอะไรเป็นพื้นฐาน
2: ความรู้
1: ความรู้ถ้าเราไม่เคยรู้จักศัพท์คำนี้มาเลยเราย่อมนึกไม่ออกนะคะ
0: แล้วก็เริ่มดึงเข้าไปหาความรู้ใหม่ก็คือการคิดอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นการคิดวิเคราะห์เหมือนกันแต่ด้วยเทคนิคของหมวก6ใบ
1: นักเรียนลองดูสิคะว่าแฟชั่นหมวกทั้งหลายเนี่ยนะคะมันทำให้บุคลิกของคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมนะคะเปลี่ยนไปหลายๆอย่างเลยหมวกแต่ละใบนะคะในการเปรียบเทียบเนี่ยนะคะการที่คนสวมหมวกคนละใบภาษาไทยเราจะมีสำนวนอยู่อันหนึ่งก็คือเรื่องของการสวมหัวโขนหมวกแต่ละใบเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีอิทธิพลที่ทำให้แต่ละคนนั้นเปลี่ยนบุคลิกต่างกันไปนะคะ
0: ในเวลาที่นำเสนอให้เด็กดูเนี่ยบางครั้งเด็กพอบอกไป6สีเด็กจะจำไม่ค่อยได้แล้วว่าแล้วสีอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นในเวลาที่สอนเนี่ยก็จะให้ภาพสีขาวคืออะไรให้คิดถึงกระจกเพราะกระจกเนี่ยมันจะสะท้อนภาพในสิ่งที่เป็นจริงเอาคนไปยืนหน้ากระจกก็เห็นภาพคนเอาของไปวางไว้ก็เห็นภาพของเมื่อเราพูดถึงสีขาวคือความบริสุทธิ์คือความจริงคือการที่สะท้อนให้เห็นลักษณะที่ตรงไปตรงมาคือข้อมูลที่เชื่อถือได
3: ้เงินก็เป็นเหรียญ
4: เป็นทำจากโลหะ
5: เป็นทางแบงค์เป็นเหรียญ
3: จากโลหะแล้วก็
4: มันเป็นกระดาษก็เป็นกระดาษแล้วก็
3: มีหลายสี
4: หลายสีแต่ละสีใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน
3: ตัวเลขตัวเลขต่างกัน
4: ตัวเลขต่างกัน
3: ใช้จ่ายใช้จ่ายซื้อของ
0: ถ้าหากว่าเป็นสีดำนะคะก็จะเอาภาพของความมืดดำๆที่อาจจะเห็นแต่รูปเงาซึ่งคาดการไม่ถูกว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่สีดำคือด้านลบนะคะคือการมองโลกในแง่ร้ายคือการมองปัญหาอุปสรรคนะคะที่มืดมนมองไม่เห็นทางออกเรื่องอันตรายการคาดการอะไรล่วงหน้าที่ร้าย
3: ๆสีดำของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างที่มันเป็นด้านลบอะ
4: แต่ว่าเด็กติดเกม
3: เด็กติดเกม
4: มาก
3: ไปให้เปลี่ยนคือการเปลี่ยนจากแบบอาจจะ

0: เด็กเรียนก็มานั่งเล่นเกมอะไรเงี้ย
1: แล้วบางคนก็เรียนแบบพฤติกรรมเกมอย่างเงี้ยเคาน์เตอร์
2: ต่างๆที่ไม่ดี
0: ทำให้อ้วนไม่ออกกำลังกายเลย
1: ทำให้อ้วนลงพุง
3: สีเหลืองสีเหลืองเป็นสีของดอกไม้อย่างเช่นทานตะวันนะคะหรือว่าอย่างพระนะคะของศาสนาสีเหลืองเนี่ยก็คือความสดใสสว่างสวัสดิ์การมองโลกในแง่ดีความหวัง
1: น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต
0: ่อร่างกาย
1: ร่างกายของมนุษย
4: ์น้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชนิด
5: น้ำเป็นแหล่งคมนาคมระหว่างประเทศ
6: แล้วก็น้ำใช้แบบอาบได้อะไรเงี้ยทำร้ายร่างกาย
3: สีแดงเนี่ยเป็นสีของไฟนะคะซึ่งก็จะเห็นเลยว่ามันคืออารมณ์มันคือสิ่งที่บางครั้งควบคุมไม่ได้ความรู้สึกในขั้นแรกอาจจะรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจอาจจะมีเหตุผลหรืออาจจะไม่มีเหตุผลเป็นอารมณ์นะคะ
7: ความรักถ้าเปรียบกับความรักก็คือความอารมณ์และความรู้สึก
8: ก็มีหลายอารมณ์มันก็ทำให้เราโกรธได้หลงได้รักได้ใน
9: แง่ดีก็ทำให้มีอารมณ์แบบมีความสุข
10: เออความรักก็ต้องมีความเกลียด
11: ก็จะเหมือนกับพอเวลาเราผิดหวังผู้คนก็มักจะคิดที่มันแบบว่าตื้นๆอ่ะแบบ
9: คิดสั้น
11: ใช่คิดสั้นอะไรประมาณนั้น
3: สีเขียวเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือความสดชื่นงอกงามเหมือนกับใบไม้นะคะที่มีความเจริญเติบโตมีความคิดสร้างสรรค์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
12: เนี่ยหนังสือมันก็มีหลากหลายแบบใช่ป่ะมันก็มีหลายภาษาเนี่ยเราก็เรียนสิ่งจีนใช่ป่ะเนี่ยก็เขียนลงไปดิว่าแบบหนังสือมีประโยชน์มากใช่ป่ะเพิ่มพูนความรู้มีทั้งวรรณคดีใช่ป่ะ
13: นิตยสาร
12: ใช
13: ่มีประโยชน์
12: การ์ตูนอย่างเงี้ยแล้วก็ดูอย่างแฮร์รี่ดิใช่ป่ะแฮร์รี่มันก็แบบเขียนหนังสือใช่ป่ะแล้วก็แบบทั่วโลกก็รู้จักรวยโลจิสติกรวยลำดับไหนของโลกนะ
13: JK
12: แ
13: ฮร์รี
12: ่ใช่ JK รวยมากเลยเนาะแค่เขียนหนังสือรวย
13: เขาบอกว่าต้องเพิ่มพูนต้องแบบว่า
12: ใช่เพิ่มพูนใช่
13: ต้องลักษณะหนังสือเราต้องแบบเหมือนคิดปัง
12: ใช่
13: สร้างสรรค
12: ์ใช่ต้องสร้างสรรค
13: ์ต้องแบบว่า
12: แล้วเสร็จแล้วก็ต้องมาแปลหลายภาษา
13: ลักษณะรูปร่างของหนังสือด้วย
12: ใช่
13: ก็แบบสีสัน
12: ใช่เป็นแบบ3มิติป๊อปอัพสอนเด็กเงี้ยนิทาน
13: มันดูแบบว่าแบ่งแนว
3: สีฟ้าจะเป็นสีที่มองภาพรวมนะคะเหมือนกับท้องฟ้าที่กว้างปลอดโปร่งนะคะเพราะคนเราเนี่ยมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมากีดกั้นเราจะเข้าใจนะคะแล้วก็อยู่ที่เราแล้วล่ะว่าเราจะเลือกนะคะอะไรเราจะตัดสินใจอย่างไรเราจะเอาไปใช้กำหนดการวางแผนคาดการหรือว่าเป็นแนวทางในการเดินต่อไปอย่างไร
14: สีฟ้าใช่ป่ะขนมหวาน
12: เป็นลักษณะข้อดีข้อเสียทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับขนมหวานหมดเลย
15: ถ้าขนมหวานก็
13: อร่อย
15: อร่อย
13: ก็เป็นแบบของไทยเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ย
12: ขนมหวานมันมีหลายประเทศมีสีสันที่น่ารับประทานแบ
15: บสีสันที่สวยงามมีรูปแบบที่แบบทำให้น่ากิน
13: น่าสนใจ
15: น่าสนใจ
12: แล้วก็มีรสชาติที่อร่อยก็ควรรู้จักรับประทานให้พอเหมาะ
13: เลือกรับประทาน
12: ถ้าสมมติว่าอยากกินก็อะไรแบบว่าถ้าชอบจริงก็กินแล้วก็ไปออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ไปไม่ให้อ้วน
3: พอเรียนรู้เข้าใจตรงนี้แล้วเราเชื่อมโยงไปหาจากสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เป็นรูปธรรมที่เป็นสิ่งของที่เป็นเหตุการณ์เนี่ยไปสู่ตัวบุคคลที่บุคคลที่นำเข้ามาให้นักเรียนลองฝึกวิเคราะห์เนี่ยเป็นบุคคลที่ทุกคนรู้จักก็คือภาพคนในวรรณคดีย้อนกลับมาเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องของคนนะคะคนมีแง่มุมต่างๆนะคะไม่น้อยไปกว่าสิ่งของทุกคนมีนะคะแง่ดำแง่ขาวแง่สีเหลืองสีแดงหนึ่งชีวิตเนี่ยนะคะมีหลายเหตุการณ์ที่จะพิสูจน์นะคะลักษณะของแต่ละคนแล้วเราเรียนทำไมเรียนเพื่อจะได้ย้อนกลับมามองนะคะว่าเราจะใช้ชีวิตของคนคนนี้มาเป็นแบบนะคะมาเลือกตัดสินใจของเราได้ยังไงนวันทองเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคะที่เรารู้จักมองในแง่สีขาววันทองเป็นใครคะ
16: เป็นผู้หญิงสวย
3: นะคะในด้านสีดำนวันทองมีจุดอ่อนยังไงคะ
16: ใจง่าย
3: ใจอ่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจนะคะในด้านสีเหลืองล่ะออกจะเป็นนางเอกใช่ไหมคะก็สวยเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะใครไม่

0: บันเทิงยกมือโอ้ยเยอะแยะแหละ
1: เขาใจอ่อนเกินมาแล้วก็ไม่หนักแน่นนะคะเหมือนตอนที่ว่าคุณช้างมาหลอกว่าคุณแผนตายอ่ะเขาก็วันนี้จะเข้าหอกับคุณช้าง
0: นะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นการไม่ชอบนะคะที่มีเหตุผลนะคะข้อมูลเยอะอย่างที่ครูบอกแล้วว่าความชอบความชอบของคนเนี่ยบางครั้งก็มีเหตุผลบางครั้งอาจจะไม่มีเหตุผลก็แต่เราไม่ชอบแบบเนี้ยถ้าเป็นเราเราจะไม่ทำแบบนั้นใช่ไหมคะ
2: กิจกรรมต่อมาอาจารย์รัตนาให้นักเรียนวิเคราะห์ตัวเองและเพื่อนสนิทโดยการเขียนใส่จานกระดาษและตกแต่งให้สวยงาม
0: ทุกคนมีด้านที่เป็นสีขาวทุกคนมองเห็นเหมือนกันแต่ยังมีมุมบางมุมเพื่อนอาจจะมองเห็นนะคะหรือว่าบางครั้งเราอยู่กับมันเนี่ยเราก็ยังไม่เคยมองด้านนี้จริงจังเรามีข้อบกพร่องอะไรเรามีข้อดีอะไร
3: ก็ของเขานะที่บอกว่าดูตามตัวเองก็สีขาวก็เป็นนักเรียนม.6เป็นผู้หญิงอายุ18สีดำก็คือโมโหง่ายชอบกวนประสาทหงุดหงิดง่ายชอบเบียดคนอื่นแล้วก็เวลามีปัญหาแบบที่แบบเครียดจริงจังเขาก็จะเก็บไว้คนเดียวสีเหลืองนะข้อดีของตัวเขาเองขยันแพ้เพื่อนที่เก่งใจแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ดี
2: หลังจากนั้นเพื่อนๆจะออกมาอ่านสิ่งที่พวกเขาเขียนวิเคราะห์ให้เพื่อนสนิท
4: ส่วนด้านสีเหลืองก็นิสัยดีเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนแล้วพี่ชอบงานดีแล้วก็ผมชอบกันด้วย
5: ส่วนด้านสีแดงนะคะจะเป็นคนที่อารมณ์เย็นมากได้สุดยอดพูดและคนที่พูดช้านิดนึง
6: สีฟ้านะคะก็เป็นคนที่รูปร่างสมบูรณ์นิสัยช่างนึกถึงผู้อื่นเสมอนี่คือวาสินีค่ะ
7: สีดำนะคะเป็นคนที่โมโหง่ายค่ะชอบใช้สีหน้าเวลาไม่พอใจแล้วก็เป็นคนที่เสียงดังด้วยค่ะ
0: การจะทอนความคิดของเพื่อนๆเนี่ยลองย้อนกลับมาทบทวนอีกอย่างหนึ่งบางทีอาจจะได้คำตอบที่น่าภูมิใจว่าเรามีมุมด้านดีที่เพื่อนๆมองแต่ในบางครั้งเราก็มีด้านดำนะคะข้อบกพร่องต่างๆที่เพื่อนเห็นแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขเราสามารถจะแก้ไขได้ไหม
8: วิชาภาษาไทยวิชาวิชาอาจารย์รัตนานะคะไม่ใช่หมายความว่าการเรียนในตำราค่ะแต่หมายความว่าเป็นการนำมาปรับแล้วก็ใช้ชีวิตได้จริงค่ะไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีสูตรเหมือนกับวิทยาศาสตร์แต่เป็นสูตรของตัวเราเองในการเรียนรู้แล้วก็ใช้จริงค่ะ
9: ก็การที่จะนำหมวกของใบมาประยุกต์ใช้นะคะคือหนูจะเป็นกรรมการนักเรียนนะคะจะมีหน้าที่จัดเสียงตามสายด้วยแล้วก็บางครั้งในการทำงานนะคะถ้าเราพูดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะพูดได้ไม่เยอะมากแต่ถ้าเราเอาหมวกของใบมาวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ค่อยพูดเราก็จะมีเนื้อหาในการพูดมากขึ้นแล้วก็คนฟังก็จะได้รับเรื่องราวต่างๆในทุกๆด้านทั้งด้านบวกด้านลบการสร้างสรรค์ต่างๆค่ะ
0: การที่คุณครูจะนำเอาวิธีการนี้ไปใช้เนี่ยนะคะคงต้องพิจารณานักเรียนด้วยสำหรับเด็กเล็กๆอาจจะมีสีสันนะคะอาจจะทำหมวกนะคะที่เป็นกระดาษให้นักเรียนสวมเปลี่ยนหมวกใบหนึ่งก็คิดไปอย่างหนึ่งถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งเรื่องของการคิดการเขียนก็อาจจะละเอียดมากขึ้นเป็นลำดับมากขึ้นวิธีการคิดแบบนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตปัจจุบันแล้วก็อนาคตของนักเรียนค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายมาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกั

ที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสูง2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด V0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทําให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคําที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับ
เราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถือว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้องเปลี่ยนไปครับแต่ว่าห้องพักครูนะครับอยู่ที่เดิมตลอดแต่เดี๋ยวนี้ไฮโซติดแอร์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์วรรณาครับสวัสดีอาจารย์วรรณาครับนี่ครับเป็นอาจารย์พิเศษอีกหนึ่งคนครับที่ประจำท่านก็ไม่ได้ประจำครับสอนก็ไม่ได้สอนครับแต่ก็ผูกพันครับ
1: ตอนเด็กๆก็เป็นยังไงก็เป็นคนน่ารักความประพฤติดีเนื้อเรียบร้อย
0: ครับ
1: เขาก็มีน้ำใจเพื่อนเขาเนี่ยจะอยู่ที่ห้องประจำชั้นครูเพราะฉะนั้นก็เลยแบบก็จะสนิทกันไปด้วย
0: แต่ก็แปลกนะไม่ได้สอนด้วยไม่ได้ประจำชั้นด้วยนะครับแต่ว่ารู้สึกผูกพัน
2: เห็นเอิร์ธบอกว่าอาจารย์เนี่ยดูเป็นคนปากร้ายแต่ใจดี
0: ดูดุนะครับจริงๆ
1: ดูเหมือนดุ
0: แต่จริงๆใจดี
1: ถ้าคนไม่ได้มาสัมผัสด้วยก็จะรู้สึกว่าดุก็อาจจะเป็นคนหน้าดุแต่ว่าพอสัมผัสแล้วก็จะเป็นอีกแบบนึง
2: เห็นอย่างนี้แต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยรัก
1: ก็ไม่รู้รักจริงคร
0: ับรักไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์วรรณาถ้าเป็นเด็กถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนก็ตามก็ดูดิครับเป็นอาจารย์ที่เปิดบ้านให้เด็กเข้าไปถล่มได้ถึงบ้านเนี่ยครับไปทำกับข้าวกินกันที่บ้านอาจารย์ไปครับอาจารย์ก็จะทำไว้บางส่วนทำเลี้ยงด้วยมาเดี๋ยวฉันให้นั้นอะไรเงี้ยบอกไม่ต้องมาเดี๋ยวฉันจัดการนี้ให้แล้วแต่ทุกคนก็จะเกรงใจก็จะหิ้วกันไปแล้วก็วิ่งเล่นกันในบ้านได้แบบอาจารย์ก็เต็มที่อ่ะใจดีครับแล้วก็อยู่กับอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเยอะหลายเรื่องครับเพราะว่าอาจารย์ตอนอยู่ม.6 นี่คือนอกจากเรื่องเรียนกำลังจะ entrance แล้วเนี่ยครับก็มีเรื่องของกิจกรรมทำหนังสืออนุสรณ์กิจกรรมที่ต้องช่วยโรงเรียนช่วยอาจารย์ขายหนังสือ
1: เพราะพอดีตอนนั้นรับหน้าที่ขายหนังสือของเรียน
0: คืออาจารย์นอกจากอาจารย์วรรณาเนี่ยครับนอกจากรับผิดชอบเรื่องของการสอนตัวเองแล้วอาจารย์จะเหมือนดูแลในเรื่องของงานบริหารด้วยครับมีภาระรับผิดชอบเรื่องอื่นด้วยครับค
1: ือ
0: ถ้าเป
1: ็
0: นไปได้ก็จะช่วย
1: กลุ่มสาระ
0: อะไรเงี้ยครับนอกจากงานสอนก็จะต้องดูแลงานอื่นๆของโรงเรียนเวลาเขามีกิจกรรมเวลาเขาจะต้องเปิดเทอมจะต้องมาลงทะเบียนจะต้องผู้ปกครองต้องพาเด็กมาซื้อหนังสือพวกน้องใหม่ๆม.1เขาก็จะเอารุ่นพี่ๆเดี๋ยวไปช่วย
2: ก็เลยแบบว่ายิ่งสนิทกันมาก
1: ก็จะสนิทค่ะเพราะเวลาเขาพวกนี้เขาก็จะแบบมีอะไรเขาก็มาคุยอะเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะมาคุยจุกจิกจุกจิกไอเดี๋ยวฟ้องคนนั้นทีฟ้องคนนี้ทีนึงก็เหมือนจะเป็นคนแก้ปัญหาให้เขาอยู่เรื่อยๆอะ
2: ปรึกษาได้ทุกเรื่องป่ะครับ
1: ได้ทุกเรื่องไหมก็ค่อนข้างเนาะ
0: ทุกเรื่องครับเรื่องทุกเรื่องจริง
2: ๆให้เอิร์ธพูดถึงความประทับใจกับครูนิดนึงครับ
0: คือจริงๆเหมือนเป็นแม่หนึ่งคนนะครับด้วยความที่อาจารย์ให้ก่อนให้ตั้งแต่เรื่องของการเรียนการสอนให้เนี่ยตอนสมัยเรียนตอนสมัยเรียนจริงๆเนี่ยคนอาจจะแบบดูว่าแบบดุอย่างที่อาจารย์บอกแต่พอจบไปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงคิดถึงอาจารย์ตลอดเวลาว่า
1: ส่วนมากคนที่ถ้าเรียนด้วยจะรู้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้เรียนด้วยก็จะว่าดุแต่ถ้าที่เรียนด้วยก็จะไม่กลัวนะไม่เคยกลัว
2: ประทับใจอะไรในตัว
1: ก็ประทับใจก็คืออย่างน้อยเวลาเขาเป็นดาราดังแล้วเขาก็ยังไม่ลืมครูคือแบบถึงแม้จะไม่ได้สอนน่ะแต่ก็เขาก็ให้ความเคารพเรา
0: วันนี้มาเยี่ยมอาจารย์ทั้งทีครับนอกจากมีความคิดถึงมาฝากแล้วนะครับก็เลยมีของติดไม้ติดมือมาฝากด้วย
1: ขอบคุณค่ะ
0: พร้อมกับการ์ดด้วยครับอาจารย์
1: การ์ดใช่ไหม
0: การ์ดมาก็ต้องมากราบขอบพระคุณครับอาจารย์จะได้สุขภาพแข็งแรง
1: ก็ขอให้หน้าที่การงานแล้วก็ร้านเจริญรุ่งเรือง
0: ขอบคุณครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกหนึ่งอย่างครับอันนี้ผมว่าผมจำไม่ผิดแน่นอน
1: ว่า
0: ตอนที่ผมเดินเข้ามาทั้งตึกประจำอาจารย์จะต้องอยู่กับอาจารย์ประพันธ์ห้องมุมขวามือก่อนขึ้นบันได
1: นั่งกินกาแฟ
0: นั่งกินกาแฟแต่ที่สำคัญคือกินกาแฟพร้อมกับมะเขือเทศถูกไหมครับ
1: ใช่
0: วันนี้ก็เลยนึกถึงใจครับเลยมาเยี่ยมก็เลยมีกระเช้ามะเขือเทศมาฝากอาจารย์
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: เรียนอาจารย์วรรณาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะครับ
0: ขอบคุณสำหรับ
1: คำสั่งสอนทุกคำครับ

0: และครูท่านสุดท้ายครูสุสนีชาวลิตครูผู้ซึ่งจุดประกายให้เขาอยากเรียนภาษาอังกฤษและทำให้เขารู้สึกว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยสมัยเด็กๆก็ไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษมากอะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่เห็นจำเป็นจะต้องเป็นวิชาที่จะต้องขวนขวายเยอะมันต้องมานั่งท่องตลอดเวลาแต่ว่าอาจารย์สุสนีทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันสนุกแล้วมันก็คือมุมมองกับภาษาอังกฤษของเราเปลี่ยนแปลงไปนี่มาอยู่ฝั่งตึกยาวครับเพราะว่าอาจารย์สุสนีอยู่ฝั่งนี้อาจารย์อยู่ชั้น5เดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาด้านบนกันครับซึ่งเจ๋อจะสารภาพว่าไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนอะดิเขาบอกห้องทางนู้นน่าจะอยู่ในห้องพักครูอยู่แล้วน่าจะอยู่ในห้องพักครูมากกว่าครับถูกต้องครับเจอแล้วครับแต่ว่าอาจารย์สอนอยู่ครับขัดจังหวะนี่ชอบคนสวัสดีครับ
2: สวัสดีลูก
1: ขออนุญาตน้องๆนักเรียนครับแม่หมอตอนนี้มาฝากอาจารย์ก่อนครับ1รอบ
2: อ๋อขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ที่มีกับข้าวมาให้
2: ใช่ทุกทีต้องมีผัดพริกขิง
1: นี่ครับ
2: อ๋อเหรอลูกยังจำได้สันเป็นนักเรียนชอบเอาผัดพริกขิงมาค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณคร
2: ับน้องๆลูกน้องๆน้องๆเขาก็อยากเจอพี่สันอยากเจอพี่เอิร์ธ
1: รู้สึกเป็นครับสวัสดีครับคนไหนเป็นหัวหน้าห้องครับ
2: ก็เป็นนักเรียนโครงการ
1: IEP พี่เคยเป็นมาก่อน
2: พี่เคยพี่สันเป็นค่ะเขาเป็นหัวหน้าห้องมาก่อนค่ะ
1: IEP คืออะไรครับ งั้นแสดงว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษมากเลยใช่ไหมครับ
3: ทำไมต้องเอาข้าวผัดพริกขิงฝากครู
1: สมัยเด็กๆโอ้แต่ถ้าถามจริงๆเลยคือไม่แน่ใจนะครับอาจจะลืมไปแล้วบ้างครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านทำหรือคุณแม่ชอบทานก็เลยเอามาฝากประมาณนี้ครับและคือที่เท่าที่จำได้อาจารย์สุสนีจะเป็นคนที่ไม่ชอบไปทานตามโรงอาหารจะทานข้าวที่ห้องพักครูตัวเอง
2: ใช่ค่ะใช
1: ่ก็เลยเอามาฝาก
3: ทีนี้ให้เอิร์ธพูดถึงความประทับใจที่มีต่ออาจารย์สุสนีนิดนึงครับ
1: อาจารย์เป็นคุณครูประจำชั้นตอนม.5ครับแล้วก็สอนด้วยสอนวิชาภาษาอังกฤษครับเป็นคนใจดีอยู่แล้วครับแล้วก็น่ารักครับก็คือเราจะใกล้ชิดกับอาจารย์ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยที่ประทับใจเลยคืออาจารย์เป็นคนทำให้มุมมองของภาษาอังกฤษสำหรับผมมาเปลี่ยนไปสมัยเด็กๆเราจะไม่ชอบเพราะผมเกลียดวิชาท่องมากแกรมมาต้องมานั่งท่องแบบต้องเรียนเทนส์ทั้ง12เทนส์ท่องต้องโอ้มันรู้สึกว่ามันเป็นวิชาแบบไม่เห็นจะสนุกเลยนะครับแต่พอมาเจออาจารย์ตอนม.5เนี่ยครับหลายๆอย่างอย่างที่เวลาอาจารย์เขาได้มีโอกาสไปต่างประเทศอาจารย์อ่านหนังสือพิมพ์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์มาเล่าให้ฟังว่าจริงๆภาษาอังกฤษมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันก็จะมีหลายๆคำคืออาจารย์ก็จะมีการพูดคำสอนอะไรอย่างเงี้ยครับเลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยภาษาอังกฤษมันเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้อาจารย์เป็นคนแรกๆเลยมั้งที่สอนกับผมว่าแบบภาษาที่สองมันเป็นส่วนสำคัญสำหรับชีวิตในการโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีหลายๆคำที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กว่าไปร้านอาหารอาจารย์จำได้บอกไม่รู้
2: จำได้
1: เราก็บอกว่าต้องขอเมนูหน่อยบ้านเรารู้จักแน่นอนแต่ถ้าไปเมืองนอกขอเมนูเป็นร้อยครั้งก็จะไม่รู้จักแต่ต้องบอกว่าเมนูพูดตามๆอะไรเงี้ยต้องเมนูนะอะไรเงี้ย
2: ค่ะครูก็จะเอาเรื่องราวในชีวิตประจำวันเนี่ยมาแทรกเข้าไปในการสอนให้เรียนจำได้เช่นบางทีนักเรียนทำเวรเนี่ยนะคะอาจจะขอยืมไม้กวาดขอยืมอะไรจากเพื่อนเนี่ยเด็กสมัยก่อนยังไม่รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยไม้กวาดนี่เรียกว่าบรูมนะอะไรเงี้ยก็สอนก็บอกนักเรียนส่วนใหญ่วิธีสอนก็เอาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาสอนในห้องเรียนด้วย
1: มันไม่ต้องมานั่งท่องไงครับคือถ้าท่องแล้วมันจะนึกไม่ออกแต่ว่าพอใช้แล้วมันจะจำได้อะมันเหมือนกับแบบเราไม่ได้นั่งคือไม่ได้นึกเป็นภาษาไทยแล้วต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับนั่งบนแชร์ก็คือนั่งบนเก้าอี้อะไรเงี้ยครับเป็นประมาณนี้คืออันนี้คือแบบเปรียบเทียบง่ายๆนะ
3: เห็นบอกว่าครูเนี่ยไม่ชอบเห็นอะไรที่ปิดระเบียบ
1: เออว่าจริงๆก็โดยส่วนมากก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับอยู่ในจิตวิญญาณของความเป็นครูแต่ด้วยความเข้มงวดเนี่ยนะครับจริงๆก็คือทำทั้งหมดด้วยความหวังดีว่าอยากให้ลูกศิษย์แบบโตขึ้นไปเป็นคนดีไม่ใช่เฉพาะในแง่ของวิชาการนะครับ
2: ยังครูยังจำได้เรื่องนึงอะค่ะสันเนี่ยสมัยนั้นคงจะเริ่มเป็นวัยรุ่นรุ่นสันเนี่ยก็จะมีการใส่เจลที่ผมเนี่ยเยอะมากเลยนะคะบางคนก็ทำแหลมๆอะไรออกมาเนี่ยรอบๆผมเนี่ยก็เยอะมากเลยยังจำได้แต่จำไม่ได้ว่ามีสันด้วยหรือเปล่าในกลุ่มนั้นแต่รุ่นสันจำได้5ทับ8เนี่ยก็มีหลายคนเลยอ่ะ
1: ผมก็เคยโดน1ครั้ง
2: อ้าวเหรอ
1: แต่ว่ายังไม่ไปถึงอาจารย์ครับอาจารย์คนอื่นเห็นก่อนโดนล้างตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเข้าแถวแล้วหลังจากนั้นก็เข็ดเลย
3: ครั้งหนึ่งที่เคยมีหนูวิ่งเข้าในห้องอะครับเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจไม่รู
2: ้หนูใช่ไหมคะ ครูก็กำลังยืนสอนอยู่หน้าห้องค่ะครูก็สอนเนี่ยทุกคนก็กำลังมองครูมาแต่สักพักเดียว2นาทีต่อมาตาทุกคนก็มองไปที่บนโต๊ะชั่วโมงต่อจากครูเนี่ยจะเป็นชั่วโมงวิทยาศาสตร์ครูรู้สึกว่าเขาคงจะเอาหนูเนี่ยมาเตรียมทดลองหรืออะไรก็ไม่ทราบมันก็วิ่งขึ้นมาบนโต๊ะเอ๊ะเมื่อทุกคนหันไปมองบนโต๊ะครูก็เลยหันไปมองตามน่ะก็พอเห็นเป็นหนูครูก็ตกใจมากก็กลัวมากครูก็บอกสันเป็นหัวหน้าห้องครูสันเอาไปใกล้ๆเอาไปไกลสันก็ตอบครูว่าอย่ากลัวข้าพเจ้าเดี๋ยวคนนี่มันหนูถีบจักรหนูถีบจักรอะไรครูก็ไม่เอาทั้งนั้นครูกลัวครูก็บอกอย่างเงี้ย
1: แต่เท่าที่จำได้คือมันเป็นภาพที่ฮามากนอกจากอาจารย์แล้วก็เพื่อนผมด้วยหลายๆคนนะครับก็กลัวคือจำได้ว่าคือแบบถ้าอาจารย์ก็จะแบบอย่างนี้คือกลัวจะวิ่งมาเพื่อนก็กระโดดขึ้นเก้าอี้อะไรเงี้ยครับก็คือแบบเราก็ต้องตั้งสติด้วยการขอหัวล้อก่อนแป๊บนึงแล้วก็ระดมกันมาจับใส่กล่องไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอาจารย์ก็สอนต่อได้แต่อาจารย์เขาก็หัวล้อต่อนะคือหลังจากนั้นนี่คือหัวล้อเหมือนอย่างเงี้ยครับว่าแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นในวิชาภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับ
3: สิ่งที่ได้รับจากอาจารย์ได้รับอะไรจากอาจารย์บ้างครับ
1: ก็ถ้าได้รับอะครับในแง่ของความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษได้แน่นอนอยู่แล้วครับอาจารย์สอนหลายเรื่องครับและทำให้ปัจจุบันคือมุมมองของภาษาอังกฤษเปลี่ยนไปจริงๆครับกลายเป็นคนชอบแล้วก็ทุกครั้งที่แบบได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศมันทำให้เราคุยกับคนอื่นรู้เรื่องและนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องแบบตอนที่รับปริญญาตอนจบปริญญาตรีไม่คิดว่าอาจารย์จะไปทั้งที่ความจริงคือแบบรับที่ธรรมศาสตร์นะครับที่จอดรถก็หายากคนก็เยอะพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะมากครับแล้วในสนามฟุตบอลน่ะเยอะมากครับเกรงใจมากอ่ะก็ยังอุตส่าห์ไปนะครับร้อนก็ร้อน
2: ครูก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้ลูกถือว่าประสบความสำเร็จมาตั้งครึ่งค้อนจะเต็มร้อยอยู่แล้วมั้งด้วยซ้ำเนี่ยนะคะแต่ก็ทำงานเยอะก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยต่อไปเยอะๆเป็นที่รักของคนทั้งประเทศในฐานะเป็นพิธีกรเป็นดาราลูก
3: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
1: ทำธุรกิจขนมด้วยครับก็เลยเอาขนมมาฝากอาจารย์ครับขนมของที่ร้าน
2: อ๋อขนมของที่ร้านชั้นขนมหวานใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: นะคะก็ทราบอยู่ตลอดเวลาแหละติดตามอยู่ตลอดเวลา
1: แล้วก็มีการ์ดครับอันนี้เป็นขนมพอคำมีของว่านแล้วก็มีขนมชั้น
2: อ๋อมีขนมชั้นขอบคุณมากเลยค่ะ
1: แล้วก็พวงมาลัยมากราบอาจารย์ครับขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับอาจารย์จะได้สอนลูกศิษย์ให้แบบเติบโตเหมือนผมต่อไปอีกหลายรุ่น
2: ค่ะวันนี้ครูก็มีของเตรียมไว้ให้สันเหมือนกันค่ะเนี่ยนะลูกนี่ก็เป็นสันจะได้จำได้นะคะสันเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนะคะเป็นผ้าพันคอลูกผ้าพันคอเขียวเหลือง
1: นะค
2: ะเผื่อสันจัดรายการหรืออะไรอากาศเย็นๆหรือไปต่างประเทศสันจะได้ใช้นะลูก
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้นะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ครูมาสอนให้โครงการ IEP เนี่ยก็มีสิ่งพิเศษที่น้องๆอยากจะมอบให้พี่เอิร์ธ น้องบอกว่าวันนี้น้องเนี่ยจะบูมรับพี่เอิร์ธบูมเทพศิรินเนี่ยเขาทำให้สำหรับคนพิเศษเท่านั้นนะลูก
1: ขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ
1: ขอบคุณคร
2: ับ นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเขาจะบูม
1: ก็วันนี้ประทับใจสุดๆนะครับได้แวะเวียนกลับมาโรงเรียนเทพศิรินอีกหนึ่งครั้งครับบรรยากาศก็โดยรอบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับแต่ว่าความผูกพันครับแล้วก็ความรักที่อาจารย์ยังมีต่อลูกศิษย์นี่ยังมีตลอดครับแล้วก็ประทับใจสุดๆเลยนะครับลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ
4: บูมท่าพอ

0: เธอทำได้จนประสบผลสำเร็จแต่เบื้องหลังความสำเร็จในวันนี้ส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากการอบรมสั่งสอนทั้งด้านวิชาการและกิริยามารยาทที่ดีจากครูทุกท่านจากรั้วโรงเรียนมาแต่เดอีดังนั้นในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เธอจะได้กลับไปพบครูที่เธอคิดถึงและย้อนรำลึกวัยเรียนของเธอในช่วง4ปีในรั้วมาแต่เดอีซึ่งในวันนี้เราก็ได้นัดกับเธอไว้ที่สตูดิโอรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงที่เธอเป็นพิธีกรอยู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวนีน่าขอตัวไปเปลี่ยนชุดสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนมาแต่การไปพบครูของนีน่าค่ะสักครู่นะคะนีน่าประทับใจอะไรบ้างเกี่ยวกับโรงเรียนมาแต่เดอีใช่ไหมคะแทบจะทุกอย่างเลยน่าขอบอกเลยนะคะว่าโรงเรียนมาแต่เนี่ยเป็นบ้านหลังที่2ของนีน่าเนี่ยยาวนานถึง14ปีเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นมัธยม6เลยนีน่าเป็นเด็กเงียบๆเฉยๆตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้หน้าที่นะคะก็เลยเวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็จะพยายามตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่เพื่อที่เวลาสอบเราจะได้ไม่ต้องท่องหนังสือมากพูดถึงคุณครูของโรงเรียนมาแต่นะคะก็น่ารักแล้วก็มีเมตตากับนีน่าทุกท่านเลยแต่ว่าวันนี้นะคะนีน่าจะพาทุกท่านกลับไปพบคุณครูสี่ท่านที่โรงเรียนมาแต่ท่านแรกนะคะก็คือคุณครูเพ็ญงามคุณครูเพ็ญงามเนี่ยเป็นครูที่สอนนีน่าเป็นคุณครูประจำชั้นนะคะตอนป.4เป็นคุณครูประจำชั้นสอนทั้งพี่สาวคนโตแล้วก็พี่สาวคนที่สองด้วยแล้วก็มีความสนิทสนมกับคุณแม่เป็นพิเศษด้วยสำหรับคุณครูเพ็ญงามที่นีน่าจำได้นะคะใจดีมากๆเลยยิ้มตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นคุณครูที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ฟังเด็กคุณครูยุพดีเนี่ยค่ะสอนสังคมด้วยนะคะเป็นอาจารย์ที่เก่งมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณครูก็ยังมีชื่อเสียงในด้านของการเป็นคุณครูฝ่ายปกครองซึ่งมีชื่อว่าค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะแต่พอนีน่าเรียนจบแล้วเนี่ยพอกลับไปโรงเรียนมาแต่อีกทีเนี่ยนีน่าเห็นเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วคุณครูเนี่ยเป็นคุณครูที่ใจดีมากๆเลยงั้นตอนนี้ตามนีน่าไปที่โรงเรียนมาแต่เดอีกันเลยค่ะไปเลยค่ะ
0: หลังจากที่ทุกอย่างพร้อมล้อก็เริ่มหมุนและเมื่อเราได้ถามถึงความรู้สึกของเธอในวันนี้เธอก็บอกกับเราว่า
1: ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็เป็นความตื่นเต้นที่ปนดีใจด้วยทุกครั้งที่นีน่าจะได้กลับไปที่โรงเรียนก็จะรู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เหมือนว่าอบอุ่นใจยังบอกไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะเวลาโรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมพิเศษก็จะเรียกนีน่าให้ไปร่วมกิจกรรมอะค่ะอย่างเช่นบางทีก็มีประชุมศิษย์เก่าบ้างหรือว่าเรียกให้เราไปบรรยายให้น้องๆฟังบ้างเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์การทำงานของเราหรือว่าบางทีก็ต้องกลับไปซ้อมคอนเสิร์ตนะคะเพื่อที่จะเตรียมแสดงในคอนเสิร์ตของโรงเรียนหรือว่าบางทีก็กลับไปเป็นพิธีกรให้กับงานโรงเรียนอย่างนี้ค่ะ

0: มาถึงโรงเรียนมาแต่แล้วนะคะมาถึงก็ฝนตกเลยตอนนี้ดีน่าก็มาอยู่ที่ลานเล่นของชั้นประถมอะค่ะพอกลับมาโรงเรียนมาแต่ก็รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ท่านแรกที่ดีน่าจะมีโอกาสได้พบนะคะก็คืออาจารย์เพ็ญงามนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณครูที่ใต้ถุนวัดทีนี้ฝนตกดีน่าก็เลยต้องพามาทางลัดแบบที่เราจะไม่เปียกนะคะก็คือจะพาเดินข้ามสะพานแดงนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะคือสะพานแดงเป็นสะพานที่มีหลังคาแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นสะพานสีเขียวไปแล้วแล้วทางซ้ายเนี้ยค่ะที่เรามีเราไม่เหมือนใครก็คือตึกนะคะจริงๆเป็นห้องน้ำนะคะของนักเรียนของเรามี2ชั้นนะคะพูดถึงเรื่องห้องน้ำนะคะนีน่าก็เกิดจำขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งก็คือตอนที่นีน่าเป็นเด็กนักเรียนซึ่งธรรมเนียมนี้ตอนนี้ก็ยังคงอยู่นะคะเวลาที่นีน่าหรือว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะขออนุญาตคุณครูไปเข้าห้องน้ำนะคะเราก็ต้องบอกกับคุณครูว่าคุณครูคะหนูขอลาไปสำราญนั่นก็คือมีความหมายว่าขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำนั่นเองค่ะก็เป็นภาษาของชาวมาแต่นะคะ
1: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เธอจะได้ไปพบครูท่านแรกนั่นก็คือครูเพ็ญงามเสนีวงศ์ณอยุธยาซึ่งจริงๆในปัจจุบันนี้ครูได้เกษียณไปแล้วแต่ครูก็ยังคงมาช่วยงานของโรง

0: เรียนอยู่ตลอด
1: ครูขาสวัสดีค่ะเยี่ยมสวัสดีค่ะโอ้โหดีใจจังเลยได้เจอคุณครู
2: วันนี้คุณครูเลยต้องลำบากนะคะ
3: ฝนตก
4: ทีหน้านี่ผูกพันกับอาจารย์เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่เลยมีความประทับใจอะไรท่านบ้าง
5: สำหรับนีน่าเนี่ยคุณครูเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในครอบครัวเลยเพราะว่านอกจากตัวนีน่าแล้วเนี่ยค่ะคุณครูก็ยังสอนทั้งพี่สาวคนโตแล้วก็สอนพี่สาวคนรองด้วยค่ะแล้วตอนหลังก็ยังมาเป็นคุณครูประจำชั้นให้กับนีน่าตอนป.4ใช่ไหมคะครูขาแล้วก็สอนหลายๆวิชาด้วยค่ะสำหรับคุณครูเพ็ญงามเนี่ยนะคะก็เป็นคุณครูที่ใจดีเสมอแล้วก็เข้าใจลูกศิษย์อะค่ะอย่างที่น้าบอกไปแล้วคือผู้ใหญ่ที่ยอมเปิดใจรับฟังเด็กๆว่าเด็กๆ เขามีความรู้สึกเขามีความคิดว่าอย่างไรบ้างแล้วคุณครูก็จะให้คำแนะนำเรา
3: ก็เหมือนกับเป็นแม
5: ่
3: เหมือนกับเป็นแม่คนหนึ่งคือเราให้ความรักนะคะเวลาเราสอนเราให้ความรักกับเขามีอะไรก็สอนผิดถูกก็เตือนกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้สอนส่วนตัวด้วยนะกับครอบครัวนี้ค่ะ
5: ก็อย่างที่ดีน่าบอกค่ะเวลามีอะไรสงสัยน่าก็จะถามครูอย่างเช่นเรื่องของวิชาการก็ดีเรื่องของการบ้านถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็ต้องวิ่งเข้าหาครูเพ็ญงามก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเพราะคุณครูเนี่ยสนิทสนมกับครอบครัวของเราเป็นพิเศษแล้วก็อย่างครั้งหนึ่งค่ะไม่ทราบว่าหนูไม่แน่ใจว่าครูจำได้หรือเปล่าหนูงอนกับคุณแม่มากเลยค่ะโอ้ยงอนจนนั่งทำการบ้านไม่รู้เรื่องเลยนะคะครูก็บอกว่าแหมคุณแม่ก็ เป็นคุณแม่ของเรานะมีคนเดียวอย่าอารมณ์เสียใส่คุณแม่เลยเดี๋ยวพอรออารมณ์เย็นๆก็ให้ไปขอโทษคุณแม่ตอนนั้นสิ่งที่คุณครูพูดก็ทำให้เราแบบว่าใจเย็นลงก็นั่งทำการบ้านไปอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็พอวันนั้นนะคะทำการบ้านเสร็จก็เข้าไปคุยกับคุณแม่ก็ไปขอโทษคุณแม
3: ่ก็คือสอนไว้ว่าถ้าโมโหให้นับ1ถึง10ไว
5: ้
3: ค่ะแล้วเราก็จะค่อยๆไปถ้า10ไม่หายก็ต่อไปเรื่อยๆถึง100
4: เห็นบอกว่าทุกครั้งที่เห็นครูเนี่ยจะวิ่งเข้ามากอดทุกครั้งเลยใช่มั้ย
3: ทุกครั้งแบบเจอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนี่หน้าก็จะวิ่งเข้ามากอดครูอย่างมีงานโรงเรียนเนี่ยครูยังไม่ทันเห็นเค้าวิ่งมาแต่ไกลเลยนะคะมาถึงก็มากอดเลยครูคะสวัสดีค่ะ
5: บางทีก็แบบว่าโพร่งตะโกนเสียงแบบดังมากก็ต้องแบบรีบปิดปากกลัวเสียมารยาท
4: แล้ววันนี้เนี่ยที่เราประสบความสำเร็จสิ่งที่นีน่าได้รับจากครูเนี่ยคำสอนคืออะไรบ้างครับ
5: ก็นอกจากวิชาการนะคะครูก็ปูให้หนูหลายวิชาทั้งมีเลขด้วยใช่ไหมคะ
3: เลขไทย
5: ภาษาไทยด้วย
3: ส
5: ังคมก็หลายวิชานะคะก็ได้รับวิทยายุทธจากคุณครูเพ็ญงามมานอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของมารยาทนะคะวิธีปฏิบัติตนเรื่องของคุณธรรมอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าได้รับมาจากโรงเรียนมาแต่พูดง่ายทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของคุณธรรมวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมอดออมแบ่งปันทำอะไรก็ทำให้ดีที่สุดเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่น่าได้มาจากคุณครูทั้งสิ้นเลย
3: ก็ให้นีน่าทำงานก้าวหน้าเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ภูมิใจในไม่ว่าทุกด้านที่นีน่าเป็นอยู่ก็เห็นความก้าวหน้าของหนูนะคะภูมิใจมาก
5: ก็วันนี้นะคะหนูก็ทราบว่าคุณภูมิไม่อยากได้อะไรจากหนูเลยไม่เคยอยากได้อะไรแต่ว่าวันนี้ก็มีพวงมาลัยนะคะขออนุญาตมอบให้คุณครูนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
5: แล้วก็มีตะกร้าผลไม้ด้วยค่ะ
3: ไว้บำรุง
5: ฝากให้คุณครูแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ

0: และสำหรับครูท่านต่อไปที่เธอกำลังจะไปพบนั่นก็คือครูยุพดีถังทองครูฝ่ายปกครองสมัยที่เธอเรียนชั้นประถมซึ่งในปัจจุบันนี้ท่านก็ได้เกษียณแล้วเช่นกัน
1: ค่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในมุมโปรดของนีน่านะคะนั่นก็คือสะพานปูนหน้าวัดนั่นเองตอนเด็กๆนะคะนีน่าชอบถือถุงขนมมาเกาะเนี่ยค่ะขอบสะพานยืนดูปลายืนดูน้ำแต่ก็ไม่ได้รับประทานขนมนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยสอนอย่างจริงจังมากเลยว่าไม่ให้ยืน

0: รับประทานก่อนที่เราจะรับประทานเนี่ยเราต้องนั่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วช่วงนี้นะคะเดี๋ยวนีน่าจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับคุณครูยุพดีถังทองก็นัดให้นีน่ามาเจอที่ตึกหน้านี่แหละค่ะตามมาเลยค่ะตึกนี้ล่ะค่ะคุณครูคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่แม
0: ่หนูกำลังจะขึ้นไปพบคุณครูอยู่พอดีเลยค่ะ
1: ดีใจจังเลย
0: ดีใจที่ได้พบกัน
1: ดีใจดีใจ
2: สมัยก่อนเนี่ยครูยุพดีเป็นยังไงบ้างครับดุไหม
0: คุณครูยุพดีใช่ไหมคะสมัยที่หนูเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยค่ะจะมีความรู้สึกว่าคุณครูเข้มงวดค่ะแล้วก็เป็นคุณครูสอนสังคมที่เก่งรอบรู้ไปหมดนะคะแต่ว่าพอเรียนจบกลับมาแล้วนะคะถึงรู้เลยว่าคุณครูจริงๆเนี่ยเป็นคุณครูที่ใจดีมากๆแล้วก็เมตตากับนักเรียนสุดๆเลยค่ะพอกลับมาโรงเรียนเนี่ยค่ะหน้าก็เห็นหน้าคุณครูยุพดีก็ดีใจมากก็วิ่งเข้าไปทักทายคุณครูก็บอกว่าวิคุณณดาเธอมาทำอะไรเนี่ยก็อธิบายว่ามาทำธุระอย่างนู้นอย่างนี้เสร็จคุณครูบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวหนูทำธุระเสร็จเมื่อไหร่นะหนูไปพบครูข้างหลังนะแล้วเดี๋ยวหนูครูเนี่ยจะพาหนูทัวร์รอบโรงเรียนเลยแล้วคุณครูก็ทำตามสัญญาจริงๆซึ่งวันนั้นก็เป็นวันที่หนูประทับใจมากนะคะแล้วก็คุณครูก็ยังพาไปเยี่ยมคุณครูท่านอื่นๆแล้วก็พาไปเยี่ยมรุ่นน้องด้วยก็เป็นวันที่กลับไปที่บ้านก็เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยความปลื้มใจอะค่ะ
2: แล้วคุณครูอะครับตอนเด็กๆลีน่าเป็นยังไงบ้างครับ
1: ลีน่าเป็นนักเรียนที่เรียนดีนะคะแล้วก็เป็นนักเรียนที่ทำกิจกรรมเก่งแล้วก็รู้จักแบ่งเวลารู้กาลเทศะเป็นมีวินัยในตัวเองแล้วก็รู้จักที่จะทำกิจกรรมนั้นดีได้ตรงไหนที่เขาสามารถจะทำได้ดีเนี่ยเขาเป็นประธานเชียร์โรงเรียนนะฮะเป็นประธานเชียร์โรงเรียนก็สามารถจะทำได้ดีด้วยแล้วก็เรียนหนังสือก็เรียนดีด้วยนะคะเวลาเรียนหนังสือเนี่ยเขาตาเขาเนี่ยค่ะตาเขาจะจ้องดูเราสอนอยู่ตลอดเวลานั่นคือสมาธิเขาดีแล้วก็ผลที่เขาได้ออกมาในการเรียนเขาก็ดีด้วยนะคะเขาไม่วอกแวกคือถึงเวลาเรียนเขาเรียนจริงๆถึงเวลาทำกิจกรรมเขาก็ทำดังนั้นหัวหน้าห้องก็มีภาระหน้าที่ที่แบ่งเบาภาระของครูประจำชั้นก็ดูแลห้องเรียนได้ดีด้วย
0: นีน่าก็ได้เรียนสิ่งดีๆได้รับจากคุณครูมาเยอะนะคะนอกจากความรู้วิชาสังคมนะคะเรื่องของความเป็นกุลสตรีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมอะค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้นีน่าบอกว่านีน่าชอบไปยืนอยู่ที่สะพานปูนหน้าวัดใช่ไหมคะบอกว่าบางทีจะถือถุงขนมมาด้วยแต่ไม่เคยยืนรับประทานเพราะว่าคุณครูสอนโดยเฉพาะคุณครูยุพดีเนี่ยแหละค่ะบอกว่าเนี่ยก่อนจะรับประทานอะไรเนี่ยให้เรานั่งให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่สะอาดเรียบร้อยมารยาทดีๆการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเนี่ยนีน่าได้เรียนจากคุณครูมาเยอะเลย

0: บอกว่านีน่าเนี่ยเรียบร้อยมากขนาดที่ว่าเวลาเข้ามาคุยกับครูเนี่ยจะต้องแบบว่าถอดรองเท้าแล้วก็คุกเข่า
1: คือนักเรียนมาแต่เนี่ยเวลาจะเข้าห้องพักครูก็จะถอดรองเท้าไว้หน้าห้องแล้วก็ครูนั่งเก้าอี้ก็จะนั่งกับพื้นนีน่าก็ยังเป็นแบบนั้นอ่ะเข้าห้องพักครูก็ยังรองเท้าถอดรองเท้าแล้วก็ลงไปนั่งกับพื้นอะไรเงี้ยนะตอนพักครูพักครูนั่งเก้าอี้ก็จะลงไปนั่งต้องบอกว่าไม่ต้องขึ้นมานั่งข้างบนรองเท้าไม่ต้องถอดเลยยังเหมือนเดิมยังทำเหมือนกับเป็นนักเรียนเลยนะเพราะนั้นที่ฝึกเขาไว้เนี่ยเราก็ดีใจว่าเขาได้ไปใช้นะแล้วก็มากลับเข้ามาแล้วถึงแม้ว่าโตแล้วเขาก็ยังปฏิบัติได้อย่างนั้นเข้ามาในเรียนก็ยังคิดถึงภาพเดิมๆอยู
2: ่ใช่ค่ะ เป็นแบบอัตโนมัติเลยค่ะ
1: เป็นอัตโนมัติเข้ามา ปุ๊บเนี่ยถอดรองเท้าลงปูนั่งเก้าอี้เขาจะลงไปนั่งกับพื้นครับที่

0: แอบคุยกับครู
1: วันนี้เป็นวันพิเศษนะคะได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้ร่วมกับคุณครูเลยอะค่ะ
2: ทราบมาว่าตอนที่มีน่ามาแจกการ์ดเนี่ยอาจารย์ยังรู้สึกห่วงมีน่ามากห่วงเรื่องอะไร
0: คือตอนนี้ถ้าเป็นอิสระตอนแรกถ้าเป็นอิสระอยู่นะคะพอจะเริ่มมีครอบครัวก็ห่วงนะคะว่าที่เป็นเจ้าบ่าวเนี่ยเรายังไม่รู้จักนะคะยังไม่รู้จักดีพอก็คุยกับพอได้คุยกับเขาแล้วก็รู้สึกว่ามีความหมดห่วงไปเลย มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เขารักมีน่าจริงๆก็หมดห่วงและดีใจมาก
1: พอเล่าให้ฟังว่าจะแต่งงานปุ๊บเนี่ยครูก็จะถามเป็นใหญ่เลยว่าจะแต่งงานกับใครอะไรยังไงก็คือว่าคุณครูเป็นห่วงอะค่ะแล้วก็พอถึงวันงานจริงๆพอทราบว่าคุณครูให้เกียรติไปร่วมงานของหน้าจริงๆก็ดีใจมากๆรวมทั้งคุณครูไปอีกหลายท่านใช่ไหมคะคุณครูสมาลีแล้วก็นกก็ไปด้วยใช่ไหมคะเพื่อนของหน้านะคะเป็นหลานของคุณครูก็พอเจอหน้าคุณครูก็ดีใจมากอะค่ะคุณแม่บอกว่าดูสิใครมาก็รีบวิ่งออกไปดูเลยก็ดีใจรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงอะค่ะ
2: ทีนี้ให้อีน่าพูดถึงครูนิดนึงครับความประทับใจในตัวครู
1: ประทับใจหลายอย่างมากนอกจากเรื่องของวิชาการแล้วก็เรื่องของความเหมาะสมในการปฏิบัติตนความเป็นกุลสตรีว่าเราจะต้องทำยังไงเนี่ยค่ะอีกอย่างนึงที่นีน่ารู้สึกจากคุณครูมากๆเลยก็คือความน่ารักความเมตตาที่มีต่อลูกศิษย์อะค่ะยิ่งพอหนูเรียนจบออกไปแล้วพอกลับมาเยี่ยมโรงเรียนก็ยิ่งรู้สึกถึงสิ่งนี้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้หนูก็มีเล็กๆน้อยๆคุณครูนะคะก็ทราบว่าคุณครูไม่เคยหวังอะไรเลยแต่วันนี้ขออนุญาตมีพวงมาลัยมามอบให้ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอให้ทำงานเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อนาคตไปได้ไกลกว่านี้ไปไกลอีกขึ้นไปอีกนะคะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ครอบครัวอบอุ่นนะลูก
1: ค่ะ

0: ุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเขาเรียกว่าลานเล่นประถมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมโปรดของนีน่าตอนเด็กๆอะค่ะช่วงพักนะคะไม่ว่าจะเป็นพักช่วงสายช่วงบ่ายหรือว่าช่วงกลางวันนะคะนีน่ากับเพื่อนๆก็จะมานั่งเล่นนั่งรับประทานขนมกันที่นี่ค่ะก็เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆเยอะเลยค่ะสำหรับอาจารย์สุชาดาก็เป็นคุณครูสอนสังคมนีน่าจำได้ว่าเป็นอาจารย์สอนสังคมที่ป๊อปปูล่ามากๆเพราะว่าคุณครูเนี่ยมีลีลาในการสอนที่มีสีสันแล้วก็สนุกสนานเรียกว่ามีพลังในการสอนเยอะมากแล้วก็พูดคุยได้ตลกดีด้วยอะค่ะคุณครูไรวันนะคะก็เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษสอนนี่นั่งแต่ประถมต้นนะคะป.2แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคุณครูที่เก่งแล้วก็เข้มงวดตอนเด็กๆเนี่ยนะคะพอคุณครูไรวันเดินมาปุ๊บเด็กๆที่แบบว่าคุยกันเสียงดังมากนะคะจะแบบอย่างนี้เลยกลายเป็นเงียบนะคะเสียงลมพัดยังได้ยินเลยตอนเด็กๆเนี่ยเราค่อนข้างที่จะกลัวเพราะเห็นว่าคุณครูค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะแต่เราก็รักคุณครูนะ
1: ครูอีกท่านที่เธอประทับใจไม่รู้ลืมนั่นก็คือครูสุชาดาเลาหะสุระโยธินซึ่งเป็นครูสอนสังคมที่ทำให้เธอได้รู้จักกับโลกกว้างและมีการสอนที่สนุกสนานทำให้นักเรียนชอบที่จะเรียนกับครู
0: เดี๋ยวเราจะไปพบคุณครูสุชาดากันนะคะเห็นคุณครูบอกว่าอยู่ห้องนี้ค่ะตามนั่นมาเลยค่ะคุณครูคะสวัสดีค่ะ
2: สบายดีเหรอคะหนูมาทำอะไรที่นี่อ่ะ
0: ก็วันนี้มาพบคุณครูโดยเฉพาะนะคะ
2: มีธุระอะไร
0: มาสัมภาษณ์คุณครู
2: ค่ะค
0: ุณครูในดวงใจของลูกศิษย์นะคะคุณครูเป็นหนึ่งในนั้นค่ะ
2: ตายภูมิใจจังเลย
0: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันทางนี้ดีกว่าค่ะ
2: นี่หน้าเหมือนเล็กๆเหมือนลูกเป็ดขี้เหร่นะคะตัวดำๆผมหยิกๆแล้วก็วิ่งไปวิ่งมากว่าจะได้มาสอนนีน่าเนี่ยก็ในชั้นม.6 ค่ะนะคะก็เป็นตามคำเล่าลือจริงๆเพราะว่าเป็นเด็กดีมากถ้าจะหาข้อตินีน่าก็มันหายากนะคะเพราะว่าเด็กเป็นเด็กที่

0: ที่เรียบร้อยกริยามารยาทเรียบร้อยน่ารักรับผิดชอบเผอิญเขาโตแล้วนะคะที่ฉันมาเจอตอนโตแล้วได้สัมผัส1ปี
1: เห็นนี่นะบอกว่าครูเนี่ยเป็นครูสอนสังคมที่แบบว่ามีวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก
2: ก็ในบรรดาหมู่เพื่อนๆหรือว่ารุ่นพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เคยเล่ากันมาว่าโอ้โหเนี่ยถ้าเรียนสังคมกับคุณครูสุชาดานี่แบบสนุกมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ยินชื่อเสียงมาแบบนี้หลายปีค่ะแล้วก็พอได้มีกับครูจริงๆเนี่ยก็จะรู้สึกสนุกเหมือนว่าจะเป็นวิชาสังคมที่จะไม่ทำให้เราง่วงเลยอะค่ะตอนที่เรียนก็จะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณครูพูดนี่จะแบบว่าเสียงของคุณครูนี่จะทรงพลังมากๆทำให้เราเนี่ยตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะแทรกไปด้วยมุกตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณครูก็จะพูดเหมือนว่าแบบพูดให้เข้าถึงนักเรียนเนี่ยได้ดีอันนี้เป็นข้อพิเศษของครูว่าเธออย่างงู้นเธออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้นักเรียนนี่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าสื่อกับคุณครูได้แล้วก็รู้สึกสนใจในสิ่งที่คุณครูสอนนะคะ
0: ดิฉันจะสอนนักเรียนด้วยความสนุกสนานนะคะเพราะว่าสังคมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีมุกไม่มีอะไรเขาจะหลับเราก็จะแซวคนนั้นบ้างคนนี้บ้างไปตามภาษาแล้วเด็กเขาก็จะค่อนข้างที่จะสนุกกับเราด้วยมันก็จะเรียนด้วยความสนุกก็จะถึงเวลาก็อยากเรียนแล้วเด็กก็จะถึงชั่วโมงว่างก็จะวิ่งมาตามว่าครูขามาเข้าห้องหนูหน่อยทั้งที่ไม่ใช่แทนที่เขาจะว่างแต่เขายังอยากเรียนวิชาของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เห็นบอกว่าครูนี้ทันสมัยมากในตอนนั้นคือพูดถึงเรื่องโลกร้อนมาตั้งนานแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะหนูไม่แน่ใจว่าครูจะจำได้หรือเปล่าค่ะตอนที่ไปเข้าค่ายที่หัวหินนะคะที่นักเรียนจะต้องกระจมอกแล้วก็อาบน้ำพร้อมๆกันในห้องน้ำที่แบบเป็นรางยาวมากแล้ววันนั้นก็หนาวหนูก็เลยแบบว่าเอาขันน้ำอะค่ะรีบจ้วงในถังน้ำแล้วก็สู้ๆมากเลยแล้วอยู่ดีๆหนูก็ได้ยินเสียงกุณัฐดาทำไมเธอราดน้ำไม่คิดแบบนี้เธอไม่รู้จักประหยัดน้ำมั้งเหรอหนูรู้สึกจ่อยมากก็หยุดแล้วค่อยๆลดเพื่อนข้างๆก็ค่อยๆลดตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกกับทีมงานเขาว่าเห็นไหมคุณครูสุชาดาเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีการรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนเลยคุณครูเนี่ยล่วงหน้าคนอื่นไปตั้ง20ปีนะคะ
0: เผอิญ
2: จำได้ไหมคะ
0: จำได้ค่ะเผอิญช่วงนั้นหัวหินน้ำขาดแคลนนะคะเด็กที่จะไปค่ายหัวหินทุกคนจะต้องนุ่งกระจมอกและอาบน้ำร่วมเราจะบอกว่าการใช้น้ำต้องนึกถึงคนอื่นให้เขารู้ถึงสิ่งที่จะตามมาแบ่งๆกันใช้นะคะ
1: ตอนนี้คือนีน่าได้มาเป็นพิธีกรรู้สึกไงบ้างคะ
0: ภูมิใจค่ะเพราะว่าเพื่อนๆรุ่นเขาเนี่ยก็จะโทรมาบอกว่าครูขานีน่าตอนนี้ไปอยู่เนชั่นแล้วนะคะแต่ไม่แปลกใจนะคะเพราะว่าทราบถึงความสามารถของเขามานานแล้วแต่สิ่งที่เด่นที่สุดของนีน่าก็คือกริยามารยาทกาลเทศะยังน่ารักอย่างเงี้ยตลอดเสมอมาสม่ำเสมอ
2: ค่ะวันนี้หนูก็มีพวงมาลัยเล็กๆน้อยๆนะคะนำมามอบให้คุณครูค่ะ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอให้รักษาความดีของหนูอย่างเงี้ยนะหนูเป็นตัวของตัวเองเป็นความภูมิใจของมาแต่นะคะ
2: เอ๊แล้ววันนี้หนูไม่เห็นคุณครูทานทิพย์เลยอะค่ะไม่ทราบว่าอยู่หรือเปล่าคะค่ะ
0: คุณครูทานทิพย์ลาไปลอกต้อกระจกนะคะเพราะว่าคุณครูลา1เดือนค่ะ
2: ค่ะพอนึกถึงคุณครูทานทิพย์อะค่ะหนูจำได้เลยรู้สึกช่วงนั้นก็จะเหมือนว่าทำตัวเป็นวัยรุ่นเกเรไปเล็กน้อยแล้วต้องรับหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ดูแลหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่จะต้องดูแลหน้าที่ให้เพื่อนจัดให้ทำเวรให้เรียบร้อยก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่มัวแต่เล่นคุณครูก็เลยจัดการเลือกหัวหน้าห้องใหม่ซะเลยค่ะให้ชนาพร
0: ให้ชนาพร
2: ตอนนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าโหเราน่าจะทำให้ดีกว่านี้นะคุณครูเป็นครูที่น่ารักมากแล้วก็เราก็ได้รับมอบหมายหน้าที่แล้วก็ไม่ทำให้ดีโดนปลดเสลย
0: ครั้งแรกหรือเปล่าที่โดนแบบนี
2: ้ก็ครั้งแรกค่ะ
0: จำได้นาน
2: ครั้งแรกแล้วก็เลยบอกกับตัวเองว่าถ้าได้รับหน้าที่หรือว่าได้รับความรับผิดชอบใดๆเนี่ยก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องหันกลับไปมองแล้วก็เสียใจวันนั้นขอบอกว่าจ่อยค่ะจ่อยมากถึงมากที่สุด

0: ียดายนะคะที่คุณครูไรวันไม่ค่อยสบายคุณครูก็เลยขอตัวกลับบ้านไปก่อนก็เลยเสียดายพี่ดีน่าไม่ได้มีโอกาสได้พบคุณครูในวันนี้ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะความน่ารักแล้วก็ความเมตตาของคุณครูไรวันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีน่าจำไว้ตลอดชีวิตเลยนะคะก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังสักนิดนึงเมื่อประมาณ8ปีแล้วอะค่ะตอนที่ดีน่าเข้าไปเป็นผู้ประกาศภาคภาษาอังกฤษที่ Nation TV ใหม่ๆคุณครูอุไรวันนะคะก็ให้ผู้ช่วยโทรไปเรียกให้พี่ดีน่าเนี่ยมาพบที่โรงเรียนปรากฏว่าพอน่ามาพบกับคุณครูที่ร้านเล่นชั้นประถมเนี่ยแหละค่ะคุณครูก็บอกว่าเนี่ยคุณณัฐดาครูได้ยินนะว่าเธอเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ประกาศภาคภาษาอังกฤษอยู่ที่ Nation TV ครูก็เลยอยากจะช่วยสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเรื่องของการออกเสียงให้พี่หน้าหลายๆเทคนิคเลยครูบอกว่าเนี่ยรู้ไว้นะไม่เสียหลายเผื่ เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเธอจะได้เอาทักษะตัวนี้ไปช่วยเหลือตัวเองให้เอาตัวรอดได้ก็รู้สึกประทับใจมากๆค่ะว่ามีคุณครูที่นึกถึงเราตลอดแม้ว่าเราจะเรียนจบไปแล้วก็ยังเห็นเราเป็นลูกศิษย์แล้วก็อยากจะช่วยเหลือแล้วก็อยากจะให้ความรู้เราเสมอค่ะ
1: สิ่งหนึ่งที่เธอบอกกับเราว่าเวลาได้กลับมาโรงเรียนได้พบกับครูทุกๆท่านรู้สึกว่าครูไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามอายุเลยครูยังคงเหมือนเดิมเหมือนกับภาพที่ได้เห็นครูทุกๆวันในสมัยเรียนซึ่งเราก็เชื่อว่าในทางกลับกันครูก็ยังคงเห็นเธอเป็นนักเรียนที่เรียบร้อยน่ารักอย่างในวันหวานเช่นกัน
0: วันนี้ความรู้สึกนี้น่าเป็นยังไงบ้างเหรอคะก็รู้สึกเหมือนว่าได้รับการเติมพลังเพราะว่าทุกครั้งที่กลับเข้ามาที่โรงเรียนมาแต่นะคะนี่น่าก็จะได้รับแต่ความรักนะคะความห่วงใยจากคุณครูแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องค่ะวันนี้ก็กลับบ้านนะคะพกเอาพลังดีๆไปเต็มเปี่ยมเลยค่ะวันนี้นะก็ขออนุญาตลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือไบ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศ

0: จำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะDNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะ วิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพรีมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่มั้ยคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วง ถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะครับประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยม

ี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถอยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะหัวข้ออบรมในวันนี้ก็คือใช้คำให้เป็นการใช้คำให้เป็นในระดับชั้นประถมศึกษาคือการอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องอื่นเรามาดูกันนะคะว่าคำไหน

ที่เด็กๆมักจะสับสนแล้วก็อ่านผิดกันบ้างนะคะเรามาดูเลยนะคะคำแรกค่ะเอ๊มันจะอ่านว่าปลาปักกระเป้าหรือปลาปักเป้าชักกระเยอหรือชักเยอขมุกขมัวหรือขมุกขมัวขมักขเม้นหรือขมักขเม้นหรือขมักขเม้นจะออกเสียงอย่างไรกันแน่นะคะอุณหภูมิหรืออุณหภูมิพระอรหันต์หรือพระอรหันต์ความสับสนทั้งหลายเหล่านี้เรามาดูกันนะคะว่าที่ถูกแล้วจะต้องอ่านว่าอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูคำที่อ่านถูกต้องกันนะคะเรามาดูเลยค่ะคำแรกนะคะปลาปักกระเป้าปลาปักกระเป้านะคะอันนี้ที่ถูกต้องว่าวปักเป้าว่าวปักเป้าปลาปักกระเป้านะคะคำว่าชักกะเยอต้องอ่านว่าชักกะเยอนะคะคำว่าขมุกขมัวคำนี้ต้องอ่านแบบอักษรนำนะคะขอไข่มีอิทธิพลไปนำมอม้าซึ่งเป็นอักษรต่ำเดียวเพราะฉะนั้นมอม้าต้องเปลี่ยนเสียงตามขอไข่ทั้งสองที่คำนี้จึงต้องอ่านว่าขมุกขมัวต่อมาคำที่สองก็คือคำว่าขมักขเม้นนะคะคำนี้อาจจะอ่านว่าขมักขเม้นหรือขมักขเม้นก็ได้แต่ว่ามีนักเรียนบางคนที่มักจะอ่านว่าขมักขเม้นเพราะว่าเขาเห็นสระเอมอม้าไม่โทนอหนูเขาก็เลยอ่านว่าเม้นแต่ความเป็นจริงแล้วขอไข่เป็นอักษรนำมีอิทธิพลไปนำตัวมอม้าเพราะฉะนั้นเวลาอ่านจึงต้องอ่านเหมือนมีหอหีบด้วยสระเอหอหีบมอม้าไม่โทนอหนูจึงต้องอ่านออกเสียงว่าเม้นไม่ใช่เม้นนะคะต่อมาก็คือคำว่าอุณหภูมิคำว่าอุณหะนะคะแปลว่าความร้อนภูมิแปลว่าระดับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิจึงแปลว่าระดับความร้อนค่ะต่อมาพระอรหันต์หรือพระอรหันต์คำตอบก็คือพระอรหันต์ค่ะเราต้องอ่านแบบเรียงพยางค์นะคะเราจะไม่อ่านว่าพระอรหันต์เพื่อป้องกันความสับสนว่าจะต้องไปสับสนกับคำว่าตัวอรหันในสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์หิมพานต์ชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะขอให้เด็กๆจำไว้ว่าถ้าเป็นพระต้องเป็นพระอรหันถ้าเป็นตัวอรหันจะต้องเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในหิมพานต์ซึ่งมีรูปร่างคล้ายนกนั่นเองค่ะทีนี้นะคะในเรื่องของการอ่านแล้วเราจะมาดูปัญหาในเรื่องของการเขียนคำกันบ้างค่ะเด็กๆจะเขียนคำผิดในประเด็นไหนกันบ้างนะคะเรามาดูคำที่เด็กๆสับสนกันนะคะคำแรกก็คือคำว่าเลือนรางหรือว่าเลือนลางนะคะคำตอบที่ถูกคุณครูคิดว่าเป็นอะไรคะเลือนรางหรือว่าเลือนรางคำตอบที่ถูกก็คือเลือนรางต้องใช้รอเรือนะคะเพราะว่ารางมีความหมายว่าพร่ามัวไม่ชัดเจนจึงอยู่คู่กับคำว่าเลือนแต่คำที่ใช้รอลิงรางนะคะเป็นรางสังหรณ์เพราะฉะนั้นจะใช้คู่กับคำว่าเลือนไม่ได้ความหมายมันจะไม่ไปด้วยกันคุณครูต้องใช้คำว่าเลือนรางนะคะต่อมาคำว่าศีรษะคำนี้เด็กๆจะมีปัญหาในเรื่องของการวางตำแหน่งของสระที่ผิดพลาดนะเด็กๆมักจะสับสนว่าเวลาเขียนคำว่าศีรษะทั้งสระอีไว้ตรงไหนดีนะคะระหว่างสอสารากับรอเรือเรามีทริคนะคะหรือว่าเทคนิคในการที่จะจำคำนี้ได้อย่างแม่นยำคุณครูลองสังเกตดูนะคะระหว่างสอสารากสอสารากับรอเรือหัวของพยัญชนะตัวไหนอยู่สูงกว่ากันคะหัวของสอสารากับหัวของรอเรือนะคะหัวของพยัญชนะสอสาราอยู่สูงกว่าเพราะฉะนั้นสระอีซึ่งเป็นเหมือนหมวกก็ควรที่จะมาใส่อยู่บนหัวของสอสารานี่ก็เป็นวิธีการจำแบบน่ารักน่ารักนะคะเพื่อให้เด็กๆ เขียนคำว่าศีรษะไม่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาก็เป็นคำว่าอเนกนะคะเด็กๆมักจะเขียนเอาสระเออ่างนอหนูกอไก่นะหรือว่าบางคนอาจจะอ่านคำๆว่าเอนกนะถ้าใครเขียนเอนกนี่ผิดแน่นอนนะคะอเนกอ่างจะต้องอยู่ข้างนอกแบบนี้นะคะนี่ก็เป็น

คำเล็กๆน้อยๆนะคะที่เด็กๆมักจะอ่านและเขียนผิดในชีวิตประจำวันนะคะต่อมาเราก็มาดูประเด็นข้อผิดพลาดอีกแบบนึงของนักเรียนนะคะนั่นก็คือคำการผิดพลาดในเรื่องของวรรณยุกต์นั่นเองนะนักเรียนมักจะสับสนว่าอักษรต่ำนะคะจะใช้ไม้ตรีซึ่งผิดพลาดนะคะวอแหวนนะจะใช้ไม้ตรีไม่ได้อย่างเช่นคำว่าวายนะคะห้ามใช้ไม้ตรีนะคะจะต้องใช้ไม้โทนะคะคำว่าวายนะคะต่อมาคำว่านะคะนะคะนะคะเราจะไม่ใช้นะคะค่ะเป็นการบอกรับแต่ว่านะคะนะคะเป็นการบอกเล่านะคะอย่างเช่นไปแล้วนะคะมาแล้วนะคะทานข้าวแล้วนะคะพื้นเสียงเป็นตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใส่วรรณยุกต์ใดแต่ถ้าเป็นการรับคำเราจึงใช้ว่าค่ะนะคะอันนี้ก็ห้ามสับสนนะต่อมาไปไหนอ่ะนะคะคำนี้อออ่างนะคะอออ่างเป็นอักษรกลางคำตายพื้นเสียงเป็นเอกอยู่แล้วนะคะคุณครูเพราะฉะนั้นห้ามให้นักเรียนใส่ไม่เอกลงไปโดยเด็ดขาดไปไหนอ่ะออ่ะพื้นเสียงเป็นเอกอยู่แล้วไม่ต้องใส่ไม่เอกเช่นเดียวกับคำว่าปะไปด้วยกันปะปออะปะนะคะไม่ต้องใส่ไม่เอกทีนี้ก็มีคำอีก2คำนะคะที่นำมาฝากคุณครูนะคะเป็นคำที่ชวนสับสนเหมือนกันคุณครูเคยได้ยินคำว่าเริศไหมคะคำว่าเริศนะนักเรียนก็จะสับสนว่าเอ๊จะใส่ไม่เอกหรือว่าไม่ใส่ดีนะคะคำว่าเริศนะคะรอเรือเป็นอักษรต่ำเริศเป็นคำตายพื้นเสียงเป็นโทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องใส่วรรณยุกต์ใดนะคะรอเอดอเริศนะคะห้ามใส่ไม่เอกโดยเด็ดขาดนะคะส่วนคำว่าแซบนะคะต้องมีไม่เอกด้วยเพราะราชบัณฑิตนะคะบอกว่าเวลาเขียนคำว่าแซบให้ใส่ไม่เอกเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยก็จะมีหลายๆคนอ่านว่าแซบจึงต้องใส่ไม่เอกป้องกันไว้เพื่อให้รู้ว่าออกเสียงโทและเป็นคำที่มีเสียงสั้นนั่นเองค่ะทีนี้คุณครูเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าเสียงวรรณยุกต์นั้นเราต้องรู้จักหลักการผันแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าราชบัณฑิตได้บัญญัติและประกาศออกมาอย่างไรคุณครูก็จะต้องติดตามนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าการบัญญัติคำหรือว่าการเขียนคำของราชบัณฑิตอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะและนี่ก็จะเป็นประเด็นนะคะในเรื่องของพยัญชนะนะคะในเรื่องของวรรณยุกต์ที่นักเรียนมักจะผิดพลาดกันเป็นประจำนะคะจะเห็นได้เลยว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูจึงต้องมีสื่อนะคะที่จะช่วยให้นักเรียนเขียนหรือผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้องสื่อนั้นนะวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการผันวรรณยุกต์นะคะแผนภูมิแท่งและแผนภูมิกราฟเส้นผันวรรณยุกต์และก็จะเป็นวงล้อสามหน้าตาจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของแผนภูมิผันวรรณยุกต์นั่นเองนะคะแผนภูมิผันวรรณยุกต์นี้ก็จะมีลักษณะของการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์เข้ากับวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะเรามาดูหน้าตาของแผนภูมิผันวรรณยุกต์นะคะก็จะประกอบไปด้วยแกน x นะคะซึ่งเป็นแนวนอนและแกน y ซึ่งเป็นแนวตั้งนะคะแกน x ซึ่งเป็นแนวนอนนี้เราก็จะเป็นตำแหน่งของการใส่คำที่เราต้องการจะผันนะคะเวลาคุณครูเลือกคำควรจะเลือกคำที่มีวรรณยุกต์หลากหลายและควรจะเลือกคำที่มีทั้งเสียงวรรณยุกต์ตรงรูปและไม่ตรงรูปสลับกันไปนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้เห็นความแตกต่างหลากหลายของคำที่ผันนะคะส่วนแกน y ซึ่งเป็นแกนตั้งนั้นนะคะก็จะใส่เสียงค่ะก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาไล่ไปนะคะและแผนภูมินะคะเราจะทำแท่งรอไว้เพื่อความสะดวกสบายในการสอนนะคะแผนภูมินี้เราก็จะมีทั้งหมด5แท่งนะคะคุณครูอาจจะทำมากกว่า5แท่งก็ได้แต่นี้ก็ลองทำเป็นการสาธิตนะคะว่า5แท่งเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคำทั้งหมด5คำนั่นเองนะคะถ้าเราจะผัน10คำเราก็สามารถทำได้ถึง10แท่งด้วยกันนะคะทีนี้แต่ละแท่งเนี่ยเราก็จะให้สีที่แตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนเห็นได้ชัดว่าแต่ละแท่งหรือว่าแต่ละคำเนี่ยมีเสียงวรรณยุกต์อะไรนะคะ
อย่างเช่นสีแรกนะคะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงเราจะมาผันคำว่าป่องกันนะคะคำว่าป่องนะต่อมานะคะสีเขียวเราจะมาผันคำว่าแป่งนะคะส่วนสีน้ำเงินเราจะมาผันคำว่าง้องสีฟ้าเราจะมาผันคำว่าแง้งกันนะคะคุณครูอาจจะไม่ต้องใช้ทั้งหมด5แท่งก็ได้นะคะเรามีจำนวนคำเท่าไหร่ขอให้ไม่เกินจำนวนของแผนภูมิแท่งที่เราได้ทำช่องเตรียมไว้นะคะทีนี้คำที่นำมาใช้ผันนะคะเพื่อความสนุกสนานในการผันวรรณยุกต์คุณครูอาจจะนำมาจากชื่อเพลงชื่อละครนะคะหรือนำมาจากท่อนเพลงที่นักเรียนร้องติดปากกันอยู่แล้วนะคะเราลองให้เด็กๆเนี่ยเอาคำที่ในเพลงที่เขาร้องกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะมาใช้ในการผันก็จะทำให้เด็กๆสนุกมากขึ้นอย่างเพลงนี้ก็คือเพลงมาล่องก่องแก่งที่เด็กๆชอบนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในเพลงนั่นเองคำว่าป่องแป่งง้องแง้งร้องกันอยู่ทุกวันเด็กๆรู้ไหมคะว่าแท้จริงแล้วเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงอะไรคุณครูก็พาลองผันนะคะเรามาดูคำแรกกันค่ะคำว่าป่องนะคะคำว่าป่องปอปลาเป็นอักษรกลางโอ้โหแบบนี้ง่ายเลยนะคะเพราะว่ารูปกับเสียงต้องตรงกันอยู่แล้วป่องนะคะรูปเป็นเอกเสียงก็ต้องเป็นเอกอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องใส่สีม่วงลงไปนะคะเพื่อให้ตรงนะคะกับสีของแผ่นภูมิแท่งที่ได้เตรียมไว้นะคะง่ายเลยคำว่าแป่งนะคะป่องแป่งนะเป็นตัวอักษรเดียวกันนะคะเป็นอักษรกลางเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องผันก็รู้เลยอักษรกลางรูปและเสียงตรงกันเราก็ใส่ไปนะคะคำว่าแป่งแบบนี้เลยนะคะต่อมาอ้าวเกิดปัญหาแล้วสิงองูนะคะงองูเป็นอักษรต่ำนี่นาไม่ใช่อักษรกลางเพราะฉะนั้นรูปกับเสียงไม่ตรงกันแน่นอนค่ะรูปเป็นโทแล้วเสียงจะเป็นอะไรนะพานักเรียนผันค่ะเราอาจจะใช้นิ้วมหัศจรรย์ทั้ง5ของเรานะคะงองงองงองงองงองงองงองงองงองมันลงที่เสียงตรีงองงองงองงองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ที่เสียงตรีแบบนี้เลยนะคะนะเสียงจะสูงขึ้นถ้าเป็นคอนโดคือขึ้นชั้นที่สูงขึ้นนะคะต่อมาง้องนะคะง้องแล้วต่อไปคำว่าแง้งคำว่าแง้งนะคะเป็นงองูเหมือนกันเลยแล้วเป็นเขาเรียกว่าอักษรต่ำเหมือนกันนะแล้วเป็นรูปโทเสียงเป็นตรีเช่นเดียวกันนะคะง้องกับแง้งจึงอยู่ในระดับเสียงเดียวกันแบบนี้นะคะหลังจากที่คุณครูพาผันวรรณยุกต์แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูอย่าเพิ่งผ่านเลยไปนะคะลองตั้งคำถามจากแผนภูมิถามนักเรียนว่านักเรียนคะจากที่เราผันกันเนี่ยคำไหนมีระดับเสียงเดียวกันเพราะอะไรให้นักเรียนดูที่ระดับมันก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะคำว่าป่องกับคำว่าแป่งอยู่ในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นโทนเสียงเดียวกันก็คือเสียงเอกนะคะง้องกับแง้งนะคะสูงเหมือนกันเสียงตรีเหมือนกันเป็นคู่ๆนะคะเราก็จะได้เห็นว่าง้องกับแง้งมีเสียงที่มีระดับชั้นที่สูงกว่าเสียงของป่องแป่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะให้เขาสังเกตดูระดับเสียงของวรรณยุกต์เหมือนเสียงดนตรีนั่นเองในภาษาไทยของเรานะคะทีนี้เราลองเก็บมานะคะลองเป็นคำอื่นดูบ้างสินะว่านักเรียนจะผ่านได้ไหมนะคะอันนี้เป็นป่องแป่งง้องแง้งจากชื่อเพลงนะคะแล้วถ้าเป็นคำอื่นๆล่ะเราจะเอาอะไรมาบ้างนะคะคำที่อยากให้คุณครูลองผันนะคะก็เป็นชื่อของร้านทองนะภาษาจีนต่างๆนะคะที่มักจะมีวรรณยุกต์ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเอามาผันมากๆเลยนะคะนะคะอย่างเช่นชื่อร้านทองร้านนี้เลยนะคะลิ้มซุยงวนโอ้โหอันเนี้ยเมื่อกี้ง่ายนะคะเพราะมีอักษรกลางแต่อันนี้นะคะรูปกับเสียงไม่ตรงกันเลยนะทีนี้เราลองมาผันดูนะคะว่าลิ้มซุยงวนมีเสียงวรรณยุกต์ใดนะคะทีนี้ก็อาจจะให้นักเรียนตั้งแถวหรือแบ่งกลุ่มนะคะแล้วออกมาใส่ว่าคำแต่ละคำนี้มีระดับเสียงนะอยู่ในโทนไหนนะคะเรามาดูเลยนะคะลอลิงซอโซงองูล้วนแล้วแต่เป็นอักษรต่ำเพราะฉะนั้นรูปกับเสียงไม่ตรงกันแน่นอนค่ะเรามาดูเลยนะคะลิ้มลิมลิมลิมลิมโอ้โหนะคะชัดเจนเลยนะคะจะต้องเป็นเสียงตรีนะคะลิ้มนะคะนะคะ
ต่อมาคำว่าซุยนะคะซอโซซุยซุยซุยรูปเอกแต่เป็นเสียงโทซุยซุยซุยนะคะเสียงโทเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะตรงนี้นะคะต่อมาคำว่างวนนะคะงวนเมื่อกี้เล่นไปแล้วนะคะงองูอักษรตามรูปโทนะคะเสียงต้องเป็นตรีแน่นอนนะคะเสียงต้องเป็นตรีแน่นอนนะคะงวน

นะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะในระดับขั้นแรกเนี่ยเด็กๆอาจจะใช้นิ้วมหัศจรรย์ก่อนแต่พอเราใช้ไปบ่อยๆเนี่ยเด็กเห็นคำว่าง้วนเด็กตอบได้เลยว่าเสียงตรีนะคะเราก็จะเกิดความชำนาญขึ้นมานะคะลิ้มซุ้ยง้วนนะคะขออีก1คำละกันนะคะสำหรับแผนภูมิผันนะคะกราฟแท่งนะคะเป็นชื่อตัวละครใน

บ้างนะคะตัวละครในวรรณคดีที่น่านำมาผันมากที่สุดเลยก็คือเรื่องสามก๊กค่ะเพราะว่าชื่อก็จะมีวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันหลายๆแบบนะคะตัวละครตัวนี้เลยตังโต๊ะนะคะตังโต๊ะนะคะเรามาดูนะคะต่อเต่านะเป็นอักษรกลางนะคะเพราะฉะนั้นรูปกับเสียงต้องตรงกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูนะคะตังตังตั้งตังตังนะคะเพราะฉะนั้นเสียงเป็นจัตวานะคะสูงสุดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ใส่ตรงนี้เลยนะคะตังนะคะต่อมาโต๊ะโต๊ะโต๊ะโต๊ะโต๊ะนะคะโต๊ะนะตรงกับเสียงตรีเลยนะคะเสียงตรีจะต้องใช้สีเขียวนะคะเพื่อให้ตรงกับแท่งนะคะเนาะโต๊ะนะคะตังโต๊ะตังโต๊ะนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะเห็นว่าคำที่เอามาผันนะคะอย่าลืมว่าจะต้องมีเสียงวรรณยุกต์ที่หลากหลายและนี่ก็คือหน้าตาของแผนภูมิแท่งแล้วก็วิธีการใช้ผันนะคะหรือถ้าคุณครูเบื่อแผนภูมิแท่งนะคะเรามีอันนี้ก็คือจะเป็นแผนภูมิแบบกราฟเส้นนะคะคุณครูสามารถจำลองมาเป็นแผนภูมิแบบกราฟเส้นก็ได้หลักการก็คือลองให้คำเด็กๆในแกน x นะคะในนี้ก็จะเป็นชื่อเพลงที่กำลังดังนะคะเด็กๆก็จะได้สนใจชื่อเพลงว่างแล้วช่วยโทรกลับนะคะมีทั้งหมด5คำเป็นสีแดงเพลงที่2นะคะเป็นสีน้ำเงินใส่ใจได้แค่มองเป็นชื่อเพลงที่เด็กๆชอบเราก็ใส่ไว้ทั้ง2ที่เสร็จแล้วแกน x นะคะก็จะเป็นคำส่วนแกน y ก็จะเป็นเสียงเหมือนเดิมทีนี้ลองให้เด็กๆพล็อตกราฟค่ะว่าคำว่าว่างนะคะเป็นสีแดงนะคะพล็อตกราฟคุณครูอย่าลืมนะคะว่าต้องบูรณาการกับคณิตศาสตร์ช่วงระหว่างเสียงกับช่วงระหว่างคำเนี่ยมันก็จะต้องเท่ากันด้วยนะคะกราฟจึงจะเป็นกราฟที่ถูกต้องสมบูรณ์นะคะคำว่าว่างเป็นสีแดงเห็นไหมคะเอ๊ว่างเป็นเสียงไหนนะคะวางวางว่างนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นเสียงโทนะคะเราก็จุดไว้ตรงนี้เลยนะคะว่างนะคะต่อมาแล้วแล้วนะคะลอลิงเป็นอักษรต่ำนะคะรูปโทเสียงเป็นตรีก็ขึ้นไปนะทำมาร์กตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบนะคะแล้วเราก็ลากเส้นจากจุดมาแล้วก็ได้แล้วชื่อเพลงที่1นะคะชื่อเพลงที่2ลองยกตัวอย่างนะคะคำว่าใส่นะคะใส่อ้อเสียงเอกเห็นไหมคะเราก็พล็อตไว้ตรงนี้นะคะก็ทำไปเรื่อยๆจนครบแบบนี้เราก็จะได้เส้น2เส้นนะคะแล้วมันก็จะมีจุดน่าสนใจนะคะเวลาที่ทำเสร็จแล้วเราลองมาถามดูนะคะว่าคำไหนเป็นจุดที่ตัดกันนะคะนี่นะคะคำที่3เลยเป็นจุดตัดกันพอดีนั่นแสดงว่าเป็นเสียงเดียวกันนะคะนั่นก็คือคำว่าช่วยกับคำว่าได้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นเสียงเดียวกันนะคะก็คือเสียงโทนะคะนี่ก็เป็นวิธีการนะคะคุณครูสามารถให้เด็กๆเลือกชื่อเพลงแล้วลองพล็อตกราฟนะเป็นบูรณาการคณิตศาสตร์กับภาษาไทยเข้ามาไว้ด้วยกันและนี่ก็คือนะวิธีใช้แผนภูมิแท่งแล้วก็แผนภูมิแบบกราฟเส้นนะคะต่อไปเราก็จะมาดูนะคะสื่ออีกชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือวงล้อผันวรรณยุกต์ค่ะหน้าตาจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะและนี่ก็คือหน้าตาของวงล้อมหัศจรรย์สะกดคำนะคะที่เรียกมันว่ามหัศจรรย์ก็เพราะว่าวงล้อนี้สามารถใช้แก้ปัญหาการอ่านและเขียนคำได้หลายๆแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นคำที่มีตัวการันนะหลายๆรูปแบบคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราคำพ้องเสียงคำที่มีอักษรนำแล้วก็คำควบกล้ำค่ะเรามาดูวิธีการใช้วงล้อมหัศจรรย์ในการสอนสะกดคำกันนะคะนี่ก็คือหน้าตาของวงล้อขึ้นชื่อว่าวงล้อต้องหมุนได้นะคะแล้วก็มีส่วนตรงกลางนะแล้วก็มีส่วนรอบๆนะคะทีนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้นะคะการอ่านและเขียนคำที่มีการันนะคะทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าคำที่มีการันมีคำว่าอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นค่ะคุณครูเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะคำว่าการันนะคะกับทันตคาตมีความหมายที่แตกต่างกันนะคะคุณครูคำว่าการันถ้าพูดการันเมื่อไหร่จะต้องมีตัวอักษรกำกับอยู่ด้วยเสมอเช่นรอการันทอการันพอการัน
เป็นต้นนะคะแต่ถ้าพูดว่าทันทคาตหมายถึงเครื่องหมายนะคะซึ่งจะอยู่เดียวๆไม่ต้องมีตัวอักษรทันทะแปลว่าแท่งไม้

ไม้คาดแปลว่าฆ่าเพราะฉะนั้นก็คือแท่งไม้ที่ฆ่าเสียงเจอทันตฆาตที่ไหนตัวอักษรนั้นก็ไม่ต้องออกเสียงนั่นเองค่ะการันนะคะคำที่มีตัวการันก็จะมีหลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวการันแบบตัวเดียวนะคะอย่างคำว่าโทรศัพท์นะมีตัวเดียวนะคะหรือว่าคำที่มีตัวการัน2ตัวนะคะอย่างเช่นคำว่าการนะคะหรือคำที่มีตัวการันผสมสระเช่นคำว่าพันนะพันธุนะคะก็จะมีตัวสระอุผสมอยู่ด้วยทีนี้คุณครูก็ลองใส่ตัวการันหลายๆแบบลงไปในวงล้อมหัศจรรย์ได้เลยนะคะคำว่าทุกศาสตร์การสิทธิ์โพพันจันทร์สัตว์นะคะใส่ให้ครบเลยนะคะในวงล้อแล้วตรงกลางนะคะให้เขียนหัวข้อนะคะก็คือสิ่งที่คุณครูต้องการจะให้เด็กๆ เสี่ยงโชคได้อย่างนี้ก็คือต้องการการัน1ตัวนะลองเล่นกับดวงดูนะคะให้เด็กๆลองออกมาหมุนดูถ้าใครหมุนแล้วตรงกับการัน1ตัวก็ได้ไป1คะแนนนะคะแบบสนุกสนานคือเก่งอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีดวงด้วยสมมติหมุนนะคะหมุนมาอย่างนี้เอาใหม่นะคะมาเจอคำนี้คำว่าพันนะคะยังไม่ได้คะแนนเพราะว่าต้องการการัน1ตัวแบบไม่มีสระอย่างนี้เป็นต้นลองหมุนต่อไปนะคะให้เด็กคนอื่นลองมาหมุนดูว่าจะได้ตัวการัน1ตัวหรือเปล่านะคะนะคะต่อมาสมมติเจอคำว่าทุกแบบนี้เด็กก็จะได้คะแนนไปทีนี้คุณครูคะเวลาเล่นเกมนะคะระวังนะคะคะแนนไม่ใช่สิ่งสำคัญในการเล่นนะคะเมื่อคุณครูสมมติเด็กมาได้คำว่าจันนะเด็กหมุนได้คำว่าจันคุณครูบอกว่าผิดค่ะมันไม่ใช่ตัวการัน1ตัวไม่ได้คะแนนแล้วจบไปไม่ได้นะคะคุณครูจะต้องอธิบายว่าคำว่าจันเนี่ยเขาไม่ได้คะแนนเพราะอะไรเพราะคำว่าจันมีนะตัวการัน2ตัวก็คือทอรอนะคะไม่ใช่ตัวเดียวคุณครูต้องอธิบายด้วยอย่างเช่นเขาได้คำว่าโพทำไมผมไม่ได้คะแนนล่ะก็เพราะว่านะคะมันมีสระผสมอยู่คือสระอิครูต้องการการันตัวเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องหมุนให้เจอคำว่าทุกคำว่าสัตว์เท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือวิธีการเล่นนะคะเพื่อให้เด็กๆรู้ว่าคำไหนมีการัน1ตัว2ตัวแล้วก็แบบผสมสระนะคะและถ้าคุณครูมีเวลาว่างก็ควรที่จะอธิบายความหมายของคำที่มีการันต่างๆนะคะด้วยก็จะได้ทั้งความหมายแล้วก็ชนิดของคำการันนะคะนี่ก็คือวิธีการเล่นกับคำที่มีการันนะคะเดี๋ยวนะต้องให้เวลาวิทยากรนะคะเพราะต่อไปเราจะสาธิตหลายๆแบบนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องของการันอย่างเดียวเท่านั้นเราสามารถใช้แก้ปัญหาเรื่องอะไรได้อีกนะคะนะคะนอกจากตัวการันแล้วนะคะเรายังใช้แก้ปัญหานะคะในเรื่องของการสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราสมมตินะคะสมมติว่าเราจะต้องการคำแม่กดนะคะแม่กดนะคะแม่กดนะคะทีนี้คุณครูก็ลองใส่ให้แตกต่างหลากหลายเลยนะคะว่าคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราเนี่ยมันมีคำว่าอะไรบ้างนะคะแบบนี้นะคะลองใส่ลงไปนะคะอันนี้ลองจำลองดูรูปแบบเฉยๆนะคะอย่างเช่นคำว่าบาทอย่างนี้นะคะเดี๋ยวโทษนะคะอันนี้ลองจำลองอาจจะใส่ไม่ครบทุกคำนะคะอย่างเงี้ยนะคะคำว่าลองใส่ไปแบบนี้นะคะหลังจากใส่ไปแล้วนะคะคุณครูก็ลองให้เด็กๆนะคะลองเล่นดูนะคะลองเล่นดูว่าคำไหนนะคะคำไหนที่หมุนไปแล้วตรงกับคำแม่กดบ้างนะคะตรงกับคำแม่กดบ้างอย่างเช่นหมุนไปแล้วนะคะหมุนไปปุ๊บนะคะเราไปเจอกับคำว่าสมัครอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆก็จะไม่ได้คะแนนแล้วเพราะว่าสมัครนะคะอธิบายว่าคอควายและรอเรือนะคะก็จะเป็นแม่กบนั่นเองนะคะนะคะต่อมาลองหมุนไปสิเจอบาปอย่างเงี้ยนะคะบาปได้ไหมคะบาปก็ไม่ได้เพราะเป็นแม่กบอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะต้องหาคำให้ตรงกับแม่กดให้ได้แล้วถ้าใครได้แม่กดเนี่ยก็จะชนะในเกมนั้นไปนะคะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือการสาธิตการใช้กับคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรานั่นเองนะคะต่อมานะคะก็อีกแบบนึงเราสามารถใช้กับคำได้หลากหลายแบบนะคะคำนึงที่ชวนสับสนก็คือคำพ้องเสียงนะคะคำพ้องเสียงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ
คำพ้องเสียงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะคำพ้องเสียงเราจะยกตัวอย่างมาเลยนะคะอย่างเช่นคำว่าจันละกันนะคะจันนี่ก็จะเป็นคำพ้องเสียงที่เด็กๆได้เห็นกันเยอะเลยนะคะคำว่าจันนะคะลองใส่ลงไปเลยนะคะคำว่าจันนะคะเราใส่ไว้ตรงกลางเพื่อให้เด็กๆลองหาว่าคำไหนบ้างที่อ่านออกเสียงว่าจันนะคะก็จะมีหลายแบบเลยนะคะจันแบบนี้นะคะจันแบบนี้นะคะจันแบบรอหันแบบนี้นะคะจันแบบทอรอแบบนี้นะคะหรือว่าจันแบบนะคะทอทหารตัวการันเป็นทอทหารแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะให้นักเรียนนะคะลองหมุนไปสุ่มเลขที่นะคะลองมาหมุนดูถ้าสมมติหมุนไปเจอคำไหนนักเรียนจะต้องอ่านคำนั้นให้ถูกต้องแล้วก็บอกความหมายหรือแต่งประโยคเกี่ยวกับคำพ้องเสียงนั้นนะคะทีนี้ทั้งหมดเนี่ยอ่านว่าจันหมดเลยนะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่านะความต่างมาอยู่ตรงไหนขึ้นชื่อว่าคำพ้องเสียงเสียงมันจะต้องเหมือนกันแต่การเขียนต่างกันสมมติเด็กหมุนมาที่คำว่าจันนะคะคุณครูก็อาจจะถามเขาว่าจันนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะจันทนะก็คือไม้หอมไม้จันนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นจันแบบธรรมดาแบบนี้ก็คือดอกจันนะคะเครื่องหมายดอกจันหรือถ้าเป็นจันแบบทอทหารตัวการันเป็นทอทหารแบบนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเส้นจันนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นจันแบบทอรอการันนะคะก็คือวันจันหรือจันแบบรอหันนะคะจันแบบรอหันเนี่ยก็จะเป็นจันที่ใช้ประกอบกับคำต่างๆเช่นจันโลงจันยาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าวงล้อเนี่ยเราก็อาจจะใช้กับเรื่องที่เป็นคำพ้องเสียงได้นะคะทีนี้พอพูดถึงการคำพ้องเสียงนะคะคุณครูมีสื่ออีกชนิดนึงนะคะมาฝากกันคุณครูคะสมมุติว่ามันมีคำพ้องเสียงนะคะอันนี้ก็คือสื่ออีกชนิดนึงที่สอนเรื่องคำพ้องเสียงได้นั่นก็คือหัวใจตามหาคู่นั่นเองนะคะคุณครูให้เด็กๆนะคะทำกระดาษเป็นรูปหัวใจแล้วผ่าซีกหัวใจออกเป็น2ซีกนะคะซีกแรกเนี่ยนะเราก็จะเขียนคำว่าคำอะไรก็ได้ที่มันมีเสียงเดียวกันนะอย่างเช่นคำนี้ก็คือคำว่าการนะคะการแบบเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆก็จะเป็นการแบบการเวลานะคะทีนี้เราก็แจกไปเรื่อยๆนะคะแจกเด็กๆทุกคนแล้วให้เด็กๆลองจับคู่กันในห้องว่าคำของใครนะคะที่เป็นคำพ้องเสียงเดียวกันนะคะจะได้มาเป็นคู่กันเป็นเนื้อคู่กันนะคะเด็กๆก็จะจับคู่อาจจะเป็นผู้ชายมาเจอผู้หญิงผู้ชายมาเจอผู้ชายผู้หญิงมาเจอผู้หญิงนะคะก็จะกรี๊ดกราดกันนะคะว่าใครจะได้คำว่าอะไรแล้วมาคู่กันอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็ใช้เป็นวิธีการสอนในเรื่องของคำพ้องเสียงได้นะคะพอนักเรียนออกมาจับคู่แล้วอย่าปล่อยผ่านนะคะคุณครูก็จะต้องให้เด็กอธิบายว่าการนะการที่ได้เนี่ยก็คือความหมายว่าอะไรเหตุการณ์การนี้คำว่าการเวลาแล้วก็ลองให้แต่งประโยคหน้าห้องนะคะก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ช่วยในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของคำพ้องเสียงได้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่นักเรียนมักสับสนนะคะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือคำควบกล้ำแล้วก็อักษรนำค่ะคุณครูคะอักษรนำและคำควบกล้ำนะคะสองอันนี้นะสองประเภทนี้นักเรียนจะสับสนกันมากนะคะไม่รู้ว่าอะไรคืออักษรนำไม่รู้ว่าอะไรคือคำควบกล้ำนะคะวิธีการค่ะคุณครูคะเหตุที่เด็กสับสนก็เพราะว่าทั้งอักษรนำและคำควบกล้ำต่างก็มีพยัญชนะต้น2ตัวร่วมสระเดียวกันนะคะพยัญชนะต้น2ตัวร่วมสระเดียวกันเหมือนกันเด็กๆก็เลยสับสนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนะคะที่จะแยกออกว่าอะไรคืออักษรนำอะไรคือคำควบกล้ำนะคะเรามาดูค่ะอักษรนำนะคะตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะต้น2ตัวนะคะตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะต้น2ตัวจะมีความสัมพันธ์กันเหมือนหัวหน้ากับลูกน้องค่ะคุณครูนะคะคำว่าหัวหน้ากับลูกน้องหมายความว่าตัวอักษรตัวหน้าจะมีอิทธิพลเปลี่ยนเสียงตัวอักษรตัวหลังนะคะนี่คือความสัมพันธ์แบบลูกน้องกับหัวหน้าแล้วใครล่ะที่จะเป็น
หัวหน้าได้นะคะนั่นก็คืออักษรสูงกับอักษรกลางนั่นเองค่ะจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าได้และคนที่จะเป็นลูกน้องได้ก็คืออักษรต่ำเดียวนั่นเองนะคะอักษรนามนั้นก็จะมีหลายๆแบบนะคะแบบที่ถืออยู่ในมือนี้คำว่าหนาวนะคะเป็นแบบที่กลืนเสียงเป็นเสียงเดียวค่ะคุณครูนะคะคำว่าหนาวถ้าไม่มีหอหีบก็คงจะอ่านว่าหนาวแต่พอมีหอหีบมาเป็นผู้นำแล้วกลืนเป็นเสียงเดียวก็คือคำว่าหนาวนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่ากลืนเป็นเสียงเดียวแล้วมีอิทธิพลต่อการถึงจะเป็นอักษรนามนะคะทีนี้เป็นคำที่เด็กๆจะสับสนมากที่สุดนะคะก็คืออักษรนามแบบ2พยางค์นั่นเองค่ะคุณครูอักษรนามแบบ2พยางค์นะคะเรามาดูนะคะคำว่าองุ่นเห็นไหมคะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าคำที่จะเป็นหัวหน้าเขาได้เนี่ยจะต้องเป็นอักษรสูงแล้วก็อักษรกลางเท่านั้นเพราะฉะนั้นออ่างนะคะเข้ามีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้นำเขาได้เพราะว่าเป็นอักษรกลางนะคะงองูเป็นอักษรต่ำเดียวเข้าหลักการของอักษรนำเลยเพราะฉะนั้นคำนี้จึงไม่อ่านว่าองุ่นนะคะอ่านว่าองุ่นนะคะเพราะว่าออ่างไปนำงองูอย่างนี้นะคะเข้าหลักการนะคะต่อมาคำว่าฉลาดค่ะฉลาดเข้าหลักการไหมคะคุณครูฉลาดนะคะบอกเด็กๆว่าฉลาดเข้าหลักการอย่างไรช้อชิงเป็นอักษรสูงนะคะลอลิงเป็นอักษรต่ำเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเข้าหลักเลยเพราะฉะนั้นช้อชิงไปนำลอลิงได้จึงอ่านว่าฉลาดนะคะต่อมาจมูกก็เข้าหลักการจอจานเป็นอักษรกลางมอม้าเป็นต่ำเดียวเพราะฉะนั้นเป็นอิทธิพลส่งต่อถึงกันได้จึงอ่านว่าจมูกค่ะต่อมาเรามาดูคำนี้เลยนะคะค่ะชรานะคะคุณครูว่าคำว่าชราเนี่ยเป็นอักษรนำไหมคะมีตำราหลายเล่มนะคะที่นำคำว่าชราซึ่งเป็นการออกเสียงอะกึ่งเสียงไปใส่ไว้ในอักษรนำจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเราลองมาดูนะคะชราชอช้างตัวนี้นะคะเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางไหมคะไม่ใช่นะคะชอช้างเป็นอักษรต่ำเพราะฉะนั้นอักษรต่ำนำใครไม่ได้ราก็เลยไม่เปลี่ยนเสียงจึงอ่านว่าชราเหมือนเดิมคำนี้จึงไม่ใช่คำอักษรนำนะคะต่อมาคำว่าพกาผอผึ้งเป็นอักษรสูงนี่เพราะฉะนั้นมันสามารถนำได้นี่นาแต่ตัวที่ตามหลังมันไม่ได้เป็นอักษรต่ำเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นลูกน้องจึงอ่านว่าพกานะคะต่อมาคำว่าสบายสอเสือเป็นอักษรสูงก็จริงแต่ว่าบ่อใบไม้เป็นอักษรกลางไม่ต้องเปลี่ยนเสียงตามจึงอ่านว่าสบายนั่นเองนะคะทีนี้มันจะมีคำอยู่นะคะจำนวนหนึ่งที่เป็นข้อยกเว้นนะคะของอักษรนำนะคะคุณครูลองดูคำเหล่านี้นะคะประโยชน์ประมาทประวัติแปลกไหมคะไม่มีนะไม่มีหอนำเลยแต่ว่าเราอ่านออกเสียงเหมือนมีหอนำนี่ก็เป็นข้อยกเว้นนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าไม่ใช่อักษรนำแต่อ่านออกเสียงอย่างอักษรนำนั่นเองนะคะประโยชน์ประมาทประวัตินะคะทีนี้เรามาดูนะคะพอดีมีนะนักศึกษาถามมานะคะก็เลยลองเอามาอธิบายด้วยนะคะคำว่าสมัครเข้าหลักการของอักษรนำมอม้าเป็นอักษรต่ำเดียวนะคะสอเสือเป็นอักษรสูงจึงอ่านว่าสมัครไม่สงสัยแต่ทำไมสมาธิไม่อ่านสมาธิล่ะนะคะนะคะก็มีหลายคนอธิบายว่านะคะตามหนังสือต่างๆนะคะตำราต่างๆบอกว่าถ้าออกเสียงว่าสมาธิเนี่ยนะคะคำว่าสมาคำว่าหมาเนี่ยมันจะไปพ้องกับคำที่ไม่พึงประสงค์นะคะแล้วอีกอย่างคำนี้ก็จะเป็นคำที่อาจจะเป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่นะคะแล้วข้อสังเกตก็คือมันมักจะมี3พยางจึงเป็นคำที่ไม่อ่านออกเสียงแบบอักษรนำนะคะวิธีสังเกตก็คือคำว่าสมาธิสมาทานคำพวกนี้นะคะก็จะอ่านนะคะไม่ใช่อักษรนามันมี3พยางนั่นเองนะคะแล้วออกคำว่าหมาเนี่ยมันก็จะดูเขาเรียกว่าไม่พึงประสงค์เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอักษรนามเนี่ยเราจะต้องรู้จักเขาเรียกว่าคำที่ยกเว้นเอาไว้ด้วยนั่นเองนะคะทีนี้พอเรารู้จักคำที่เป็นอักษรนามแล้วเรามาดูคำที่เป็นคำควบกล้ำนะคะคำควบกล้ำนะคะเมื่อกี้เราจะต้องมาให้อยู่คู่กับคำว่าหนาวเนาะเด็กก็จะได้เห็นชัดเจนนะคะนะคะอย่างเช่นคำว่าคลานนะคะคำว่าคลานนะคะจะเห็นว่าความสัมพันธ์ถ้าอักษรนามคือเหมือนหัวหน้ากับลูกน้องนะคะแต่ถ้าเป็น
คำควบกล้ำจะมีความสัมพันธ์แบบเพื่อนค่ะคือมาด้วยกันไปด้วยกันนะอย่างเช่นคอควายกับลอลิงไม่มีใครนำใครมันเป็นเพื่อนกันมันมาด้วยกันคลออานอคลอเห็นไหมคำว่าคลอร่วมสระเดียวกันคือสระอาแล้วมีตัวสะกดคือนอหนูคลออานอคลานเห็นไหมคะคลอไม่มีใครเปลี่ยนเสียงใครเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอักเขาเรียกว่าคำควบกล้ำไม่ใช่อักษรนำนั่นเองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันพรออะพระพรออะพระพอกับรอมันมาด้วยกันนะคะพอไม่ได้นำรอเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคำควบกล้ำนั่นเองนะคะทีนี้วงล้อสะกดคำก็จะมาอีกแล้วนะคะคุณครูก็สามารถนำคำทั้งหลายเนี่ยนะคะมาใส่นะคะในวงล้อนะคะเนาะอย่างเช่นคำเราควรจะรวมคำหลายๆคำเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันนะคะเช่นคำที่เป็นอักษรนำนะคำที่เป็นคำควบกล้ำคำที่อ่านอย่างอักษรนำแต่ไม่ใช่อักษรนำนะคะหรือคำที่นะออกอะกึ่งเสียงดูเหมือนเป็นอักษรนำแต่ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะคะเราลองใส่เข้าไปในวงล้อทั้งหมดแล้วให้เด็กๆลองหมุนคำแล้วลองตัดสินใจซิว่ามันเป็นอักษรนำหรือเปล่านะคะเนาะอันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราดูไปทีละคำเลยนะคะสมมตินะคะอย่างเช่นคำว่าคลานอย่างเงี้ยนะคะลองใส่ไปแล้วนะคะคลานเป็นอักษรนำไหมไม่ใช่เพราะคอควายกับลอลิงอ่านออกเสียงพร้อมกันต่อมาคำว่าหลานนะคะหมุนไปเจอคำว่าหลานนะคะหลานเป็นอักษรนำไหมเป็นเพราะลอลิงต้องเปลี่ยนเสียงตามหอหีเป็นอักษรสูงนะคะหลานอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือคำว่าขมุกขมัวนะคะหลายคนชอบอ่านว่าขมุกขมัวนะแสดงว่าไม่รู้หลักอักษรนามขอไข่เป็นอักษรสูงมอม้าเป็นตำเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องอ่านว่าขมุกขมัวแบบนี้เป็นต้นนะคะสงบอย่างเงี้ยนะคะสงบก็อ่านออกเสียงแบบอักษรนามนั่นเองนะคะอย่างนี้เป็นต้นชราล่ะคะใช่ไหมคะชราก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าชอช้างเป็นอักษรต่ำนำใครไม่ได้นั่นเองนะคะแล้วเอาคำเหล่านี้ใส่เข้าไปในวงล้อแล้วให้เด็กๆลองหมุนเพื่อตอบคำถามนะคะว่าคำนั้นเป็นอักษรนำหรือไม่เพราะอะไรนะคะแบบนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเรียนในเรื่องของอักษรนำได้นั่นเองค่ะนะคะหลังจากที่เรารู้คำต่างๆแล้วนะคะก็มีแบบฝึกหัดแถมให้คุณครูด้วยนะคะสมมติว่าเราเรียนทั้งคำที่มีตัวการันตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะคำพ้องเสียงต่างๆนะคะหรือว่าคำที่มีอักษรนำคำควบคุณครูลองออกแบบฝึกหัดนะคะให้มีคำที่แตกต่างหลากหลายอยู่ในแบบฝึกหัดนะแล้วให้นักเรียนนะคะลองล้อมกรอบคำที่เขียนถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะวัดในเรื่องของการเขียนได้นะคะลองดูว่าเอ๊ะคำไหนมันเขียนถูกนะอย่างเช่นคำว่าไว้มีไม้ตรีแบบนี้ควรจะวงไหมคะไม่วงนะคะอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็ไม่วงเพราะไม่ใช่คำที่ถูกอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี้ก็เป็นการออกแบบฝึกหัดเพื่อให้เด็กเนี่ยนะรู้จักอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาสรุปกันนะคะว่าการใช้คำให้เป็นนะคะใช้คำให้เป็นเนี่ยเราควรจะใช้คำแบบไหนบ้างถึงจะเรียกว่าใช้คำให้เป็นในระดับประถมศึกษานั่นก็คือพยัญชนะสระวรรณยุกต์แม่นยำจำการันได้เข้าใจตัวสะกดจำหมดอักษรนำควบกล้ำแยกแยะแกะรอยประวิสัญชนีชี้รูปคำเสียงไอจำไว้คำพ้องลองแยกบันบันนะคะวันนี้ก็เนื่องจากเวลาจำกัดก็อาจจะพูดในทุกประเด็นไม่ได้ครบนะคะแต่ว่าถ้าคุณครูสามารถสอนนักเรียนให้ทำในสิ่งเหล่านี้ได้เด็กๆก็จะเป็นคนที่ใช้คำได้เป็นหรือว่าใช้คำได้ถูกต้องนั่นเองนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากให้คุณครูนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้รวมทั้งนำสื่อต่างๆนะคะอาจจะไปปรับหรือพัฒนาใช้ต่อไปนะคะเพื่อเป็นสื่อการสอนในเรื่องของการอ่านและเขียนคำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะแนวคิดดีๆนะคะจากอาจารย์พิรุณเทพเพชรบุรีนะคะที่เสนอแนะไอเดียในเรื่องของแผนภูมิผันวรรณยุกต์นะคะหัวใจหาคู่คำพ้องนะคะทำใหทางคณะวิทยากรเนี่ยนะคะได้นำไอเดียนี้มาพัฒนาเป็นแผนภูมิกราฟเส้นแล้วก็แผนภูมิแท่งด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณคูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรแม่ยะสำคัญเลขแม่ยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขแม่ยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็น

บวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: น่าจะเหมาะกับคุณแอด
1: ครูชอบกินไหมชอบรับประทานไปหาของ
0: อร่อยเขาบอกว่าเป็นการกินครับยังไม่ได้บอกว่าเป็นการกินเลย
1: ครับไม่ใช่เราเดาผิดเป็นอะไรครับภารกิจนี
0: ้เดี๋ยวเรามีของมอบให้
1: I am in ASEAN. I am in ASEAN. แล้วก็ your mission ภารกิจที่คุณจะต้องทำฟังเลยได้ไหมครับ
0: ฟังเลยครับ
1: เจออะไรเนี่ย
2: นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรขอมปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านเพื่อมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเหนือหมู่ปราสาทหินอันเป็นเทวสถานที่ยิ่งใหญ่และความวิจิตรของรูปสลักหินตามระเบียงคดและฝาผนังที่รายรอบรวมไปถึงเมืองนครธมที่มีปราสาทบายนและรอยยิ้มบายนที่แสนลี้ลับเมื่อได้มาอยู่ท่ามกลางปราสาทหินอันเก่าแก่ก็อดไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงอดีตอันรุ่งเรืองของอาณาจักรขอมโบราณจนนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างพากันพูดเป็นวลีติดปากว่าซีอังกอร์วัดแอนด์ไดแต่สำหรับชาวกัมพูชานครวัดไม่ได้เป็นเพียงแค่โบราณสถานแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดสำนึกแห่งความเป็นชาติของชาวกัมพูชาภาพปราสาทหินนครวัดจึงปรากฏอยู่บนผืนธงชาติของกัมพูชาไม่ว่าจะยุคสมัยใดแต่นับแต่ช่วงเวลาอันโหดร้ายของสงครามที่เขมรแดงทำลายมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไปแทบสิ้นแผ่นดินคนกัมพูชามีความพยายามอย่างมากในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนงให้ฟื้นคืนมาอีกครั้งอย่างเช่นระบำอัปสราหนึ่งในนาฏศิลป์ของกัมพูชาที่ถ่ายทอดมาสู่เยาวชนรุ่นหลังระบำอัปสราถูกเชื่อมโยงมาจากรูปสลักหินนางฟ้าแห่งนครวัดมาสู่หญิงสาวที่ร่ายรำด้วยท่วงท่างดงามประดับดอกไม้เครื่องทรงบนศีรษะอลังการราวกับนางอัปสราบนภาพสลักฝาผนังหลุดออกมามีชีวิตจริงนี่เป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมจากคนรุ่นก่อนให้คงอยู่ต่อไปในภายภาคหน้าความหวังนี้ก็คงไม่ต่างกับความหวังของคนไทยหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆในอาเซียนที่อยากดำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติไว้ไม่ให้สูญสิ้นไปกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงง่ายดายในปัจจุบัน
1: พูดถึงความสำคัญของนครวัดแล้วก็พูดเลยไปถึงนครธมแล้วก็การที่เขาอยากจะเก็บรักษาศิลปวัฒนธรรมของกัมพูชาไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็นางอัปสรานี่พูดถึงเยอะมากครับคุณฟังแล้วเป็นไงฮะ
3: น้ำเสียงจังหวะการพูดเขานิ่งแล้วก็รู้สึกทำให้เราได้อารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็จินตนาการภาพไปตามที่เขาบรรยายให้เรา
1: ครับให้ทำอะไรฮะ
0: ภารกิจของคุณก็คือเสียงที่ได้ยินนะฮะ
1: ครับ
0: ทำให้เป็นภาพ
1: ทำเสียงที่ได้ยินให้เป็นภาพ
0: ก็คือการถ่ายทำสื่อการสอน
1: ถ่ายทำสื่อการสอนก็แปลว่าต้องมีกล้องมีอะไรแบบนี้ให้สิครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าให้ถ่ายทำเป็นสื่อโดยให้กล้องมานี่ผมคิดว่าน่าจะพอได้นะไม่น่าจะยากทั้งหมดนี้เป็นภาพนครวัดถึงในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรขอมปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีตรงนี้น่าจะเห็นเป็นภาพของนครวัดภาพใหญ่ๆฮะเปิดกว้างๆดีไหมครับ
3: กว้างแล้วก็
1: ค่อยๆยังไม่เข้าคำว่านครวัด
3: ค่อยๆทิ้วลงมา
1: ทิ้วลงมานะฮะ
3: ทิ้วลงมาก็ค่อยๆเห็นยอดปราสาทเล็กนี่ๆค่อยๆเห็นแล้วก็ภาพที่สามก็จะชัดขึ้นมาเรื่อยชัดขึ้นมาเรื่อย
1: เห็นทั้งองค์แล้ว
3: ใช่
1: เพื่อมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าแปลว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะภารกิจตื่นเช้านะครับ

0: คนกัมพูชามีความพยายามอย่างมากในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนงให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งอย่างเช่นระบำอัปสรา
1: ครับ
0: เราจะหาระบำอัปสรายังไงดีแต่นับจากช่วงเวลาอันโหดร้ายของสงครามที่เขมรแดงทำลายมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไปแทบสิ้นแผ่นดินผมอยากได้ภาพที่แบบได้จากที่นี่
1: จริง
0: ใช่ไหมไม่ก็อาจจะไม่ใช่ของจริง
1: ไม่ใช่ของจริงหมายถึงว่าอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์
0: เดิม
1: ร่องรอย
0: หรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่แสดงหรือว่าจะได้สัมภาษณ์คนที่เคยผ่านช่วงเวลานั้นมาอะไรแบบนี้

0: มุดนะฮะดูนะใครหน้าเหมือน
1: คุณสมุดเนี่ยดูค่อยดูใช่ป่ะอันนี้ไม่ใช
0: ่วัดนี้คนมาเยอะนะฮะนักท่องเที่ยวมาเยอะสมมติต้องมีความสำคัญอะไรอุ้ยนู่นมีหัวกะโหลกด้วยฮะ
1: โอ้

0: โอ้โห
1: กระโหลกมนุษย์จริงๆด้วย
0: นี่เป็นร้อยๆเลยนะฮะ
1: แต่มองอีกมุมก็เป็นร่องรอยของ
0: สงคราม
1: สงครามและร่องรอยของความตาย
0: เราก็อยากรู้ข้อมูลถูกต้องว่าโครงกระดูกกระโหลกเนี่ยมาจากไหนตามหาคุณสมุทรต่อดีกว่าแกอยู่ไหนเนี่ยนั่งอยู่ที่รถใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเด
1: ี๋
0: ยวนะเด
1: ี๋
0: ยว
1: นะเดี๋ยวนะคุณ
2: ยิ้มมายิ้มมาคุณสมุทรปะครับโอ้โหสวัสดีครับโ
1: อ้สวัสดี
2: สวัสดีสวัสดี
0: นะครับเดี๋ยวนะครับ
3: ยินดีมากที่ได้เจอครับ
1: ใช่
0: ใช่นะฮะใช่นะฮะ
3: คุณทายพร้อมใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: โอ้โ
0: หเพื่อนคนใหม่ของเรา
3: โอเคครับ
0: ครับชื่อสมุทรนะครับ
3: ใช่ครับ
0: คุณสมุทร
3: นามสกุลชื่อเลดครับ
0: นามสกุลอะไรนะครับ
3: เลดสมุทรครับ
0: เลดสมุทร
3: เลดนามสกุลสมุทรชื่อผม
0: อ๋อ
3: เ
0: ล
3: ดแล้วก็คนขับรถเอานามสกุลมาตั้งอยู่ข้างหน้า
0: อ๋อ
3: นะครับก็เลดสมุทรไปเลยครับ
0: เลดสมุทรทีเรื่องความโหดร้ายของสงครามฮะเมื่อกี้เรามาเราพุ่งตรงไปที่ตรงนู้นเลยที่เป็นเห็นหัวกะโหลกกับโครงกระดูก
3: ส่วนอยู่ที่วัดนี้คือวัดชื่อวัดทำไม
0: วัดทำไม
3: นะครับ
0: วัดทำไม
3: วัดนี้คือมีตั้งกะโหลกหลายพันคนที่ถูกฆ่าในสมัยเขมรแดงกระดูกนี้นะครับก็คือเป็นกระดูกที่ประสงค์ได้เก็บเอามาบางทีก็อยู่ตามทุ่งหญ้าทุ่งนาทุ่งไร
0: ่
3: คือพวกนี้เป็นประชาชนที่มีความซื่อสัตย
0: ์
3: นะครับที่ถูกตายในสมัยเขมรแดง
0: คนตายไปสักกี่คนในช่วงเวลา
3: ตามสถิตินะครับก็ตายสักประมาณเกือบ2ล้านคนในสมัยนั้นนะครับ
0: สงครามนี้เกิดขึ้นในช่วงประมาณปีคศ
3: สงครามนี้เกิดขึ้นในปีคศนะครับคศ1975จนถึง1979
0: ตอนนั้นคุณสมุทรเกิดหรือยัง
3: ตอนนั้นคือผมเกิดแล้วครับคือมีอายุประมาณ7ขวบ
0: 7ขวบ
3: ครับ
0: จำเหตุการณ์ได้มั้ยฮะ6 7ขวบ
3: คือในช่วงเวลานั้นผมรู้สึกว่าตัวเองนี่จะไม่ลืมอะไรเลย
0: ในช่วงเวลานั
3: ้
0: น
3: ในช่วงเวลา
0: ไม่ลืม
3: เป็นชีวิตการเป็นอยู่โดยการทำงานนักของประชาชนประชาชนนี้เราเป็นอยู่โดยหมู่โดยกลุ่ม
0: ครับ
3: ไม่ใช่อยู่เหมือนปัจจุบันลุกขึ้นก็รวมกันนอนก็รวมกันคือ

0: ไม่มีคนรวยแล้วก็ไม่มีคนจนแล้วก็ไม่มีวัดไม่มีพระพุทธศาสนาคมนาคมก็หมดสิ้นในช่วงสมัยนั้นดนตรีระบำทุกอย่าง
1: เขาให้ทุกคนคิดแบบเดียวกันทำอย่างเดียวกัน
0: เดียวกัน
1: เป็นเหมือนการเป็นเหมือนการออกกฎบังคับ
0: มันคิดว่าอยากได้ประเทศนี้เจริญมากเกินไปฉะนั้นต้องบังคับให้ประชาชนนี้ได้ทำงาน
2: เป็น
0: แค่
2: ความคิดของคนกลุ่มเดียว
0: กลุ่มเดียว
2: กลุ่มเดียว
0: แล้วก็พานำประชาชนทั่วประเทศที่ให้ทำงานหนัก
1: ครับ
0: ส่วนมากก็คือตายโดยไม่มีอาหารกิน
1: เยอะ
0: เยอะมาก
2: มีทรมานแล้วปืนนี
0: ่ยาไม่มีรักษาโรคก็เยอะมากในสมัยนั้นไม่มีโรงพยาบาลก็คือเราอยู่โดยการเสี่ยงคือฉะนั้นโดยเหตุว่ามีความลำบากอย่างนี้จึงต่างคนต่างคิดว่าพรุ่งนี้วันนี้ถ้าไม่ตายพรุ่งนี้คงจะตายแน่บางทีเปิดหน้าต่างดูนะครับผมเห็นมีคนประมาณ200 300คนเดินเป็นแถวเดินเป็นแถวบางทีก็ผูกหน้าบางทีก็ผูกมือแล้วก็บางทีก็อาจจะเสื้อผ้าไม่มีแล้วมีแต่ผ้าขาวม้าไปไหนก็คือเขาบอกว่าจะไปองค์กรใหม่ไปสหกรณ์ใหม่เพื่อจะไปดูว่าที่นู้นจะมีข้าวกินที่นู้นจะมีเสื้อผ้าใช้แต่จริงๆการเดินทางของเขานั้นก็คือไปหาหลุมของตัวเองที่ตัวเองขุดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนมา
2: อย่างตัวคุณสมุทรเองเนี่ยรู้สึกกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกยังไง
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายมากกว่าคนที่โหดร้ายในโลกมันโหดร้ายเหมือนนรกที่เคยอ่านตามหนังสือว่ามันโหดร้ายแต่มันหลายเท่าอ่ะคือเราไม่น่าจะเกิดขึ้นชนชาติเดียวกันฆ่าชนชาติเองไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบนั้นแล้วก็คือมันไม่ใช่แต่ครอบครัวผมที่ลำบากก็คือครอบครัวอื่นก็ต่างคนก็ต่างลำบากแล้วก็ลำบากมากลำบากจริงๆคิดไม่ออกจำตลอดชีวิต
1: ครับ
0: คือลำบากมาก
1: ครับคือบาดแผลจากสงครามยังอยู่ยังทำให้คนที่ผ่านยุคเวลาช่วงเวลานั้นเนี่ยคงจะยังมีความทรงจำที่ไม่ดีแย่มากๆแต่คนยุคใหม่ที่เกิดมาชาติที่เกิดมาไม่ได้ผ่านสงครามเขาร
2: ับรู้
1: เรียนรู้จาก
2: ความรู้สึก
1: หรือไม่เลยก็กลายเป็นคนที่อยู่ในสองยุคที่ต่างกันอยู่ในประเทศเดียวกัน
0: เหตุการณ์นี้นะครับถ้าเอามาเล่าให้พวกเด็กๆน้อยอายุต่ำกว่าประมาณ25ลงไปนี้บางคนก็ได้รับการศึกษาสูงเขาก็ค่อนข้างจะรับรู้ในเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าบางคนก็เขาคงไม่ได้รับรู้ในเรื่องนี้เลยเขาคิดว่าเหล่านี้เอาเรื่องไม่น่าเชื่อถือมาเล่าให้เขาฟัง
1: จะโหดขนาดน
0: ั้
1: น
0: นะครับจะโหดขนาดนั้น
3: เราหดหูไปกับเขา
1: แย่ตรงที่พี่สมุทรบอกว่าเป็นคนชาติเดียวกันทำกันเองเนี่ย

0: อัดบานจำเรียบสู้จบเพลงจำเรียบสู้ได
1: ้โอเค
2: สวัสดีครับ
0: โมชายบ้าง
1: บาดมอปิดบางเกาะ
0: บางเกาะ
1: ท่านอยู่ที่ภูมิกันตรอหมู่บ้านกันตร
2: อ
1: ตำบลคุมสวายดังกลมแล้วก็กรุงเสียมเรียบนี้แล้วก็ส่วนเด็กๆน้องๆสาวนี้คือเป็นกลุ่มระบำอัปสราอยู่ในกลุ่มศิลปะเทพอัปสรองโกเทพอัปสรองโกก็คืออัปสราอังโกนั่นแหละนะครับ
2: ท่านยาเขาเป็น

0: สอนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เรียนมาจากไหนปัญญาเขานะฮะในวิชาน
1: ี้เพรียลูกเมียศึกษาระบำปีปีปีกระทรวงมาหรือกับปีนา
2: ปีกระทรวง
1: ลำจัดกระทรวงมาครับ
2: สมัย79
1: อ๋อ79ครับตั้งแต่79ปี1979
0: ครับเรียนของเป็นของกระทรวง
1: เป็นของกระทรวงใช่ครับ
0: หมายถึงว่ากระทรวงเขามีการ
1: สอนให้ตั้งแต่เวลานั้นมา
3: ระบำอัปสราถูกเชื่อมโยง

0: งชุดเต็มยศมีประดับ
1: อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อที่นี้จะได้เห็นเต็มหมดเลย
2: เพราะว่าเราจะได้ภาพเนี่ยจะไปซ้อนอย่างที่เราคิดไว้ในบอร์ดว่าจะได้ซ้อนจากภาพสลักแล้วก็ซ้อนคนเข้าไปมีชีวิตชีวาออกมาน
3: ี่คือระเบียบคนใดคนหนึ่ง
1: นี่คือระเบียบทำท่าให้อ่อนน้อมนะครับโดยตอนแรกต้องนั่งแล้วก็ส่วนลำตัวนี่คือให้ตรงนะครับ

0: ตรงนี้ผมขอเรียนให้ทราบด้วยว่าลำบำอัปสรานี้นะครับคือเป็นการเกิดขึ้นมาจากตรงที่เขมรให้เกียรติผู้หญิงก็คือผู้หญิงเปรียบเสมือนเป็นผ้าอยู่ในหิบนะครับเป็นผ้าอยู่ในหิบฉะนั้นการแต่งตัวของเขามันไม่เปิดเผยถ้าเดินก็เดินแบบช้าๆเงียบๆถ้ายิ้มก็ยิ้มแบบเท่านี้ไม่ต้องให้ออกฟันถ้ายิ้มออกฟันเปรียบเสมือนเป็นผู้หญิงที่หัวเราะและเสียงดังแล้วจะเป็นผู้หญิงไม่ดีนะครับเดี๋ยวพีเอสกับคุณครูดูนะอัปสราจะยิ้มจะรำแล้วไม่ออกฟันเลยผู้หญิงเขมรที่ออกการท่าทำแบบช้าๆคือเปรียบเสมือนนาดเลยไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นท่าทางที่อ่อนช้อย
1: ค
0: ือทำอะไรเขมรไม่ชอบทำแบบกระชับกระเชงช้าๆแต่
1: ว่าต่อเนื่องใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับฉะนั้นเรื่องนาคนี้นะครับคือเขมรมีความเชื่อว่าผู้หญิงเป็นต้นกำเนิดของนาคนี่แหละคือมีชื่อว่านางนาคหรือเรียกเป็นภาษาสังเกตก็คือนางโสมาถ้าพูดถึงเรื่องนาคนี้เราไม่ดูแต่ท่าทางของอัปสราเท่านั้นเราเสียงก็ด้วยเสียงก็มีด้วยเช่นคำว่าไงมวย

0: นาค
1: ต้องเอื้อนนี่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ที่เหมือนกับการ
0: แล้วบางที
1: ่เลื่อนไปของนาค
0: และส่วนตัวนาคนี่ก็เหมือนกันเนี่ยก็คืออันนี้เป็นหัวนาคและส่วนนั้นก็เป็นหัวนาคผสมกันหางก็คือมาอยู่ข้างล่างนี่และส่วนเสียงนี่จะเป็นเสียงของนาคเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยจึงการแต่งตัวของอัปสราเราดูไปแล้วนะครับนาคทั้งหมดเลย

0: หลังจากที่ชมระบำอัปสราแล้วตามที่ผมอธิบายมาสนุกไหมครับ
1: ผมเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เห็นสิ่งที่คุณสมุทรอธิบายให้ฟังว่าเป็นลีลาของพญานาคหรือว่าความต่อเนื่องที่ค่อยๆไปครูเป็นไงบ้างครับ
2: ไม่เชิงสนุกครับแต่ที่ผมมองนะผมมองได้รู้สึกมันได้บรรยากาศของดนตรีสดซึ่งไม่ได้เปิดเทปให้เราฟังแล้วก็รำพอได้ยินเสียงคนร้องผมยิ่งอึ้งหนักเข้าไปอีกกับการที่ผมกำลังนั่งมองความงามของลีลาการรำเนี่ยมันสวยผมสวยผมนั่งนึกจินตนาการแล้วถ้าผมจะเขียนรูปอัปสราเนี่ยผมต้องเขียนลงแสงลีลาของท่ารำเนี่ยผมต้องเขียนให้มันสวยมากๆแต่จะได้ผมไม่มีโอกาสที่จะได้นั่งเขียนตรงนี
0: ้
2: ก็เก็บความรู้สึกตรงนั้นแต่รู้สึกบอกตรงนะอึ้งแล้วรู้สึกอิ่มด้วย
1: เด็กน้องเขาอายุเท่าไหร่ครับ
0: โดยเคลียร์นะ10บาท
3: ค่ะตังใบค่ะตัง
0: บางคน18บางคน19ครับ
2: แล้วอย่างน้องๆเขาชอบที่จะมาเรียนเองหรือเขาถูกบังคับให้มาเรียนอะไร
0: โอ้โดนเจ้าบ่าวเรียนตนไอ้
3: เรียนตนไอ้
0: ตั้งใจเองชอบ
1: กว่าเขาจะได้เป็นตัวเองฮะเขาต้องฝึกอยู่กี่ปีย
3: ังเรียนเจ็ดอัพชนะไ
0: หมเกือบ10ปีมาแล้วคร
2: ับ ก็คือคนที่เก่งที่สุดอยู
0: ่
1: วันนี้อยากจะขอบคุณพ่อกับแม่นะครับขอบคุณมากขอบคุณทั้งที่ได้ทำหน้าที่ที่น่าชื่นใจครับเพราะว่าทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้ช่วยกันสืบทอดสืบสานสิ่งที่ดีงามของกัมพูชาต่อไป
0: ตัวเสน่ห์เพียบระบำอัปสราไทยเดมเมอร์แต่ก็คือเมียนสิกได้สบายจัดเมนเทนให้สมเรากำลังจัดจูนเมียนหนึ่งเมนท่าสมบรรทออตัดเทียบปีโปรนี่คือเชียประจำตะโกนเชียร์ขมายบอยเชียร์
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับ

0: นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรของปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมา
1: เพื่อมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

0: ็เห็นนครวัดทั้งหมดเนี่ยสะท้อนลงบนผืนน้ำจริงๆนะก็เป็นมุมที่คนมาเยอะเหมือนก
1: ันครับคือนักท่องเที่ยวที่จะมาชมปราสาทนครวัดถ้าไม่ได้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นนี่นะครับจะเหมือนที่จะมาไม่ถึงเหมือนกันทำไมครับเพราะว่าเราอยากให้มาดูพระอาทิตย์ก็คือ เราอาจจะพูดว่าสุริยะใช่ไหมฮะสุริยะก็คือสุริยะก็คือพระอาทิตย์นั่นแหละแล้วผู้ที่ได้สร้างปราสาทนครวัดนี้นะครับก็คือสุริยะวรมันที่สองสุริยะนี่คือเป็นตัวพระอาทิตย์ส่วนวรมันก็คือเปรียบเสมือนเป็นเสื้อเกราะเสื้อป้องกันช่วยทำให้ประเทศนี้อาณาจักรนี้คือดีขึ้นนะครับตอนที่พระองค์เข้าที่บงคตไปแล้วนครวัดนี้ถูกเขาให้นามว่าบรมวิษณุโลกาหมายถึงว่าที่นี้เป็นที่ขององค์พระวิษณุนะครับ

0: ข้าวดอกคนละข้าวดอก
1: ใช่ครับคนกัมพูชาทั่วประเทศตอนที่มาที่พระสารนครวัดนะครับเขาไม่ลืมจะมาขอพรจากองค์พระนารายณ์องค์นี
0: ้
1: นะครับเขารู้ว่าพระนารายณ์องค์นี้นะครับจะช่วยต่อชีวิตเขาถ้าเขามีเคราะห์มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าทีนี้อาจจะตัดเคราะห์ร้ายทั้งหลายทั้งปวงนี้คือให้กลับไปสู่โชคลาภดีต่อไปนะครับ

ต่อไปนี้จะขอให้คุณครูกับคุณแอดนะครับไปดูระเบียงข้างนอกแล้วก็จะได้ชมอัปสราสวยๆมากนะครับสวยๆมากนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ

0: เราสังเกตดูร่างกายของอัปสรานะครับดูแล้วจะมีรูปทรงแบบสง่างามเอวอกหน้าแล้วก็การแต่งตัวแต่งผ้านี่ก็ดูแล้วก็สวยมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วก็แกะบนหินนะครับก้อนใหญ่ๆนะฮะแล้วก็อยู่ข้างหลังก็มีลวดลายอยู่ด้วยนะครับ
1: หินนี่เป็นหินทรายทั้งหมดไหม
0: หินทรายทั้งหมดเลยนะครับ
1: หมดเลย
0: แต่จริงๆอยู่ข้างในนี่จะมีศิลาแรง
1: ครับแต่ว่าด้านนอกที่เห็นที่แกะสลักสวยงามนี่จะเป็นแกะบนหินทราย
0: หินทรายข้างนอกหินทรายหมดเลยนะครับ
1: ผมสังเกตดูอัปสราแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันซะทีเดียว
0: ครับคือมีจำนวนการแต่งผมนะครับคือมีจำนวน54แบ
1: บ
0: นะครับจำนวน54นี่คือหมายถึงว่าเป็นการคัดเลือกมาจาก54จังหวัดและกรุงอยู่ในสมัยอาณาจักรโบราณที่รุ่งเรืองที่สุด
1: เขาเลือกแบบไหนฮะ
0: เลือกแบบการประกวดนางงามเป็นพันพันหมื่นหมื่นคนนะครับว่าจะได้มานะครับ
1: ครับเพราะงั้นก็คือความงามสวยงาม
0: สวยงามทั้งข้างนอกข้างนอกและข้างในด้วยแล้วก็สุขภาพแล้วก็สวยงามทางการกระทําดีมีคุณธรรมศีลธรรมนะครับอยู่สมด้วยนะครับนะฮะ
1: มาเป็นแบบในการแกะ
0: มาเป็นแบบนะฮะ

0: ฝั่งนี้มีอะไรครับคุณสมุทร
1: ตรงนี้นะครับมีอัปสราที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนพัฒนามาเห็นก็คืออัปสรายิ้มเห็นฟันกับคุณครูดูนะอับสลาจะยิ้มจะรำแล้วไม่ออกฟันเลยถ้ายิ้มออกฟันปริศมันเป็นผู้หญิงที่หัวเราะและเสียงดังแล้วจะเป็นผู้หญิงไม่ดี
0: ทุกองค์จะยิ้มแต่ไม่เห็นฟันยิ้มได้น้อย
1: ไม่เห็นฟันเลย
0: ทำไมองค์นี้ถึงยิ้มเห็นฟัน
1: คือบางคนเข้าใจว่าผู้หญิงที่ยิ้มเห็นฟันอยู่นี
0: ้
1: อาจจะเป็นตัวแทนให้ผู้หญิงไม่ดีคือไม่ในจำนวนนึง
2: ก็
1: คือ 2,000 คนนี่คือหมายถึงว่าอาจจะมีคนหนึ่งสองคนที่อาจจะเผลอตัวแล้วก็ไม่ประหยัดอะไรต่างๆไม่

0: ต่อไปนี่จะขอให้คุณแอดกับคุณครูครับมองดูอาคารเล็กๆอยู่ตามซ้ายมือกับฝ่ามือของเรานะครับ
1: นี่คืออะไร
0: นี่คือเป็นห้องสมุดครับ
1: ห้องสมุด
0: ห้องสมุด
1: ถ้าเรียกเป็นภาษาเขมรต้องเรียกว่าอะไรฮะสองอาคาร
0: สองอาคารนี่เดี๋ยวเป็นภาษาเขมรก็คือบรรณาลัย
1: เรียกว่าห้องสมุดนี่เก็บสมุดหนังสือ
0: หรือว่าสมุดหนังสือ
1: คัมภีร์
0: เก็บคัมภีร์เก็บพระคัมภีร์ครับ
1: ครับแล้วในยุคนั้นพระคัมภีร์นี่เขียนใส่ในอะไรฮะ
0: ใบลานครับ
1: ใบลาน
0: ครับผมครับ
2: พี่
0: เชิญต่อครับ

0: ครับผมลูกนี้คือเป็นลูกของพระเจ้าโสริยวรมันที่2นะครับออกศึกเองครับหมายถึงว่าพระองค์คือเป็นผู้บัญชาการกองทัพนะครับแล้วก็ส่วนกองทัพที่เดินทางไปกับพระองค์นี้นะครับคือเป็นกองทัพที่มาจากทุกหมู่เหล่าของประเทศกัมพูชาในอาณาจักรสมัยของพระองค์ที่พระองค์ปกครองประเทศตอนนั้นแล้วในท่าทางของกองทัพเราเห็นว่าจังหวะในการเดินทางคือมีระเบียบเรียบร้อยเท้าเท่ากันความสูงของทหารเท่ากันแต่อะไรที่ผิดพลาดไปบ้างก็คืออยากให้คุณครูกับคุณแอดสังเกตดูข้างบนศีรษะของเขา
1: ไม่เหมือนก
0: ัน ก็คือมีการใส่หมวกแบบคล้ายๆมงกุฎครับแต่อยู่ข้างบนนั้นคือมีบางทีอาจจะมีนกบางทีอาจจะมีกวางบางทีอาจจะมีนกหูจะมีช้างงาช้างเป็นต้นพวกนี้นะครับแสดงว่ามาจากทุกหมู่เหล่าแล้วส่วนพระเจ้าโสริยวรมันที่2เองที่เราสังเกตเห็นว่าจะเป็นพระองค์ก็คือช้างนี้จะเป็นช้างหมายถึงว่าเป็นช้างที่ใหญ่มากแล้วก็สูงด้วยพระเจ้าโสริยวรมันที่2นี่คือนอกจากสถาปัตยกรรมที่ดีเลิศแล้วพระองค์ก็เป็นแม่ทัพพระองค์ก็เป็นพ่อแห่งวัฒนธรรมของเขมรโบราณนะครับ
1: ทรงพระปรีชาสามารถหลายด้านหลายอย่าง
0: สำหรับการสร้างปราสาทนครวัดนี่นะครับเอาหินมาจากภูเขาพนมกุเลนซึ่งอยู่ห่างจากนี้ประมาณ70กิโลเมตรโดยมีการแบ่งคณะเป็นหมู่เป็นเล่าเป็นหมู่บ้านก็คือหมายถึงว่าหมู่บ้านนี้ทรงหินจากหมู่บ้านนี้ไปถึงหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ทรงเห็นมาถึงหมู่บ้านนี
1: ้
0: หมู่บ้านนี้ก็ไปเรื่อยๆบางที่ก็เอาตามน้ํามาบางที่ก็หลักตามช้างมาโดยใช้ช้างเป็นอุปกรณ์ในการลากหินนะครับเพื่อมาสร้างปราสาทนครวัดการสร้างปราสาทนี้นะครับอย่างน้อยก็คือใช้เวลาจํานวน30ปีหรือ32ปีแต่นครวัดนี่แม้แต่สร้างมานานแค่ไหนก็ความสําเร็จก็ยังไม่มีเลยไม่ถึงว่าย
1: ังไม่
0: จบไม่สมบูรณ์ครับอาจจะมาสร้างต่อในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับ

0: ตรงนี้คือ
1: ภาพแกะสลักที่งดงามประจำอยู่ที่ปราสาทนครวัดไม่ใช่เป็นภาพแกะใหม่นะครับก็คือเป็นของเก่าหมดเลยแต่ทำการซ่อมแซมนิดๆน้อยๆเป็นไปใช่ก็คือล้างทำความสะอาดอยู่นะครับแล้วนี่คือเป็นจุดในการกวนกระสินสมุทรนะครับก็คือฝ่ายนู้นนะครับเป็นฝ่ายอสูรแล้วก็ฝ่ายนี้คือเป็นฝ่ายเทพกำลังกวนกระสินสมุทรนะครับเพื่อเอานำอมฤตนี้มากินให้ชีวิตอมตะนะครับแล้ว
2: องค์กลางนี่คือองค์นี้คือ
1: องค์กลางนี่คือเป็นองค์พระนารายณ์หรือพระวิษณุนั่นแหละครับแล้วผมจะขออนุญาตเล่าว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นยังไง
2: ค
1: ือตั้งแต่เดิมมานะครับเขาสังเกตเห็นว่ามีแต่คนชั่วกับคนดีหรือพูดย่อๆว่าก็คือมีแต่ยักษ์กับเทวดาเท่านั้นคนชั่วกับคนดีนี่ก็ฉุนกันว่าจะต้องทำยังไงให้มีชีวิตนี้อมตะได้เพราะว่าชีวิตของตัวเองนี่อยากอยู่โดยมีความสุขตลอดไปโดยไม่ต้องตายฉะนั้นก็คือมีการตกลงกันแล้วก็ไปขอพรจากพระศิวะพระศิวะก็บอกว่ายักษ์ได้ชีวิตอมตะนี้ต้องไปกวนกสินสมุทรในมหาสมุทรน้ำนมอยู่บนสวรรค์นู้นแล้วก็หลังจากที่ได้ทราบแล้วทุกคนก็พร้อมไปกวนกสินสมุทรแล้วตอนที่ไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรทำเป็นเชือกก็เอานาคตัวหนึ่งชื่อนาควาสกิทำเป็นเชือกสำหรับการกวนกสินสมุทรเรื่องการกวนกสินสมุทรนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากประจำในจักรวาลในโลกนี้ก็ว่าได
2: ้ทำไมฮะ
1: คือหมายถึงว่าในโลกนี้นะครับถ้าโลกมีชีวิตอยู่ก็ความดีกับความชั่วตามกันตลอด
2: ต้องอยู่คู่กันตลอด
1: แย่งกันตลอดเลยแย่งตลอดชีวิต
2: แล้วก็ความดีความชั่วก็จะพยายามดึงตัวเราไปทำดีและชั่วอยู่ที่เรา
1: บางทีก็ชั่วบางทีก็ดีไปถ้าดึงไปดึงมาก็คือบางคนก็อยากดีแต่ก็บางทีก็ชั่วบ้างบางคนก็อยากชั่วแต่ก็ความดีก็ดึงมาบ้าง
3: แล้วแต่แรงดึง
2: อยู่ตรงนี้พอดีเลย
1: นะคร
2: ับ
1: แล้วนำอันนี้นั่นคืออะไรครับก็คือความดีใครทำความดีก็จะได้นำฤทธิ์กินก็คือนำดีก็คือการรักษาศีลการทำวิปภาวนาการถือศีล10ศีล5ก็คืออยู่ในคัมภีร์ในศาสนาฮินดูก็เขาแนะนำให้เราทำการนมัสการสวดมนต์ถึงเทวดาแล้วก็ไม่โกหกไม่หลอกลวงแล้วก็พูดแต่เรื่องที่ดีๆนะครับก็จะได้ความดีตลอดไปตามตัวไปนะครับนี่คือนำอมฤตนะครับ
2: แล้วก็ในเรื่องนี้ฮะก็จะมีนางอัปสราปรากฏตัวออกมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ปรากฏตัวออกมาเพื่ออะไร
1: นางอัปสรานี่จริงๆก็คือเป็นผู้ที่ออกมาเป็นผลมาจากการกวนกสินสมุทรเหมือนกันก็คือออกมาเพื่อแสดงความยินดีต้อนรับหมายถึงว่าชัยชนะนี้เกือบจะมาแล้วหมายถึงว่านำอมฤตเกือบจะมาแล้วนางอัปสรานี่คือจะเป็นผู้นำโชคนำเสรีภาพมาให้พวกทั้งสองฝ่ายนะครับ

0: นี่แหละพระพักของอวโลกิเตศว
1: ร
0: คิดถึงเรื่องกวนกสินสมุทรใช่ไหม
1: ครับ
0: พวกนี้คือเป็นพวกที่ได้น้ําอมฤตมากินทุกคนแล้ว
1: ครับ
0: คือไม่ถึงว่าได้งดงามโดยความดี
1: ครับทําไมถึงมีรอยยิ้มที่เขาว่ากันว่าลี้ลับลึกลับไม่รู้ว่ายิ้มแบบนี้หมายความว่าอะไรยิ้มน้อย
0: ๆยิ้มแบบนี้นะครับมีความหมาย4อย่างก็คือเมตตากรุณา
1: ครับ
0: มุทิตาและอุเบกขา
1: เป็นรอยยิ้มของพรหมวิหาร4อย่างเงี้ย
0: ถูกต้องครับ
1: เมตตากรุณาน
0: ี่แหละคือนามอมฤตที่โลกน่าจะมีอยู
1: ่
0: โลกน่าจะรับมือในการทําความดีทั้ง4อย่างนี้แล้วหน้าแต่ละหน้านี้ครับคืออาจจะเป็นตัวแทนผู้นําทุกจังหวัดผู้นําทั้งหมดก็คือมี5หมายถึงว่าทีนี้คือมี54ยอดรวมทั้งหมดก็คือแต่ละยอดนี่คือเป็นผู้นําแต่ละจังหวัดก็คุณแอดคุณครูก็ผมก็จังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งมองกันโดยความดีโดยความรักโดยความชอบเสียดายมากคุณครูครับเสียดายอะไรครับ
1: ทำไมฮะ
0: จริงๆแต่ก่อนในสมัยของพระเจ้าชัยมันที่7เนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นนครอโลกิเตศวรเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับแต่ต่อมาเนี่ยนะครับสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับจบสิ้นลงไปต่อมาพระเจ้าชัยมันที่8ก็ขึ้นสวยราชมาฉะนั้นนี่นะครับตรงนี้นะครับหน้านี้นะครับไม่ใช่อวโลกิเตศวรอีกแล้วถูกแกะมาตรงที่หน้าผากนี้ให้มีตาอีกตาหนึ่งก็คือตาที่3ถ้ามีตาที่3แบบนี้แล้วนะครับคือเป็นใครนั่นก็คือตาของพระศิวะแสดงว่าปราสาทนี้นะครับถูกเปลี่ยนแปลงมาจากพระพุทธศาสนสถาน

0: มาเป็นของฮินดู
1: ในสมัยพระเจ้าวรมันที่8นี่
0: ใช่ศตวรรษที่13
1: นี่หมายถึงว่าทุกใบหน้า
0: ทุกหน้าทุกใบหน้ามีตาที่3ตลอดเลยนี่คอยสังเกตดูนะครับ
1: เป็นการแกะเพิ่มเหรอฮะ
0: ในศตวรรษที่13ฉะนั้นหมายถึงว่าสถานที่ตรงนี้นะครับถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็นของฮินดูไปทั้งหมดหน้านี่ก็เป็นของฮินดูไปหมด
1: แล้วปัจจุบันนะปัจจุบันนี้ชาวกัมพูชานับถือศาสนาอะไรเป็นส่วนใหญ่
0: ปัจจุบันนี้คือประชาชนกัมพูชานับถือศาสนาพระพุทธศาสนาครับโดยมีประชาชนประมาณ 95% ที่เคารพศาสนานิกายฮินยานนะครับ

0: แรกเนี่ยหนักใจเหมือนกันมีหลายอย่างที่เราไม่รู้จะไปยังไงจะไปหาได้จากที่ไหนนี่ถ้าไม่ใช่ว่าเรามีเพื่อนชาวกัมพูชาที่มาช่วยเหลือให้ทั้งข้อมูลแล้วก็พาเราไปยังที่ที่เราต้องการจะได้ข้อมูลนั้นเป็นน้ำใจที่เราได้รับก็เหมือนกับที่เราพยายามไขความลับของรอยยิ้มอันนี้ที่บอกว่าเต็มคืออะไรกันแน่สุดท้ายรู้ว่าคือพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เวลาที่เรามาดินแดนแห่งนี
1: ้หลายอย่างที่เรากลับมาเข้าใจในภารกิจ3-4วันเนี้ยรู้สึกว่าเราได้เห็นมุมเล็กๆมุมน่ารักมุมมิตรไมตรีมุมที่เขาเป็นมิตรไมตรีจริงๆกับเราก็รู้สึกว่าประทับใจครับรู้สึกว่ามีความสุขครับ
0: โอ้โหสวยมากเลยครับครู
1: ขอบคุณครับ
0: โอ้โหเป็นไงฮะ
2: มหัศจรรย์มากครับ
0: ไหนขอดู
1: กับเชิญครับ
0: ใกล้ๆนะโอ้นี่ดูแสงชัดๆโอ้จากสคริปต์แผ่นเดียวนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เรารู้น้อยมากแล้วมาเจอเพื่อนคนนี้โหกลายเป็นเราได้อะไรหลายอย่างนะครับ
1: มันมากกว่าที่เรามาเที่ยวผ่านๆไปเฉยๆแล้วก็ได้เห็นได้รู้ได้สัมผัส
0: ครับ
1: จริง
0: ๆก็สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่เพื่อนของเราคุณสมุทรได้ช่วยเราเนี่ยก็จะกลายเป็นสื่อการเรียนการสอนแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เพื่อนคนไทยรู้จักเพื่อนชาวกัมพูชามากขึ้นต้องขอบคุณเพื่อนคนนี้ของเรามากๆนะครับขอบคุณคุณสมุทรครับที่ช่วยเหลือและเป็นเพื่อนเราในการเดินทาง
2: ตั้งแต่วันนี้ต่อไปก็เป็นเพื่อนกันนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ตลอดชีวิตเลยครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ

นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรขอมปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเหนือหมู่ปราสาทหินอันเป็นเทวสถานที่ยิ่งใหญ่และความวิจิตรของรูปสลักหินตามระเบียงคดและฝาผนังที่รายรอบรวมไปถึงเมืองนครธมที่มีปราสาทบายอนและรอยยิ้มบายอนที่แสนลี้ลับเมื่อได้มาอยู่ท่ามกลางปราสาทหินอันเก่าแก่ก็อดไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงอดีตอันรุ่งเรืองของอาณาจักรของโบราณจนนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างพากันพูดเป็นวลีติดปากว่าซีอังกอร์วัดกันได้แต่สำหรับชาวกัมพูชานครวัดไม่ได้เป็นเพียงแค่โบราณแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดสำนึกแห่งความเป็นชาติของชาวกัมพูชาภาพปราสาทหินนครวัดจึงปรากฏอยู่บนผืนธงชาติของกัมพูชาไม่ว่าจะยุคสมัยใดแต่นับจากช่วงเวลาอันโหดร้ายของสงครามที่เขมรแดงทำลายมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไปแทบสิ้นแผ่นดินคนกัมพูชามีความพยายามอย่างมากในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนงให้ฟื้นคืนมาอีกครั้งอย่างเช่นระบำอัปสราหนึ่งในนาฏศิลป์ของกัมพูชาที่ถ่ายทอดมาสู่เยาวชนรุ่นหลังระบำอัปสราถูกเชื่อมโยงมาจากรูปสลักหินนางฟ้าแห่ง

ครวัดมาสู่หญิงสาวที่ร่ายรำด้วยท่วงท่างดงามประดับดอกไม้เครื่องทรงบนศีรษะอลังการราวกับนางอัปสราบนภาพสลักฝาผนังหลุดออกมามีชีวิตจริงนี่เป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมจากคนรุ่นก่อนให้คงอยู่ต่อไปในภายภาคหน้าความหวังนี้ก็คงไม่ต่างกับความหวังของคนไทยหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆในอาเซียนที่อยากดำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติไว้ไม่ให้สูญสิ้นไปกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงง่ายดายในปัจจุบัน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
3: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
4: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
5: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
4: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
2: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
4: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
5: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีเสือสอสลาสฤาษีด้วยนะ
4: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
3: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
4: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
6: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
7: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
6: คุณพ
7: ่อพ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
8: ดีค่ะ
7: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
8: ดีค่ะ
7: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
6: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
5: โกรธครับ
3: โอกาสค่ะ
4: เกษตรครับ
6: อาวุธ
5: สมบัติครับ
3: พิษค่ะ
4: ปรากฏครับ
7: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
5: ธงชาติกับกระดาษครับ
3: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
4: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
6: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
7: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
8: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
2: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการ CLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: เคยสงสัยไหมครับว่า

วงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r ฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับสองเส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็
็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด1000 โอห์มเนี่ย2 ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย

ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับไปถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถูกว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์ขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซิไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ และ RNA ค่ะ Ribonucleic Acid ค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่ออะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย A U C G ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ

DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่า
สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะ
สำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สม

นะฮะโดย A เข้าคู่กับ T นะฮะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

วีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่น

เนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นค่ะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ย
มักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณี

นี้นะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ d sin เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง d เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะ

0: ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
1: สอนที่นี่มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่นี่ปีนึงอะค่ะปีนึงพอดี
0: ปีนึงพอดี
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้สอนที่ไหนมาก่อน
1: ก่อนหน้านี้อยู่ที่ปัตตานีค่ะอำเภอกระโพเมื่อปี42ถึงปี47ปี47พี่ก็ย้ายมาอยู่ที่เตาปูนที่บันดังสตาเหมือนกันมาเป็นครูผู้สอนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปลงเป็นรองผอโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านซียอกอำเภอยะหาได้7เดือนก็มารับตำแหน่งที่นี่เมื่อกันยาปีที่แล้วถ้าการเดินทางที่นี่ถามว่าลำบากไหมลำบากตอบโดยที่ไม่คิดเลยนะคะว่าลำบากแต่ในความลำบากนั้นก็เราอบอุ่นด้วยการดูแลจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะชุดรปภ.ครูคือถ้าหน้าฝนก็ลำบากหน่อยทีนี้การเข้าออกนี่ลำบากตรงที่ว่าต้องเข้าออกเป็นเวลาช่วงที่รปภ.มีภาระอื่นใดเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ออก
2: สำหรับในโรงเรียนนี่ก็การเดินทางของครูก็เหมือนกับปัจจุบันนี่แหละคือจะมีเจ้าหน้าที่รับส่งแต่ก็จะเป็นตำรวจที่อยู่ข้างนอกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีตำรวจพลร่มนี่แหละก็มาอยู่ในพื้นที่นี้เมื่อตำรวจพลร่มนี่เข้ามาเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยคือลักษณะที่ว่าเข้าถึงแล้วเข้าใจประชาชนแล้วก็นำความรู้ต่างๆมาเข้าพัฒนามาให้ชาวบ้านได้เกิดการตื่นตัวรู้จักรวมกลุ่มการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนทำนองนั้นแหละครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะลักษณะจะอยู่ก็คือต่างคนต่างอยู่พอตอนนี้เขาจะมารวมกันชาวบ้านจะรวมกันแล้วก็นักเรียนผู้ปกครองก็จะมั่นใจขึ้น
1: มาวันแรกที่เป็นการเดินทางมาทำงานจริงๆเนี่ยมากับคณะครูมารถเหมาด้วยกันน่ะนะคะมีความรู้สึกว่านั่งรถมาเนี่ยเห็นชุดรักษาความปลอดภัยของเราเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ส่งกันเป็นทอดทั้งหน้าทั้งหลัง 7-8 คันนะคะนี่แล้วเขาก็คือจะดูแลจะประกบไม่ห่างเลยมีความรู้สึกว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยมีค่าถึงขนาดนี้เชียวหรอมันมีค่ามากๆเราน่าจะมาถึงโรงเรียนเราน่าจะทำอะไรได้เต็มที่ถึงแม้จะเรามาสายมาช้าเพราะเรามาเร็วไม่ได้ด้วยหลักตรงนี้อาจจะออกเร็วไปนิดนึงแต่ถามว่าพยายามบอกกับตัวเองแล้วก็บอกกับคณะครูบอกว่ามาถึงแล้วก็ให้เต็มที
2: ่ครูคือผู้ให้ครูก็ให้แล้วก็ให้ในที่นี้ก็ไม่หวังผลตอบแทนศิษย์ก็เหมือนลูกเหมือนหลานสำหรับภาคใต้นี้ก็เหมือนบ้านเราให้ความรู้กับลูกหลานเราก็หวังให้ลูกเราได้ดีในอนาคตมีอะไรเราก็เติมให้ในสิ่งที่เราหวังก็คิดว่าอย่าไปคิดถึงหน้าที่การงานอื่นแค่ว่าให้ด้วยความรักนะครับเอ็นดูเป็นลูกเป็นหลานแบบนั้น
1: พี่มีความรู้สึกว่าพี่ได้มาสัมผัสแต่ก่อนตอนสมัยเรียนตอนเด็กๆพี่มีความรู้สึกพี่เรียนรู้แค่ในแผนที่เท่านั้นเองว่ามันมีจังหวัดนี้อยู่ด้วยจริงๆนะฮะเรียนรู้แค่ในแผนที่ว่ามีจังหวัดยะลาปัตตานีแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ยังไงพี่รู้แค่ถึงว่าพี่เป็นคนพัทลุงนะคะไม่ใช่คนในพื้นที่ตรงนี้เสร็จพอมาอยู่ตรงนี้พี่มีความรู้สึกน่าอยู่นะคะทั้งที่พี่อยู่มาปัตตานีแล้วก็อยู่ที่นี่น่าอยู่วิถีชีวิตเขาน่าอยู่มากและยะลายิ่งยะลาเนี่ยเป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่พูดถึงถ้าไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้คือพูดได้เลยว่าร่มรื่นมาตรฐานอบอุ่นและปลอดภัยวิถีชีวิตของคนพื้นที่ที่เราเจอจริงๆแล้วเขาเป็นคนเอื้ออารีนะแต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้เราไม่รู้ว่ามันด้วยอะไรมันทำให้เราเกิดการระแวงกันคือสิ่งหนึ่งที่พี่อยู่ได้ก็คือความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดที่ทำให้เรารู้สึกเกิดว่ามันเลวร้ายอ่ะ
2: ที่นี่เขาเข้มแข็งนะเขาสังเกตดูชาวบ้านเนี่ยเห็นไหมเขารวมตัวกันดีรู้สึกว่าเขาจะช่วยกันดูแลหมู่บ้านตัวเอง

0: มีความสุขกันบางวันถ้าพี่ไม่เอารถกลับเข้ามาเนี่ยจะนั่งมาด้วยกันกับเด็กนักเรียนถูกไหมคะนั่งมาด้วยกันอ้าวเด็กก็ขึ้นแล้วก็นั่งตักกันมาบ้างอะไรบ้างมันแฝงไปด้วยความรู้สึกดีอบอุ่นนะคะเห็นนักเรียนยืนคอยอยู่นักเรียนบ้านนี้อ้าววันนี้ทำไมไม่มาทำไมตรงนี้ขึ้นไม่ครบปกติจะขึ้นอยู่5คนทำไมวันนี้ไอ้ตัวเล็กมันหายไปไหนคือจะคุยฝากไปอย่างเงี้ยมันเป็นการดูแลกันคือเป็นการดูแลกันเราก็มีความสุขที่ว่าคือภาวะรับรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางถูกไหมคะว่าจะขึ้นรถตอนเย็นเดี๋ยวรถจากนิคม10มานัดเวลากันว่ามาถึงนิคม11กี่โมงใช่ไหมคะเวลาเท่าไหร่เด็กก็ไปคอยครูก็ไปคอยถ้าเด็กนั่นก็ครูนั่งแล้วให้เด็กนั่งในตักไปอย่างเงี้ยหยอกกันไปล้อกันไป
1: ครูใจดีไหม
2: ด
1: ี
2: ค่ะอ๋อ
1: แล้วหนูชอบมาโรงเรียนไหม
2: ชอบ
1: ชอบเรียนวิชาอะไร
2: ภาษาไทยค่ะ
1: ชอบเรียนภาษาไทยหรอทีนี้หนูว่าพูดได้2ภาษาถูกต้องไหมคะพูดมาลายูได้และไทยได้ถูกต้องไหมคะ
2: แล้วมีครั้งสุดที่คุณครูใจดีทุกคนค
1: ่
2: ะ
1: ทำไมถึงชอบมาโรงเรียนคะ
2: จะมาเรียน
3: อะไรเป็นกำลังใจสำคัญเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ครูยังคงทำหน้าที่ครูอยู่ในโรงเรียนเล็กๆกลางหุบเขาแห่งนี
0: ้ก็ชุมชนนะชุมชนสิ่งแวดล้อมสภาพบริบทโรงเรียนถามว่าเป็นโรงเรียนใหญ่โตมากมายไหมไม่ใช่นะแต่มันมีความรู้สึกคนเรามันต้องหาความพอดีให้กับตัวเองโรงเรียนเล็กใช่ว่าจะมันไม่มีดีอะไรเลยที่อื่นไม่ทราบนะที่แต่พี่มีความรู้สึกว่าพี่มาสัมผัสโรงเรียนนี้อ่ะนะเขามีดีอยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่ว่าเพราะพี่นะมันจะเกิดด้วยว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าสิ่งไหนที่มันเกิดดีนะวันนี้พี่ว่าพี่เป็นเสี้ยวนึงเท่านั้นเองนะคะคนนี้คือเสี้ยวนึงเท่านั้นเองแต่สิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็คือพี่ว่าชุมชนก็โอเคอยู่แม้จะเป็น2แต่ก็ไม่ถึงกับว่าตึงเครียดอะไรนักเรียนมันอยู่ที่เราเสริมมันอยู่ที่เราสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะเขาก็มาอยู่แล้วครูก็มีความตั้งใจสิ่งนี้พี่มีความรู้สึกว่าถ้ามาโรงเรียนแล้วครูมีความสุข

0: ชนะไทยมีกี่ตัว
1: สำหรับไอ้การเรียนเสริมที่เราได้กระทำกันคือเป็นลักษณะของการเป็นพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ภาษาไทยของเพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นปลูกจิตสำนึกตั้งแต่แรกเริ่มเลยว่าเราควรจะเรียนรู้อย่างไรเริ่มจากพยัญชนะหรือตัวอักษรสระวรรณยุกต์แล้วก็ค่อยๆมาบวกกันอย่างเช่นพยัญชนะมาบวกสระมาเป็นคำพูดแต่ละคำอย่างเช่นพ่อมีอะไรบ้างคำว่าพ่อเขียนยังไงคำว่าแม่เขียนยังไงคำว่ากินเขียนยังไงเริ่มเรียนรู้จากเล็กๆน้อยๆเข้าไปก่อนซึมซับแล้วก็เรียนเริ่มยากขึ้นยากขึ้นเพื่อต้องการให้สื่อกับเราไปด้วยแล้วเราก็แลกเปลี่ยนความรู้เนี้ยกับเขาใช้ภาษาท้องถิ่นบ้างอย่างเช่นคำว่ากินมาแกเราก็มาใช้เราได้มาแก อย่างเนี้ยก็แลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นคำว่าตอนเช้าปากีอะไรเงี้ยก็เล็กๆน้อยๆก็ได้ผูกพันกับเด็กๆ
0: พ่อเป็นผู้ให้กำเนิดใช่ไหม
2: ใช
0: ่ขอไปหาอาจารย์น้องว่าฉันเรียกอโมใช่ไหมไปสลากก็คือสลากโมไหมโมก็คือตัวสะกด
3: ปกติเรียกคุณครูอะไรอะเรียกว่าปอจีใช่ป่ะปอจีสอนเป็นไงบ้างคะ
4: สน
3: ุกดีใช่ป่ะแล้วชอบวิชาอะไรที่ปอจีสอนมากที่สุด
4: ภาษาไทย
3: เหรอนี่ชอบอะไรหนูชอบภาษาวิชาอะไร
4: คณ
3: ิตศาสตร
1: ์ผมไม่คาดหวังอะไรมากจากเด็กในพื้นที่นะครับเพราะว่าเราเข้าใจอยู่ว่าในพื้นที่เนี้ยเขามีภาษาของเขาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเราเพียงต้องการให้สื่อในการทำความเข้าใจระหว่างเรากับเด็กและให้เด็กไปสู่ชาวบ้านซึ่งอยู่เนี่ยได้เข้าใจกันก็ถือว่าดีแล้ววัตถุประสงค์ตัวนั้นผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกผมที่เข้ามาอยู่คือได้รับความรู้สึกที่ดีๆต่อกัน

0: ได้หลายอย่างหนึ่งได้ความใกล้ชิดกับชาวบ้านได้ใกล้ชิดกับเด็กได้รับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆของเขาที่ได้อยู่ในจุดนี้มีจุดที่พวกเราคิดว่ามันเป็นจุดที่มีเหตุการณ์แล้วก็เขาอยู่แบบไหนได้ความแล้วเขาคิดอย่างไรเขาถ่ายทอดออกมาแบบไหนกับความรู้สึกของเขาเขามองภาพลักษณ์ของบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไร
1: ถ้ารู้สึกกลัวมันก็กลัวแหละครับคือเริ่มความกลัวนั่นก็กลัวทุกคนผมก็กลัวเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าจะถามว่ากลัวมากหรือน้อยก็ต้องอยู่แต่อยู่ที่สถานการณ
2: ์ระหว่างเส้นทางที่ขึ้นมาเนี่ยยังคิดไหมคะว่าเราจะไปถึงไหมมีความคิดแวบๆไหม
3: บ่อยค่ะเพราะว่าในช่วงที่เรามาระหว่างที่เขาไม่ได้รปภ.ตรงนั้นอ่ะจะเป็นภาวะกังวลเพราะว่าแต่ละโค้งเนี่ยมันเงียบบางที่ช่วงเวลา 2-3 ระยะทาง 2-3 กิโลเนี่ยไม่มีรถสวนเลยหรือถ้าหากว่ามีมอเตอร์ไซค์ตามหลังสักคันแบบใช้ระยะเวลายาวเนี่ยเราก็กลัวแล้วมีมอเตอร์ไซค์ตามหลัง1คันใน1คันนั้นมีคนนั่งมา2คนแล้วลักษณะการนั่งคือวัยรุ่นเงี้ยกลัวบอกตรงว่ากลัว
0: เรื่องที่ว่าเกี่ยวกับครูที่เข้ามาทำหน้าที่ณจุดนี้แล้วเราเป็นผู้หน้าที่ที่ดูแลครูมันเกี่ยวเนื่องกับการที่เราจะต้องมันไอ้มาตรการนี้มันมีมาตรการในด้านการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วพี่ว่ามันต้องช่วยกันทุกฝ่ายใช่ไหมเจ้าของพื้นที่ให้ความสำคัญกับครูขนาดไหนเจ้าของพื้นที่ก็คือประชาชนให้การดูแลครูบ้างไหมเข้าใจความสำคัญของครูหรือเปล่าถ้าจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเลยคงจะเป็นไปไม่ได้ต้องให้คนในพื้นที่เนี่ยช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยถ้าอยากจะให้หมดไปเนาะพี่ว่าขึ้นอยู่กับความสำคัญของที่พี่บอกว่าประชาชนให้ความสำคัญกับครูขนาดไหน
3: ถ้าเราเป็น

บริหารกลัวซะแล้วแล้วครูจะอยู่อย่างไรงั้นเราความกลัวของเราก็ต้องแสดงออกไม่ได้ยังไงก็ต้องเก็บไว้แต่เราไม่ประมาทเท่านั้นเองเรามีพระเรามากับพระอยู่ในใจ

0: ไม่คิดว่ามันจะเกิดกับเพื่อนเราแล้วเกิดแบบโหดร้ายมากไม่ใช่ธรรมดา
1: ย้อนไปวันที่ครูแก้มถูกยิงครูประพินสอนอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะ
0: สอนค่ะคือเพิ่งมารับงานใหม่ได้3เดือนค่ะแล้วก็เพื่อนก็โดนค่ะ
1: ค่ะคือเป็นเพื่อนของครูแก้ม
0: ค่ะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกันด้วยค่ะบ้านอยู่ใกล้กันมาตั้งแต่เล็กเลยค่ะเราเรียนต่อชดมาด้วยกันแล้วก็เขาเปิดสอบผู้ทายาทแล้วก็สอบมาด้วยกันแล้วก็มันได้รุ่นเดียวกันแล้วก็ทำงานก็เป็นคู่บัดดี้กันมาตลอดตั้งแต่เริ่มฝึกก็คือเป็นคู่บัดดี้กันมาก็คุยกันตลอดถ้าเจอกันคุยว่าน้องเด็กของแก้มนะพี่เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะน้องอยากให้เป็นแบบนี้นะก็คุยตลอดค่ะอยากให้ดีขึ้นอยากให้มีความรู้เหมือนเท่าเด็กในเมืองเขา
2: เป็นพี่สาวที่น่ารักมากเพราะตอนนั้นยังพี่ประพินยังไม่ได้มาเริ่มงานครับก็มีพี่ผู้หญิงอยู่คนเดียวก็เป็นก็พี่ก็ดูแลอาหารการกินครับเนี่ยไม่กลัวอะไรพี่ก็จัดการหมดทุกอย่างวันจันทร์ก็ซื้อเข้ามาครับก็มีผู้หญิงคนเดียวที่จัดการตรงนอกนั้นก็ผู้ชายล้วนเลยครับ
3: เป็นเพื่อนครูด้วยกันจะเป็นเขาจะเป็นรุ่นพี่ครับเป็นรุ่นพี่ในสายครูทายาทคือช่วงที่ยังไม่มีเหตุการณ์คือเราจะสนุกสนานกันอยู่ตลอดเวลานะครับพี่แก้มเขาก็จะเป็นคนที่จะไปเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่จะนำของมาให้ไอ้เด็กกิน
1: มาถึงก็จะเป็นนางฟ้าของเด็กๆว่างั้นเถอะ
3: ครับ

0: รู้สึกหดหู่พี่เขาเป็นนางฟ้าของนักเรียนมาโดยตลอดแต่ว่ามาโดนกระทำโดนเหตุการณ์3จังหวัดตรงนี้คือไม่คาดฝันที่มันจะเกิดกับคนข้างๆเราครับ
1: มาเร็วๆยังจำติดตาไม่ลืมแล้วก็ตามไปดูยกศพแกไปโรงพยาบาลครับกับพี่ประพินก็แยกกันวันนั้นเป็นจำได้ว่าเป็นวันแข่งขันกีฬาสีประจำปีครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันที่ต้องทดสอบกำลังกายที่กองกำกับครับพี่ก็ขอญาติออกไปก่อนก็แยกกันประมาณ5 โมงเย็นก็พี่ก็ออกไปครับสักพักหนึ่งกำนันก็เข้ามาบอกว่าถูกแก้มถูกยิงตอนนั้นก็ยังไม่คิดว่าพี่เขาจะโดนรุนแรงขนาดนั้นนึกว่ายังไม่เสียแต่ไปเห็นสภาพเขาสุดเขาสุด

ไม่น่าที่จะทำกับผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับถึงขนาดนั้นผู้หญิงตัวคนเดียวยิงนัดเดียวก็ตายแล้วครับแต่ว่านี่เขาทำโหดมากพอเห็นสภาพศพพวกพลิกศพกลับมาเห็นสภาพ

0: กวันครับ
1: ชินแล้ว
2: ตอนนี้ก็เป็นหน่วยเฉพาะกิจของตำรวจตะเวนชายแดนในความเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยเฉพาะทางตำรวจและทหารเนี่ยครูนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องดูแลให้มากนะครับเพราะว่าโอกาสเพราะครูก็ไม่ได้ติดอาวุธไม่ติดอะไรทั้งสิ้นติดแต่มีปากกาสอนหนังสือพื้นดินสอช็อกสอนหนังสือนักเรียนเท่านั้นเองนะครับงั้นครูนี้ที่อยู่สถานที่ห่างไกลเนี่ยค่อนข้างจะว้าเหวนะครับแล้วก็การเข้าออกหรือการไปมาที่ใดก็ตามแล้วก็เป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับก็ตรงนี้ก็ครูก็ต้องระวังหลายๆทางนะครับเพราะว่าแนวร่วมหรือมวลชนทั้งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็เพ่งเล็งอยู่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เกิดความสูญเสียหรือก็ทำให้เกิดความหวาดระแวงปาดกลัวนะเราก็พยายามสอดส่องแล้วเช็คข้อมูลทางด้านการข่าวเราก็ต้องสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะของคนไทยพุทธเองแล้วก็เจ้าที่ตำรวจก็ต้องทำงานมวลชนกับคนไทยมุสลิมนะครับเพื่อให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับไม่หวาดระแวงซึ่งกันและกันตรงนี้นะแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลทั้งไทยพุทธมุสลิมนะให้มีความเป็นธรรมด้วยกัน

0: คยถามยศกับถามผู้ปกครองบางทีว่าผู้ปกครองพอดีผมทำโครงการเกี่ยวกับแม่บ้านนะครับเขาทำจะสนมกันก็ถามว่าครูที่มาทำหน้าที่สอนน่ะครับไม่ได้ไปทำอะไรโดยความเดือดร้อนให้กับเขาแต่ทำไมเขาต้องทำกับครูอย่างนี้ชาวบ้านก็เห็นใจนะครับแต่ว่าก็ให้กำลังใจครูนะครับให้กำลังใจครูอยู่แต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าสถานการณ์นะครับมันบังคับนะครับคนส่วนน้อยสามารถที่จะคุมส่วนใหญ่ได้นะครับก็ชาวบ้านก็เกิดความกลัวก็ทำงานครับผมความกลัวคือจิตใจโหดูครับโหดูมากแล้วก็แต่ก็ด้วยหน้าที่เราก็ต้องสู้ต่อไปสู้ต่อไปคนที่ไปแล้วก็ถือว่าไปสบายแล้วครับแต่คนที่อยู่ข้างหลังก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปคือเราเห็นสภาพเด็กนะสภาพของเด็กนะความยากลำบากของเด็กนะบางคนนะครับมาข้าวเช้าครูปวดท้องไม่ได้กินข้าวนะเราก็ต้องดูแลเด็กเด็กเป็นที่ตั้งเด็กเป็นที่ตั้ง
1: ต้องการให้ต้องการดูแล
0: ครับ
1: ห่วง
0: ไม่ทิ้งไม่หนี
2: ถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวแต่หน้าที่มันก็ต้องทำมันก็ทิ้งไม่ได้ทุกครั้งนี่คือใจหายก็คือกำลังใจหมดไหมหมดแต่ว่าเราต้องยืนให้ได้เพื่อเด็กนักเรียนของเราทุกคนจะต้องตั้งขึ้นมาใหม่จะต้องสร้างกันใหม่ถามว่าหนีไหมไม่หนีก็คือสู้ต่อไปไม่หนีเห็นสภาพทั่วไปของชุมชนของหมู่บ้านเห็นเด็กแล้วคือสงสารคือเราจะทิ้งเด็กไม่ได้เราจะต้องเดินต่อไป
1: จนวินาท
2: ี
1: ส
2: ุ
1: ดท้ายจนลมหายใจส
2: ุ
1: ดท้าย
2: ค่ะคือที่ตั้งไว้เลยว่าจะต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็ถึงวินาทีสุดท้ายคือจะไม่ทิ้งตชด.ตรงนี้เพราะก็ความผูกพัน1ความผูกพัน2ตอบแทนบุญคุณที่สมเด็จท่านให้มาจะต้องทำให้ดีที่สุดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่จะไม่ทิ้งงานตรงนี้

0: ชีวิตของเราทั้งหมด11โรงก็80กว่านายคือมีกำลังใจดีและก็พร้อมที่จะทำงานถึงแม้ว่าขาดแคลนหลายๆเรื่องอย่างบุคลากรครูก็น้อยคืออย่างบุคลากรของครูเราตอนนี้นะคือแต่ถ้าคิดแต่ยังไม่เพียงพอครูเราเนี่ยต่อโรงเนี่ยโดยถัวเฉลี่ยประมาณ 7-8 คนแต่ถ้าอยากจะให้สมบูรณ์เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ10คนขึ้นไปครับ
1: ถึงจะลงตัวกว่านี้
0: จะลงตัวกว่านี้แล้วก็หลายๆโครงการหลายๆงานก็จะสะดวกขึ้นครับ

0: ครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะอยากจะให้ลูกศิษย์เก่าๆผู้ทายาทเนี่ยมาช่วยดูแลพื้นที่ของเขาในเมื่อเขาเกิดที่นี่แล้วเขาก็เคยเรียนที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนคืออยากจะให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่มาดูแลโรงเรียนของเขาและก็พื้นที่ของเขาเองครับ
1: อย่างครูแก้มเองก็เป็นครูทายาท
0: ครูทายาทครับ
1: เรียนจาก
0: โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่สังวานวิทย์4ที่วังไซเบตงครับ
1: แล้วก็กลับมาเป็นครู
0: อยู่ที่นี่ครับ
1: นี่คือหนึ่งตัวอย่าง
0: ครับยังหนึ่งตัวอย่างที่ครูเราและก็ปฏิบัติและก็เคยเป็นลูกศิษย์เราและก็มาเป็นครูของเราแล้วก็มีส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นตำรวจอีกส่วนหนึ่งก็เป็นครูแล้วก็เขาก็รู้สึกในหน้าที่ของเขาว่าต้องทำอะไรคือทั้งงานที่ต้องไปหางานมวลชนงานโรงเรียนและก็ต้องหลายๆเรื่องที่ต้องปฏิบัติครับ

ครูเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยคืออยากมีกำลังใจเนี่ยน้อยลงในทางลบแต่ทางบวกคือครูเราเนี่ยมีเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่าครูก็แค่ครูผู้หญิงคนหนึ่งก็ยอมเสียสละชีวิตที่จะให้ครูเราเนี่ยคงอยู่ต่อไปและก็มีกำลังที่จะสู้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปครับคืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยสำนึกอยู่ว่าคือเราในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจในเมื่อเราเกิดในแผ่นดินนี้แล้วเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณครับ

ยังศรัทธาแล้วก็ยังรักอาชีพนี้อยู่แม้ว่ามันจะไม่ใช่อาชีพที่ทำเงินรายได้มากมายมหาศาลแต่เราก็อยู่ได้เราก็มีความสุขอยู่กับเด็กๆได้

แต่ก่อนนี้ผมเป็นครูสอนในโรงเรียนปอเนาะพอกระทรวงสาธารณสุขเขาเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็เห็นเป็นโอกาสว่าเราน่าจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ยน่าจะช่วยตรงนี้ให้กับเด็กๆผมคิดว่ามันผมมีความสุขนะที่อยู่กับเด็กๆ

0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มสถานการณ์ใหม่ๆก็ปี46 47มาเนี่ยของกาบังในโรงเรียนค่อนข้างจะชุมชนเขาจะดูแลอย่างโรงเรียนที่ใกล้ที่ไกลที่สุดตอนนี้ของอำเภอกาบังคือคลองน้ำใสเนี่ยลึกจากที่นี่ไปประมาณ20กว่ากิโลนะชุมชนเขาดูแลนะแต่ก็ถามว่าเกิดเหตุการณ์ไหมก็เหมือนกับตรงนี้โรงเรียนถูกเผาไป2ครั้งไอ้ครั้งหนึ่งนะครับถูกเผาไปแล้วไม่ได้สร้างใหม่
1: ตอนที่โรงเรียนที่พี่ถูกเผาอยู่ในเหตุการณ์นะ
2: ก็อยู่ค่ะเขาประมาณตอนกลางคืนวางเพลิง
1: แล้วตอนกลางคืนวางเพลิงเสร็จลูกขึ้นหนูมาตรงโรงเรียนไหม
2: ค่ะเพราะว่าหนูอยู่ใกล้กับโรงเรียนพอหนูเห็นแบบไฟขึ้นมาแบบนี้ค่ะหนูก็เลยออกมา
1: ออกมาดูตอนกลางคืนด้วยแล้วพอออกมาดูแล้วเป็นยังไงบ้าง
2: ก็รู้สึกเสียใจมาก
1: ร้องไห้ไหม
3: ก่อนหน้านี้สอนที่ไหนมาก่อนค
0: ะบ้านเตาปูนบันดังสตา
3: ในพื้นที่บันดังสตา
0: ในพื้นที่บันดังสตาเลยอัน
3: นั้นก็เสี่ยงเหมือนกัน
0: อยู่ที่นั่นเนี่ยในหมู่ที่3ของบันดังสตาตรงนั้นเนี่ยความเสี่ยงสูงในเส้นถนนสาย410
3: นะอยู่ในเส้น410อ
0: ยู่ติดเส้น410นะครับมีความเสี่ยงสูงก็น้องเขยผมก็โดนสถานการณ์
3: น้องเขยนี่เป็นครู
0: เขาเป็นทหาร
4: ตั้งแต่ปี47นะคะตอนนั้น6สิงหา47มันก็ระยะเวลามันก็ช่วยได้แต่ความรู้สึกมันก็ยังแล้วก็คือนี่อย่างเดียวก็คือเขาไม่รู้สึกเจ็บคาที่เลยตอนนั้นพี่อยู่จังหวัดปัตตานีอำเภอกระโพนะแฟนพี่ก็อยู่อำเภอรามันสำนักงานของกรมทหารพลานซีนหนึ่งอะค่ะก็ไปทำงานตอนเช้า 7:15 ที่เกิดเหตุนะก็จะตามความรู้สึกนะว่ามันเป็นยังไงอะนะสำหรับคนที่สูญเสียกับเรื่อง
0: กลัวความตายไหมผมว่าทุกคนมีความรู้สึกนี้นะแต่พอถึงเวลาจริงๆปั๊บมันจะเลยขีดนั้นไปตอนนี้ไม่คิดละขอเพียงว่าขอให้ผมมาถึงโรงเรียนนะผมมาถึงโรงเรียนผมเส้นทางที่ผมเดินทางผมก็เดินประจำในเวลาที่ใกล้เคียงกันตลอดนะครับ

0: เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางปฏิบัติหน้าที่ประจำนะครับก็ห่างจากโรงเรียน20กิโล
1: บางทีก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อนเขาก็อยู่หลายๆคนเราก็บางทีก็นึกวันนี้มีเหตุการณ์ยิงพลุวันนี้ก็ไม่สบายใจแต่ว่าตำนานก็นึกถึงตลอดพี่ว่าขอให้เขาต้องระมัดระวังตัวสักนิดจะไปไหนมาไหนก็ต้องดูให้ดีก่อนอย่าไปไหนคนเดียวอยากให้เขาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ
2: เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงตลอดเลยให้ระมัดระวังว่าเวลาไอ้นั้นให้ดูแลให้ดีอย่าเที่ยวกลัวตำคังต่างเดินจะไม่ล่ะให้สลับทางอะไรปะเนี่ยนะเป็นห่วงก็เคยเลี้ยงก็เขาเรื่อยป่ะแต่มันดีก็ล่าออกซะแล้วเอ้ยลบมาโยบานเผื่อมันจะลำบากเลยเป็นห่วงกันเขาว่าเขาไม่เผื่อไม่มีปัญหาให้เขาระวังตลอดภูมิใจค่ะภูมิใจมากเลยกับร้านว่าสมแหละแต่ว่าเขาทำมาได้ดีมากเลย

0: ำลังใจจากครอบครัวนี่สำค
1: ั
0: ญ
1: นอกจากครอบครัวแล้วส่วนอื่นก็มีความจำเป็นแล้วก็สำคัญนะครอบครัวอันดับแรกกำลังใจจากเพื่อนร่วมงานจากชุมชนจากผู้บัญชาแล้วก็จากหน่วยงานสูงๆขึ้นไปมันเหมือนกับว่าคุณเข้าไปทำหน้าที่ตรงนี้เขาส่งกำลังบำรุงเขาช่วยดูแลในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องสวัสดิการต่างๆถ้าให้เป็นไปได้ให้เขาได้ใช้ประโยชน์ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่จะดีที่สุดอย่างสมมุติในกรเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียสละนะอยู่ในพื้นที่อยู่ไหนก็แล้วแต่ที่คนอื่นเขาไม่อยากอยู่แต่ในกรอาสาที่จะอยู่ต่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กตรงนั้นสมมุตินายกบอกว่าไม่ไหวแล้วเว้ยไปถามว่าใครจะอาสาเข้ามาและตรงนั้นน่ะนักเรียนตรงนั้นน่ะชุมชนตรงนั้นเยาวชนที่นั่นใครจะดูแลใครจะให้โอกาสเขาหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้เขานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ใหม่ๆที่ให้สวัสดิการให้ก็แล้วแต่ไม่เกิน7วันแล้วครับทุกอย่างเหมือนขึ้นกระทบฝั่งมันก็หายไปเลยผมขอยกตัวอย่างท่านจ่าเพียรรู้จักใช่ไหมตอนนี้เป็นไงมั้งใครพูดถึงไหมถ้าสมมุติว่าจ่าเพียรยังอยู่ย้ายออกจากพื้นที่ก็ได้ไปอยู่ตรงไหนก็ได้ผมถามว่าความรู้ที่จ่าเพียรมีอยู่ประสบการณ์ที่จ่าเพียรมีอยู่สามารถเอามาใช้ที่นี่ได้ไหมคนที่มาอยู่แทนจ่าเพียรพี่ผมไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมควรจะทำยังไงควรจะเข้าไปหาใครคุยกับใครดีผมเจอปัญหาเงี้ยพี่พอจะแนะนำผมได้ปะเช่นกันครูที่มีประสบการณ์คนที่มีความรู
0: ้
1: ถ้าเขาเหล่านี้ยังอยู่เอาเข้ามาใช้ไม่ใช่ใช้กำลังเขาขอความรู้ขอความคิดขอความคำแนะนำที่มันเป็นประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์ได้มูลค่าของมันมหาศาลใครจะมองว่าไม่มีค่าก็ได้แต่ผมมองว่าประสบการณ์ความรู้ของคนนั้นมันประมาณค่าไม่ได้

0: สถานการณ์จากปี29มาเนี่ยในเรื่องของคุณภาพการศึกษาผมว่ามันก็ก้าวหน้าขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันถึงจุดพอที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นได้ไหมยังห่างไกลนะครับหนึ่งเรื่องของภาษานะภาษาซึ่งผู้เรียนที่นี่รวมถึงผู้ปกครองรวมถึงชุมชนยังใช้ภาษาถิ่นเพราะนั้นการเข้าใจภาษาไทย อย่างลึกซึ้งมันก็เลยไม่เกิดขึ้น
1: โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรในชีวิตฮะอยากเป
2: ็นครูวิชาศิลปะพลพลทำรูปได้สนุกดี
0: เขาจะพูดอย่างนี้อย่างถ้าว่าไม่อยากเรียนเขาก็จะบอกว่าไม่เอาเรียนอย่างสมมติว่าอย่างสมมติว่าครูชั่วโมงนี้ไม่เอาเรียนหรือพูดชั่วโมงนี้ไม่อยากจะเรียนคือเขาจะเรียงตามภาษาของเขาไงถ้าจะพัฒนาการศึกษาที่นี่จะต้องเอาคนที่มีความคิดในลักษณะของจิตสาธารณะจริงๆครับจิตสาธารณะพร้อมที่จะเสียสละบางเวลาเพราะคนที่เป็นครูต้องเริ่มจากออกจากบ้านต้องคิดแล้วว่าวันนี้ฉันจะให้อะไรกับเด็กฉันจะไปถึงโรงเรียนเสร็จแล้วฉันจะต้องทำอะไรก่อนเข้าโรงเรียนก่อนเข้าห้องก่อนเข้าสอนเราจะต้องทำอะไรบ้างเข้าไปสอนแล้วจะเอาความรู้ตรงส่วนไหนไปให้กับเด็กแล้วเรานอกเหนือจากความรู้แล้วมันจะต้องมีการอบรมสั่งสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กเกิดนะทักษะหล่อหลอมเอาความดีความที่มันเป็นคุณลักษณะที่สังคมเขาต้องการ

0: ถามว่าท้อไหมมาถึงขั้นนี้แล้วไหมล่ะครับ
1: เลยมาแล้ว
0: มันเลยจุดที่จะบอกว่าท้อหรือจะมันไม่อยากจะเป็นแต่ถามว่าเราจะหนีไหมผมคิดว่าผมไม่ไปผมไม่อยากทิ้งแผ่นดิน
1: เหตุผลเดียว
0: ครับไม่อยากทิ้งแผ่นดินให้แผ่นดินนี้มันเขามองว่าคุณไปอยู่ที่อื่นเพราะคุณไม่รักแผ่นดินผมสงสารเด็กๆที่นี่ทิ้งผมไม่ทิ้งอ่ะผมทิ้งไม่ลง ผมคิดว่าผมสามารถที่จะพัฒนาเขาได้หวังเพียงแค่ว่าเขาจะได้มีชีวิตในสังคมที่มันดีขึ้น บางคนเนี่ยอาจจะขาดโอกาส อาจจะไม่มีที่ไปครอบครัวเขาอาจจะเดือดร้อนถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาไม่ช่วยเขาไม่พูดคุยกับเขาไม่ให้กำลังใจเขาผมว่าตรงนั้นเนี่ยเราไม่รู้เขาจะไปพึ่งใคร

ขาฝากว่าชีวิตครูนั้นมันหาความสบายไม่ได้นะครับหาได้ยากก็ฝากว่าขอให้ทำหน้าที่ของครูที่ดีที่สุดไม่ใช่ครูที่ดีหรือที่ดีกว่าแต่ขอให้เป็นครูที่ดีที่สุดในสายตาของเด็กๆนะครับของผู้ปกครองของชุมชนนะครับแล้วครูจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บัสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บัสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ
3: ่อพอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
3: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
4: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
3: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
3: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
4: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
1: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
3: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญ ในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
5: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
2: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
3: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
1: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
2: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
4: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
1: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
1: ครับขอบคุณมากครับ
4: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
2: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
7: นั่นนะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
7: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
2: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อแล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไป
2: น่ากล
6: ั
2: วจังเลย
6: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
2: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยช
2: ี
3: ว
2: ิ
3: ตพวกเราอีกแล้ว
8: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
3: เราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
3: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
9: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: Thank you, Dr. D. And if you were having trouble having
1: an
0: auto detect, then you would go back and do it manually. You would just ask for the port number, and you would give it that, and then you would locate your seismometer that way. And you would give it that. So now I'm going to go next. So now it's going to ask for some information about your seismometer. So now, a station ID, which is usually a three-letter or a number string that's associated with your particular seismometer and where you're located. And then it's going to ask for your station name, your location, your latitude, your longitude, your location, and your elevation. So I'm going to go ahead and put all that information in for the University of Oregon. So I'll go ahead and have Dr. D.D. translate while I put those numbers into these fields. Thank you, Dr. D.D.
2: ครับจากนั้นเมื่อนะครับก็จะเป็นหน้าต่างที่จะให้เราใส่ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสถานีที่เรากำลังจะจัดทำขึ้นนี้นะครับโดยก็จะมีคำถามเกี่ยวกับชื่อใน station ID นะครับ station ID ก็มักจะเป็นตัวอักษรนะครับ 3-4 ตัวอักษรนะครับก็ไม่ยาวไปกว่านั้นก็มักจะเป็นตัวอักษรที่สะท้อนถึงสถานที่ที่ตั้งต่างๆของตัว seismometer ตั้งสมมติว่าตั้งตรงนี้เราอาจจะตั้งเป็น TOT หรืออะไรสักอย่างนะครับที่มันจะสื่อถึงสถานที่ตั้งนะครับชื่อสเตชันนะครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครหรืออะไรเงี้ยแบงคอกอะไรประหยัดนะครับแล้วก็ให้ใส่ตำแหน่งพิกัดนะครับซึ่งในนี้ก็จะเป็นตำแหน่งพิกัดเส้นรุ้งเส้นแหวงนะครับระดับจุดลองจุดแล้วก็ระดับความสูงของตัวseismometer สถานีตรวจวัดว่าสูงกว่าระดับทะเลเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะถามถึงพาสเวิร์ดอะไรต่ออะไรนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้อาจารย์ก็ต้องกรอกเข้าไปนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้อาจารย์ก็ต้องกรอกเข้าไปครับข้อมูลตรงนี้อาจารย์ก็ต้องกรอกเข้าไปครับ
0: Thank you, Dr. D. I'm going to put in approximate. Thank you, Dr. D. I'm going to put in approximate. Thank you, Dr. D. Longitude. Longitude. I'm going to put an approximate latitude. These aren't exact numbers, but for this demonstration, because I'm not attaching it directly to the ISIS demonstration on the IRIS network, it's attaching it directly to the ISIS demonstration. So I'm going to go ahead and press next. And so this screen, so this is where if you had a password to share your network, you would put it in. And I'll talk about that more later. But just ask you to remember this page is here. When you want to connect to the IRIS network, you're eventually going to need a password to send your data to IRIS. And this page right here is where you put in that password. And I'll talk to you about how to get that password later in the presentation. And I'll talk to you want to translate, Dr. D. Thank you.
2: Later in the presentation. พอเขากรอกข้อมูลอะไรต่างๆใส่เข้าไปแล้วนะครับก็จะเข้าไปสู่หน้าต่างถัดไปซึ่งก็จะเป็นส่วนที่บอกว่าพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดตัวนี้จะมีความสำคัญในกรณีที่เราจะต้องต่อเชื่อมต่อข้อมูลของเราเข้ากับตัวของ IRIS Data Management Center นะครับซึ่งตรงนี้เวลาจะส่งข้อมูลเข้าไปหรืออะไรก็คงจะต้องมีพาสเวิร์ดซึ่งพาสเวิร์ดนี้คงจะต้องขอนะครับขอมีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เบรกก็จะกล่าวถึงต่อไปนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับต่อไปนะครับ Thank you Blake Go ahead Please
0: Thank you, Dr. D. Yeah, since I'm not going to share the data from Dr. D, this seismometer, I'm just not clicking this box. And I'm going to press next. And now it's going to ask if I want to upload screenshots. What that will do is that every now and again, it will upload images of the data that's being taken from my seismometer compared to other stations and put that in a database on the

0: IRIS website, and I'm gonna unclick that and not do that as well. But if you would like to, you can unclick that and not do that as well. And I'm gonna press next and go ahead and let you translate that, Dr. Didi. Thank you.
1: And I'm gonna press next. จากนั้นก็เข้าไปสู่หน้าต่างที่จะถามเราว่าเราต้องการจะแชร์เขาเรียกว่าสกรีนช็อตหรือเปล่านะครับซึ่งในขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก็เรายังไม่ได้ต่อเชื่อมโยงเข้าไปกับของทางเรายังไม่ได้ต่อไอริสดาต้าแมเนจเมนต์เซ็นเตอร์นะครับตรงนี้เราก็จะดูของเราเองนะครับก็ไม่เป็นไรก็ให้คลิก next เข้าไปนะครับ thank you Blake go ahead please
0: all this web page is asking is if I want to configure more than one seismometer which I only have one here so I'm going to choose no which I only have one and click next you can go ahead and translate that Dr. D
1: ครับหน้าต่างถัดไปก็จะถามว่าเรามีจะมีข้อมูลจากไซส์มอนิเตอร์มากกว่าไม่มีนะครับใช้ตัวเดียวนะครับก็ให้ใส่ no ไปนะครับแล้วก็ next ใช้ตัวเดียวนะครับก็ให้ใส่ thank you Blake
0: Alright, so now I clicked next and it loaded a list of other seismometers from other locations, other schools, and other sites. It also has Stinky seismometers installed and fuse 2 to show next to my own data at any given time on my screen to compare earthquake signals and see if I actually have seen an earthquake or not. As has been mentioned in the past and we'll mention again, it's nice to have more than one station so that you can be sure whether or not what you're seeing is real. Or just a truck driving by or something like that. Sure whether or not what you're seeing is real. So I'm going to choose two ones that I have a particular, or I'm used to know as being fairly decent sites. Oklahoma Shakes usually has decent data. And then Sitting Bull Academy is one that we use often. So I'm going to choose these and let you translate. Thank you, Dr. Deeney.
1: ครับก็หน้าต่างถัดไปก็จะเปิดโอกาสให้เราได้เลือกนะครับเลือกแหล่งของสัญญาณที่เราจะตรวจวัดที่เราจะนำมาใช้นำแสดงคู่กับไซส์โมเมนเตอร์ผลการตรวจวัดของไซส์โมเมนเตอร์ของเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีสถานีจากที่ต่างๆทั่วโลกนะครับที่เราจะสามารถเลือกใช้ได้ส่วนเขาก็จะเลือกในส่วนที่เห็นว่าน่าจะตอบโจทย์หรือว่าใกล้เคียงกับบริเวณที่เขาสนใจที่จะมีตรวจวัดแผ่นดินไหวนะครับก็เลือกขึ้นมาอีก2อันเพื่อที่จะมานำแสดงขึ้นจอพร้อมๆกันรวมกับของเราด้วยก็เป็น3ตัวนะครับ Thank you Black ก็เห็น3ตัว
0: Thank you, Dr. D. As you can see, there are a lot of stations that you can choose from. It shows the ones that are online on top, and then it shows the ones that are offline below. And you can go lots of places in the United States. You can choose some sites in different places around the world. Let me see if I can give some examples. I know there are a few in the United Kingdom. I believe there's one in Madrid, and there's a few in various places. You can look at the list and see they're located all over the place. So after I chose my two sites, I'm going to press next. And then this is because a summary of the stations that I've chosen. If you want to go ahead and translate, Dr. D.
1: ครับ เรก็ยังไล่ตามลิสต์ให้เราดูนะครับว่าจะเห็นว่าเราสามารถที่เลือกสถานีต่างๆจากทั่วโลกนะครับโดยส่วนข้างบนของลิสต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ยังออนไลน์จะมีบอกไว้เลยว่าออนไลน์อยู่นะครับพอไล่ลงไปข้างใต้ก็จะเป็นสถานีที่ออฟไลน์พอไล่ก็คือยังไม่ได้เปิดบริการนะครับจากนั้นก็ทำการเลือกจำนวน2สถานีแล้วก็กด next นะครับเพื่อที่จะแสดงถึงrecord ที่เขาสามารถเรียกขึ้นมาได้นะครับเขาสามารถเรียกขึ้นมา thank you Blake go ahead please
0: thank you Dr. D alright so now I'm gonna go aheadand display on my screen. So this is again is another summary. If I want to add other sources or previous data from a program called Amasize, which was a version of Jamasize but without Java, I can do that. But since I do not have that, I'm not going to do that. And then I'm going to press next, and that should take me to the end. So if you want to go ahead and translate Dr. D, then I will actually show you what it looks like to have data displayed from my seismometer as well as seismometers from other stations around the world. Thank you.
1: ครับจับประเด็นได้ก็คือเขากำลังจะดูในข้อมูลจาก Amazize นะครับ Amazize ซึ่งก็เป็นโปรแกรมโปรแกรม

0: เวอร์ชันเก่าของจามาไซส์นะครับซึ่งก็สามารถที่จะเรียกดูข้อมูลที่เคยบันทึกเอาไว้ได้นะครับซึ่งเขาจะทำดำเนินการต่อไปนะครับ Thank you Blake Go ahead please
1: Thank you Dr. D. Thank you Blake So now I'm pressing next and finish and now these displayed on my screen are the data from the different places. It usually takes a little while, up to a minute at the max for the data from the other stations from Sitting Bull and Oklahoma Shakes to load. As you can see, Sitting Bull just loaded, and Oklahoma City station will load shortly. Up top is the data from our station. As you can see, it's very wobbly. That's because there's a lot of us moving around in the studio right now. We calibrated a little better than it is. I notice the minus touching the side of the thing, which will help make the signal look erratic like that, which will help make on the screen. So I'm going to go ahead and translate that, Dr. Didi. I'm going to go ahead and show you how to connect your seismometer to IRIS and display your data to your IRIS database if you would like to.
0: Blake ก็แสดงให้เห็นบนจอนะครับว่าพอเซตอัพทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยพอเสร็จก็จะเสร็จแล้วเนี่ยเห็นจอที่แสดงถึงเรคคอร์ดนะครับการบันทึกจอข้อมูลที่แสดงถึงเรคคอร์ดสัญญาณจะขึ้นไซสมิกที่วัดได้จากตัวไซสโมเมเตอร์ทั้งของที่เบรกกำลังติดตั้งอยู่นะครับและก็ของอีก2สถานีที่เบรกทำการเลือกนะครับรู้สึกจากสวิงโกกับโอคลาโฮมานะครับตามลำดับนะครับซึ่งพอครั้งแรกที่ซึ่งขึ้นแสดงบนจอที่ซึ่งขึ้นต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับสัก 2-3 นาทีนะครับแล้วเราก็จะเริ่มเห็นข้อมูลที่แสดงขึ้นมาบนกราฟนะให้เห็นนะครับซึ่งตัวที่เห็นนะครับซึ่งตัวที่มันวิโก้มากๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวที่เขากำลังติดตั้งอยู่นะครับเพราะว่าจะมีนอยส์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าใช้เวลาสักนิดหนึ่งเยอะครับนะครับเพราะว่าใช้ Thank you Blake Go ahead please
1: Thank you Dr. D So now I'm going to go back to my internet browser. And I'm going to talk about IRIS. So thing about IRIS in its current state, the website, which I'm going to display right here. Have it. Here we are. So this is the where you download. And then here. Here is where you would normally click to register your station. Right now, unfortunately, they're currently upgrading their website. When I say until August, but now that's September, still has not been upgraded. So presumably, in a few days to weeks, they'll fix it, and there'll be an online interface to upload your data. But right now, what we have to do is you have to physically contact Tommy Bravo, or sorry, Tammy Bravo, and her email address is down here. So you can send her an email, let her know that you would want to connect your seismometer to the network, and she will give you a password that you can then put into your JamaSize program. You can restart the source configuration wizard and put the password in, and then you will be able to upload your data to the server. I'm going to go ahead and translate, Dr. Didi. Thank you.
0: ขั้นตอนต่อไปเบลกก็พยายามที่จะแสดงเราเห็นถึงการที่เราจะติดตั้งตัว Sinky Size Monitor ติดเพื่อให้ติดต่อกับ Iris ศูนย์ข้อมูลบริหารศูนย์จัดการข้อมูลของ Iris นะครับทีนี้ตรงนั้นเนี่ยพอคลิกเข้าไปใน JamaSize นะครับมันจะมีช่องทางให้ติดต่อกับทาง Tammy Bravo นะครับซึ่งในเอกสารที่ศาลได้รับแจกนะครับในการติดตั้งตัว Seismometer และก็ซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะมีบอกเอาไว้นะครับว่ามีอีเมลอะไรยังไงนะครับให้ติดต่อกับ Tammy Bravo นะครับเพื่อที่จะขอตั้งชื่อสถานีนะครับแล้วนอกจากนั้นก็คุณทามี่นะครับซึ่งก็จะส่งพาสเวิร์ดให้กับเรานะครับเราก็จะมีพาสเวิร์ดแล้วก็ชื่อสถานีนะอันนี้คงต้องใช้เวลาดึกหนึ่งครับ Thank you Blake Go ahead please
1: Thank you, Dr. D. But what I just did while you were translating is I took the website of the registration website, the address for it, and I put it on this document. This document that I have on the screen right now is in the

0: Google Drive folder in session 5. And this just describes and has everything written down that I've just told you about how to set up your Slinky seismometer to Jamasize. So if you have any questions, you can look through this, you can look through the document. So if you have any questions, that will help you. I'm going to go ahead and translate, and then I'm going to switch to Alex and Nick, who are going to talk about PNS waves and detecting earthquakes. Thank you, Dr. Stevie.
1: PNS waves and
2: detecting earthquakes. Thank you. เขาก็บอกว่าเขาพิมพ์ตัวเว็บไซต์นะครับที่จะให้ลงทะเบียนตัวไซส์โมเมเตอร์นะครับซึ่งอาจจะตัวเล็กไปสักนิดหนึ่งนะครับถ้าอาจารย์จะมองเห็นบนจอนะครับก็ยังไงอาจารย์พิมพ
3: ์ยังไง
2: เพิ่มขึ้นไปนะครับ
3: พิมพ
2: ์โอ้โหครับไม่เป็นไรครับผมจดเอาไว้นะครับเผื่อว่ายังไงก็มาจดที่ไลน์ด้วยก็ได้นะครับครับจากนั้นก็จะเป็นอันเสร็จหน้าที่ของเบรกละตอนนี้นะครับก็จะกลับไปที่ทางทีมงาน
3: ตอนนี้นะครับ
2: ต่อไปนะครับทางทีมงาน
4: โอเค so Alex and I are going to be talking about how to pick an earthquake on seismograms produced by the Slinky seismometer. Before we jump into the seismogram, we would like to quickly review PNS waves.Could you translate Dr. D, please?
2: Right, I can't hear you, just one sentence. But anyway, basically, okay, I can translate that. ครับตอนนี้อเล็กซ์นะครับก็จะทำการนำเสนอให้เห็นถึงวิธีการที่จะทำการเลือกพิกนะครับเลือกตัวสัญญาณจากไซสโมกรามนะครับว่าเราจะพิกยังไงว่าตรงไหนที่เป็น P wave arrival first arrival ของ P นะ first arrival ของ S นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับ thank you
4: okay so the P wave or the primary wave is the first wave to arrive at a location before an earthquake in other words it travels the fastest the P wave is longitudinal just like a sound waveThe particles in a solid vibrate in the direction of the wave propagation. Could you translate, Dr. Didi?
2: ครับนิกบอกว่าคลื่นแรกที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับก็คือ P wave นะครับเป็น primary wave หรือคลื่นปฐมภูมินะครับ P wave จะมีการเดินทางไปในตัวกลางในทิศทางที่ยืดหดในทิศทางเดียวกับที่คลื่นเดินทางไปนะครับดังที่เห็นบนจอนะครับอาจารย์ thanks Nick go ahead please
4: yes so the S wave or secondary wave is the second wave to arrive at a location after an earthquake it therefore travels slightly slower than the P wave the S wave is a transverse or shear wave the vibrations of the particles are perpendicular to the direction of propagationCould you translate Dr. Didi?
2: ครับคลื่นตัวที่สองที่เรียกว่า S wave หรือ secondary wave หรือว่าเป็นคลื่นทุติยภูมินะครับก็จะเป็นคลื่นที่เดินทางหลังจาก P wave นะ P wave จะเป็นคลื่นที่เดินทางถึงก่อนเสมอนะครับแล้วก็จะตามด้วย S wave S wave จะเป็นคลื่นที่มีการทำให้การเคลื่อนตัวของ particles ในตัวกลางนะในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ไปของคลื่นนะครับดังที่เห็นในภาพแอนิเมชันบนจอนะครับอาจารย์ thank you Nick go ahead please
5: the P and the S wave travel at different speeds and by exploiting this fact seismologists can locate the epicenter of earthquakes please translate
2: ครับ P กับ S wave เนี่ยนะครับมีความเร็วในการเดินทางที่แตกต่างกันนะครับเราก็ใช้คุณสมบัติที่แตกต่างกันนี้นะของคลื่นทั้งสองชนิดในการศึกษาแล้วก็หาระยะทางนะฮะที่คลื่นเดินทางไปจนถึงการระบุถึงศูนย์กลางแผ่นดินไหวได้นะครับ Thank you Alex go ahead please Hello can you try again Hello. Alex
5: Hello, can you hear me?
2: Okay, yes. Go ahead, please.
5: At this point, I'd like you guys to consider an example. Consider two automobiles starting at the same location and traveling at different speeds. One travels at 80 kilometers an hour. The other travels at 60 kilometers an hour. They're traveling

0: ครับอเล็กซ์ก็บอกว่ามันมีวิธีการที่จะคำนวณได้หลายวิธีนะครับก็อาจารย์ก็ลองพิจารณาดู How much time you need for this Alex
1: I was thinking I don't know
0: Alex.
1: 3 to 5 minutes I was thinking
0: that's a long
1: know,
0: time
1: 3 to 5 minutes
0: Okay
1: let's make it 2 minutes
0: All right อาจารย์จะลองคำนวณดูไหมครับ
2: อาจารย์ทิติครับขออนุญาตให้อาจารย์แปลคำถามอีกสักรอบนึงครับให้อาจารย์สายหินครับ
0: ถ้าตามที่ผมเข้าใจเขาบอกว่ามีรถ2คันนะครับคันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกคันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากการที่พบก็คือรถคันแรกเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วกว่าเนี่ยวิ่งไปถึงจุดเส้นชัยเอาง่ายๆนะครับ10นาทีก่อนที่ไม่ฮะ10นาทีก่อนที่รถคันที่2จะวิ่งไปถึงจุดเดียวกัน
2: หมายความว่า
0: หมายความว่าถ้าเรามีเส้นชัยอยู่ใช่ไหมครับรถคันที่วิ่งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งไปถึงเส้นชัยแล้วนะฮะที่เอาเป็นว่านับตั้งแต่0กดนาฬิกาแป๊ก0ปุ๊บนับเวลาต่อไปอีก10นาทีรถคันที่2เพิ่งจะมาถึงนะครับก็แสดงว่าในขณะที่รถคันที่1วิ่งไปถึงเนี่ยรถคันที่2ยังห่างเส้นชัยอีก
2: กี
0: ่10กิโลเมตรใช่ไหมครับเพราะเขาวิ่งอีก10นาทีเขาวิ่งได้10กิโลเมตรอันนี้คือผมแปลความหมายไปให้นะครับ ทีนี้ก็คงจะถามสามารถที่จะหาได้ว่าจริงๆแล้วรถวิ่งทั้งหมดเนี่ยวิ่งด้วยระยะทางเท่าไหร่ตั้งแต่ตั้งต้นมาสามารถเวิร์กเอากลับไปได้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: มันก็คำถามง่ายๆคือว่ารถวิ่งไปด้วยระยะทางเท่าไหร่ทั้งหมดอะไรก็ได้ครับอาจารย์ครับเชิญครับลองดูครับ
3: ระยะทางนี้วิ่งได้ทั้งหมดเท่ากับ40กิโลเมตรครับ
0: อธิบายเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ว่าทำไมถึงได้40กิโลเมตรต่อชั่วได้ระยะทางทั้งหมด40กิโลเมตร
3: ถ้าคิดง่ายๆที่ครึ่งชั่วโมงอะครับครึ่งชั่วโมงในรถคันแรกจะวิ่งได้เท่ากับ40กิโลเมตรแล้วก็คันที่2จะวิ่งได้เท่ากับ30กิโลเมตรซึ่งถ้ารถคันที่2เนี่ยวิ่ง1กิโลเมตรเท่ากับ1นาทีแล้วเขาห่างกัน10กิโลเมตรพอดีก็เท่ากับ10นาทีพอดีเพราะฉะนั้นระยะทางทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ40กิโลครับ
0: ครับโอเคครับถ้าอาจารย์ทางหัวหินมีอาจารย์ท่านใดจะตอบไหมครับ
2: มีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเชิญครับอาจารย์ได้40กิโลเมตรเหมือนกันครับแต่อาจารย
0: ์อธิบายเหมือนกันใช่ป่ะครับ
2: ครับครับ
0: ครับอเล็ก
1: ซ์เฮ้ย
0: ครับwe have some answer from both teacher from Bangkok and from Hua Hin soThe answer to the question is that the total distance that these two cars runs equal 40 kilometers, because the first car that runs with the speed of 80 kilometers per hour spent about 30 minutes to reach 40 kilometers, and at the same time, the second car that is running at the speed of 60 kilometers still got.About 30 kilometer, so there is another 10 minute extra for the second car to complete another 10 kilometers. So the total distance would be 40 kilometers. That's the answer.
1: Yes. Well, wonderful. That's great. I guess first I'd like to apologize for the 9 a.m. math test. I didn't mean to force that on any of you. But that's a great way of approaching it. On the screen now is graphs of both the car's position in time. And you can see that at 40 minutes, they are separated, or 40 kilometers, they are separated by 10 minutes. So that's a very good way of doing it. Alternatively, there is a strictly algebraic approach that we have on the teacher's guide that is accessible, but I don't think we have time to go over it at this time. Please translate.And I would like to make one last point that this math problem is directly analogous to seismology, We know the speed of the P waves and we know the speed of the S waves, but we do not know the

0: and we know the time difference which they arrive, but we do not know the distance they have traveled from the epicenter of the earthquake. And with that, I would like to move on to how to pick earthquakes in the JAMAsci software.
1: ครับก็อเล็กซ์ก็บอกว่าครับในอุปมาอุปไมยนะครับก็เหมือนกับที่เราที่จะทำการศึกษาในเรื่องของการหาตำแหน่งของศูนย์กลางแผ่นดินไหวโดยการศึกษาความเรารู้ความเร็วของคลื่นปฐมภูมิหรือคลื่น P นะครับก็รู้ความเร็วของคลื่น S นะครับแล้วเราก็รู้ในเรื่องของระยะเวลาที่แตกต่างของการมาถึงนะครับมาถึงสถานีตรวจวัดของเรานะครับอันนี้ก็เหมือนกับที่รถวิ่งผ่านถึงสถานีของเราเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะใช้ในการคำนวณหาระยะทางได้นะครับซึ่งในลำดับต่อไปก็จะมาดูว่าเราจะพิกนะพิกก็คือการที่เราดูไซโมแกรมแล้วเราสามารถที่จะเลือกว่าตรงนี้คือจุดที่คลื่นเริ่มเดินทางมาถึงสถานีตรวจวัดของเราเป็นคลื่น P wave นะจุดต่อไปจะเป็นคลื่น S wave นะเขาพิกยังไงนะครับเขาติ๊กลงไปตรงนั้นยังไงนะครับOkay, Alex, go ahead. Thank you.
2: Hi, Dr. Didi. So we are looking for seismic activity that looks something like that is shown on the PowerPoint here, if we could show that. The P wave comes first, followed by the S wave, and then by surface waves. Could you please translate, Dr. Didi?
1: ครับ Nick เขาก็นำเสนอขึ้นจอนะครับว่าrecord นะค่าที่วัดค่าได้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีwiggle ของคลื่นนะครับก็จะมีคลื่น P wave ที่เดินทางมาถึงก่อนนะครับแล้วก็จะมี S wave ตามมานะครับ P wave จะเดินทางมาถึงก่อนเสมอนะครับโอเค Nick go ahead please thank you
2: great so earlier Blake showed us how to install the program JAMAsci we'll be using that program hereto pick earthquakes that have, to locate earthquakes that have recently occurred. So here we are looking at Slinky seismometer data from three Slinky seismometers, one in Oklahoma, one in California, and one in Arizona. On September 8th, at about 8:10, we noticed that there's a possible seismic event. Could you please translate, Dr. Didi?
1: ครับในการที่เราจะทำการคัดเลือกเลือกจุดที่จะหา P wave S wave arrivals นะครับคือที่คลื่นมาถึงนะครับก็จะใช้โปรแกรมในการที่จะพิกสัญญาณนะครับเขาก็ย้อนกลับไปที่ record ที่เขาแสดงให้เห็นบนจอนะครับจาก3สถานีนะครับที่เขาทำการเรียกข้อมูลมารวมทั้งสถานีที่เขาติดตั้งเองนะครับก็เดี๋ยวดำเนินการให้ดูครับAll right, thank you, Nick. Go ahead, please.
2: Okay, so I'm going to take a closer look at the Oklahoma station here at the top. I can highlight the interesting portion and extract it. Next, I can compute the distance the earthquake occurred away from this seismometer. Could you please translate, Dr. Didi?
1: ครับ Nick ก็จะทำการเลือกนะซูมเข้าไปที่ตัวสัญญาณนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงในส่วนที่ตัวเองสนใจว่าจะมี first arrival ก็คลื่นตัวแรกที่เดินทางมาถึงนะครับของสถานีจากโอคลาโฮมานะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาดูว่าจากการพลิกแล้วก็คำนวณแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอยู่ห่างจากสถานีนี้เป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับ Thank you Nick go ahead please
2: So the P waves have a small seismic signalThis is due to the fact that the P waves travel longitudinally perpendicular to the Slinky seismometer. The S waves travel in the same direction as the Slinky seismometer, therefore they are more obvious. We then pick the P and S waves here, and we will use the JAMAsci guidelines in order to determine how far away the earthquake is.It appears the earthquake is roughly 2,300 kilometers away from Oklahoma. Could you please translate, Dr. Didi?
1: เราก็ใช้โปรแกรม JAMAsci นะครับในการที่จะ

0: คัดเลือกสัญญาณแล้วก็คำนวณนะครับว่าคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยที่เกิดขึ้นมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากสถานีวัดเท่าไหร่นะจากการพิกตัว P กับ S wave นะครับจากการที่เขาลองพิกดูนะครับจะเห็นว่าระยะทางจากสถานีวัดจนถึงศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยที่เขาหาได้อยู่ที่ประมาณ 2,300 กิโลเมตรนะครับ
1: So he also repeated this process for two other stations, the one in Southern California and the one in Arizona. You can see the radius is being highlighted now.
0: ครับเขาก็ทำการพิกตัว P กับ S wave นี่นะครับในเรคคอร์ดของทั้ง3สถานีนะครับแล้วก็จะคำนวณออกมาได้ถึงระยะทางระยะห่างของศูนย์กลางแผ่นดินไหวออกจากสถานีแต่ละสถานีเสร็จแล้วก็จะเขียนวงกลมนะครับในด้วยรัศมีที่เท่ากับระยะห่างที่ว่านี้นะครับสำหรับแต่ละสถานีก็จะได้วงกลมขึ้นมา3วงนะครับแล้ววงกลม3วงนี้ของแต่ละสถานีเนี่ยตัดกันที่ตรงไหนนะครับทั้ง3วงนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่จะผมบอกว่าเป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะครับซึ่งเขาก็ทำให้เราดูอยู่เนี่ยนะครับ Thank you. Go ahead, please.
1: So by analyzing the seismographical signals from these three stations, we've concluded that there is an earthquake occurred off the southern coast of Mexico around 8 o'clock on September 8th. Please translate.
0: ครับจากการที่คำนวณแล้วก็หาศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะฮะก็จะพบว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของเม็กซิโกนะครับอันนี้แผ่นดินไหวนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ8โมงเช้านะครับของวันที่8เดือนกันยายนนะครับ Thank you. Go ahead, please.
1: Then, by accessing the United States Geological Survey list of earthquakes, we can see that an earthquake did indeed take place off the coast of southern Mexico at the time we were expecting. This confirms that JAMIS-ICE is an effective tool to monitor earthquakes.
0: ครับก็จากการที่ตรวจสอบข้อมูลเทียบกับข้อมูลของ USGS นะครับหรือว่า US Geological Survey นะครับหรือสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็พบว่ามีข้อมูลของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นณวันเวลาดังกล่าวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าJAMIS-ICEก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการที่จะใช้ในการตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหวนะครับของทั้งโลกได้นะครับ Thank you. Go ahead, please.
1: One last thing I'd like to point out before turning over to Dean is that this earthquake occurred at 8:04 in the morning. Our seismometers based on in the U.S. picked up this event around 8:12 or 8:09, excuse me. This is due to the travel time of the seismological waves as they move from Mexico to the Midwest of the United States.
0: ครับอันนี้ถ้าดูที่เวลานะครับเราจะเห็นว่าเวลานี่จะแตกต่างกันอยู่นะครับอันนี้ก็คือช่วงเวลาที่แตกต่างกันของแต่ละสถานีเนี่ยมันก็จะสะท้อนถึงระยะห่างนะครับคลื่นจะต้องเดินทางจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวไปถึงสถานีนะครับอันนี้แต่ละสถานีก็จะมีระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับ Thank you Alex go ahead please
1: I'd also like to point out that as you move the arrival times farther apartThe circle in which the earthquake could have taken place expands or contracts whether you move the arrival times closer or farther together.
2: You please translate.
0: ครับในกรณีที่เราเลือกหรือพิกตัวที่เป็น P กับ S wave เนี่ยที่มีระยะเวลาที่ห่างกันมากขึ้นนะครับยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ขนาดของวงกลมก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้นนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยาวที่มีรัศมีที่ยาวขึ้นนั่นก็หมายความว่าระยะทางจากสถานีถึงศูนย์กลางแผ่นดินไหวก็จะห่าง

0: ขึ้นนะครับอันนี้คือเขากำลังลองปรับว่าถ้าปรับการพลิกของเราแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับครับ Thank you Alex go ahead please
1: Okay at this time I'll be turning you over to Dean who is going to conclude this session
0: okay. ครับต่อไปก็กลับไปหาอาจารย์ดีนนะครับเพื่อที่จะสรุปการเรียนในวันนี้นะครับ
2: Thank you I'd like to show a nice flash animation that kind of summarizes what Alex and Nick just went through. So let me see if I can get it to show up on the right screen. There it is, over here. So have to look around the corner to make it bigger. This flash animation shows the same kind of process. And if you click on this, it shows the earthquake happening and the signals coming and being detected at three different seismometers, yellow, green, and purple. Would you please translate?
0: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าเนี่ยจะแสดงแอนิเมชันให้อาจารย์ได้ดูกันนะครับว่าลักษณะจะคล้ายคลึงกับที่อเล็กซ์กับนิกได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทางฝั่งตะวันตกของนอกในทะเลนอกชายฝั่งของเม็กซิโกนะครับคือจุดสีเหลืองที่อาจารย์เห็นนะครับแล้วก็จะมีสถานีตรวจวัดอยู่3สถานีคือสถานีที่มีสีเหลืองใกล้สุดนะครับแล้วก็มีสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะครับอาจารย์จะสังเกตเห็นถึงการเคลื่อนที่ของ P wave เนี่ยจะไปถึงก่อนนะครับแล้วก็ S wave ก็จะตามไปอย่างที่เห็นนะครับ P wave ผ่านไปแล้วนะครับสองสถานี S wave เพิ่งจะผ่านนะครับแล้วก็ผ่านสถานีที่3ครับ thank you Dean go ahead please
2: all right and much as Nick and Alex did they picked the P and the S waveAnd the separation between the P and the S wave determined the size of those circles around each of the seismometers, the purple, the green, and the yellow. And again, the intersection of those three circles indicates where that earthquake occurred. This is a different earthquake, but it did also occur kind of off of southwestern Mexico. Please translate.
0: ครับ จากการที่พิกทั้ง P แล้วก็ S wave เนี่ยนะครับก็จะได้ระยะห่างนะบนกราฟนะครับว่า P กับ S wave ห่างเท่าไหร่ซึ่งก็จะไปสะท้อนให้เห็นถึงรัศมีของวงนะครับของที่คือระยะห่างจากสถานีตรวจวัดไปจนถึงศูนย์กลางแผ่นดินไหวทั้ง3สถานีก็จะมีวงกลม3วงตัดกันที่ตรงไหนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวซึ่งในกรณีนี้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่นอกชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศเม็กซิโกครับ thank you Dean please
2: and one last thing that's nice about this flash animation for teaching purposes is if I just hover over this it actually illustrates in a manner maybe students could understand howa slow person walking away from a center and a fast person walking away from a center can if I know that information then I can kind of back project to where the center is so this might be useful in the classroom please translate
0: ครับนอกจากนี้อาจารย์ดินก็ได้นำเสนอเห็นถึงแอนิเมชันนะครับซึ่งอาจารย์เห็นบนจอนะครับแสดงถึงมีนักเรียน3คนนะครับที่เดินออกไปจากจุดศูนย์กลางเดียวกันนะครับที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกันนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่อุปมาอุปไมยคล้ายๆกับแอนิเมชันอันนี้ที่กำลังที่อาจารย์เห็นบนจอนะครับเนี่ยฮะจะมีเด็กเดินออกจากจุดศูนย์กลางนี้นะฮะคนหนึ่งเดินเร็วคนหนึ่งเดินช้านะครับก็จะเหมือนคลื่นอาจารย์มองทางซ้ายขวานะครับอาจารย์จะเห็นว่าเหมือนกับว่ามาเดินทางมาถึงสถานีทั้ง3แห่งแล้วนะครับก็จะเห็นระยะห่างของเวลาที่มาถึงของที่คนที่เดินเร็วกับคนที่เดินช้านะครับก็จะคล้ายๆกันเลยครับซึ่งก็น่าจะช่วยในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ได้นะครับอาจารย์ดีน

0: You go ahead, please.
1: Thank you. You notice me getting up, I can't see around our little University of Oregon screen to what I'm doing on the screen you can see. I apologize for that. Now I can see, so this is good.
0: We can see it clearly, don't worry.
1: Yeah, okay, good. Now I'm gonna just figure out how to get rid of this. Do I escape? What do I do to get rid of this? Well, I'll just kill it. There we go. Where am I? I think my computer is totally confused here. Hold on. Okay. Okay, now I can see it. Thank you. That's good. So I wanted to just point out a couple things, and we're running short of time. So I'm going to skip ahead a little bit. We had a session here. We had some slides that talked about looking at correlations, for example, here. And I think we've exercised your mathematical brains enough this morning in Thailand, so I think I'm going to skip over that. If you please translate while I move ahead.
0: ครับก็ยังมีอีกบางเรื่องที่อาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดนะครับอาจจะต้องขอผ่านในเรื่องบางเรื่องนะครับอย่างเช่นในเรื่องของ correlation ซึ่งพวกนี้จริงอาจารย์สามารถที่จะดูได้ในเอกสารนะครับในนั้นก็จะมีเอกสารแล้วก็รวมถึงลิงก์ที่อาจารย์สามารถที่ไปดูศึกษาเองได้นะครับเรื่องของการ correlation อะไรต่างๆนะครับ thank you อาจารย์ดีน go ahead please
1: I would just emphasize that the technique of cross correlation that is in that worksheetis used worldwide. If you go onto Facebook and see its suggested friends for you, they've probably done cross-correlation of data streams somehow in that process. So if you please translate that.
0: ครับอย่างไรก็ดีอาจารย์ดินก็ได้กำชับนะครับว่าเรื่องของการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับ correlation ที่ให้มาเนี่ยได้มีการประยุกต์ใช้เรื่องนี้อย่างแพร่หลายไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ควรจะได้ศึกษาในเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: I just was going to speak briefly about how seismology is used by earth scientists to understand the earth and this is possibly one of the better examples the reason we know that the earth has a liquid outer core and a solid inner coreis because seismic waves tell us this. Seismic waves transfer to different locations on the Earth from earthquakes. And for example, if an earthquake happens here at the top, because the Earth has a liquid inner core that S waves cannot transmit through, the only place we would expect to be able to see the S wave is for seismic stations that are located around here relative to the earthquake.And further, the P wave also has a shadow zone depicted by red here. So this is something that both tells us about the Earth's insides and is useful in terms of looking at seismic signals on our seismometers. Please translate.
0: ครับ อาจารย์ดีนก็ได้ยกตัวอย่างนะครับให้เราได้เห็นนะครับในเอกสารที่อาจารย์ได้รับนะครับในเอกสารนี้หน้านี้นะครับอาจารย์ดินก็พูดถึงการประยุกต์ใช้นะครับ seismology ในการศึกษาโครงสร้างของโลกของเรานะครับเป็นเพราะว่าเราศึกษาเกี่ยวกับ seismology ทำให้เราได้ทราบถึงโครงสร้างภายในโลกของเรานะครับว่าโลกของเราเนี่ยมีชั้นต่างๆใช่ไหมครับพอเข้าไปข้างในจะเป็นแมนโทลและที่สำคัญก็จะมีชั้นที่เป็นคอร์หรือว่าเป็นแก่นโลกนะครับคอร์นี่ก็จะแบ่งเป็น2ชั้นจะมีเอาท์เตอร์คอร์หรือคอร์ชั้นนอกเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นของไหลนะครับที่เขาเขียนว่าเป็นบอกว่าเป็นลิควิดนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นอินเนอร์คอร์ที่เป็นของแข็งที่เป็นโซลิดนะครับอันนี้เขารู้ได้ยังไงนะครับเขาก็รู้จากการศึกษาคลื่นแผ่นดินไหวนะครับจะเห็นว่าไดอะแกรมที่2นะครับที่จะมีเขียนบอกว่าเป็น S wave parts นะครับตรงนั้นอาจารย์จะเห็นว่าในรูปนั้นน่ะ

0: ก็จะมีรูปตรงกลางนะครับอาจารย์มันอาจจะไม่ชัดแต่ว่าในเอกสารอาจารย์จะมีอยู่นะครับรูปตรงกลางอาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีข้างล่างตรงรูปนั้นที่ออกม่วงๆนะครับอาจารย์จะเห็นว่าเป็น S wave shadow zone นะครับเพราะว่า S wave เนี่ยเราได้เรียนกันแล้วนะครับว่า S wave มีสมบัติที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณที่เป็น liquid นะครับหรือของไหลได้นะครับทำให้ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะฮะคลื่น S wave ก็จะไม่สามารถเคลื่อนผ่าน outer core ของเราได้นะครับก็จะทำให้เกิดเป็น S wave shadow zone เป็นเขตที่มีเงาของ S wave เกิดขึ้นคือ S wave ไม่สามารถจะเดินทางผ่านตรงนั้นได้ในขณะเดียวกัน P wave นะครับการเคลื่อนที่ของ P wave เข้าไปสู่ในโลกนะครับอาจารย์จะเห็นว่า P wave ก็เหมือนกันนะครับไม่เหมือน S wave นะครับขอโทษคือ P wave เนี่ยในรูปทางขวาสุดอาจารย์จะเห็นมีโซนสีเหลืองใช่ไหมครับเหลืองนั่นคือโซนที่ P wave สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้แต่ว่าจะมีโซนสีแดงนะครับที่จะเป็นเขาเรียกว่า P wave shadow zone นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นที่เข้าไปในโลกนะครับอาจารย์ต้องลองนึกดูว่ายิ่งพอคลื่นเคลื่อนที่เข้าไปในโลกเนี่ยความหนาแน่นอะไรต่างๆจะสูงขึ้นนะครับนั่นก็คือคลื่นจะมีการดีเฟล็กนะครับก็มีการเบี่ยงเบนของคลื่นนะครับทำให้คลื่นที่เคลื่อนที่เข้าไปในโลกมีลักษณะการเดินของคลื่นเนี่ยไปในทางที่เคิร์ฟนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วพอถึงจุดที่เป็นmantle กับ core นะระหว่าง mantle ที่เป็นของแข็งกับ core ที่เป็นของเหลวเนี่ยคลื่นจะมีการdeflect นะครับจะมีการเบี่ยงเบนนะครับทำให้เกิดเป็น P wave shadow zone ขึ้นมาตรงนี้ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือได้จากการศึกษา seismology นะครับเพื่อช่วยในการศึกษาโครงสร้างของโลกนะครับ Thank you อาจารย์ดีน go ahead please
1: you mentioned that there's some things there's some things starting from the inner earth and moving toward the surface that we know about because seismic waves tell us about them these are just some examples I would encourage our colleagues to take a look at this in their own time I've just tried to give a few examples and further there are some very nice iris animations that they should look at in the shared folder if they want to play around and kind of explore a little bit I think I'll leave off with that, Dr. Deeney.
0: Okay. ครับ อาจารย์ดินก็พยายามที่จะรวบรวมนะครับmaterial เนื้อหาต่างๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราได้ศึกษาไปนะครับซึ่งอันนี้อาจารย์สามารถที่จะไปหาดูได้ในเอกสารนะครับซึ่งมีอีกเยอะมากมายหลายอย่างนะครับที่ล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งนั้นอาจารย์ดีนก็ขอให้อาจารย์ได้กลับไปศึกษาด้วยตัวเองนะครับซึ่งอันนี้น่าจะศึกษาได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วโดยเฉพาะบางอันที่เป็นจากไอริสจากอะไรเนี่ยนะครับซึ่งก็อาจารย์ดีนก็ได้พยายามรวบรวมมาให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากจะขอความกรุณาอาจารย์ได้กลับไปศึกษานะฮะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะเป็นการอาจารย์ดินก็บอกว่าอันนี้ก็จะเป็นการขมวดท้ายให้กับเรานะครับว่าในการศึกษาของเราตั้งแต่ที่มีมานะครับก็อยากจะขมวดจบลงด้วยmaterial ต่างๆที่เป็นการบ้านต่อให้อาจารย์ไปต่อยอดนะครับ Thank you Dr. Deen
1: Thank you, Dr. Deeney. At this point, I think we'll conclude our session for today, and I know that there are some post-session talks to be given, so why don't we transfer into those?
0: Okay. Thank you very much. Yes. ครับ อาจารย์ก็คงจะจบเซสชั่นนะครับณตรงนี้นะครับด้วยว่าเวลาก็ลงเลยแล้วนะครับก็คงจะต้องมี crossing ceremony อะไรต่างๆนะครับครับขอบพระคุณมากครับครับ

0: Thank you very much, Dr. Dean, and your team, a wonderful team from Oregon. Now we are having the closing ceremony, starting from having the both the representatives from teacher participants from both sides. First, we have from Bangkok side, Ajahn Panadda Maisathit, to say some words of appreciation. Ajahn Panadda, please.
1: ในฐานะที่เป็นผู้เข้ารับการอบรมใน5วันนี้นะคะพวกเราเป็นคุณครูท่านหนึ่งที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของเครื่องสลิงกี้ไซส์มอมิเตอร์นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของมันสปริงเรื่องของการแกว่งของลูกตุ้มนะคะการทำงานเราขอขอบคุณทีมงานของดร.ดีนนะคะทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ให้กับพวกเราแล้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานนะคะของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะที่ได้จัดการอบรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้แปลภาษาให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
0: Yes, that's from Bangkok side. Let's move to Hua Hin side. We have Ajahn Narong Kamkan Long from Hua Hin side to say some words of appreciation. Please, Ajahn Narong.
2: ครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมขอเป็นตัวแทนของกลุ่มหัวหินนะครับที่จะกล่าวขอบคุณท่านดร.ดีนและคณะรวมทั้งดร.ทิตินะที่ช่วยเป็นร่ามแปลภาษาให้เกี่ยวกับการฝึกอบรมครั้งนี้ทั้งหมดนะครับจากที่อบรมมา5วันนะครับอย่างน้อยเนี่ยการใช้เครื่องสมิเตอร์เนี่ยก็ยังพอรู้หลักการคร่าวๆว่ามันเกิดจากอะไรบ้างรวมทั้งในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับโครงสร้างภายในนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทั้งไฟฟ้าทั้งแม่เหล็กรวมถึงเชิงกลนะครับเพื่อประยุกต์ใช้เรื่องของคลื่นในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับทางธรณีวิทยาในส่วนของผมนะครับแล้วก็ทางคณะไฟหัวหินเนี่ยผมตั้งใจแล้วว่าจะนำความรู้ที่ได้รับนะครับไปประยุกต์ใช้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้ามีความสามารถพอหรือว่าหาวงจรได้เนี่ยผมคิดว่าจะทำตัวนี้เครื่องวงจรตัวสมิเตอร์ครับมาใช้แน่ๆนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าหากว่าทำได้สักวันหนึ่งเนี่ยคงจะมีข้อมูลจากทางประจวบที่จะยื่นให้ไปทางดร.ดีนดูบ้างนะครับเกี่ยวกับข้อมูลตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: Thank you, Ajahn Narong. Next, we will have Mr. Pansak Sumedharat, representative from TOT Public Company Limited, our main sponsor, to deliver his remarks. Kun Pansak.
3: Rian, Than Long Sat Ajahn, Dr. Kun Ying Aporn, Chanwan Jit.ท่านอารมณ์สวนจิตนะรองประธานมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์คุณครูวิทยาศาสตร์ทั้งในห้องประชุมแห่งนี้และที่โรงเรียนไกลกลางวนหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงคุณครูผู้รับชมอยู่ปลายทางทั่วประเทศในนามของบริษัท TOT จำกัดมหาชนกับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสร่วมในพิธีปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์บริษัท TOT จำกัดมหาชนยินดีที่ได้เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ในการจัดอบรมครูด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

0: เป็นของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษและการอบรมวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักของบริษัท TOT ในการสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อบริการสังคมและในสุดท้ายก็ผมขอแสดงความยินดีกับคุณครูวิทยาศาสตร์ทุกท่านที่สำเร็จการอบรมในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดพัฒนาการการเรียนการสอนของท่านได้เป็นอย่างดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้พบกันอีกในโอกาสการอบรมของมูลนิธิในหลักสูตรต่อไปขอขอบคุณครับ
1: Thank you Mr. Pansak this time let's move to Oregon side we are having Dr. Dean Lovely Brooks as a representative from Oregon to deliver the remarks Dr. Dean please
2: Thank you First off, I'd like to thank all of my undergraduate and graduate student helpers. And if they could come somewhere and stand where we could see them in the camera, I'd like to say that without their help, I could not have done this, frankly. There's just no way. So you see maybe on camera Nick and Alex and Blake and Alexa and Max. I'd like to deliver my sincere appreciation to these folks for the, all their hard work for these outreach sessions. So thank you, guys.
3: Thank you, Dr. Dean.
2: Secondly, I'd like to thank Dr. Deedy, and I think my students would also express this appreciation that we certainly enjoyed Dr. Deedy's visit here in Oregon. I know it was probably hard. He was jet-lagged and had to put up with we Oregonians, but we really enjoyed his visit, and we really appreciate his effort to translate our outreach sessions to our Thai colleagues. I know that he had to get up at 3 a.m. and drive from Canterbury campus of Mahidol University. And so it was a bit of an effort, and we want to say, Dr. Deedy, we love you, and we really appreciate it. Thank you. I'd also like to thank Professor Chela Rirosi and also Professor Naraporn for their help in hosting these sessions. And we appreciate the financial support from TOT on the Thai side. And finally, I'd like to express appreciation for our Thai colleagues in Bangkok and Hua Hin. It was interesting and fun to work with you. We really appreciate your feedback while we were doing these sessions and your patience when we gave you hard math problems in the morning. I do look forward to future collaborations. I know that Dr. Deedy is thinking of expanding the Thai Slinky Seismometer Network, and we certainly want to be involved and help in any way we can in that. So we look forward to future collaborations with our Thai colleagues. Thank you.
1: ค่ะอาจารย์ทุกท่านคะเราถึงวาระของการสิ้นสุดของการประชุมครั้งนี้แล้วนะคะหวังว่าการอบรมครั้งนี้คงจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่อาจารย์จะนำไปดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนของอาจารย์นะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงจะมีโอกาสได้จัดการอบรมเช่นนี้อีกในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะ